0: จริงๆก็ได้ทำงานร่วมกับทางพรรคภูมิใจไทยมา อยู่ตลอดเวลาที่มีการร่วมรัฐบาลกันมาสิ่งที่ทางภูมิใจไทยมีการเสนอข้อมูลอะไรมาต่างๆในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เป็นสิ่งที่เราร่วมรับรู้กันอยู่ฉะนั้นผมก็เชื่อว่าทางรัฐมนตรีผู้ที่เกี่ยวข้องก็คงน่าจะสามารถชี้แจงตอบคำถามที่ฝ่ายค้านตั้งมาได้ครับที่ผ่านมาทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้เกียรติกับพรรคเพื่อไทยพอสมควรในงานต่างๆนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ช่วยเหลือกันมาตลอดเพราะฉะนั้นผมเชื่อความสัมพันธ์อันนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ราบรื่นดีครับ
1: การปรับครม.แล้วดึงความกล้าทำมาร่วม
2: อะค่ะเดี๋ยวตามกันดูปิดเบรกนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อไปดูภาพที่น่าตนกตกใจสักภาพนึงวงจรปิดที่บ้านหลังหนึ่งที่ราชบุรีชายคนหนึ่งกำลังล้างทำความสะอาดถังใส่นมบัวอยู่บรรยากาศมันฝนตกฟ้าร้องจู่ๆเปรี้ยงลงมาบริเวณจุดใกล้เคียง

0: ้าของคลิปคุณสุนิสาระบุนะครับนี่มันเป็นฟ้าผ่าดีที่ไม่เป็นไรแต่ยืนยันว่าชาไปทั้งตัวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะคือชาไปทั้งตัวคือที่อยู่ในคลิปเนี่ยคือแฟนของคุณสุนิสาชื่อคุณชัยวุฒิอายุ39ค่ะ
0: เหตุเกิดที่บ้านโป่งราชบุรี
1: กำลังทำความสะอาดถังนมวัวอยู่คุณชัยวุฒิบอกแล้วก็เอาถังมาแขวนที่เหล็กตอนนั้นฝนตกฟ้าร้องแล้วฟ้ามันก็ผ่าลงมาตรงนั้นเลยอะค่ะ
0: สะดุ้งสุดตัวเลยเนี่ย
1: มันเหมือนฟ้ามันจะลงมาที่หลังของคุณชัยวุฒินะคะชาทั้งตัวค่ะ
0: จนถึงตอนนี้เนี่ยกำมือยังไม่ค่อยจะไหวเลยเนี่ยนักข่าวไปเจอตัวมาแล้วเนี่ยมือบวมนิดหน่อยเสียงคุณชัยวุฒิใช่ไหม
2: ล้างจะเสร็จอยู่แล้วฟ้าก็ลงเลยก็ฟ้าผ่าเปี้ยงเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าโดนตรงไหนมันชาไปแล้วก็ชาไปเลยก็มีตกใจบ้างเนี่ย
0: 7:04 นเดี๋ยวกลับมาครับ
3: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์แอสตราแซนทิน6มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตอะโมจินเยลบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
4: ดูโฮมดูด้วยใจทุกเรื่องบ้านคิดถึงดูโฮมสร้างซ่อมแซมแต่งบ้านต่อยอดธุรกิจที่ดูโฮมทั่วประเทศใกล้บ้านคุณโทร1746
5: ถ้าต้องเลือกคนที่รักกับตัวเองนนเลือกทั้งคู่ประกันเลิฟโปรเทค77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกันเลิฟโปรเทค77จาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิต
6: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ยาเพียแคม
12: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวบรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ตัวยาพาราเซตามอลและคอร์เฟนิรามีนมาเลียนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่
14: แบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
15: ไหนไม่เห็นมีเลย
16: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
17: ปากเหม็นแน
18: ่ๆอีคอลเกตเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดคอลเกตเกลือ
19: ผิวด่วนต้องเมาคิส
0: ใหม่

0: 8นาทีเรื่องเล่าเช้านี้วันนี้วันที่15ตุลาคมกลายเป็นว่ากทมปริมณฑลภาคตะวันออกกับภาคกลางฝนยังเยอะอยู่นะครับนี่ฮะ 60% ของพื้นที่เนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนและทะเลจีนใต้
1: ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะ
0: อ่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามเราอาจจะเห็นข่าวน้ำท่วมถดถอยไปในพื้นที่สื่อแต่ความจริงยังมีปัญหาใหญ่อยู่ณขณะนี้ก่อนจะไปถึงจุดนั้นประชาธิปัตย์สักหน่อยโลตัสเขามีกระเป๋า32ปีคอลเลคชัน
1: ที่เป็นไอเทมการเฉลิมฉลองครบรอบ32ปีของโลตัสค่ะรอบแรกเนี่ยหมดไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นคอลเลคชัน2ที่ออกมาแล้วค่ะกับกระเป๋า32ปีคอลเลคชันเป็นลายลิขสิทธิ์จาก4แฟรนไชส์ดังนะคะทั้งดิสนีย์พิกซ่ามาร์เวลแล้วก็ Star Wars ค่ะ
0: อืม
1: รอบนี้จะเปิดให้แลกซื้อกระเป๋าตั้งแต่วันที่15ก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่11พฤศจิกายนค่ะแลกซื้อได้ง่ายๆนะคะคุณผู้ชมซื้อสินค้าใดก็ได้ใน Lotus สาขาใหญ่ครบ600บาทหรือซื้อแบรนด์ที่เข้าร่วมรายการครบ300บาทก็แลกซื้อใบสีน้ำเงินใบสีน้ำเงิน The Dreamer ค่ะได้แค่ราคา32บาทนะคะ
0: 32บาทเองเหรอ
1: ส่วนใบที่เป็นลายตาราง The Joyful แลกซื้อได้ที่ Lotus Go Fresh ค่ะซื้อสินค้าอะไรก็ได้ครบ300บาทหรือสินค้าแบรนด์ที่ร่วมรายการเพียง150บาทก็แลกซื้อได้ในราคา32บาทเหมือนกัน
0: ลายลิขสิทธิ์นะ
1: ใช่ค่ะนอกจากนี้ทุกครั้งที่เอากระเป๋า32ปีคอลเลกชันไปช็อปเนี่ยให้เอาป้ายแท็กสีเหลืองไปด้วยนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่ช็อปครบตามยอดที่กำหนดเนี่ยจะได้รับคอยพิเศษเพิ่มอีกแล้วคอยนี้เอาไปเป็นส่วนลดได
0: ้
1: สำคัญที่สุดก็คือสะสมกระเป๋าให้ครบทั้ง4ลายยิ่งคุ้มค่ะเพียงนำกระเป๋ากลับมาช็อปก็รับคอยเพิ่มสูงสุด120คอยต่อสัปดาห
0: ์
1: พร้อมคูปองส่วนลดสูงสุด150บาททั้งหน้าสาขาและออนไลน์นะคะโลตัสเขาฉลองครบรอบ32ปีคุ้มล้นกระเป๋าขนาดนี้คุณผู้ชมรีบไปช็อปกันได้จำง่ายๆใบสีน้ำเงินไปที่โลตัสสาขาใหญ่ลายตารางไปที่โลตัสโกเฟรชกระเป๋ามีจำนวนจำกัดแล้วรอบนี้เขาบอกถ้าหมดแล้วหมดเลยค่ะ
0: เหมือนรอบที่1ก็หมดไปแล้วถ
1: ู
0: กไหม
1: ใช่ยิ่งมีครบยิ่งคุ้มนะคะเอากระเป๋ากลับมาช็อปรับความคุ้มกันได้เลย
0: อ่ะและท่านผู้ชม
1: แฟนรายการเรื่องเล่าเช้านี้โลตัสเขาฝากกิฟต์การ์ดมาให้5รางวัลรางวัลละ 3,000 บาทค่ะ
0: ฮะ
1: 3,000 บาท5รางวัล
0: 3,000 เลยเหรอ
1: ค่ะ
0: เหมือนให้เงินน่ะเป็นโลตัสกิฟต์การ์ด 3,000 บาทท่านละ 3,000 5ท่านแสดงความเห็นตามปกติแสดงความเห็นตามปกติให้วงเล็บว่าอะไรดีวงเล็บว่านาฬิกาก็แล้วกัน นาฬิกานายก
1: นาฬิกานายก
0: เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจท่านผู้ชมนาฬิกานายกเพราะเดี๋ยวจะเข้าข่าวนี้5ท่านท่านละเท่าไหร
1: ่ 3,000 บาทค่ะเป็นกิฟต์การ์ดจาก Lotus นะคะ
0: อ้าวโอ้ยุคนี้ 3,000 นี่เรื่องใหญ่มากกลับมาว่ากันต่อพูดถึงนาฬิกานายกก็ผมจะพูดถึงเมื่อวานนี้ในระหว่างที่มีการประชุมเกี่ยวกับเศรษฐกิจเรียกว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางโลกเพราะมีผู้ว่าแบงค์ชาติมีประธานาธิบดีคลังของหลายประเทศมารวมตัวกันรวมถึงผู้เกี่ยวข้องในแวดวงเศรษฐกิจของโลกเนี่ยในการประชุมประจำปีของ IMF และ World Bank ในจังหวะนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศอย่างบูมเบิร์กเขารายงานว่านายกอนุทินเนี่ยใส่นาฬิการาคาไม่ถึง 2,000 บาทนะนี่บูมเบิร์กรายงานว่านาฬิกาคาซิโอราคาไม่ถึง 2,000 บาทแต่เขาตีความวิเคราะห์ว่าไม่ถึง 2,000 แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งอำนาจทางการเมืองของไทยจากนาฬิกาหรูหลักล้านสู่คาซิโอเรือนละไม่ถึง 2,000 บูมเบิร์กรายงานปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในการเมืองไทยว่า
1: เมื่อนาฬิกาดิจิตอลธรรมดาก
0: ลายเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะ
1: และความใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรี
0: เรื่องนี้น่าสนใจตรงที่ว่า
1: ในโลกการเมืองที่นาฬิกาหรูมักจะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งวันนี้นาฬิการาคาเพียง60ดอลลาร์สหรัฐกลับอาจจะมีความหมายมากกว่านาฬิกาโรเล็กซ์ราคาแพงหลายร้อยเท่า
0: เพราะเหตุใดคาซิโอเรือนนี้ถึงกลายเป็นสัญลักษณ์ทางการเมืองบูมเบิร์กรายงานว่าน
1: าฬิการุ่นคาซิโอ AE 1200 WH หรือที่นักสะสมเรียกว่าคาซิโอโรแยล รอยัลเนี่ยค่ะกำลังปรากฏอยู่บนข้อมือของรัฐมนตรีข้าราชการระดับสูงและพันธมิตรทางการเมืองของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูล
0: รัฐมนตรีเยอะมากไอ้ที่เราเห็นนะคุณสิริพงษ์เนี่ยมี2เดือนเลยอังคสุกุลเกียรติข้าราชการระดับสูงมหาไทยเนี่ยคนสำคัญสำคัญจำได้ไหม
1: ค่ะ
0: ไอ้ที่ไปขึ้นรถ
1: จำได้ค่ะใส่ทุกท่านแล้วก็พันธมิตรทางการเมืองของคุณอนุทิน
0: พันธมิตรทางการเมือง
1: อันนี้บูเบิร์กใช้
0: ธรรมนัสธรรมนัสพรหมเผ่าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่ถอดให้กับมือเลยอะบูมเบิร์กเขารายงานว่ายังไง
1: ความพิเศษของนาฬิกานี้ไม่ใช่ราคาแต่เป็นที่มาของมันเพราะคุณอนุทินเป็นผู้ซื้อนาฬิกาและนำไปสลักชื่อของตัวเองเอาไว้ด้านหลังก่อนจะมอบให้บุคคลใกล้ชิด
0: เพราะฉะนั้นบูมเบิร์กระบุว่านาฬิกาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเครื่องบอกเวลา
1: แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ทางการเมือง
0: การได้รับการและการยอมรับการได้รับการยอมรับจากผู้นำรัฐบาลหมายถึงนี่คือสัญลักษณ์ความสัมพันธ์ใกล้ชิดและการได้รับการยอมรับจากนายกรัฐมนตรีอนุทิน
1: จนเกิดคำเรียกกลุ่มผู้สวมใส่นาฬิกานี้ว่าคาซิโอคอนเน็กชัน
0: คือเดิมเนี่ยมันล้อมาจากหนังไงอันนั้นเป็นคาซิโนอันนี้คือคาซิโอรอยัลใช่ไหม
1: ค
0: ่ะอันนี้ก็มาเป็นคาซิโอคอนเน็กชันคาซิโอคอนเน็กชันของขวัญราคาถูกแต่คุณค่าทางความสัมพันธ์เนี่ยประเมินไม่ได้ทีเดียวนะบูมเบิร์กเขาว่า
1: แล้วก็ยก
0: หนึ่งในผู้ได้รับนาฬิกาก็บูมเบิร์กเขาไปคุยด้วยเนี่ย
1: คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมค่ะพูดกับบูมเบิร์กว่าหลังได้รับนาฬิกาจากคุณอนุทินในการประชุมคณะรัฐมนตรีเขาก็สวมใส่มันแทบจะทุกวัน
0: ถึงขั้นบอกถ้าไม่ได้ใช้นาฬิกาหรูราคาหลายหมื่นดอลลาร์ที่ผมมีอีกแล้วเลยนะและสิริพงษ์อธิบายกับบูมเบิร์กว่า
1: คุณค่าของสิ่งที่เราสวมใส่มันไม่ได้อยู่ที่ราคาเพียงอย่างเดียวแต่อยู่ที่ว่าใครเป็นคนมอบให้
0: บูมเบิร์กระบุนะครับท่านผู้ชมนาฬิกาเนี่ยคุณอนุทินมักจะไปซื้อ
1: จากร้านค้าขนาดเล็กหรือตลาดค่ะระหว่างเดินทางลงพื้นที่ในกรุงเทพก่อนเอาไปสลักชื่อแล้วก็มอบให้กับคนอื่นที่น่าสนใจอันนี้บูมเบิร์กเขาบอกคนที่ได้รับนาฬิกาบางคนนะคะเปรียบเทียบกันว่าถ้าใครได้รับสายโลหะเป็นยังไงถ้าใครได้รับสายเรซินเป็นยังไงเหมือนกับเป็นรายละเอียดเล็กๆที่มันสะท้อนให้เห็นว่าสิ่งของที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่สูงอาจจะมีคุณค่าทางสังคมและความสัมพันธ์สูงมาก
0: นาฬิการุ่นนี้ถูกเรียกขานในกลุ่มของคนที่สวมใส่ว่าอะไรนะ
1: คาซิโอคอนเน็กชันค่ะ
0: คาซิโอคอนเน็กชันเหรอนี่ไงถึงให้วงเล็บไง
1: ว่านาฬิกานายก
0: หมายถึงถ้าใครใส่เนี่ยรู้ใช่ไหมว่าใกล้ชิดล่าอะไรนะความสัมพันธ
1: ์ค่ะพันธมิตร
0: อันนี้เขาวิเคราะห์บูมเบิร์กในระหว่างที่แอมเบฟกับเวอร์แบงค์มาจัดประชุมที่เมืองไทยท่านผู้ชมกลับมาเรื่องอุทกภัยกันเมื่อวานนี้ตื่นเต้นกับผสมคนจู่ๆกทมออกประกาศบอกว่าตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยน้องไบรท
1: ์ค่ะ
0: อบายสามโมงคือเป็นต้นไป
1: แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ริมคลองหลวงแพ่งเขตหนองจอกลาดกระบังให้เฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นช่วงบ่ายสามโมงครึ่งของเมื่อวานนี้นะคะโดยระบุว่าให้ติดตามสถานการณ์ในน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการประสานงานระหว่างกทม.กับกรมชลจำเป็นต้องเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง50เซนติเมตรเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตหนองจอกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
0: ลงสู่คลองประเวศบุรีรัมย
1: ์ซึ่งจะส่งผลให
0: ้
1: ค่ะซึ่งอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าก็คือแจ้งตอนประมาณบ่าย 2:20 ก็แจ้งเตือนว่าตอนบ่าย 3:30 นระดับน้ำจะสูงขึ้น
0: แปลความว่าอะไรคือเป็นการระบายน้ำจากเชิงเทราเข้ากรุงเทพนั่นเองเพื่อจะให้มาลงคลองประเวศบุรีรมปกติในอดีตที่ผ่านมาก็ต้องเอาออกจากกรุงเทพไปจากเชิงเทราคือระบายน้ำกรุงเทพเนี่ยไป2ทางทางหนึ่งไปเจ้าพระยาอีกทางหนึ่งไปตะวันออกไปฉะเชิงเทราเดี๋ยวไปลงแม่น้ำบางปะกงปรากฏรอบนี้ทางนั้นคงไม่ไหวสุดท้ายก็มีการประสานกับกทม.ว่าเขาเปิดประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่ง50เซนเพื่อระบายน้ำจากคลองนครเนื่องเขตของหนองจอกกับบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราเพื่อจะให้มาลงคลองประเวศบุรีรมย์และจะได้ผันออกไปทางเจ้าพระยาจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่โดยเฉพาะที่ติดกับคลองที่ว่านี้เพิ่มสูงขึ้นในอีกหนึ่งชั่วโมงคือบ่ายสามโมงครึ่งพื้นที่เฝ้าระวังก็คือ
1: แขวงกระทุ่มรายแขวงลำต้อยติ่งของเขตหนองจอกค่ะ
0: และ
1: แขวงขุมทองของเขตลาดกระบัง
0: แขวงขุมทองของเขตลาดกระบังเข้าใจได้เลยเมื่อวานนี้ มีประเด็นที่ชาวบ้านที่นั่นสารแดงตำบลสารแดงลุกเฮบุกประตูระบายน้ำจี้เปิด50เซนเพื่อระบายน้ำฝั่ง8ริ้วเข้ากรุงเทพบ้างหลังจากน้ำท่วมขังกระทบ 1,800 หลังคาเรือนและสุดท้ายก็ยอมเปิดตามพ่อเรียกร้องและกรุงเทพต่อมาเตือนไงอย่างที่ว่าเนี่ยเมื่อวานนี้นายกอบต.สารแดงพร้อมด้วยกำนันตำบลสารแดงอำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรานำประชาชนหลายร้อยคนไปรวมตัวกันที่ประตูระบายน้ำคลองหลวงแพ่งหมู่13ที่ตำบลสารแดงซึ่งเป็นเขตติดต่อเมืองฉะเชิงเทรากับหนองจอกกทมเรียกร้องให้ชนประธานเนี่ย
1: เร่งระบายน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่ฉะเชิงเทราค่ะ
0: การรวมตัวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากชาวบ้านได้รับแจ้งว่ากรมชนจะยกบานประตูแค่30เซน
1: แล้วชาวบ้านเขาเห็นว่ามันยังไม่พอต่อการระบายน้ำที่สะสมอยู่ในพื้นที่อะค่ะ
0: เรียกร้องให้เพิ่มเป็น50เซนเพื่อให้น้ำจากฝั่งฉะเชิงเทราไหลเข้ามาในกรุงเทพฝั่งหนองจอกบ้างเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่น้ำท่วมขังมานานตอนแรกกรมชนแจ้งว่าได้รับคำสั่งว่ายก30เซนเท่านั้น
1: ชาวบ้านก็เลยไม่พอใจตะโกนโห่ร้องบอกต้องยกมากกว่า30เซน
0: นี่ฮะจะเห็นภาพพ่อบอกว่าน้ำมันเน่าแล้วส่งกลิ่นเหม็นเอาออกไปบ้างกระทั่งบ่ายโมงครึ่งหลังการพูดคุยก็เป็นอันว่าเจ้าหน้าที่ชนประทานยอมเปิดประตูระบายน้ำขึ้น50เซนตามข้อเรียกร้อง
1: ชาวบ้านก็เลยพอใจและแยกย้ายกันกลับไปค่ะ
0: และเป็นผลให้กทม.ต้องประกาศนี่แหละ
1: ค่ะ
0: เอาไปฟังเสียงชาวบ้านสักหน่อยคุณบุญช่วย
2: เน่านอนยังได้กินน้ำเน่าปลาเน่าเลย
3: บ้านยังแค่นอกบ้านแย่เลย
2: เดินต้องใส่บูทเลยในบ้าน
3: ห้องน้ำก็เข้าไม่ได้ปีเยอะแยะ
2: ไม่ทุกอย่างอ่ะจะให้ช่วยเปิดซ้อนระบายออกไปบ้าง
3: แถมมีคนพิการอีกด้วย
4: เป็นเดือนแล้วจะเป็นเดือนแล้ว
2: ทุกวันนี้หนักกว่าเก่าอีก
4: หนักกว่าเก่าเพราะเขาไม่ได้เปิดลงไปถ้าเปิดลงไปก็ยังช่วยบรรเทาได้ใช่ไหม
2: วันนี้เมื่อวานกับวันนี้ขึ้นเยอะเลยค่ะ
4: ไม่ไหวแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรกำนันรถหลุมแห้ง
0: เห็นภาพคืนในอบต.ก็อธิบายอย่างที่บอกไปวันก่อนแหละท่านผู้ชมคือจุดนี้เนี่ยตำบลสารแดงฉะเชิงเทราเนี่ยรับน้ำที่ผันจากกทม.และปทุมธานีผันออกไปตอนตะวันออกนึกออกใช่ไหมนั่นแหละตรงแถวองครักษ์อะไรประมาณนั้นน่ะไล่เรียงออกไปเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าตั้งแต่24กันยามวลน้ำจากนครนายกกับคลองชลประทานใสต่างๆก็ไหลลงมาสมทบอีกก็ทำให้น้ำสะสมในพื้นที่สูงต่อเนื่องจะหวังเฉพาะการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงมันยากเพราะปัจจุบันน้ำบางปะกงสูงกว่าน้ำในคลองประมาณเมตร20มันไม่ออกประกอบกับบางช่วงน้ำทะเลหนุนก็เลยต้องมาขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝั่งกทม.
1: ให้เร่งเปิดทางระบายน้ำผ่านคลองดาดค่ะเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่สะสมอยู่ในพื้นที่บรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้าน
0: สุดท้ายก็ยอมเปิด50เซนและก็อย่างที่บอกไปดูภาพล่าสุดนะครับทุกผู้ชมเมื่อวานนี้ 5:55 นาทีเกือบ 6:00 เป็นเรื่องที่น่ายินดีพอประมาณก็คือถนนองครักษ์บางน้ำเปรี้ยวคลอง6วามุ่งหน้าคลอง22น้ำลดลงเยอะมากเห็นเส้นบนผิวถนนจราจรชัดเจนนี่ไปดูภาพซึ่งนี่ดีขึ้นแล้วเหรอเนี่ย

0: ค่ะก็คือเริ่มเห็นเส้นถนนแต่มันก็ยัง
1: นี่ดีขึ้นจริงๆใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แน่นอนครับอีกด้านหนึ่งก็คือปราจีนบุรีปราจีนบุรีโดยเฉพาะอำเภอบ้านสร้างมีภาพซึ่งคุณเอกชัยเนี่ยแชร์ภาพถนนสายพนมบ้านสร้างหรือ3076เป็นถนนเชื่อมของฉะเชิงเทราปราจีนบุรีก่อนหน้านี้ถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที่รถสัญจรไม่ได้เลยเรืออย่างเดียวล่าสุด
0: น้ำลดลงไปบ้างแล้วค่ะ
1: จุดนี้เนี่ย
0: คือบริเวณสี่แยกไฟแดงบ้านสร้างตรงยูแรมนะคะรถกระบะเนี่ยผ่านได้แล้ว
1: แต
0: ่ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันยังมีน้ำที่ไหลผ่านถนนอยู่แบบนี
1: ้
0: รถจะวิ่งได้ก็คือช่องขวาสุดน้ำจะอยู่ประมาณครึ่งล้อ
1: แต่
0: ซ้ายสุดกับริมทางเนี่ยน้ำยังท่วมนะคะ
1: ประชาชนเอามาจอดหนีน้ำยังมีอยู่เลยและจับปลาที่ต้องมานี่ลดแล้วใช่ไหมลดแล้วนะอ่ะแค่นี้ก็ถือว่าลดแล้วก็ยังดีใจอยู่นะจะเห็นภาพเลยเนี่ย
2: ตรงที่มีแดมแดมอยู่ตัวหนาป่าน้ำเริ่มลงแล้ว
1: ปิดท้ายกันตรงที่เมื่อวานนี้บางตีนเป็ดเมืองฉะเชิงเทราระดับน้ำกลับเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยก็ปรากฏว่านักข่าวไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมไปแจกถุงยางชีพกับขนมรวมถึงช่วยผู้สูงอายุพบคุณยายวัย81ปีบนบ้านไม้สองชั้นนั่นก็แปลว่าถูกทิ้งอยู่ที่บ้านเนี่ยหมายถึงความรู้สึกแกหลั่งน้ำตาทีเดียวเมื่อเห็นมีคนใจดีมาเยี่ยมเนี่ย
0: แล้วก็เอาถุงยางชีพมาให้อ่ะค่ะ
1: โดยระบุว่านอนผวาน้ำมันขึ้นๆลงๆโดยเฉพาะยามค่ำคืน
0: นี่ลูกก็เพิ่งจะผ่าตัดนอนรักษาตัวอยู
1: ่ยายบอก81ปีตั้งแต่เกิดมา
0: เพิ่งจะเจอน้ำท่วมหนักจนจุกในหัวอกก็วันนี้
3: แต่ไม่ขนาดน
4: ี้ไม่ขนาดนี้
3: นี่ยังน้อยนะเข้าบ้านนะหลับมั่งตื่นมั่งเลย
4: พอน้ำ
3: บางทีก็สามทุ่มสองทุ่มยายก็จงลุกขึ้นมากวาดเอาทำไมงั้นเลนไง
5: อย่าท้อนะคุณยาย
3: ขอบคุณค่ะคุณขา
5: เดี๋ยว
3: เดี๋ยวน้ำมันเพิ่งจะนั่ง
5: เดี๋ยวจะบอกให้หน่วยงานมาช่วยครับ
3: เดี๋ยวยายก็จะได้ล้างถ้วยล้างชามต้องคอยปาดลูกไม่งั้นเดี๋ยวเป็นขี้เลน
1: ส่วนของใหม่จากฝนรอบนี้ชลบุรีฝนถล่มศรีราชาเมื่อวานนี้6โมงเย็นบวกกับน้ำทะเลหนุนฝนก็คือ2ชั่วโมงถนนหน้าก่อลอยศรีราชาและสุรศักดิ์ถนน9กิโลศรีราชาชลบุรีน้ำเป็นอย่างนี้ซ้ำด้วยน้ำทะเลหนุนอีกก็ทำให้ระบายช้าจากศรีราชาชลบุรีออกไประยองน้ำท่วมซอยสุพรรณที่อำเภอปลวกแดงซ้ำอีกรถเล็กผ่านไม่ได้จักรยานยนต์จมน้ำกว่าครึ่งคันเพิ่งลดไปตอนตีสี่นี่เองอันนี้เป็นฝนรอบล่าสุดนี้เป็นรายงานเมื่อคืนนี้ห้าทุ่มครึ่งเนี่ยน้องไบรท
0: ์ค่ะฝนตกหนักนะคะรถเสียเต็มไปหมดเลยค่ะทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งรถยนต์
1: ส่วนจันทบุรีถัดออกไปน้ำป่าทะลักอำเภอสอยดาวจันทบุรี
6: รถยนต์เขาจอดอยู่นู่นครับ
1: เมื่อวานนี้6โมงเย็นน้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอสอยดาวจันทบุรี
0: เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกหนักต่อเนื่องนานค่ะตอนนี้หลายตำบลเสียหายนะคะ
1: ขออนุญาตคุณสุชาติโพสต์คลิปน้ำป่าหลักเข้าท่วมชุมชนพื้นที่บ้านนากระจายที่ตำบลสายขาวอำเภอสอยดาว
0: น้ำป่าเนี่ยพัดเอาดินและโคลนจากภูเขาลงมาสู่ข้างล่างค่ะทั้งขุ่นทั้งเชี่ยวนะคะ
1: และอีกภาพหนึ่งคุณชนิดาพาน้ำป่าเข้าท่วมชุมชนบ้านนากระจายเช่นเดียวกัน
0: ชาวบ้านบอกปีนี้น้ำป่ารอบที่สองแล้วมันขุ่นมากเนี่ยค่ะแล้วก็เชี่ยวด้วย
1: เสร็จจากนี้เดี๋ยวต่อไปดูภาพของคุณสุนีน้ำป่าทะลักจากเขาสอยดาวที่คลองไซขาวหมู่9บ้านไซแก้วบริเวณหัวฝายเนี่ยน้ำมันไหลเชี่ยวกรากเริ่มล้นบริเวณสะพานข้ามฝายคนที่มาเฝ้าดูสถานการณ์กังวลว่าจะทะลักเข้าท่วมและภาพนี้ที่บ้านคลองไซเทศบาลเขตเทศบาลตำบลสอยดาวเลย
0: น้ำป่าหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเสียหายไปประมาณ10หลังค่ะ
1: 7:27 น.

0: เราเช้านี้จะกลับมาครับ
1: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA พริกไทยส่วนแท้ตราไร่ทิพย์ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าใกล้บ้านคุณขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยฟิล์มลามิน่าปกป้องคุณด้วยความจริง
2: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
3: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
4: ีไผ่ไม่มีเพลีย
3: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
5: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
6: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
7: จมกับหนี้นอกระบบ
8: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
9: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
10: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็แค
6: ่ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: ฟันผุเยอะเลย
12: บีบยาสีฟันยังไงคะเนี่ย
13: มีนิดเดียว
12: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแปรงบีบน้อยไปอาจไม่ทั่วถึง
14: ต้องบีบเต็มแปลง
15: เพื่อฟูลไลท์ที่มากกว่าด้วยโมเก
16: ตเห็นนนไปสัมภาษณ์งานมาครับ
17: แสดงว่านนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพี
16: ่นนอยากลองวิธีของนนบ้าง
18: น้องชายกิจก็เหมือนน้องชายพี่กิจจะได้สบายใจ
19: ทำไมพี่รู้สึกไม่ปกติเลย
20: ถ้าพี่ไม่รู้สึกนนจะอยู
19: ่นน
20: พี่ไม่ต้องพูดอะไรครับแค่หยุดก็พอ
1: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: น้องเจอปัญหาสังมาก
23: ลับมาหาพวกเราแล้วอยู่หวะ
24: พาฉันออกไปดิช่วยด้วย
25: ออกตามว่าตัวโทสัน
26: เพื่อนาย
27: มีพระสมุทร
28: ลูกหลานแห่งเทพรัศมีจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในน่านน้ำนี้
1: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
29: บอยหล่อ
30: แต่ทุกคนไม่กล้าเข้าใกล้บอยปัญหาผิวมีกลิ่นตัวระยะห่างก็เกิด
31: หลายคน
32: ไปอาบน้ำ
30: ด้วยสบู่สกินเดียวช่วยลดกลิ่นมั่นใจเรื่องผิวสกินเดียวสกินเดียวสกินเดียว
33: ช็อตแบบเนี้ยเรียกอ่อนแอส่วนเนี้ย Dash Mew DR One Shot จะช็อตไหนก็ดิว Dash Mew DR One Shot
34: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีหมายซันซื้อ Power Bond Treatment ภายสารแบตชายมีแพร์คอมเพล็กซ์โก้ผมทนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
35: Fit your mask, friend. กลิ่นเชอร์รี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอร์รี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fit your mask, friend. จากอังกฤษ
0: เรื่องเราเช้านี้ครับทุกผู้ชม 7:32 น.ร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคย
36: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV

0: า New Mitsubishi Exploit SUV ให้วงเล็บว่าหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะเป็นเงื่อนไขจริงจังหน่อยนะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่ชื่อเรื่องดราม่าแต่ว่าน่าสนใจทีเดียวหนี้สาธารณะเป็นเงื่อนไข
1: ข้อความมาให้ดวลใจนะคะ
0: และเราว่ากันต่อเลยเรื่อง IMF นะครับท่านผู้ชมเราจัดประชุม IMF กับ World Bank เมื่อวานนี้นะครับกรรมการผู้จัดการของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คริสซาลีน่ากอร์เกียว่าเตือนเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญกับความไม่แน่นอนสูงขึ้นขณะที่กันชนด้านพลังงานและการค้าของหลายประเทศลดลงอัตราเงินเฟ้อสูงดอกเบี้ยก็เลยกลายเป็นภาระเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศที่เผชิญวิกฤตซ้ำหลายครั้งคริสซาลีน่าในระบุนะครับกรรมการผู้จัดการ IMF ระบุว่ากันชนรองรับความเสี่ยงของประเทศต่างๆทั้งด้านพลังงานและการคลังกำลังลดลงหมายถึงราคาพลังงานสูงฐานะการคลังขณะที่อัตราเงินเฟ้อหลายพื้นที่อยู่ในภาวะสูงลดลงได้ยากก็ส่งผลให้ดอกเบี้ยเนี่ยสูงขึ้นและมันเท่ากับยิ่งเพิ่มแรงกดดันกับการชำระหนี้โดยเฉพาะในประเทศที่ได้ผลกระทบจากแรงกระแทกซ้ำแรงกระแทกซ้ำๆจนทำให้ระดับหนี้เพิ่มสูงขึ้นขณะที่แนวโน้มทางการเติบโตเศรษฐกิจโลกมันถูกดึงมาในสองทิศทางที่ตรงกันข้ามกันทางหนึ่งถูกฉุดหลังจากผลกระทบด้านพลังงานจากสงครามตะวันออกกลางตัวเนี้ยฉุดขณะที่ฝ่ายหนุนฝั่งดึงกลับคือแรงหนุนด้านอุปสงค์ด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังเติบโตผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรกรรมการผู้จัดการกองทุนการระหว่างประเทศระบุว่าเราคาดว่าเศรษฐกิจโลก
1: จะเติบโตประมาณร้อยละ 3.1 ในปี69ค่ะก็คือปีนี้ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากประมาณการเมื่อเดือนเมษายนแต่ต่ำกว่าอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 3.4 ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา
0: ประเทศลักษณะไหนประเทศไหนที่มีผลการดำเนินการทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีประเทศที่ค่อนข้างดีคือประเทศที่เศรษฐกิจ
1: มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับห่วงโซ่อุปทานด้าน AI ค่ะ
0: ซึ่งหนึ่งในนั้นคือประเทศไทยนะปรับตัวค่อนข้างดีหลายประเทศในเอเชียรวมถึงไทยมาเลเซียเกาหลีใต้กับสิงคโปร์นอกจากนี้ที่ปรับตัวได้ค่อนข้างดีก็คือประเทศส่งออกพลังงาน
1: อันนี้จะไม่ได้รับผลกระทบจากสงครามก็จะเป็นกลุ่มประเทศที่มีผลการดำเนินงานที่ดีกว่าเช่นกัน
0: ประเทศที่กำลังกระทบหนักที่สุดคือประเทศรายได้ต่ำ
1: รวมถึงประเทศเปราะบางและประเทศที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง
0: IMF ระบุว่าหลายประเทศไม่ได้ใช้ประโยชน์จากช่วงฟื้นตัวหลังโควิดระบาดเพื่อสร้างกันชนทางการคลังกลับคืนมาเมื่อเกิดแรงกระแทกครั้งใหม่แต่ละครั้งระดับนี้ก็ยิ่งสูงขึ้นทั้งนี้มีข้อที่น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมIMF เรียกร้องว่าผู้กำหนดนโยบายประเทศต่างๆต้องเร่งซ่อมแซมฐานะการคลังก่อนที่รอยร้าวจะขยายตัวขณะนี้เป็นเวลาที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้หรือภาษีทบทวนและปรับการใช้จ่ายให้เหมาะสมหมายถึงลดการใช้จ่ายตลอดจนปรับปรุงการบริหารการเงินการจัดการด้านการเงินของภาครัฐนี่ฮะแปลความก็คือ IMF มองว่าประเทศต่างๆควรจะเร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงินการคลังของประเทศเพื่อเตรียมรับมือความผันผวนที่เรียกว่าต้องมีกันชนเอาไว้นั่นแหละผ่านการเพิ่มรายได้ภาครัฐเพิ่มรายได้จัดเก็บภาษีจัดเก็บรายได้ปรับโครงสร้างรายจ่ายคือลดรายจ่ายและยกระดับ
1: ประสิทธิภาพการบริหารการคลังค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมขณะที่บอกนะครับว่าบางประเทศอาจจะยังจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินแบบเข้มงวดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อซึ่งเข้มงวดก็แปลว่ามีความเจ็บปวดในหมู่ประชาชนขณะเดียวกันเธอระบุนะครับว่าประเด็นเกี่ยวกับกรณีเมื่อราคาพลังงานคือน้ำมันแก๊สและราคาอาหารค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นรัฐบาลประเทศต่างๆควรคุ้มครองประชาชนแต่ไม่ใช่ตึงราคาหมายถึงการให้ความช่วยเหลือกับกลุ่มเปราะบางอย่างตรงเป้าหมายและทำแบบชั่วคราวและต้องรักษากลไกราคาหมายความยังไงหมายความว่าการช่วยเหลือประชาชนในช่วงราคาพลังงานสูงอาหารแพงหมายถึงค่าครองชีพIMFแนะนำให้รัฐบาลเปลี่ยนจากการอุดหนุนราคาทั่วหน้า ไปสู่การช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบางให้ตรงเป้าหมายเพื่อบรรเทาภาระค่าของชีพโดยแอมเบประบุว่าการอุดหนุนพลังงานแบบไม่มุ่งเป้าจะก่อภาระทางการคลังสูงและกระทบต่อประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวนี่ฮะไม่เสร็จนึกว่าจะให้ฟังเสียงไม่เป็นไรขนาดเดียวกันเธอก็พูดถึงประเด็นเกี่ยวกับ AI นะครับคือเราเนี่ยโชคดีที่เราเข้าสู
1: ่ห่วงโซ่อุปทานค่ะ AI
0: ซึ่งอันนี้เป็นข้อบวกแต่ถึงกระนั้นผู้จัดการแอมเบฟก็เรียกร้องนะครับบอกนะครับว่า AI ก็ต้องตระหนักด้วยเหมือนกันว่าเทคโนโลยีนี้มีศักยภาพในการเพิ่มผลิตภาพทางเศรษฐกิจยกระดับความมั่นคง
1: แต่มันก็มาพร้อมกับความเสี่ยงเช่นกันค่ะ
0: มาพร้อมกับความเสี่ยงหมายความว่ายังไงการโจมตีทางไซเบอร์ที่ AI เป็นเครื่องมือมันเกิดขึ้นจริงแล้วนะ
1: แล้วก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะเห็นข่าวจากฝรั่งเศสซึ่งมีการโจมตีทางไซเบอร์ที่ทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มสูงขึ้นจนอาหารเน่าเสียคือเรากำลังอยู่ในยุคที่การโจมตีทางไซเบอร์มันเกิดขึ้นเนี่ยบ่อยครั้งมากขึ้นค่ะ
0: ก็วันก่อนที่ฝรั่งเศสไง AI มันปฏิบัติการเข้าไปทำให้ไอ้ตู้แช่ในห้างร้านต่างๆลดลงของเน่ากันจะระบาดคงจะจำได้อันนี้ในภาพใหญ่ๆของ IMF นะครับท่านผู้ชมขณะที่ในส่วนที่เกี่ยวกับประเทศไทยเมื่อวานนี้นายโรดิโกวาลเดสผู้อำนวยการกรมกิจการการคลังของกองทุนการเงินระหว่างประเทศเสนอแนวทางกับประเทศสมาชิกหลักในด้านต่างๆก็คล้ายๆกันนั่นแหละเร่งปฏิรูปโครงสร้างภาษี
1: เพื่อเพิ่มรายได้รัฐ
0: ปรับฐานะการคลังในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
1: แล้วก็เปลี่ยนจากการอุดหนุนราคาพลังงานแบบทั่วหน้าไปสู่การช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเปราะบาง
0: เพราะ
1: การอุดหนุนพลังงานแบบไม่มุ่งเป้าจะสร้างภาระทางการคลังสูงและก็อาจจะฉุด GDP โลกได้ถึง 1-1.5% เพราะว่าบิดเบือนกลไกตลาดขัดขวางการปรับตัวแล้วก็ยิ่งผลักดันราคาพลังงานในตลาดโลกให้สูงขึ้น
0: เฉพาะประเทศไทยIMFแนะนำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้
1: ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและรักษาพื้นที่ทางการคลังเอาไว้รองรับความผันผวนในอนาคตเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สร้างภาระหนี้เกินศักยภาพของรัฐ
0: เพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับหนี้สาธารณะไม่ใช่หนี้ครัวเรือนนะหนี้สาธารณะหนี้สาธารณะของประเทศไทยเนี่ยข้อมูลเมื่อ31สิงหาคมเพดานตามกฎหมายคือ 70% ของ GDP คาดการสิ้นปีงบประมาณ69โดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะอยู่ที่ 68% ของ GDP ซึ่งณขณะนี้หนี้สาธารณะของเราเนี่ยเกือบจะชนเพดานแล้วข้อมูลเมื่อสิงหาคมปี69 67.94% ของ GDPซึ่งปัจจุบันคือเท่าไหร
1: ่13.19 ล้านล้านบาทค่ะ
0: 13.19 ล้านบาทท่านผู้ชมฮะมีการพูดถึงข้อมูลถึงขนาดว่าถ้าทิ้งเอาไว้กลายเป็นว่าต่อไปก็เป็นอย่างที่เราเคยพูดกันนั่นแหละว่าการปรับหมายถึงงบประมาณจะกลายเป็นภาระที่เกี่ยวกับการชำระหนี้สูงขึ้นมากเพราะตัวหนี้ก็เกือบจะชนเพดานขนาดที่ภาระดอกเบี้ยแนวโน้มมันสูงขึ้นไงก็จะทำให้กรณีของการจัดงบประมาณต้องไปจ่ายนี่จ่ายดอกเบี้ยแทนที่จะเอามาทำถนนพัฒนาการศึกษาทำโครงสร้างพื้นฐาน7:41 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV ดีหน้า is that good ทุกวันดีมันก็ต้องดีหน้าแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูฟฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคลอเฟนิรามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: That good.

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แกไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
2: ได้สิ
3: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
4: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
5: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
6: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
7: ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง3

0: แซ่บจัดเขินจัดละครใหม
1: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
2: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
3: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
0: รุ้งจับ
4: คุณมิ้น
1: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
4: เข้าใจไหม
0: ทุกวัน
5: ทุกคนยกมือขึ้น
6: รักษาคาใจต้องไม่ตาย
0: ตลอดเดือนตุลาคม
7: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวอะไรกัน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: Air Carrier Tech V และ Tech SD ทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
10: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: QP Pasta Sauce พร้อมเนื้อแค่ฉีกเทคลุกก็อร่อยครบเครื่อง
12: QP
13: Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
14: อร่อยไปอีก
15: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
16: เพิ่มกาแฟเติมนม
13: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
17: เรื่องเล่าเช้านี้นะครับทุกผู้ชมอ่ะ 7:45 นาทีเรารอว่ากันต่อไปเลยเมื่อวานนี้ที่ร้อนแรงก็คือการแถลงของสตง.สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและไทย PBS ก็เตรียมตั้งโต๊ะแถลงเรียกว่าในวันเวลาเดียวกันห่างกัน3ชั่วโมงสตง.เมื่อวานนี้เปิดการแถลงข่าวผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ท่านผู้ชมกว่า2ชั่วโมงโดยโฆษกของสตง.สุทธิพงษ์บุญนิธิพร้อมทีมตรวจสอบระบุนะครับว่ามีการตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบหลังจากที่มีประเด็นซึ่งคนในองค์กรไทย PBS เองเป็นคนร้องเรียนคนในองค์กรไทย PBS ไปเป็นคนร้องเรียนซึ่งเอกสารที่แนบมาน่าจะเป็นเอกสารจากภายในเป็นการร้องเรียนจากคนในองค์กรว่าการใช้จ่ายเงินของไทย PBS ไม่เป็นไปตามกฎหมายในหลายประเด็นเช่น
18: การจัดหาผู้ทำข่าว
17: เจ้าหน้าที่ระดับสูงขององค์กรใช้ทรัพย์สินในทางไม่เป็นระเบียบไม่เป็นไปตามระเบียบ
18: และการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ
17: สำนักงานตรวจเพนบดินเมื่อวานนี้เปิดแถลงข่าวข้อแรกบอกก่อนเลยการจัดการแถลงครั้งนี้ไม่ได้เป็นการแถลงเพื่อตอบโต้ใครหรือตอบโต้กันระหว่างหน่วยงานต่อหน่วยงานแต่เป็นผลการตรวจสอบตามหน้าที่ซึ่งได้รับการร้องเรียนอย่างที่บอกไปท่านผู้ชมมีการตรวจสอบใน3มิติหลัก1
18: ด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพองค์กร
17: ซึ่งพบว่าการทำงานของไทย PBS ยังไม่สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ได้อย่างแท้จริงตัวชี้วัดกลับไปกลับมาทั้งอยู่ในภายในการบริหารชุดเดียวกันไม่สะท้อนความก้าวหน้าหรือการแข่งขันได้อย่างแท้จริงยกตัวอย่าง
18: เช่นสำนักข่าวสำนักสร้างสรรค์เนื้อหาขาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกทำงานแบบปีต่อปีไม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาใช้วิธีเปลี่ยนตัวชี้วัดเพื่อแก้ปัญหาแทน

0: เป็นธรรมซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหาย
1: ข้อย่อยที่2
0: คือการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรผู้ร่วมรายการและแขกรับเชิญช่วงปี66ถึง68จากการตรวจสอบพบว่าไทย PBS มีการจ่ายค่าพิธีกรผู้ร่วมรายการแขกรับเชิญโดยไม่มีระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์เฉพาะ
1: อาศัยอำนาจการอนุมัติภายใต้คำสั่งมอบอำนาจชั่วคราวทั้งที่ในปี67ไทย PBS ออกระเบียบเรื่องนี้แล้วแต่กลับยังใช้วิธีการเบิกจ่ายแบบเดิมซึ่งหมดเขตไปแล้วก็หมายถึงไอ้ที่ใช้อำนาจมอบอำนาจชั่วคราวมันจบไปแล้วกลับไปใช้ตรงนั้นทั้งที่มีระเบียบออกมาสตง.จึงมองว่าการเบิกจ่ายในปี68ทำโดยไม่ยึดระเบียบและเสนอให้ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง3
0: การตรวจสอบการใช้รถของผู้บริหารค่ะ
1: ตั้งแต่ปี62PBS ต้องรู้หรือควรรู้ว่าจะต้องออกระเบียบเรื่องการใช้รถแต่ข้อที่จริงกลับพบว่าม
0: ีการออกระเบียบแค่เรื่องรถประจำตำแหน่งไม่มีเรื่องการใช้รถส่วนกลาง
1: ข้อที่จริงพบผู้บริหารที่ได้รับค่าตอบแทนเรื่องการใช้รถคือได้ค่ารถประจำตำแหน่งไปแล้วเป็นเงิน
0: แต
1: ่กลับไปใช้รถส่วนกลางเอาประเด็นนี้กรรมการตรวจสอบสรุปผลแล้วคาดว่ากำลังจะส่งไปที่ PBS ภายในสัปดาห์หน้านี่ทั้งหลายทั้งปวงอันนี้ก็คือมีค่ารถประจำตำแหน่งแต่กลับยังไปใช้รถส่วนกลางของไทย PBS ข้อนี้ยืนยันว่าจุดเริ่มต้นของการตรวจสอบไม่ใช่การโต้ตอบประเด็นเกี่ยวกับกรณีเอกสารหลุดก่อนที่ผลตรวจจะถูกแถลงที่มีสื่อนำเสนอออกมาก่อนโฆษกสตง.ยืนยันว่าเอกสารเรื่องนี้ตีตาลับความเสียหายจากกรณีนี้สตง.พบว่า85ล้านบาทแบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้าง15ล้านการจ้างบุคลากร65ล้านเอกสารที่หลุดไปใครก็ตามเปิดเผยถือว่ามีความผิดเดี๋ยวจะมีการตั้งกรรมการสอบเรื่องเอกสารหลุดที่ว่านี้ก่อนจะย้ำว่าในฐานะโฆษกยืนยันว่าการแถลงข่าวไม่ใช่การตอบโต้ระหว่างหน่วยงาน
0: แต่เป็นการแถลงผลการตรวจสอบค่ะ
1: ไม่ใช่โกรธแค้นไม่ใช่แก้แค้นเพราะก่อนหน้ามันมีไทย PBS เนี่ยเอาเอกสารซึ่งสตง.ได้ส่งไปขอความร่วมมือเกี่ยวกับการนำเสนอข่าวเรื่องใกล้จะครบวาระ1ปีตึกสตง.ถล่มทางสตง.ก็ยืนยันว่าอันนั้นเป็นกรณีที่สตง.ได้ตรวจสอบก่อนแล้วไอ้หนังสือที่ส่งไปที่มาทำสกู๊ปเนี่ยมันเกิดขึ้นทีหลัง
2: ช่วงก่อนต้นปีประมาณต้นปี69ประมาณปลายปี68เนี่ยครับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเรื่องร้องเรียนจากเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรร้องเรียนถึงเรื่องการใช้จ่ายเงินประเด็นหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการจัดหาผู้ทำข่าวประเด็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ระดับสูงใช้ทรัพย์สินของทางองค์กรไปในทางที่ไม่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายรวมถึงการบริหารงานที่ผ่านมาไม่มีผลสัมฤทธิ์ไม่มีประสิทธิภาพท่านผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่าเป็นองค์กรใหญ่เป็นองค์กรที่จะต้องได้รับการตรวจสอบก็เลยตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบตามประเด็นร้องเรียนเลยครับไม่ออกไปนอกกรอบเลยครับทั้งหมดออกรายงานแล้วครับ2ฉบับเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้ว่าถึงมอบหมายผมในฐานะโฆษกสำนักงานเปิดแถลงผลการตรวจสอบให้พี่ๆสื่อมวลชนได้ทราบเรื่องนี้ไม่ได้แถลงตอบโต้ใครเลยนะครับเป็นผลที่เราต้องพอผลออกแล้วเราควรจะแถลงรายงานขอยืนยันนี่ไม่ใช่เป็นการแถลงตอบโต้ระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงานจริงๆรายงานของเราเนี่ยมันเป็นรายงานผลการตรวจสอบเฉพาะบุคคลนะครับเนาะเราไม่ได้เคยตีว่าองค์กรไทย PBS เนี่ยดีไม่ดียังไงในภาพรวมนะครับเราตรวจตามที่มีการร้องเรียนจากคนภายในส่งมาให้เราไม่มีหรอกครับท่านจะเอารายงานผลสตง.กรณีเขาซื้อแบบเจาะจงแล้วจะไปปรับองค์กรเพราะว่าองค์กรนี้จะต้องปรับปรุงยังไงผมว่ามันคนละเรื่องครับผลการตรวจสอบของหน่วยงานกับหน่วยงานมันไม่ใช่เป็นเรื่องของสตง.จะต้องไปบาปไทย PBS ไม่ใช่หรอกครับมันเป็นการทำตามหน้าที่ครับพี่ครับไม่ใช่ว่าแล้วผลการทำหน้าที่มันไม่ได้มีผลกระทบต่อตัวองค์กรเลยครับบางคนบอกข่าวเรื่องนี้เพราะสตง.โกรธแค้นไทย PBS ใช่ไหมบางคนบอกเรื่องนี้ออกข่าวเพราะว่าเป็นเครื่องมือของรัฐบาลใช่ไหมเราจึงต้องมาแถลงก่อนครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการทำงานปกติและผลการตรวจสอบท่านดูที่ผลการตรวจสอบที่เป็นนะครับว่าผลการตรวจสอบอย่างนี้มันจะไปกระทบถึงขนาดจะต้องแก้ไขเปลี่ยนกฎหมายองค์กรในองค์กรหนึ่งไหมแล้วการแก้ไขกฎหมายองค์กรนั้นเขาแก้ไขเรื่องอะไรครับถ้าผลการตรวจสอบของเราโอ้นี่คือผลตรวจสอบต้องยุบองค์กรนี้ มันถ้าเป็นอย่างนั้นสิครับมันจะเป็นประเด็นแต่เราก็คือตรวจเรื่องง่ายๆเรื่องนึงครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ

0: จัดหาเป็นไปตามระเบียบพัสดุไหมเบิกจ่ายเงินไปตามระเบียบของเขาไหมใช้ทรัพย์สินของรัฐถูกต้องไหมเท่านั้นเองครับนี่อันนี้คือสิ่งที่สง.ออกไปนะครับแต่ที่ผมเห็นตามข่าวมันไปอีกร่องน้ำหนึ่งซึ่งตรงนั้นท่านต้องใช้วิจารณ์แล้วกันเราจึงต้องแถลงข้อเท็จจริงว่าจริงๆแล้วสตง.ตรวจมีเรื่องแค่นี้เองครับถ้าเราจะโกรธแค้นใครออกข่าวเราไม่มีท่องไหนไม่ออกข่าวสตง.แล้วเราก็ไม่ทำอะไรเลยเราฟ้องผู้ที่ออกข่าวแล้วบิดเบือนแต่เราไม่เคยประกาศเราฟ้องใครนะครับแล้วจะหาว่าเราฟ้องปิดปากแล้วก็ฟ้องกันเงียบๆถ้าบอกว่าเราทำงานเพื่อแก้แค้นเนี่ยผมถามว่าพวกพี่ต้องมาตรวจสอบผมแล้ววันนี้มันไม่ได้ที่ว่าจะทำภายหลังกล้องได้ครับถ้าเราจะทำเป็นเครื่องมือใครผมก็ต้องมองว่าวันนี้ผมต้องไปตรวจหน่วยงานใดก็ตามที่ไปตำหนิรัฐบาลสิครับซึ่งไม่มีเพราะฉะนั้นก็นำเรียนด้วยความแต่จริงผมอยากให้ไปโฟกัสเรื่องของผลการตรวจสอบว่าเราตรวจสอบตามปกติไม่ได้มีอคติแล้วก็ไม่ได้อย่างที่ท่านตั้งว่าตรวจเรื่องนี้เพื่อต้องการให้มีผลต่อการจะมีการปรับแก้กฎหมายของเขาไม่ได้เกี่ยวกันครับ
1: คือคำถามซึ่งต่อมา PBS ก็ตั้งคำถามตอนที่แถลงโต้ว่าช่วงเวลามันเกี่ยวข้องกับการที่พรรคภูมิใจไทยโดยคุณสุภชัยใจสมบูรณ์เสนอร่างกฎหมายซึ่งจะเปลี่ยนการเก็บภาษีบาปจากเหล้าบุหรี่เข้าตรงไปที่ไทย PBS ให้เปลี่ยนเป็นการเก็บเข้ามาในระบบงบประมาณแล้วค่อยจัดสรรงบประมาณก็เลยมีคำถามว่าสตง.ออกมาในจังหวะนี้มันไปสอดรับกันหรือไม่ประการใดซึ่งทำให้โฆษกสตง.ยืนยันว่าไม่เกี่ยวเพราะไม่ได้บอกว่าองค์กรถ้าองค์กรมีปัญหาแต่กำลังพูดถึงการปฏิบัติซึ่งไปทำผิดระเบียบไปปฏิบัติซึ่งก่อให้เกิดประเด็นซึ่งเป็นการตรวจสอบปกติไม่ได้ถึงขนาดที่จะไปมีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสอดคล้องกับร่างกฎหมายแต่ประการใดอันนี้ทางสตง.ชี้แจงและแน่นอนการเปิดแถลงก็ย่อมต้องถูกถามทีเวลาตึกสตง.ถล่มไม่เห็นเปิดแถลงแบบนี้เลยนั่นทำให้โฆษกสตง.ระบุนะครับตัวชมหลังจากเกิดประเด็นนี้ว่าขอแยกกันระหว่างการสร้างตึกหลังหนึ่งซึ่งมันถล่มลงมาเนี่ยกับภารกิจการทำงานของสตง.คือตึกถล่มก็ตึกถล่มแต่สตง.ยังมีภารกิจในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามกฎหมายและวินัยการเงินการคลังใช่ไหมแล้วก็ชี้แจงประเด็นเรื่องกรณีตึกสตง.ที่ถล่มเมื่อ28มีนาคมปี68วันแผ่นดินไหวซึ่งถูกตั้งข้อเสนอว่าทำไมไม่ตั้งโต๊ะแถลงข่าวอย่างแบบนี้โดยระบุว่าที่ผ่านมามีการรายงานข่าวแบบเป็นสเต็ปโฆษกจะทำหน้าที่ได้ต้องมีข้อมูลเข้ามาก่อนท่านโฆษกเนี่ยท่านผู้ชมจำดีๆท่านโฆษกสุทธิพงศ์ถ้าผมจำไม่ผิดวันที่เข้าไปชี้แจงในกรรมธิการหลังตึกถล่มใหม่ๆที่หลังน้ำตาไงจำได้ไหม
2: ค่ะ
1: ที่บอกไม่มีใครอยากให้มันเกิดขึ้นน่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เมื่อวานนี้ก็เลยใช้โอกาสนี้เพราะถามไงทำไมไม่เล่นใหญ่เหมือนตอนตึกสตง.ถล่มท่านบอกนะครับผู้ชมเอาเป็นว่าความคืบหน้าในคดีอาญากับวินัยตำรวจบางซื่อสรุปส่งสำนวนอัยการฟ้องเอกชนผู้รับจ้างผู้ออกแบบและคุมงานต่อศาลแล้ว DSI ก็สอบสวนประเด็นนอมินี
2: และการเสนอราคาไม่เป็นธรรม
1: หัวนั่นแหละส่วนปปช.ก็มารับไต่สวนเจ้าหน้าที่สตง.70คนจาก10คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด้านสถานการเงินและสัญญาโครงการมูลค่า 2,136 ล้านอาจการดำเนินการจนถึงขณะนี้มีขั้นตอนกระบวนการอย่างไรบางช่วงไปตอบเรื่องประเด็นครุพันธ์เก้าอี้ประธานสตง.
2: ตัวละ 9,000 กว่าบาทนะคะ
1: ไม่ใช่ 9,000
2: 90,000 ในนี้
1: 90,000
2: ตกไป 90,000 กว่าบาท
1: โฆษกบอกเป็นเพียงราคาประเมินจากการออกแบบเมื่อ4ปีก่อนยังไม่ได้ซื้อ
2: ยังไม่ได้เบิกจ่ายแม้แต่บาทเดียว
1: และตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งกาเปรียนไงหมายถึงผมก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่นะแต่สุดท้ายโฆษกก็ระบุว่าอยู่ที่นี่มา35ปีไม่ได้การันตีว่าคนสตง.เป็นคนดี 100%
2: เจ้าหน้าที่เราที่บกพร่องก็
1: ม
2: ีแต่ก็เชื่อว่าถ้าตามไล่ดูตั้งแต่อดีตมาเนี่ยน้อยมากสตง.ไปจับโดยไม่โปร่งใสหรือว่าไปรับงานใครมาเนี่ย
1: เพราะฉะนั้นท่านก็วิงวอนว่าขอแยกการปฏิบัติหน้าที่ปกติของสตง.คือการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินกับเรื่องตึกไม่ใช่เออาพอสตง.เป็นตรวจสอบหรือทวงใครขึ้นมาเอาตึกมาเทียบอยู่อย่างนี้ตึกถล่มเนี่ยเป็นบาดแผลตลอดชีวิตของสตง.นะ
2: เพราะว่ามันไม่ควรถล่ม
0: คือต้องแยกกันนะครับระหว่างภารกิจที่สตง.ตรวจงานทั่วประเทศเรื่องการก่อสร้างเราตรวจชาวบ้านยังไงเราก็มาคุมหรือเจ้าหน้าที่ของเรากับบุคคลภายนอกที่เราเชิญมาอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องแยกว่าตึกพังเพราะการทำหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบพัสดุแต่มาตรฐานการตรวจเงินแผ่นดินเราตรวจสอบตามมาตรฐานไปตรวจสอบตึกชาวบ้านแล้วก็ตรวจตามเอกสารที่เขามีเราจะตรวจสอบเรื่องความถูกต้องกับครบถ้วนความถูกต้องเนี่ยเป็นเรื่องของคุณภาพท่านให้ท่านแยกระหว่างการสร้างตึกหลังหนึ่งกับการทำงานในภารกิจสตง.ผมอยู่ที่นี่มา35ปีนะครับเราก็ไม่ได้การันตีว่าคนสตง.เป็นคนดีหมด 100% เจ้าหน้าที่เราที่บกพร่องก็มีแต่ผมเชื่อว่าถ้าท่านตามได้ดูตั้งแต่อดีตมาเนี่ยน้อยมากครับที่จะไปจับว่าสตง.ไปตรวจสอบโดยไม่โปร่งใสหรือไปรับงานใครมาแต่มันก็ยังมีข่าวอยู่เราก็ไม่คน100คนมันก็ต้องมีบ้างอันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะฉะนั้นสตง.มีมาตรฐานวางมีกฎระเบียบวางใครไม่ทำตามนี้พี่ๆสื่อมวลชนหน่วยรับตรวจเขาถ่ายเรียบร้อยแล้วครับวันนี้มาเร็วมากเพราะฉะนั้น ขอให้ท่านแยกระหว่างหน้าที่ปฏิบัติกับเรื่องตึกไม่ใช่เอะสตง.ทวงใครปั๊บสุดท้ายก็ยกตึกมาเทียบเมื่อกี้ผมเคยบอกแล้วว่าเรื่องตึกถล่มสตง.มันจะเป็นแผลสตง.ตลอดชีวิตเพราะมันไม่ควรถล่มเพราะเราเป็นคนตรวจเงินแผ่นดินแต่มันเกิดเราพร้อมหาเหตุผลเราพร้อมรับผิดถ้าเป็นความผิดของเราเราพร้อมที่จะแก้ไขให้เอาตึกเราเนี่ยเป็นกรณีศึกษาอย่าให้มันเกิดเหตุอย่างนี้อีก
1: มันมีประเด็นปิดท้ายนิดหน่อยตลอดการแถลงเนี่ยมีสตง.เจ้าหน้าที่เอามือถือถ่ายภาพนักข่าวโดยเฉพาะคนที่ถามเนี่ยนี่ไปฟ้องใครบ้างเนี่ยเรื่องสตง.เนี่ยเรื่องตึกถล่มตอนนั้นก็ดูเดือดกันพอสมควรใช่ไหมอาจจะมีการถ่ายภาพไอ้ที่ท่านบอกว่ามีฟ้องนะแต่ไม่ได้เป็นข่าวก่อนหน้าเห็นไหม
2: ค่ะ
1: ถ่ายภาพตัวทางโฆษกก็บอกว่ายังไง
2: คือนักข่าวถามอะค่ะว่าถ่ายทำไมแล้วหลังจากนั้นก็เลยมีการให้สื่อชี้ตัวคนถ่ายภาพซึ่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายก็แสดงตัวแล้วก็บอกว่าถ่ายจริงถ่ายเพื่อเอาไว้รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
1: 8 รายการเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวละรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
1: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
0: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
2: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
3: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ล้วงทุกความลับของละครตะวันลวงแบบเอ็กซ์คลูซีฟในงานตะวันลวงพรีเมียร์ไนท์พร้อมกลับคณาวุธและก้าวนพก้าว
6: สนุกสนุกบอกเลยว่าสนุกป้า
7: ขนาดเราไม่ได้ไปเล่นเอง
6: จันยังเหนื่อย
7: นี่เราแอบเดาไปหลายๆทาง
8: แต่นี่ช่องสามมันอาจจะไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้น
9: พอดูจบแล้วก็รู้สึกอยากดูตอนต่อไปแล้ว
10: ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ที่มาร่วมดูเอพิโซดหนึ่งร่วมกันนะครับ
11: มารอดูกันครับว่าอะไรที่ทำให้เราสองคนแตกหักกัน
12: ฝากติดตามกันด้วยนะครับตะวันลวง
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรอกครับปฏิบัติการนี้จะเป็นความลับทันทีที่ช่วยตัวประกันออกมาได้เราจะกลับออกมาทันที
15: พันภาษาอยู่ที่ไหน
16: ฝากพันภาษาด้วยรักเธอเยี่ยมชีวิต
17: มินาดาคือคนที่ทำให้สายอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีเขาชีวิตผ่ามันก็ไม่มีความหมาย
18: ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
19: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
20: เก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22ตุลาคม
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
22: คอนเฟิร์มเพื่อนพี่ค่ะโลนะคะ
23: คนคอนตร
22: งผมอะไรค่ะ
23: เขารู้กันว่าเราเก่ง
24: ทำเอาแคชพร้อมใช้ให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีปีเก่าใหม่ได้เท่ากันและสุขบัวถึง30ธันวาคมนี้ค่ะฟอร์แคช
25: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยไทยมาร์ท Marketplace ของคนไทยเพื่อคนไทยนำจูวิตามินไวท์เทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเข่ากุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากอ้วยอันโอสด
26: แปดเวลา4นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับฝากไทย PBS บ่าย2โมงก็เปิดแถลงแล้วก็มีการถ่ายทอดออนไลน์เช่นเดียวกันก็ในมุมของไทย PBS แถลงโดยรองผู้อำนวยการ2ท่านนะครับท่านผู้ชมพิเศษจียาศักดิ์รองผู้อำนวยการของไทย PBS ซึ่งคุณพิเศษก็เป็นอดีตกรรมการผู้อำนวยการของ MCOT นะครับคือช่อง9มาเป็นรองผู้อำนวยการไทย PBS ระบุตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีขั้นตอนกระบวนการตรวจสอบของสตง.เน้นย้ำถึงความอิสระของไทย PBS แล้วฝากถึงสตง.ว่าประเด็นสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเวลาตรวจสอบก็คือความอิสระ
27: ต้องปราศจากการแทรกแซงทุกรูปแบบ
26: และต้องให้ความเป็นธรรม
27: เปิดโอกาสให้ผู้ถูกตรวจสอบได้ชี้แจงอย่างเต็มที่และเปิดรับการโต้แย้งต้องมีกระบวนการชั่งน้ำหนักและให้ความเป็นธรรมก่อนสรุปผล
26: รวมถึงต้องไม่ควรเปิดเผยข้อมูลและข้อสังเกตออกสู่สาธารณะจนกว่ากระบวนการตรวจสอบจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์เพื่อไม่เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้เกี่ยวข้องคุณพิเศษระบุนะครับว่าสตง.เปิดโอกาสให้ไทยพีบีเอสได้รับฟังและชี้แจงความเข้าใจในประเด็นปัญหารวมถึงจุดที่มีความเสี่ยงแสดงความเห็นเต็มที่ก่อนที่ชุดตรวจสอบจะกลับไปพิจารณาแล้วมีการออกจดหมายปิดตรวจแต่ปรากฏว่าชุดตรวจที่2กับชุดตรวจที่3
27: กลับไม่มีกระบวนการการประชุมสรุปปิดตรวจหรือเปิดโอกาสให้ชี้แจงอย่างเพียงพอก่อนสรุปผล
26: ยืนว่าสิ่งที่สตง.ตรวจสอบเนี่ยไทยพีบีเอสสามารถจะตอบได้ก็ไล่เรียงตั้งแต่การปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดการวัดการทำงานมันต้องสอดคล้องกับยุคสมัยเป็นต้นว่าไปเอา PSI rating ตั้งคำถามว่าองค์กรยังคงยึดตัวชี้วัดเดิมๆตลอดไปหรือไม่แต่พฤติกรรมการเสพสื่อของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเช่นยอดคนดูโทรทัศน์ลดยอดผู้ชมออนไลน์เพิ่มต่อเนื่องหน่วยงานจึงควรจะปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของประชาชนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยและยังมีลองไปฟังพูดเรื่องประเด็นอิสระก่อน
0: ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ก็คือกระบวนการที่เรียกว่าเป็นกระบวนการสำคัญนะครับที่เราจำเป็นจะต้องขอนะครับความเข้าใจนะครับก็คือหนึ่งเรื่องของ independence คือความเป็นอิสระท่านก็มีความเป็นอิสระเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระตรงนี้ก็คือปราศจากการถูกแทรกแซงนะครับปราศจากการถูกแทรกแซงทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะเป็นการเมืองจะเป็นทุนอะไรก็แล้วแต่ท่านต้องทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะครับก็จะเป็นเรื่องของ integrity นะครับท่านจะต้องทำเรื่องของfair นะครับเขาเรียกว่าเป็น fair presentation ก็คือเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายหนึ่งได้มีโอกาสชี้แจงอันที่เป็นสิ่งสำคัญที่ผมอยากจะไฮไลท์คือขีดเส้นใต้ก็คือเรื่องของ confidentiality ความหมายก็คือการรักษาข้อมูลความลับไม่ถูกเปิดเผยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เป็น IFPP ก็คือความเป็นมืออาชีพที่เราเรียกร้องตรงนี้ด้วยเหมือนกันว่าในการตรวจสอบของทางสตง.เนี่ยอยากจะให้มีความเป็นมืออาชีพด้วยเหมือนกัน
26: นี่ฮะตอนนึงที่สตง.แถลงเกี่ยวกับเรื่องระเบียบว่าไทย BBS เบิกจ่ายไปเนี่ยเดิมมันมีการมอบอำนาจแนวทางแต่ต่อมาออกระเบียบแล้วเพื่อจะให้ไปกำหนดแต่ปรากฏว่ายังไปใช้แบบเดิมซึ่งเท่ากับว่าการใช้โดยไม่มีระเบียบรองรับ

0: ขั้นถึงขนาดเรียกให้มีการชดใช้เนี่ยตัวไทยพีบีเอสชี้แจงนะครับว่าสตง.ไปดูแค่ระเบียบการเงินบัญชีซึ่งไม่ได้เขียนไว้อย่างชัดเจนพยายามจะบอกให้ย้อนกลับไปดูบทเฉพาะการปี61พบว่ามันเข้ากับเรื่องและเปิดช่องให้ดำได้เพราะฉะนั้นสตง.ควรจะดูประกอบกันทั้งหมดเมื่อไม่มีความเสียหายและไม่มีคนทุจริตก็สามารถจะชี้แจงได้แต่มีประเด็นหนึ่งซึ่งไม่ชี้แจงก็คือประเด็นผู้บริหารใช้รถยนต์ส่วนกลางหมายถึงมีเงินค่าเดินทางหมายถึงค่ารถประจำตำแหน่ง
1: อยู่แล้ว
0: อยู่แล้วแต่กลับยังไปใช้รถยนต์ส่วนกลางทางคุณพิเศษบอกว่า
1: เมื่อ
0: สตง.ยังไม่เปิดเผย
1: ก็ขอไม่ตอบคำถามตรงนี้
0: คืออันนี้มันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้เหมือนกันเพราะหลายคดีนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องกรณีมีเงินค่ารถประจำตำแหน่งอยู่แล้วไปใช้รถหลวงเนี่ย
1: ค่ะ
0: ขนาดที่คุณอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนกิจอีกท่านหนึ่งที่เป็นรองผู้อำนวยการไทย PBS ก็พูดถึงพนักงาน 1,300 กว่าคนเนี่ยไม่ใช่แค่ทำข่าวแต่ทำหลายภารกิจขนาดเดียวกันภาระที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น10เท่างบเนี่ยเท่าเดิมซะได้ซ้ำไปกว่าครึ่งของพนักงานเนี่ยไม่ได้ทำข่าวแต่อย่างใด
2: เราเริ่มต้นจากสถานีโทรทัศน์ช่องเดียวตอนนี้มีภารกิจเพิ่มขึ้นผมว่า10เท่านะแต่จำนวนเงินเรายังเท่าเดิมนะ 2,000 ล้านระบุจริงๆถ้าเทียบมูลค่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยมูลค่าเงินจะเหลือประมาณ 1,500 ล้านเองเราไม่เคยขอเงินเพิ่มนะแต่สามารถที่จะทำภารกิจเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยคนอาจจะมองไม่เห็นเพราะมันเป็นงานหลังบ้านก็คืองานโครงข่ายทีวีดิจิทัลภาคพื้นดินไทยพีบีเอสเป็นโครงข่ายถ้าเทียบกับโครงข่ายอื่นของเราแข็งแรงที่สุดอันเนี้ยมันเลยทำให้เวลาพูดเรื่อง 1,200 คน 1,300 คนมันไม่ได้ทำข่าวทั้ง 1,200 1,300 นะมันแค่ประมาณสักครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงทำภารกิจอื่นที่ไม่ใช่คอนเทนต์อันนี้เป็นภารกิจของสื่อสาธารณะผมไม่อยากเรียกว่าเป็นทีวีสาธารณะนะ เราคือสื่อสาธารณะเราทำหลายอย่างเราบริการกลุ่มคนที่สื่อในเชิงพาณิชย์ไม่สามารถให้บริการได้เพราะว่ามันไม่ได้มีผลกำไรไม่ได้มีรายได้ตอบแทนเราให้บริการฟรีมากมายทำไมเรามีคนเยอะแยะแล้วเราทำไมต้องจ้างการจ้างคนผลิตรายการเนี่ยเป็นไปตามกฎหมายที่ให้ไทยพีบีเอสจะต้องมีการจ้างผู้ผลิตอิสระเพื่อส่งเสริมให้เกิดโอกาสผู้ผลิตใหม่ๆอันนี้เป็นภารกิจเลยครับ
0: นี่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเบิกค่าเดินทางอะไรเนี่ยรถประจำทั้งที่มีรถประจำตำแหน่งนักข่าวถามคุณอดิศักดิ์คุณอดิศักดิ์ก็ยืนยันไม่ได้มีการเบิกเพิ่มแต่มีค่าประจำตำแหน่งค่าประจำตำแหน่งอยู่แล้วและไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
1: แล้วก็ในระเบียบการใช้รถไม่ได้มีข้อห้ามในเรื่องนี้ค่ะ
0: ก็หมายถึงว่าระเบียบไม่มีข้อห้าม
1: แล้วก็ไม่มีใครมีรถประจำตำแหน่งเลย
0: อันนี้ก็เลยไม่แน่ใจตกลงข้อที่จริงเป็นยังไงอ่ะแต่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องค่าตัวพิธีกรก็ย่อมมีการถามถูกไหมคุณอริศักดิ์ก็ตอบนะครับไอ้ที่เป็นประเด็นนั่นแหละอย่างรายการหนึ่งสองคนคนละ40,000ต่อตอนเดือนหนึ่งก็106,000อีกคนหนึ่งเนี่ยตอนละ 30,000 ต่อตอนอย่างที่เป็นต้นเนี่ย
2: พิธีกรที่อาจจะมีอัตราค่าจ้างที่บอกว่าสูงไป 40,000 บาทอะไรเนี่ยต่อตอนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบุคคลมีทั้งสูงทั้งต่ำถ้าได้ยินคุณวีระได้พูดในรายการคุยให้คิดว่าตัวเขาเองเคยได้ค่าพิธีกรสูงกว่านี้ต่ำกว่านี้ก็มีแล้วแต่สื่อแล้วแต่หน้าที่ที่จะต้องทำอะไรไม่สามารถพูดได้ว่าสูงหรือต่ำเหมือนเราจ้างดารามาแสดงหนังเนี่ยดารานำดาราตัวประกอบก็ไม่เหมือนกันส่วนว่าเฉพาะเจาะจงไหมคือถ้าในแง่ของรายการที่ของไทยพีบีเอสที่ต้องการคนที่เป็นแม่เหล็กเหมือนอาจจะต้องซื้อกองหน้ามาบ้างเพื่อมาเสริมทีมเพราะว่าระหว่างนี้คนของไทยพีบีเอสอาจจะยังไม่มีตัวบุคคลที่โดดเด่นมากพอแต่ว่าเราอยู่ในภาวะที่ต้องแข่งขันคือเท่าที่ฟังประเด็นที่สตง.บอกว่าเพราะว่ามีบุคลากรเยอะอยู่แล้วทำไมจะต้องไปจ้างอันนี้มันก็เป็นดุลพินิจนะของฝ่ายบริหารว่าอาจจะดูแล้วบุคลากรที่มีอยู่อาจจะงานตึงตัวหรือเปล่าก็เลยต้องจ้างเอาซอร์สมาซึ่งโดยทั่วไปไม่จำเป็นต้องไปงานข่าวนะเป็นงานอื่นๆก็เหมือนกันนะก็จ้างเอาซอร์สบ้างหรือจ้างเป็นบุคคลเป็นบริษัทอะไรอันเนี้ย

0: คือว่ามันเป็นการบริหารเป็น judgment นะ
1: ครับ
0: ว่ามันจำเป็นไหมแต่พอเลิกไปเท่าที่ผมทราบนะจากทางสำนักข่าวเนี่ยพอเลิกไปสำนักข่าวเขาทำเองไทยเวสเวิร์ดก็ทำเองก็ต้องมีค่าใช้จ่ายก็สุดท้ายค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้ต่างกัน
2: ขณะที่คุณพิเศษรองผู้ว่าการไทยพีบีเอสก็บอกถึงประเด็นเรื่องโยงการเมืองไม่นักข่าวถามเนี่ยที่สตง.มาประเดิดการและแถลงข่าวในช่วงนี้จังหวะเวลาที่มีประเด็นเกี่ยวกับการเสนอกฎหมายเปลี่ยนเงินแทนที่จะเข้าไทยพีบีเอสไปเข้างบประมาณก่อน
1: ก็น่าคิดนะครับว่าเยอะครับตรวจเยอะเข้ามาตรวจเยอะ
0: ตั้งคณะพิเศษ
1: ตั้งคณะพิเศษเข้ามาตรวจ
0: อันนี้ก็ไม
1: ่แล้ว
0: ไอ้ซับ
1: แล้วก็อย่างที่บอกนะครับก็ตั้งข้อสังเกตไว้เฉยๆว่าการปิดตรวจนะครับก็ค่อนข้างกระชั้นชิดเร็วมากนะครับเราก็จะเห็นมีจุดที่แบบว่าทำไมต้องรีบออกมานะครับชุดที่สองก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับรีบออกมาดูจากหนังสือนะครับที่ท่านบอกนะครับว่าท่านโฆษกท่านพูดตอนเช้าใช่ไหมมีการดึงกลับไปแก้นะครับแต่ชุดที่ไม่ได้แก้ออกไปแล้วใช่ไหมครับชุดที่ประสงค์เรานี่คือชุดที่แก้แล้วนะครับประมาณนี้ก็น่าสังเกตนะครับว่าเอ๊ะเกิดความเร่งรีบนะครับอะไรจะปานนั้นนะครับในช่วงที่กำลังทำประชาพิจารณ์นะครับอันนี้ก็เป็นแค่ข้อสังเกตแล้วก็เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับผมอาจจะพูดในความเห็นส่วนตัวซึ่งอันนี้จะไม่เกี่ยวกับสตท.นะครับต้องขออนุญาตไม่เกี่ยวกับพวกเราตั้งข้อสังเกตเองนะครับประกอบกับตัวที่ให้ทำเรื่องของhearing นะครับ public hearing แล้วเราจับนะครับ sentiment จับความผิดปกติแล้วกันแล้วก็โดดขึ้นมาผมก็มีความเห็นแบบนี้นะส่วนตัวผมนะครับไม่เกี่ยวกับพวกน้องๆกับสตท.
2: หมายถึงมันมีการรับฟังความเห็นร่างกฎหมายที่ภูมิใจไทยเสนอวันสองวันนี้ดูเหมือนว่าฝั่งที่เห็นด้วยมันจะค่อยๆไม่ใช่ค่อยๆมันพุ่งกระโดดขึ้นมาอย่างมีนัยยะ8เวลา15นาทีเดี๋ยวกลับมาท่านผู้ชมถามเข้ามาว่าหน้าหนาวกรมอุตุเมื่อวานนี้คาดว่าเริ่มช้ากว่า1สัปดาห์กว่าปกติและปีนี้จะหนาวน้อยปกติขณะที่เดี๋ยวไปดูเรื่องใหญ่อย่างที่เคยบอกไฟป่าอินโดนีเซียแรงถึงขนาดท้องฟ้าเป็นอย่างนี้ในหลายเมืองเดี๋ยวกลับมานะครับทุกผู้ชมสีของฝนครู่เดียวครับ
3: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย Before Tablet ให้ Before Tablet ดูแลคุณ
4: ชอบงานแบบนี้จริงๆที่กับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำขอบหนวดทุกเรื่อง
5: มันเป็นงาน
6: นี่เขาไม่ได้บอกคุณหรอว่าผมเป็นเกย
4: ์ออกไปค่ะออกไป
7: Please Love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ลงเจอปัญหาสั่งแล้ว
10: กลับมาหาพวกเราแล้วยี่หว่า
11: พาฉันออกไปดีเธอด้วย
12: ออกตามว่าตัวโทสัน
13: เพื่อนาย
4: มีพระสมุทร
14: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในหน้าน้ำนี้
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
16: ฟรีได้ใส่บ้าชุดนี้เนี่ยนะโตแน
17: ่หยุดแพนิก
18: นี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
19: โปรออนเต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
6: สนับสนุนโดยใหม่ Passa Long Life Go Plus สูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอนต่อตัวตึงถึงไวเคลมเร็วถึงจุดเกิดเหตุรวดเร็วเลือกธนชาติประกันภัย
2: แปดนาฬิกา17นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะมาดูดราม่าการแข่งรถ เรียกว่าคาร์ดรุ่นคาเดตบีรายการซูเปอร์คาร์ดไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรสที่3แล้วเกิด

0: คนในกลุ่มของเรา
1: สนับสนุนรายการโดย
2: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
3: อาตมาจะพาเขาไปหาตำรวจตำรวจได้สอบสวนตัวเขาเราก็จะได้รู้ว่าตัวตนของเขาเนี่ยเป็นใคร
4: ใครอาจารย
5: ์แฟนกับผู้กองครับชื่อคุณยา
4: พวกเราต้องรีบตามตัวนายชันศึกให้ได้ก่อนกำนันสวยเพื่อได้ตัวมาเป็นพยาน
6: ครับ
7: เพชรไหนวะ
8: ไม่รวยเลย
6: ที่นี่ครับหลวงพ่อ
9: เมื่อกี้หนูได้ยินคำว่าป่าแห้วอะค่ะแล้วไหนอะคะแห้วหนูชอบกินมากเลยอะค่ะหลวงพ่อ
6: โยมคงจะเข้าใจผิดแล้วล่ะนี่เขาออกเสียงเฮ้วภาษาเหนือเขาจะเรียกว่าป่าช้า
7: โอ้โหมึงปล่อยให้ผู้หญิงมาช่วยไอ้ชาเนี่ย
10: ผู้กองชาศึกมาที่นี่จริงๆด้วย

0: ร่วมกับส่งตัวผู้ต้องสงสัยให้กับกำนันแสวงนะครับ
1: คุณพูดบ้าเลยแล้วไฟไหม้ที่บ้านกำนันแสวงนี่มันคืออะไรครับ
2: นี่เป็นบ้าอะไรกันบ้านกำนันแสวงไฟฟ้าลัดวงจรไม่เกี่ยวอะไรกับคดีชิงเพชรเลย
0: แต่ผมได้ยินมาว่าลูกชายของกำนันแสวงสั่งให้ลูกน้องตามจับตัวผู้ต้องสงสัยที่เรากำลังตามหาอยู
2: ่แล้วไงอ่ะกำนันแสวงเป็นคนกว้างขวางก็ต้องมีคนชอบและไม่ชอบเป็นธรรมดาอยู่แล้ว
0: พร้อมกับออกตัวแทนแบบเหมือนเป็นองครักษ์ปกป้องกำนันแสวงเลยนะ
2: เฮ้ยพูดจาแบบนี้มันหาเรื่องกันนะออกไปจากโรงพักผมออกไป

0: มันเล่นนอกกฎหมายแล้วแจ้งเจ้านายคุณเล่นงานได้เลยไหม
1: เรื่องนี้มันเป็นงานครับจริงๆเขาไม่อยากให้ใครรู้ด้วยซ้ำโดยเฉพาะนักข่าว
0: คุณคิดมากหรือเปล่าว่าทำไมมันถึงต้องรับขนาดนี้มีอะไรไม่ชอบมาพากลหรือเปล่า
1: ผมเชื่อว่าต่อไปนี้มันต้องอันตรายมากแน
0: ่ๆคิดว่าฉันกลัว
1: ผมขอเลยยาผมไม่อยากเห็นคุณเป็นอะไรคุณจะโกรธผมก็แล้วแต่
0: นี่คุณ
2: ผู้กำกับชีวินส่งตัวชาญศึกให้กำนันแสวงจริงครับท่านแต่ชาญศึกหนีไปได้
3: โอ๊ยคุณโอ๊ยเจ็บโอ๊ยมาเผาไม่ได้เหรอคุณ
4: มือคนหรือมือหมีเนี่ยมันหนักบ้าเลย
5: นี่พูดมากเหรอให้ทำเองหรอก
3: เผาหน่อยสิโอ๊ย
5: เสร็จแล้ว
3: เจ็บ
6: โชคดีของโยมบุญรอดแล้วที่รอดมาได้สมชื
4: ่อผมไม่เข้าใจเลยหลวงพ่อทำไมทุกคนถึงมาตามเพชรนั่นที่ผมกันนัก
5: แล้วนี่นายไม่รู้เรื่องเพชรเลยจริงๆหร
4: ออะนี่คุณยังไม่เชื่อผมอีกเหรอไปมอบตัวก็มอบมาแล้วแล้วเป็นไงเกือบตาย
5: แล้วใครมันจะไปรู้เล่าว่าตำรวจมันจะส่งนายให้กำนันแสวงอะฉันเอาไว้ใจตำรวจมากเกินไปเจ็บแล้วไม่จับ
4: เท่าไหร่คุณพูดเหมือนกับว่าคุณมีปมกับตำรวจนั้น
5: เปล่าฉันก็พูดไปแบบนั้นแหละว่าแต่นายไม่รู้เรื่องเพชรเลยจริงๆหรอ
4: ก็ใช่นะสิขนาดตัวผมเองยังไม่รู้ว่าผมเป็นใครอ่ะจะไปรู้ได้ไงหรอกเรื่องเพชรหลวงพ่อครับแล้วอย่างนี้รอไงต่ออ่ะให้พวกตำรวจช่วยก็ไม่ได้แล้วแบบนี้แล้วผมเองก็ไม่รู้ด้วยผมเป็นใครอ่ะ
6: สิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันต้องมีเหตุผลเสมออาตมาว่านะโยมค่อยๆ คิดดูบางครั้งหรือบางทีโยมอาจจะต้องหาคำตอบให้กับตัวเอง
4: คุณไอ้ที่หลวงพ่อพูดเมื่อกี้มันหมายความว่ายังไงหรอผมไม่เข้าใจอ่ะ
5: ก็แปลว่าหัดคิดเองซะบ้างนะไม่ใช่มัวแต่ให้คนอื่นหาคำตอบให้ชีวิตอ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นประมาณนี้มั้ย
3: เฮ้ยเดี๋ยวคุณไอ้คุณ
4: โอ้ยยันหนูเน่า
7: โดนด่าแล้วยังไม่รู้ตัวอีก
4: เหมือนด่าเลย

0: พ่อหาอะไรล่ะครับ
1: หนังสือสุทธิของอาตมา
0: หายล่ะครับ
1: ยังหาไม่เจอไม่รู้หล่นที่ไหนหรือเอาไว้ไหนพระพระเด็ด
2: ไอ้จองเจอมันตกอยู่แถวบ้านนี่ก็แสดงว่ามันมาช่วยลูกน้องกับมันจริง
3: ๆผมขอดูหน่อยครับหนังสือสุทธิปลอมแน่ๆเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้อีกทีแต่ตอนนี้มีอีกเรื่องนึงที่น่าเป็นห่วงลูกน้องรองประพลตอนนี้ตามติดผมเหมือนหมาเลยถ้ามันชิงตัวไอ้ชาญกลับไปได้ก่อนแล้วก็แย่แน่ๆ
1: ไม่จะยากเลยก็เงินปิดปากมันซะ
3: มันไม่ได้ง่ายแบบนั้นสิกำนันผมไปสืบดูแล้วไอ้นี่ชื่อผู้กองการเงินซื้อมันไม่ได้แถมยังกัดไม่ปล่อยอีกด้วย
1: ยุคนี้ยังหลงเหลือตำรวจตรงฉินในโลกนี้อีกหรือวะเอาล่ะแล้วจะทำยังไงกับมันได้บ้าง
3: ผมจะพยายามกันซีนเต็มที่นะแต่พอมันมีรองประพลหนุนหลังแบบเนี้ยผมคงทำอะไรไม่ได้มากผมขอตัวก่อน
1: ไอ้หนูเราคงต้องเรียกเล็กเมืองคอนมาช่วยละ
4: ดีเจ้าพ่อ
1: แกเนี่ยนะไปติดประกาศจับให้รางวัลกับคนที่เห็นและจับมันได้ไป
4: ได้จ้ะ

0: ไปไม่คุณ
1: เมื่อกี้ฉันเผลอดกยาเข้าไปอ่ะ
2: โยมไหวไหมอดทนอีกหน่อยถ้าเกิดไอ้พวกนั้นตามจับอาตมาและโยมสองคนได้เนี่ยมันจะพาไปส่งกำนันแสวงเลยนะไป
0: ไปมาช่วย
2: ทางนี
3: ้ว่าไงหาเจอไหม
1: ไม่เจอเลยจ้ะพี
3: ่ทางนี้ก็ไม่มีครับ
4: เฮ้ย
3: อะไรวะเห็นอยู่แต่แท้มันหายไปได้ยังไงฮะ
4: โยมเดี๋ยวเขาหนีร้อนมาเพิ่งเย็นยังคิดไปทำร้ายเขาอีกเหรอ
5: ครับหลวงพ
4: ่อรู้ไหมคิดทำร้ายพระปฏิบัติดีพระปฏิบัติชอบกรรมหนักนะเวรกรรมจริงๆกรรมคือผลการกระทำทั้งในอดีตและปัจจุบันไม่มีใครหนีกฎแห่งกรรมไปได
5: ้ครับ
0: ระวังนะหลวงพ่อไปเด็ก
6: หลวงพ่อพวกชาวบ้านไม่ตามมาแล้ว
2: นี่โยมอาตมาว่าเราหยุดพักกันตรงนี้ดีกว่า
0: หลวงพ่อแน่ใจเหรอว่าพวกนั้นไม่ตามมาแล้วอ่ะ
2: เรามาไกลขนาดนี้แล้วพวกชาวบ้านคงตามไม่ทันแล้วล่ะยมหนูนาดีขึ้นหรือยัง
1: ดีขึ้นแล้วค่ะหลวงพ่อตาสว่างแล
0: ้วพ่อครับแต่ผมสงสัยอะว่าหลวงพ่อรู้ได้ไงว่าพวกชาวบ้านจะมาจับพวกเรา

0: อ้าวมีอะไรต้องพูด
1: หลวงพ่อกับศิษย์น้องและพี่สาวดังใหญ่แล้ว
0: ดังอะไรของเอง
1: ตามมาครับทางนี้นี่ไงหลวงพ่อแอบไปได้ยินพวกลุงสับเปลือบอกว่าจะจับตัวหลวงพ่อนำไปส่งกำนันแสวงเอาตังค์ด้วยหลวงพ่อพวกมันมากันแล้ว
2: รอดรอดรอดตื่น
3: อะไรหลวงพ่อฟ้ายังมืดอยู่เลยเนี่ย
2: เราต้องหนีออกจากที่นี่พวกชาวบ้านกำลังตามจับพวกเราอยู่พวกยงของนาด้วยแล้วต้องรีบออกไปแล้ว
3: นะตื่นตื่นนะตื่น
2: ชาวบ้านกำลังมาจับพวกเราตื่นแล้วคุณไปหรือเปล่าไปคุณแล้ว
4: คุณพาช่วยผมจริง
5: ป่านนี้พวกกำนันแสวงอะมันส่งคนตามหาเราทั่วแล้วค่ะแบบนี้เอาไงกันต่อดีคะหลวงพ
0: ่อก็พวกนั้นอะมันเข้าใจว่าไอ้เพชรที่หายไปอะอยู่ที่โยมุนรอดพวกชาวบ้านถึงตามตัวเองมีทางเดียวนะที่จะทำให้โยมุนรอดเนี่ยปลอดภัยต้องพาโยมุนรอดเนี่ยไปมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ที่ซื่อสัตย์แล้วก็ไว้ใจได้คุ้มครองโยมบุญรอดได้ให้เขาสอบสวนความจริง
4: เดี๋ยวนะหลวงพ่อเจ้าหน้าที่ที่ไหนนั่นพวกมันทั้งนั้นเลย
0: อาตมาเนี่ยรู้จักกับนายตำรวจน้ำดีคนหนึ่งคนนี้ไว้ใจ

0: ได้แต่ต้องพาโยมูลรอดเข้ากรุงเทพ
1: เข้ากรุงเทพเหรอ
2: ท่านเห็นด้วยนะ

0: ยังก็ได้ครับผมจะไปมอบตัวที่กรุงเทพตามที่หลวงพ่อบอกผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมนี่เป็นใครกันแน
1: ่ดีแล้วล่ะแล้วโยมหนูนาว่ายังไง
2: ยังไงหนูก็ต้องเข้ากรุงเทพอยู่แล้วนะคะโดนตามล่าด้วยกันมาขนาดนี้แล้วอะไปด้วยกันน่าจะปลอดภัยกว่า
1: แต่อย่างนั้นก็ดีเลยไปรีบหาทางเข้ากรุงเทพกันดีกว่า
0: ไปครับไปคุณไหวได้

0: กำนันแสวงออกใบปริประกาศตามหาตัวชันศึกและพวกอีก2คนมีหน้าทุกคนด้วยครับ
1: กล้าทำขนาดนี้เลยเหรอ
0: ผมส่งแฟกซ์ไปให้ท่านแล้วนะครับ

0: นี่มัน
1: พวกมึงคนให้ชั่วนะเว้ยอย่าให้มันหลุดรอดไปได้แม้ตัวเดียวมึงเคยเห็นได้3ตัวนี้บ้างไหม
2: ตั้งแต่เช้ายังไม่เห็นเลยนะครับ
1: ถ้ามึงเจอมัน3ตัวมึงรีบโทรหากูเลยนะเว้ย
2: ได้เลยครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยว
4: อะไรพี
3: ่ไปไป
1: เป็นไงบ้างวะมึงหาตัวมันเจอไหมมึงก็เพิ่มด่านตรวจไปดิตรวจให้ละเอียดนะเว้ยแล้วอย่าให้มันรอดไปได้เฮ้ยไปเว้ย

0: ได้เรื่องยังไงบ้าง
1: กำนันแสวงสั่งลูกน้องตั้งด่านทางออกจังหวัดคนรถทุกคันเลยครับหลวงพ่อ
2: ที่ขนส่งมันก็คอยตรวจคนขึ้นรถทัวร์ค่ะโคตรบ้านป่าเหมือนเถื่อนเลยอ่ะ
0: กำนันแสวงก็มีลูกน้องเยอะแยะมากมายป่านเนี้ยมันคงตั้งด่านสกัดลายทางแล้วล่ะ
1: แล้วจะเอายังไงดีครับหลวงพ่อ

0: ประกาศตามหาบุคคลในภาพมีรางวัลค่าหัวหัวละ 100,000 บาท
1: มีหลวงพ่อด้วยครับเนี่ย
0: ไอ้บ้าเอ้ย
1: เฮ้ยเผาสิคุณจะเสียงดังทำไมเดี๋ยวชาวบ้านก็จับไปส่งกำนันแสวงหรอกเผา
0: คนมันโมโหน่ะจะประกาศจับอะไรเล่ามันจับคนไปทรมานเค้นข้อมูลมันนั่นแหละเป็นโจรอีกอย่างนะตำรวจอ่ะยังไม่สอบสวนมันอีก
2: โอ้โหนี่กำนันแสวงนี่ประกาศจับหาเองเลยเหรอเนี่ยแล้วใบประกาศนี่นะไม่ใช่ของทางราชการด้วยนี่มันศาลเตี้ยชัดๆ
0: แล้วตำรวจที่เนี่ยนะก็ทำเป็นหน้าตาเฉยไม่ทำอะไรสักอย่างแย่ชะมัดเลย
1: ทั้งลูกน้องกำนันแสวงตั้งด่านทั้งชาวบ้านที่อยากได้ข้าวหัวแบบนี้เราจะหลุดไปกรุงเทพยังไงหลวงพ
0: ่
1: อ
0: ใช่สิไปแค่เชียงใหม่ได้เนี่ยก็หลูละ
2: เอาอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะเดินไปตามป่าเนี่ยเดินอ้อมไปทางชายแดนมันจะไกลหน่อยแต่อาตมาเชื่อว่าไม่มีใครคิดหรอกว่าเราจะเลือกเดินทางนี
1: ้ผมทำให้ทุกคนลำบากแท้ๆเลยขอโทษนะครับหลวงพ่อคุณผมขอโทษนะที่ทำให้คุณซวยไปด้วยขอโทษนะคุณ
3: ไม่น่าเชื่อว่าจะมีมุมสำนึกผิดด้วย
2: เอาเถอะเองอย่าโทษตัวเองเลยคนเราเนี่ยในเมื่อมาเจอกันได้ร่วมชะตากรรมกันมันไม่ใช่เหตุบังเอิญมันเป็นเหตุผลถ้าเองได้ศึกษาธรรมะแล้วก็เองจะรู้ว่าที่เราได้มาเจอกันเนี่ยเพราะว่าบุญกรรมเราทำร่วมกันมา
0: ไม่เป็นไรหรอกอย่าคิดมาก
4: ถ้าเป็นคุณจะหนีไปไหน
5: แล้วถ้าเป็นผู้กองล่ะครับ
4: ผมไม่ใช่คนพื้นที่ผมก็ต้องหาคนที่ชำนาญทางหรือไม่คนที่รู้แผนที่เราถึงจะรู้ได้ว่าพวกผู้กองชันตึกหนีไปไหน
6: แล้วใครจะช่วยผู้กองได้ครับ
4: มีคน
7: ทำไมฉันต้องร่วมมือกับคุณด้วย
8: ก็คุณอยากได้ข่าวนี้ไม่ใช่หรอ
7: คุณบอกเองไม่ใช่หรอว่าไม่ให้ฉันร่วมกับพรีเนี้ย
8: ก็ถ้าเราร่วมมือกันผมจะปกป้องคุณเอง
7: คุณน่ะหรอจะปกป้องฉัน
8: ก็ถ้าคุณยอมทำตามทุกอย่างที่ผมบอกคุณจะปลอดภัย
7: ที่แท้ก็จะมาควบคุมฉันเอง
8: ผมรู้นะว่าผมไม่เคยห้ามอะไรคุณได้แต่ผมคิดมาแล้วว่าวิธีนี้มันจะดีกับเราทั้งคู
7: ่เสียใจด้วยนะฉันไม่ร่วมมือกับคุณไปหาคนอื่นมาช่วยค่ะ

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียง

0: ต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเพอร์บรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพอร์บรัชออนออร่าเพอร์บรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพอร์บรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพอร์บรัชออนได้ที่ Net Shopping สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping

Yeah!

0: อย่าตามคุณ
1: มันอันตรายคุณเป็นอะไรไหม
2: ไม่เป็นคุณอะ
1: ผมไม่เป็นไร

0: ว่าแต่ไอ้โจนนั่นน่ะคุณรู้ไหมว่ามันคือพวกไหน
1: ผมไม่แน่ใจอ่ะแต่ที่คิดได้ตอนนี้คือพวกกำนันซวย
0: นี่มันถึงขั้นที่จะต้องฆ่าเจ้าหน้าที่กันแล้ว
1: ถ้าเดาไม่ผิดพ่วงกับชีวินน่าจะไปบอกกำนันแสวงว่าผมขวางทางมันอยู่ขอบคุณมากนะที่ช่วยผมเอาไว
0: ้ต่อไปนี้คุณต้องระวังตัวให้มากๆนะ
1: ผมดีใจนะที่คุณยังเป็นห่วงผม

0: จิบน้ำก่อนคุณเผื่อจะดีขึ้น
1: ขอบคุณครับ
0: คุณแน่ใจนะว่าจะไม่ไปให้หมอดูจริงๆอ่ะ
1: ผมไม่เป็นไรนะ

0: นู่นข้างหน้าเป็นชายแดนแล้วจะมีตลาดเล็กๆอยู
1: ่งั้นเดี๋ยวหลวงพ่อพาอีตาบุญรอดนั่งรอตรงนี้ก่อนนะคะดูขอไปซื้อของใช้ผู้หญิงก่อนนะคะอ๋อแล้วก็จะลองไปดูด้วยว่ามีพวกกำนันแสวงแล้วก็ป้ายประกาศจับอยู่ด้วยหรือเปล่า
2: ระวังตัวด้วยนะคุณเฮ้ยขายไม่ดีเลยเองอะเป็นไงบ้างเอาอะไรพี่ใส่ตั้งเหรออ่านี่นี่นี
1: ่พี่คะคือพี่พอจะมีผ้าอนามัยขายไหมคะ
2: ฮะโอ้ยผ้าอนามัยไม่มีหรอกแต่ก่อนน่ะเคยมีแต่เดี๋ยวนี้ผู้หญิงโดนจับหมดแล้วเธอก็ระวังตัวไว้เถอะเดี๋ยวจะโดนจับอีกคนนึงรีบๆไปเถอะไปลุงไปไปจริง
1: ๆ
2: เดี๋ยวโดนจับไปลุงรีบไปเถอะเฮ้ยหยุดผู้หญิงนี่หว่า
1: บ้าโอ๊ย
2: เฮ
1: ้
2: ย
1: ไปจะไป
2: ทำไมวะ
0: เสียงยนต์หนูนานี
2: ่ยิงหนูเน่าเดี๋ยวหนูเน่าหนูเน่าเจ๊หนูเน่า
1: ไปบ้าบ้า
2: ขึ้นไปเฮ้ยหยุดเฮ
1: ้
2: ย
1: ไป
2: ไปเร็ว
1: ไปไปเจ๊ดู
2: นี่ทำไมวะ
1: เจ๊ดู
2: เฮ้ย

0: เชื่อเถอะไม่ต้องมาทางนี้แหละ
1: หลวงพ่อครับแยกได้ครับหลวงพ่อ
2: ทำไม
1: ไม่รู้พวกไหนจับยังหนูเน่าไปอ่ะ
2: อ้าว
0: เฮ้ยนั่น
3: เฮ้ยจับมันมาให้ได้
2: เฮ้ยหยุดนะ
3: เฮ้ยช่วย
1: หลวงพ
3: ่
1: อ
3: เฮ้ย
1: ดีกันครับหลวงพ่อไปนะครับหลวงพ่อดีกันครับหลวงพ่อไป
4: เจอชานที่ชายแดน
5: ใช่เจ้าพ่อเขาบอกว่าชาวบ้านไล่จับกันใหญ่เลยแต่มันก็หนีไปได
4: ้มันต้องอพยพไปฝั่งนู้นแล้วแน่ๆเลย
5: นี่หนูก็สั่งให้ลูกน้องปูพรมไล่หาตามบ้านทุกหลังแถวนั้นแล้วนะพ่อ
4: ดีไอ้หนูงั้นรีบไปตามดูด่วนเลย
5: ได้จ้ะพ่อ

0: เร็วครับหลวงพ่อเร็วทางนี้ครับ
1: ไปไหนอะ
0: ทางนี้หลวงพ่อ
1: เข้าไปในป่าเนี่ยนะ
0: ไม่ได้หลวงพ่อหนีก่อนเถอะค่อยว่ากัน

0: ตามมันไป
1: เร็วครับหลวงพ่อหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อแล้วปืนหลวงพ่อไปแล้ว
0: หลวงพ่อหลวงพ่อ
1: เร็วหลวงพ่อหลวง

0: ใจเย็นๆนะเอ้ยเอ้ยนิมนต์ครับหลวงพ่อ
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป

0: รอด
1: บาทอาตมาบาท5
2: บาทเหร
1: อกดด้วยกดบาทอยู่ไหนเร็ว
2: หลวงพ่อหลวงพ่อเป็นไงบ้างครับ
1: มามาไป
2: ไปหลวงพ่อเร็ว
3: พวกนายชาญศึกและคนอื่นๆคงไม่ใช่โจรกระจอกธรรมดาแน่ๆมีกันแค่2-3คนจะกล้าบุกเข้าไปในรังของกำนันแสวงได้
4: โอ้โหโดนล่าไปทั้งเมืองแบบนี้ผมว่าตอนนี้ขุดหลุมซ่อนอยู่ในป่าแล้วครับ
5: พี่อาข่าวด่วน
6: ว่าไง
5: คนร้ายที่พวกกำนันแสวงตามหาล่าสุดมีคนเห็นไปโผล่ที่ชายแดนแล้วพี่พวกชาวบ้านเขาไล่จับมันใหญ่เลย
6: ลงไงต
5: ่อยังจับไม่ได้สิพี่เห็นบอกมีพระปลอมด้วยรีบไปทำข่าวไหมพี
4: ่ไปทางชายแดนหรือว่าเตรียมตัวดีครับผู้กอง
3: หรือมาจะเอาเพชรไปขายที่นั่น

0: ณจะไปกันเองจริงเหรอ
1: ผมมาถึงขั้นนี้แล้วผมถอยไม่ได้แล้ว
0: แต่ชายแดนที่อันตรายมากนะนอกจากพวกโจรอ่ะก็ยังมีกองกำลังต่างชาติตำรวจกรุงเทพอย่างคุณเข้าไปอ่ะไม่รอดหรอก
1: ผมดีใจนะที่คุณยังเป็นห่วงผม
0: เดี๋ยวโอเคฉันจะช่วยคุณเองฉันรู้จักกับหัวหน้าตชด.ที่อยู่แถวนั้นน่าจะพอช่วยพวกคุณได้ฉันจะติดต่อให้แต่ฉันขอไปด้วย
2: ไปไปต่อพี่โน่นไป

0: ที่จับได้วันนี
1: ้ใช่ครับ
0: เฮ้ยนางนี่เป็นของดีนี่ว่าเอามาจากไหน
1: จับได้ที่ตลาดครับสงสัยจะมาเที่ยว
0: นานๆจะหลุดมาตวงดูแลให้ดีหน่อยได้แพงแน่ๆให้ไปกินข้าวซะเลยพรุ่งนี้ออกกับเช้า
1: ครับ
2: ออกไปไหนจะพาฉันไปไหน
0: ไปต่างประเทศได้เที่ยวเมืองนอกด้วยดีใจไหม
2: ไปทำอะไร
0: ก็แล้วตัดปลายทางที่กำลังนิยมตอนนี้ก็เอาไปปั๊มเด็กแล้วเอาไปขายอีกทีเหมือนฟาร์มหมูอ่ะแต่นี่ฟาร์มคนดีใจไหมจะได้เป็นแม่เด็กได้ร้อยคน
2: ไอ้เลวทำไมแกไม่ส่งน้องสาวแกกับเมียแกไปด้วยล่ะ
0: น้องสาวฉันไม่มีแต่เมียฉันจะหาจากในกรงคืนนี้แหละ
2: เลว
3: เฮ้ยรีบทำหน่อยเว้ยยังมีงานให้ทำอีกเยอะ

0: หลวงพ่อดูเหมือนว่าไอ้พวกที่จับหนูนาไปไม่ใช่คนไทยด้วย
1: เราต้องหาข่าวจากชาวบ้านพวกนี้ก่อนดูซิว่าไอ้พวกนั้นน่ะมันเป็นพวกไหน
0: คงจะได้คำตอบแล้วครับหลวงพ่อมีแต่คนจ้องจะจับเราสองคนทั้งเมืองและป่าเนี้ย
2: ไม่มีคนเลย
0: สงสัยจะเป็นหมู่บ้านล้างหลวงพ่อครับหลวงพ่อรอตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูข้างใน
1: ระวังตัวด้วย
0: ครับหลวงพ่อ

0: เฮ้ย
1: ไรเห็นระวังพวกเรา
0: อะไรวะนี่มาถึงก็โดนเลยเหรอวะใจเย็นนะ
1: เดี๋ยวโยม
0: พระหลวงพ่อทุกคนอาวุธลง
2: โยมมีอะไรกันเหรอ
0: หลวงพ่อมาจากไหนครับ
3: เฮ้ยคนไทยหรือเปล่าวะเนี่ย
0: เอ้าก็คนไทยนะสิปะโท
2: เดี๋ยวอาตมาขอถามหน่อยแล้วทำไมต้องหลบซ่อนแล้วก็ดักจับกันแบบนี้นายพลเก่างั้นเหรอ
4: ครับหลวงพ่อมันเป็นผู้นำกองกำลังตะเข็บชายแดนค้ามนุษย์ค้าอาวุธผู้หญิงในหมู่บ้านเนี่ยไอ้นายพลมันก็จับไปส่วนพวกผู้ชายเนี่ยก็ถูกไปใช้แรงงานบ้างฆ่าตายบ้างครับตอนนี้เนี่ยเหลือเท่าที่เห็นแล้วครับหลวงพ
2: ่อเวรกรรม
4: ผมชื่อครูปิยะครับแล้วนี่ครูผู้ช่วยชื่อกูต้าครับเป็นครูคนไทย2คนที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ส่วนชาวบ้านพวกนี้เนี่ยเป็นชาติพันธุ์หลากหลายเชื้อชาติหลากหลายพื้นที่ที่อพยพกันมาครับโดนต้อนกันไปต้อนกันมาจะขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เนี่ยจะคงยากเลยครับค่ายของพวกมันเนี่ยอยู่ข้ามชายแดนไปครับตลอดทางเนี่ยมีระเบิดหมดเลยครับพวกผมและชาวบ้านพยายามจะเข้าไปช่วยแต่ก็ตายกันบ้างครับพิการกันบ้างแต่ก็ไม่ท้อนะครับหลวงพ่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อพอจะมีคาถาและเครื่องรางให้เรารอดพ้นจากพวกนี้ไหมครับหรือจะรดน้ำมนต์ก็ได้นะครับ

0: จับไปจนจะเกลี้ยงอยู่แล้วจะเอาไงอีกวะเด็กพวกนั้นมันก็โตไม่ทันเลยเว้ยไปจะหาต่อ
1: การที่พวกเราเนี่ยจะฝากกับระเบิดไปช่วยคนของพวกเราที่ฝั่งของพวกมันได้เนี่ยนะ1เราต้องมีเครื่องมือค้นหาระเบิดซะก่อน
2: พ่อครับผมส่งหนังสือไปหลายรอบแล้วครับแต่ก็เงียบ
1: ไม่อย่างนั้นก็2ต้องหาคนของพวกมันที่ชำนาญทางเนี่ยนำพาไป
3: โอ้โหหลวงพ่อยากกว่าข้อหนึ่งอีกครับจะไปหาที่ไหนล่ะครับหลวงพ่อ
1: ก็ไปหาที่ที่พวกมันออกหากินไงโยม
4: พวกพวกนายพลเก่าเขามาจับคนอีกแล้วครับ
5: นั่นไงมาพอดีเลย

0: ทำไมตกใจอ่ะที่เจอผม
1: เปล่าค่ะคุณมาทำอะไรที่นี่คะไม่เห็นบอกยกเลย
0: คุณก็ไม่เห็นบอกผมเหมือนกันว่าจะขึ้นมาแม่ห้องสอนแล้วคุณมาทำอะไรที่นี
1: ่ลูกน้องแจ้งหยกมาค่ะว่าจะมีกรุ๊ปคนจากต่างประเทศมาที่นี่หยกก็แค่มาดูแลความเรียบร้อยค่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนะระดับคุณต้องมาดูแลความเรียบร้อยด้วยตัวเองนะ
1: ที่นี่โรงแรมหยกนะคะ
0: แค่นั้นจริงๆเหรอไม่เกี่ยวกับเรื่องเพชรใช่ไหม
1: หยกใจร้อนค่ะอยากตามมาสืบด้วยตัวเองเพื่อจะมีข่าวอะไรบ้างคุณมาเหนื่อยหยกว่าขึ้นไปพักก่อนดีกว่าไหมคะเดี๋ยวหยกให้คนเตรียมอาหารไว้ให้ไปค่ะ

0: องสาว
1: เฮ้ยเฮ้ยอย่านะมึง
2: ฉันเหมือนผู้หญิงขนาดนั้นเลยหรอจ๊ะ
3: ทำอะไรฉันอะเข้ามาอีกเจ็บตัวแน
4: ่หยุดนี่เจ้าหน้าที่ตำรวจ
5: ไอ้ประพลมันขึ้นมาเองเลยหรือวะ
6: ใช่ถ้ามีอะไรฉันจะส่งข่าวไปให้เอง
7: ไปพร้อมกันทั้งหมดนี่แหละ
4: ไปพร้อมกันหมดอะก็ตายกันหมดพอดีที
7: งั้นก็เลือกเอาว่าจะตายตอนนี้เดี๋ยวตายพร้อมกัน

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Pechanga Resort Casino, your status travels with you. Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier. Plus, get a chance to win $25,000 club dollars. Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: นับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือ Cholesterol เสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับ Cholesterol ในร่างกาย
2: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการเจาะใจครับวันนี้แขกรับเชิญที่เราจะคุยด้วยถือว่าเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่สร้างหน้าประวัติศาสตร์ให้กับวงการธุรกิจเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นบุคคลที่ปลุกปั้นและก็สร้างบริษัทระดับยูนิคอร์นพามันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆไปจนถึงช่วงเวลาที่มันเป็นการเติบโตแบบก้าวกระโดดเขาคนนี้เป็นตัวแทนของคนไทยในเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยแล้วก็ล่าสุดมีการกลับไปสวมบทบาทเป็นนักเรียนอีกครั้งในมหาวิทยาลัยชื่อดังของโลกระดับฮาร์วาร์ดสิ่งที่น่าสนใจเวลาผมได้ยินชื่อนี้ได้ยินเรื่องราวของเขาเนี่ยผมจะนึกว่าคนหนึ่งที่มีความรอบรู้ในสิ่งที่ตัวเองเกี่ยวข้องอย่างมากน่าสนใจว่าอุปนิสัยวิธีคิดแบบไหนถึงสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้และก็ที่น่าสนใจมากกว่านั้นคือปัจจุบันนี้เราก็จะมีคำบ่นมากมายในการดำเนินชีวิตก็จะถามว่าแล้วคนแบบนี้จะบ่นไหมหรือจะมองประเทศไทยมองเศรษฐกิจของเราแบบไหนอย่างไรรายการจอดใจจะคุยกับผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบิตคับนะครับคุณท็อปจิรายุทธทรัพย์ศรีโสภาสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่ดูครับ
2: จริงๆได้ยินชื่อท็อปมานานมากแล้วเป็นแบบเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบคนรุ่นใหม่ที่มองเรื่องราวอะไรใหม่ๆแบบทันสมัยแล้วพยายามจะอธิบายมันแล้วก็เล่าให้ทุกคนฟังว่าเออมันมีอย่างนี้อยู
3: ่ครับ
2: ไปถึงไหนแล้วบิดเล่าเรื่องราวของบิตคอยให้ผมฟังหน่อยในฐานะผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่10กว่าปีที่แล้ว
3: ครับ
2: ตอนนี้มันเป็นอะไรอย่างไรครับ
3: ก่อนอื่นอยากจะบอกพี่ดูว่าดีใจมากครับผมไปออกมาหลายรายการ
2: ครับ
3: แต่ยังไม่เคยได้ออกรายการเจาะใจ
2: ครับ
3: แล้วก็ติดตามมาตั้งแต่เด็กโอ้โหวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมาก
2: ยินดียินดีที่ได้คุยครับ
3: ครับติดตามมานานครับ
2: ครับ
3: ก็โอ้ผมทำบิตคอยน์ตอนปี2013ครับก็แต่บิตคอยน์มันเกิดตอน2008นะประมาณ
2: ตัวมันอะเกิด2008แต่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องจริงๆ
3: 2013ซึ่งถือว่าเป็นคนแรกๆครับถึงแม้ไม่เกิดทันทีแต่ก็เป็นคนแรกๆของประเทศไทยแล้วก็ของโลกเลยครับที่ไปทำสิ่งนี้ก็ทำมา13ปีแล้วผมจำได้ครับปีแรกๆคือผมดันจบมหาลัยดีด้วยครับผมจบออกซ์ฟอร์ดใช่ไหมครับที่ประเทศอังกฤษทีนี้คุณพ่อคุณแม่ก็มีความคาดหวังสูงว่าโอ้โหส่งเรียนขนาดนี้เนี่ยจะต้องมีเงินเดือนหลายแสนแล้วไปทำบริษัทดังๆแล้ว
2: ต้องได้งานขั้นเทพดังๆมีชื่อเสียง
3: ปรากฏว่าจบมาแล้วก็ทำสิ่งที่เรียกว่าบิตคอยน์ใช่ไหมครับก็คุณพ่อคุณแม่

0: มีร้านขายเสื้อผ้าเล็กๆที่ประตูน้ำผมก็ขอใช้ชั้นลอยครับกับคอมพิวเตอร์หนึ่งตัวเพื่อที่จะทำไอ้สิ่งที่เรียกบิตคอยน์เนี่ยใน13 ปีที่แล้วที่ไม่มีใครรู้จักแล้วพอทำไปได้สักครึ่งปีแบงก์ชาติก็ออกจดหมายว่าบิตคอยน์จะเป็นแชร์ลูกโซ่นะเตือนแบงก์พาณิชย์ทุกแบงก์พาณิชย์อย่าเข้าไปยุ่งมูลค่าจะเหลือศูนย์ได้ไม่นานคุณพ่อคุณแม่ก็เอะใจละเนี่ยเฮ้ยแชร์ลูกโซ่ทำไปสักพักหนึ่งปปง.เรียกตัวสอบสวนฟอกเงินคุณพ่อคุณแม่ผิดหวังกับลูกชายมากเลยบอกส่งเรียนขนาดนี้ทําไมจะต้องมาทําแชร์ลูกโซ่แล้วก็มาฟอกเงินนะครับปรากฏว่าทะเลาะกันหนักมากในครอบครัวเพราะว่าเมืองไทยความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีตัวนี้
1: มันเหมือนทุกคนเริ่มต้นกับมันแล้วทุกคนมองมันไม่เหมือนกันสักคน
0: ใช่
1: สับสนวุ่นวายทีเดียว
0: ใช่แล้วส่วนใหญ่จะมองมันเป็นด้านลบเลยครับ
1: เอาอยากฟังคนแก่ไหมคนแก่มองไปที่มันว่าปัญหามันคืออะไร
0: ครับ
1: คนแก่จะมองไปที่แก่แบบผมนะมองไปแบบว่ามันไม่มีตัวตนไง
0: ครับ
1: คือทองคํามันมีก้อนทองที่ต้องอยู่ในห้องมั่นคงของที่ใดที่หนึ่งเพื่อจะอ้างอิงว่าฉันมีทอง1 บาท
0: ครับ
1: ต้องมีของ
0: ครับ
1: ถึงจะอ้างว่ามีสิ่งนั้นเอามาขายได้แต่ไอเนี้ยมันอยู่ในไหนก็ไม่รู้มันหน้าตาเป็นไงก็ไม่มีใครเห็นมันไม่มีตัวตนก
0: ็
1: เลยคราวเนี้ยใครเชื่อถ้าใครเชื่อว่ามันมีมันก็คือมี
0: ครับ
1: ถ้าคนไม่เชื่อก็ไม่มี
0: ครับ
1: ผมว่านั่นน่าจะเป็นประเด็นเขาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แต่คนที่อยู่ในกลุ่มแบบน้องอ่ะเขาก็จะบอกผมว่าอ๋อมันแข็งแรงกว่าทองพี่ไม่มีทางที่จะทําให้มันหายไปจากโลกนี้ได
0: ้
1: เพราะมันถูกส่งเข้าไปในผมก็ไม่รู้เรียกว่าอะไร
0: บล็อกเชน
1: ในอะไรสักอย่างของทุกคนน่ะ
0: ครับ
1: มันมีคนร่วมกันรักษามันอยู่ประมาณ1,000 ล้านคนครับพี่อย่างเงี้ยผมก็แบบเลอใช่ไหม
0: ใช่ครับจริงๆทุกยุคทุกสมัยปัญหาคือ perception perception กับความรู้ครับ
1: ใช่อ
0: ย่างยุคคุณปู่คุณย่าเราตอนนั้นก็มีคนส่วนใหญ่เลยนะครับบอกว่าอย่าไปฝากเงินในธนาคารเลย
1: เออใช่แก้แต่ที่บ้านแก้แต่สมุดมีตัวเลข
0: จับต้องไม่ได้เก็บในบ้านดีกว่าปลอดภัยใต้เสื่อเราให้ดอกเบี้ย10%ยังไม่ฝากเลยครับยุคนั้นนะครับนั่นคือเจนที่หนึ่งพอเจนที่สองยุคพี่ดูก็จะมีคนที่เป็นตัวแทนเสียสละมาสร้างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนั้นคนส่วนใหญ่เพอร์เซพชันก็บอกเฮ้ยคนจนเล่นหวยนะคนรวยเล่นหุ้น
1: เจ๊งทั้งคู
0: ่อย่าไปยุ่งมันมีคนเอาถือปืนไปจอดที่หน้าตลาดหลักทรัพย์เราผ่านจุดพวกนั้นมาตลอดเหมือนคุณชินโสวนพาณิชย์ที่เป็นตัวแทนสร้างแบงก์กรุงเทพขึ้นมาในขณะที่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจว่าธนาคารจำเป็นยังไงคนสร้างตลาดหลักทรัพย์ผมก็เป็นตัวแทนรุ่นผมครับที่จะสร้างธนาคารของโลกอนาคตในยุคที่ AI มาแล้วนะครับโรบอติกส์มาแล้วพี่ดูลองคิดภาพดูสิครับว่าอีกหน่อย AI agent นะครับมันคุยกับอีก AI agent หนึ่งมันทำงานกัน24 ชั่วโมง7 วันต่อสัปดาห์
1: แล้วคนอยู่ตรงไหนอะ
0: อย่างแรกก่อนที่จะถึงคนนะครับสิ่งที่ AI agent คุยกับอีกบริษัทที่เป็น AI agent ที่ไม่ใช่คนด้วยกันสิ่งที่มันโอนเงินระหว่างกันเนี่ยมันไม่ใช่กระดาษนะครับ AI จะใช้กระดาษไม่ได้เงินกระดาษมันใช้ทองคําที่เป็นหินสีเหลืองโอนระหว่างกันไม่ได้นะครับมันต้องมีเงินสกุลของมันที่มันออนไลน์24ชั่วโมง
1: ใช่
0: ใช่มั้ยครับ
1: พร้อมจะเปลี่ยนแปลงขนย้ายแบบมันต้องไม่มีตัวตนนะเพราะมันขนไปไม่ได้จริง
0: ใช่เพราะ AI มันก็เป็นดิจิตอลเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพยายามจะทําเนี่ยคือผมสร้างธนาคารของโลกอนาคตซึ่งอีกหน่อยมันก็จะเป็นเหมือนแบงก์กรุงเทพเหมือนตลาดหลักทรัพย์ที่มันจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่จะทำให้เกิดเศรษฐกิจดิจิตอลขึ้นมา
1: yeah.
0: นะครับ
1: ไปหาความเปลี่ยนแปลงของเด็กคนหนึ่งกลายเป็นผู้ใหญ่ที่รอบรู้ มันต้องไม่ธรรมดามันต้องมีความพยายามหรืออะไรสักอย่างมันเริ่มตั้งแต่ไฮสคูลไหมมันเริ่มเห็นบอกคุณเรียนที่นิวซีแลนด
0: ์ครับ
1: ทำไมไปเรียนที่นิวซีแลนด์ตั้งแต่ตอนนู้น
0: จริงๆไม่ได้เริ่มที่ไฮสคูลเลยครับผมเริ่มสายมากครับคือเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็สร้างตัวสร้างเนื้อสร้างตัวคุณพ่อเริ่มจากแบบถือกระเป๋าถุงพลาสติกขายเสื้อผ้า
1: ครับ
0: ขึ้นรถเมย
1: ์ครับ
0: ก็ยุ่งแล้วเราเป็นพี่ชายคนโตมีน้องอีก3 คนท็อปทีมนันนุชผมท็อปคนแรกใช่มั้ยแล้วพอเป็นพี่ชายคนแรกเนี่ยก็พ่อแม่กำลังสร้างตัวไม่มีเวลามาดูแลลูกหรอกโรงเรียนที่เราเรียนก็เสียเวทวิทยาผมเป็นเด็กท่าพระฝั่งทนตอนนี้ก็ตรงข้ามช่างกลนะครับโรงเรียนผมนะก็เอาใกล้ที่สุดใกล้ใกล้ที่นอนของคุณพ่อคุณแม่ที่สุดไม่มีเวลาไปส่งไปรับนะครับก็ทะเลาะชกต่อยกับเพื่อนเพราะสภาพแวดล้อมมันสำคัญมากเพราะเด็กเป็นเหมือนผ้าขาวครับ
1: ถูกต้อง
0: เราก็แบบชกต่อยกับเพื่อนเกเรจนเกือบจะโดนไล่ออกตอนนั้นพออยู่จนถึงป.6คุณพ่อก็เริ่มสะสมเงินได้ก้อนนึงนะครับคุณพ่อคุณแม่
1: ต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมให้ลูกเราให้ได้
0: ใช่ครับ
1: ก็เขามองไกลนะ

0: ใช่ครับก็เลยกัดฟันเพราะจะโดนไล่ออกด้วยครับที่ไปชกต่อยกับเพื่อนก็ส่งไปนิวซีแลนด์ตอนนั้นอยากจะไปกับน้องชายด้วย
1: ครับ
0: ตอนนั้นอยากจะไปอังกฤษครับแต่เงินไม่ถึงนิวซีแลนด์มันถูกกว่าครึ่งนึงแล้วก็ปลอดภัยกว่าเพราะมันเป็นอังกฤษโรงเรียน
1: มันบ้านนอกกว่าเอาพูดง่าย
0: ๆมีแกะเยอะกว่าคนแสงสีเสียง
1: มีคนบอกว่ามันไม่มีสิ่งเย้ายวนเยอะมันอยู่กับธรรมชาติ
0: ใช่
1: ออสเตรเลียนิวซีแลนด์นี่แหละยอดนิยม
0: ครับก็เลยไปกับเรียนโรงเรียนประจำกับน้องชาย2คนตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้นะครับก็ยังอยากจะเป็นนักฟุตบอลครับ
1: ไม่เคยคิดว่า
0: ชอบแมนยูมากครับซึ่งความฝันคืออยากจะไปเล่นให้กับเป็นคนไทยคนแรกที่ไปเล่นให้กับแมนยูเพราะผมชอบแมนยู
1: โอเค
0: ก็เล่นแต่กีฬา
1: คือเป็นนักบอลเลยคุณโตอยากเป็นนักบอลเลย
0: ใช่ครับพอจบมาเกียรติก็ไม่ดีก็เข้ามหาลัยไม่ได้ในไทยใช่ไหมครับจะไปสอบเทียบกับเด็กไทยอย่าหวังครับ
1: สู้ยากวิชาการแข็งปั๊กเรียนพิเศษอีก
0: ใช
1: ่ของเราเตะบอลซะเยอะ
0: ไปเทียบเกรดก็ไม่ได
1: ้ครับ
0: ด้วยความที่ชอบฟุตบอลก็เลยดูประเทศอังกฤษ
1: ใช่ใช่ใช้มันให้เป็นประโยชน์สิความชอบนั้นน่ะ
0: ครับก็เลยเนี่ยไปเป็นระบบยูคาสตอนนั้นคือระบบที่จะเลือกได้ปีหนึ่งเนี่ยเลือกได้แค่5มหาลัยซึ่งตอนจะเข้าปีหนึ่งนะเป็นช่วงที่ผมรู้สึกตัวครั้งแรกว่าตัวเองมีความทะเยอทะยานไม่รู้ทำไมว่าเวลาจะเลือก5มหาลัยผมมองแต่บนมองแต่ Oxford Cambridge LSE
1: ตัวเจ๋งๆ
0: ใช่ครับแต่ก็ละอายใจว่าใส่ไปก็โดนปฏิเสธเปลืองที่ก็มองไปล่างๆก็มีแต่ป่าอะไรไม่อยากไปอยู่มหาลัยอะไรก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้จักมีแต่ต้นไม
1: ้
0: ก็เลยใส่ตามทีมฟุตบอลครับแมนยูแมนเชสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลยูนิเวอร์ซิตี
1: ้มีจริงด้วยใช่ไหมของเมือง
0: มีครับนิวคาสเซิลยูนิเวอร์ซิต
1: ี้ต้องดีแหละอย่างน้อยแกได้ดูบอลทุกอาทิตย์เลยนะเว้ยเออใช่ป่ะ
0: คิดอย่างนั้นครับใช่แล้วก็ดีใจมากที่แมนเชสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้รับเป็นเด็กนักเรียนแต่พอไปผิดหวังมาก
1: โอ้แทฟฟอร์ดบ้านเรา
0: แต่พอไปถึงผิดหวังมากเพราะว่าแมนเชสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ไอตัวเมืองครับมันคือแมนซิตี้ครับมันไม่ใช่แมนยูแมนยูมันคือออกนอกเมืองครับอยู่เซาเฟิร์ดมันฟ้าทั้งเมืองเลยคร
1: ับ นิดเดียวเอานาแมนซีก็ข้างๆกันแหละ
0: แต่พอได้เข้ามหาลัยแมนยูแมนเชสเตอร์เนี่ยก็เหมือนได้เกิดใหม่ครับพอมันได้โอกาสครั้งที่2ของชีวิตนะก็พยายามเต็มที่
1: ครับ
0: ช่วงที่เปลี่ยนจริงๆเนี่ยคือช่วงมหาลัยปี1เป็นช่วงที่เดินเข้าห้องสมุดเป็นครั้งแรกในชีวิตเพิ่งรู้ว่าห้องสมุดหน้าตาเป็นยังไงก็อายุ18
1: จะอ่านหนังสือจริงจังเงี้ยเหรอ
0: ใช่ครับอายุ18เพิ่งรู้ครั้งแรกครับว่าหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็อ่านที12ชั่วโมง14ชั่วโมงทุกวันติดกัน3ปีจนนี่ครับได้เกียรติ
1: เ
0: หรีย
1: ญทองตอนอยู่มัธยมทำสิ่งนี้ไม่ได้ไม่เคยทำ
0: เคยเลยครับอยู่แต่สนามฟุตบอล
1: แล้วไปทำคุณเอาอะไรเป็นแรงผลักให้มันอยู่ได้นานเป็น10ชั่วโมงนั้น
0: โอ้แรกทรมานมาก
1: นั่นดิ
0: จากเด็กไม่เคยอยู่นิ่งแบบแรกๆก็ได้ 4-5 ชั่วโมงอ่ะแล้วมันค่อยๆความสามารถในการรับความเจ็บปวดมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ใช่ๆคนอื่นเขาต้องฝึกมากมันต้องฝึกตั้งแต่เด็กอ่านนานๆเนี่ย
0: ใช่ๆโอ้ทรมานมากครับแต่เราก็ฝืนเพราะว่าเราล้มมาก่อนเรามีแผลในใจว่าสักครั้งนึงฉันจะต้องถูกชมว่าเป็นคนที่เรียนเก่งไม่อยากจะแบบ70 80อยู่ในเตียงที่นอนขยับไม่ได้แล้วแล้วมองย้อนอดีตมาแล้วรู้สึก
1: ไม่น่าเลย
0: มีปมไม่อยากให้มีปมในใจสักครั้งว่าเอ้าลองเต็มที่สักครั้งว่าจะเรียนเก่งมั้ยก็เนี่ย12 14ชั่วโมงคริสต์มาสก็ไม่กลับไทยอยู่คนเดียวเดินลุยหิมะไปอ่านหนังสือจนสุดท้าย3ปีจบมาได้เกียรตินิยมเหรียญทองนะครับแล้วก็เข้าออกสวดได้หลังจากนั้นชีวิตผมก็ซีเรียสมาโดยตลอดครับแบบตั้งแต่18ถึง36นะคร
1: ับ พอมันเปลี่ยนโหมดไปเป็นโหมดตั้งใจแล้วมันเลยกลายเป็นอย่างนั้นได้เลย
0: ใช่
1: ในทุกงาน
0: รู้ไหมครับว่าผมไม่เคยมีแฟนเลยนะครับช่วงมหาลัย5ปีตรีโท
1: มีแฟนเป็นหนังสือ
0: ใช่ครับไม่เคยไปปาร์ตี้กินเหล้าเฮฮาเหมือนเด็กทั่วไปอยู่แต่กับหนังสือห้องสมุดขนาดอยู่อังกฤษ5ปียุโรปไม่เคยไปสักครั้งเลยครับจริงๆนั่งรถไฟใต้ดินจากลอนดอนไปปารีส1ชั่วโมงก็ถึงแล้วยังไม่ไปเลยขนาดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เราชอบมากๆโอลด์ทราฟฟอร์ดเนี่ยนั่งรถบัส1ชั่วโมงจากแมนซิตี
1: ้อย่าบอกว่าไม่ไปดูเลยเหรอ
0: 5ปีไปครั้งเดียว
1: ทำได้ไงอ่ะไม่คนเป็นแฟนผมเห็นเขาตะเกียกตะกายอยู่ไทยยังเก็บเงินเก็บทองโอ้โหเท่าไหร่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับเราแบบหักดิบ
1: ของคุณอยู่ตรงนั้นแต่ไม่ไป
0: ใช่ครับหักดิบชีวิตเลยครับแล้วก็ไอดอลในชีวิตก็เปลี่ยนไปเมื่อก่อนผมชอบโรนัลโดมากนะครับพอชอบฟุตบอล
1: ครับ
0: พอผมตั้งใจเรียนผมก็เปลี่ยนไอดอลเป็นคุณอภิสิทธิ์เพราะตอนนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยแล้วเขาก็ไปที่ออกซ์ฟอร์ดพอดีไปเยี่ยมเด็กไทยแล้วผมก็มองจากเขาไกลๆเท่มากเลยนายกรัฐมนตรีผมก็เลยไอดอลไลซ์คุณอภิสิทธิ์ว่าเฮ้ยฉันต้องไปเรียน MPhil Economics คอร์สเดียวกับคุณอภิสิทธิ์ได้แล้วพอไปปริญญาโทพอไปเข้าเรียนครั้งแรกปุ๊บมีห้องนึงเลคเชอร์นึงชื่อ

0: professor ชื่อ Paul Klemperer หมอเฮ้ยอยู่จากมาจากประเทศไทยเหรอฉันน่ะสอน your prime minister your prime minister นั่งตรงนี
1: ้
0: โอ้ได้ๆๆอาจารย์คนเดียวก
1: ันอาจารย์เดียวก
0: ัน
1: ด้วย
0: นิสิตด้วยนั่นก็เป็นโมเมนต์ที่รู้สึกภูมิใจกับตัวเองเป็นครั้งแรกก็เอ้ยฉันจริงๆก็พยายามจริงๆก็ทําได้นี่นะพอรู้ว่าเฮ้ยถ้าเราพยายามมากกว่าคนอื่นแล้วผลลัพธ์มันได้ผมก็ใช้ฟิโลสอฟีเนี่ยคือผมไม่จําเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดแต่ขอให้พยายามที่เยอะที่สุดสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ได้เองก็เลยเนี่ยครับ18ปีที่ผ่านมาก็ no life เลยครับไม่มีชีวิตเหมือนคนทั่วไปเป็นชีวิตที่ serious มาโดยตลอดนะ
1: พอจบปริญญาโทออกฟอร์ด
0: ครับ
1: เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์อ่ะอีโคโนมิกใช่มั้ย
0: ครับ
1: กลับไทยนี่บิตคอยน์เลยมั้ยหรือว่าคุณยังไปทําอย่างอื่นไปหาอะไรอย่างอื่นก่อน
0: ตอนแรกก็ด้วยความเก็บกดนะครับเพราะว่ามัน5ปีไม่มีแฟนไม่ไปปาร์ตี้อ่านแต่หนังสือก
1: ็
0: อยากจะแบบโตทางโลกแล้วอยากจะเห็นโลกอะไรมากขึ้น
1: เดินทาง
0: เดินทาง
1: ก็เป็นวิธีที่ดีนะ
0: ครับ
1: ดีเลยไปหลายที่ที่ไม่เคยไปซะ
0: ครับ
1: ก่อนจะปักหลักทํางาน
0: ใช่ครับก็เลยตัดสินใจไม่อยู่อังกฤษต่อเพราะส่วนใหญ่เด็กที่จบที่เนี้ยก็จะไป Goldman Sachs McKinsey BCG ทํางานที่ลอนดอนเนี่ยแบรนด์
1: เพราะเขาคุ้นเคยแล้วมีคอนเนคชั่น
0: ครับแล้วคนก็แย่งตัวอยู่แล้วในประเทศนั้นใช่มั้ยที่จบมหาลัยดีเราก็เลยเลือกจีนเลยครับเพราะว่าจีนเราช่วงนั้นเปิดประเทศพอดีได้20ปีกําลังโตอย่างรวดเร็วมาก
1: ครับ
0: แล้วก็ไม่เลือกไปบริษัทใหญ่ด้วยครับเลือกไปบริษัทเล็กๆเพื่อที่จะได้ทําทุกอย่างแทนที่จะไปบริษัทใหญ่แล้วเป็นจิ๊กซอตัวเดียวนะทําแค่ด้านเดียวของบริษัทก็ไปเลือกบริษัทที่แบบโนเนมเลยครับ
1: เกี่ยวกับอะไรตอนนั้นบริษัทเรานั้น
0: ผมจบเศรษฐศาสตร์ใช่มั้ยครับที่อังกฤษแล้วตอนนั้นมี2ทางที่เด็กเศรษฐศาสตร์จะทําไม่ทําคอนซัลติ้งก็ทํา investment banking ผมก็เลยไปทํา investment banking ที
1: ่
0: ประเทศจีนก่อนทีนี้ด้วยความเป็นบริษัทเล็กแล้วก็ไม่ได้เหมือนไม่ได้เล่นพรีเมียร์ลีกอ่ะผมไปเล่นดิวิชั่น3
1: ได้เป็นกัปตันเว้ยแต่ได้กัปตันทีมอะไรเงี้ยป่ะ
0: ได้ทําได้
1: พรีเมียร์ลีกอ่ะจะตัวสํารอง
0: ใช
1: ่
0: ก็เลยได้ทําได้เล่นจริงได้ลงสนามได้ทําทุกอย่างไม่ใช่แบบทําแต่ Excel ในบริษัทใหญ่แล้วพอมันดิวิชั่น3กรรมการมันก็ไม่ซีเรียสอ่ะไม่เหมือนพรีเมียร์ลีกกรรมการ
1: เตะแรงได
0: ้มีเล่นไม่มีกฎตุกติกคือพี่ดูเคยดูหนังเรื่อง The Wolf of Wall Street มั้ย
1: ไม่เคย
0: penny stock pink sheet ที่แบบมันไม่มีกฎเลยในตลาด capital market
1: เถื่อนๆหน่อย
0: นั่งอยู่ข้างๆเนี่ยเพื่อนวันนึงวันรุ่งขึ้นเพื่อนเป็นกรรมการของบริษัทอะไรก็ไม่รู้ใส่ชื่อเพื่อนไปเลยเล่นหุ้นขึ้นทันทีเลยหุ้นมันขึ้นลงแบบเยอะมากเพราะว่ามันไม่มีกฎมาควบคุม
1: นี่คุณเล่าเห็นผมเห็นภาพเป็นหนังเกาหลีเลยนะแบบโกงกันมั่วตัวเลยอะไรเงี้ย
0: แล้วมันเค้าเรียก pink sheet stock หรือ penny stock คือเหมือนแกมบลิ่งครับ penny stockถ้าโยนถูกตัวก็เป็นมหาเศรษฐีส่วนใหญ่ก
1: ็ในเวลาสั้นสามารถทําเงินได้เหมือนการพนันเลย
0: ใช่แล้ววันนึงผมก็นั่งทํางานอยู่ไปเจอสิ่งที่เรียกบิตคอยน์เนี่ยราคามัน11ดอลลาร์ครับตอนนั้นพุ่งไปถึง 1,150 ดอลลาร์ 10,000% นะขึ้นทีเดียว
1: ในเวลา
0: สั้นมากครับก็แบบกราฟมันพุ่งอย่างนี้เลยครับ
1: น่ากลัวนะ
0: ผมก็มองกับเพื่อนว่าเฮ้ยนี่ penny stock นี่หุ้นตัวไหนเนี่ยเพื่อนบอกเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่หุ้นเขาก็ไม่สนใจเพื่อนชื่อแดรันไม่ได้สนใจไอ้เราดันสนใจไปดันไปอ่านเพิ่มก็เลยเข้าใจแล้วก็เห็นบิตคอยน์คนแรกๆของโลก
1: แต่ฟังจากจุดเริ่มต้นน่ะที่คุณบอกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันฟังดูเหมือนน่ากลัวมันเหมือนแบบความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงมันเหมือนกับการพนันมากกว่าการทําธุรกิจปกติ
0: ครับ
1: มันเหมือนกับการเล่นเอาจุดอ่อนของกลไกมาใช้งานซึ่งถ้ามันตุกติกแบบนี้คนดีๆเขาไม่น่าเข้าไปยุ่งไงมันฟังดูเหมือนแบบเป็นความเสี่ยงไหมหรือธุรกิจแบบนี้ต้องมีจิตวิทยาของความเป็นนักเสี่ยงถึงจะประสบความสำเร็จ
0: จริงๆทุกเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโลกครับมันจะเริ่มจากฟองสบู่อินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตบับเบิ้ลฟองสบู่ปี2000อย่างเงี้ยคร
1: ับ
0: มันก็จะมีพวก pets.com ที่หายไปแต่ก็มี Amazon Microsoft Google เกิดขึ้นมาในยุคนั้นใช่มั้ยครับเดี๋ยวดูสิครับ AI เนี่ยมันก็จะเป็นฟองสบู่ที่ใหญ่มากที่ถ้ามันระเบิดเมื่อไหร่มันก็จะมีหลายๆตัวที่ตายไปที่ตอนนี้คนไปพนัน AI ซอกกันเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: แต่มันก็จะมีบางตัวที่หลุดออกมาแล้วก็เปลี่ยนโลกเรามหาศาลเนี่ยบิตคอยน์ก็เริ่มจากเป็นฟองสบู่ที่มันขึ้นมาแต่พอด้วยความที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์นะครับแล้ววิชาที่ชอบที่สุดที่เรียนมาทั้งหมดเนี่ยคือประวัติศาสตร์การเงินของโลก
1: ครับ
0: ผมก็รู้ว่าเฮ้ย

0: ระบบการเงินของโลกมันเปลี่ยนทุก50 ปี1929 1945 1971นะครับเราก็รู้ว่าเฮ้ยตอนที่เราจบมามันจะ50 ปีแล้ว
1: ครับ
0: ม
1: ม
0: ั
1: ันนใกล้แล้ว
0: มันใกล้จะถึงจุดเปลี่ยนของระบบการเงินของโลกแล้วนะครับพอเรารู้ว่าจริงๆสิ่งที่มีมูลค่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้มันไม่ใช่เป็นหนึ่งใน property ของคำว่าเงินนะครับหรือสิ่งที่ hold store value พอเราเข้าใจพวกนี้มันก็เลยอ่าน white paper แล้วมันก็เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งมากกว่าคนทั่วไปที่อ่านแค่ข่าวที่พาดหัวข่าวเฉยๆก็เกิดความเชื่อแล้วก็บวกกับที่จีนก็อึดอัดไปหมดว่าเอ้ยงาน corporate job อาจจะไม่เหมาะกับเราอาจจะเหมาะกับการเป็น entrepreneur มากกว่าก็เลยบินกลับไทยมา
1: ตั้งบริษัทเลย
0: บริษัท Bitcoin แรกของประเทศไทยครับ
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
3: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
4: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: นั่นคืออดีตแล้วก็เป็นความเป็นมาแต่สิ่งที่เราได้เห็นคือบุคลิกความสามารถในการอดทนความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตัวเองความสามารถในการมองหาความรู้ที่เพียงพอต่อการพิจารณาเรื่องใดก็ตาม
1: ครับ
0: ถ้ารู้พอมันพิจารณาได้แบบหนึ่งสมมุติผมรู้น้อยผมก็บอกเฮ้ยจะดีเลยว่าอะไรเงี้ยก็พิจารณาได้แตกต่างกันไปแล้วแต่คนถ้ามาใกล้ๆปัจจุบันมีอะไรที่อยากเล่าในโลกยุคใหม่วันนี้ผมเดา AI เรื่องนึงละในมุมมองคุณที่อยากจะแชร์ให้กับคนที่ชมรายการอยู
1: ่ครับ
0: เอาสักเรื่อง AI ในมุมมองคุณวันนี้เป็นไง
1: ถ้าพูดถึง AI อะครับมันเป็นเทคโนโลยีที่เราจะใช้คำว่า platform shift ซึ่งอันนี้เป็นคำที่เจนซันหวังเจ้าของ Nvidia ครับเขาใช
0: ้
1: ปกติเราจะไม่ใช้คำนี้กับทุกเทคโนโลยีนะครับพี่ดูนานๆทีเราจะใช้
0: ม
1: ันแปลว่าถ้าจะใช้คำนี้เมื่อไหร่มันต้อง impact จริงๆ platform shift แปลว่าอะไรแปลว่าเทคโนโลยีที่เป็น platform shift คือเทคโนโลยีที่จะมากระทบทุกอุตสาหกรรมไม่มีอุตสาหกรรมไหนอาชีพไหนไม่ใช้มันแพลตฟอร์มชิฟต์ตัวแรกที่เราเห็นคือ personal computer ตอนนั้นคนก็บอกว่าเฮ้ยพิมพ์ดีดระวังนะวงการอื่นเซฟปลอดภัยไม่ต้องใช้หรอกคอมพิวเตอร
0: ์มันแค่พิมพ์ดีด
1: ผ่านมา40ปี
0: เกี้ยงเลย
1: ทุกอุตสาหกรรมมีอุตสาหกรรมไหนบ้างที่ไม่ใช้คอมพิวเตอร
0: ์ไม่มี
1: มันเป็นแพลตฟอร์มชิฟต์เจเนอเรชันที่2อินเทอร์เน็ตเขาบอกเฮ้ยหนังสือพิมพ์ระวังนะอินเทอร์เน็ตมาแล้ววงการอื่นไม่เป็นไรนะครับ
0: หมดเลย
1: นะครับ20ปีผ่านมาทุกอุตสาหกรรมใช้อินเทอร์เน็ต
0: ครับ
1: เช่นเดียวกันครับAI เนี่ยมันเป็นแพลตฟอร์มชิฟต์ที่ทุกอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนทุกคนจะต้องใช้มัน

0: ลองคิดดูว่าเราจะเป็นมนุษย์ถ้ำแค่ไหนถ้าวันนี้นะครับบอกว่าเดินไปที่ไหนบอกฉันใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นฉันใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นไม่ต้องบอกผมว่าเดินไปสมัครงานที่อุตสาหกรรมไหนวงการไหนนะครับผมรู้คำตอบว่าเขาไม่รับเพราะทุกอุตสาหกรรมใช้แพลตฟอร์มชิฟต์ใช้อินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์เช่นเดียวกันถ้าวันนี้เราไม่รู้เรื่อง AI เนี่ยเราจะเป็นมนุษย์ถ้ำเวอร์ชันใหม่ที่ในอนาคตเพื่อนๆเราทุกคนใช้อินเทอร์เน็ตใช้คอมพิวเตอร์เป็นใช้ AI เป็นเราเป็นคนเดียวที่เหมือนใช้อินเทอร์เน็ตไม่เป็นใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นใช้ AI ไม่เป็นเราก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้ามมันควรที่จะต้องเริ่มแล้วหลายคนบอกว่าบางคนบอกฉันไม่มีงานทำฉันไม่ต้องใช้ AI ก็ได้ในหน้าที่การงานอย่างเดียวมั้งไม่ใช่ครับคนที่ไม่มีงานทำทุกวันนี้หรืออาจจะเกษียณแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตก็ใช้คอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้น AI เหมือนกันนะครับสำหรับไลฟ์โฟลว์เวิร์กโฟลว์มันต้องใช้ทั้งคู่เพราะมันคือแพลตฟอร์มชิฟ
1: ต์ผมมีข้อมูลที่น่าจะคุณท็อปพูดถึงเรื่องราวของมนุษย์ยุคใหม่ที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจและความเป็นไปที่มี financial literacy อะไรนั่นน่ะ
0: ครับ
1: เล่าให้เราฟังหน่อยอันนี้ไปบรรยายที่ไหนหรือเปล่า
0: เป็นมิชชั่นส่วนตัวครับ
1: ที่อ๋อมิชชั่นส่วนตัวใช่มั้ยที่คุณมองว่ามนุษย์สมัยใหม่มันต้องมีสิ่งนี้แหละ
0: ใช่ครับอยากจะปั้นให้คนไทยเป็นคนของอนาคตมากขึ้น
1: อยากฟังเรื่องนี้เลยไหนลองเล่าให้ฟังสิครับเป็นไง
0: คือผมคิดว่ามนุษย์ในอนาคตเนี่ยจะต้องมี literacy หรือความรู้ใน3เรื่องเป็นหลัก
1: จําเป็นเลย
0: ที่สําคัญ
1: อืม
0: ใช่ครับแล้วก็เป็น3เรื่องที่มหาลัยหรือโรงเรียนไทยไม่สอนด้วยนะมันก็เลยมีปัญหาที่สะสมมาอย่างยาวนาน
1: แต่ว่าตามความเห็นคุณควรจะสอน
0: ใช่
1: อย่างยิ่ง
0: ใช่ครับอย่างแรกเนี่ย financial literacy ความรู้เรื่องการเงินตอนนี้หนี้ครัวเรือนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วเบสิกอย่างเช่นมันมี3 bucket ครับอันแรกสกิลแรกเนี่ยคือ create wealth คือการสร้างความมั่งคั่ง
1: ครับ
0: อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่ละคนก็จะมีอาชีพของตัวเองที่สร้างความมั่งคั่งได
1: ้
0: แต่บัคเก็ตที่2กับบัคเก็ตที่3เนี่ยไม่สอนในมหาลัยคือการเมนเทนมันน่ะเมนเทนความมั่งคั่ง
1: รักษาความมั่งคั่งนั้นไว
0: ้รักษาความมั่งคั่งแล้วก็ grow คือ
1: ทําให้มันงอกงาม
0: งอกเติบโตขึ้นมานะครับลงทุนเนี่ยครับไม่สอนแล้วมันคนละสกิลเซตกับบัคเก็ตที่1นะครับถังแรกเนี่ย create wealth create wealth คุณจะมีสกิลเซตอะไรในอาชีพของคุณก็แล้วแต
1: ่ครับ
0: แต่พอมีเงินแล้วเนี่ยมันต้องรักษามันให้ได้แล้วก็เติบโตต่อให้ได้เรื่องที่สองซึ่งเราก็ คุยกันแล้วคือดิจิทัลลิทเทอเรซีเราเรียกว่าการปฏิรูปอุตสาหกรรมครั้งที่4 Fourth Industrial Revolution อย่างบล็อกเชนเนี่ยครับผมต้องไปสอนเด็กนักเรียนเพราะเป็นคนที่ทำจริง
1: ๆ
0: อาจารย์ที่สอนไม่มีใครทำสักคนใน10ปีที่ผ่านมามหาลัยไทยมหาลัยทั้งโลกไม่มีใครไม่มีหลักสูตรไหนสอนเรื่องบล็อกเชนสักคน 3D PrintingIoT devices นะครับ Internet of Things AR VR AMR technology นะครับ Internet from the sky
1: เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งบอกว่ามันทำอะไรเลยคุณพูดมาผมยังไม่รู้เลยอะไรเนี่ย
0: เพราะมันไม่มีในมหาลัยเลยครับนะครับเขาไม่สอนเลยนะครับเรื่องที่3ที่คนของมันอนาคตจะต้องรู้เนี่ยคือเรื่องของ health literacy คืออันนี้ผมทำนายล่วงหน้าเลยนะครับว่าวิกฤตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจะไม่ใช่วิกฤตหนี้ครัวเรือน
1: จะเป็นอะไร
0: วิกฤตสุขภาพ
1: หรออ
0: ีกหน่อยวิกฤตผมว่าประกันสังคมระเบิดพวกเราคือยุคสุดท้ายที่เป็นเดอะแบกแล้วนะครับคือเด็กเกิดใหม่ปีที่แล้ว 400,000 คนเหลือ 40% คนเสียชีวิตมากกว่าคนเกิดนะครับ แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ติดกัน50ปีเนี่ยคนไทยจะเหลือแค่33ล้านคนจาก70ล้านคนเหลือ33ล้านคนตอนนี้ไม่ถึง70นะครับหรือ65แล้วครับถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอีกแค่50ปี49ปีเนี่ยเหลือแค่30คนไทยจะเหลือครึ่งประเทศรู้ไหมว่าเราพึ่งพาการท่องเที่ยวเนี่ย 20% ของรายได้ของ GDP เราโหเมืองไทยเราดังมากเรื่องการท่องเที่ยวใช่มั้ยครับ 20% คือเยอะมากครับ1ใน5ของ GDP เราแล้วรู้ไหมครับว่า 20% ของการท่องเที่ยวเงินที่เข้ามาเนี่ยไปลงกับคนติดเตียงหมดแล้วตอนนี้ NCD ผู้ป่วย NCD 20%
1: โรคที่ทําเองอ่ะพฤติกรรมใช้ชีวิต
0: ใช่ครับซึ่งอันนี้มันเป็นปัญหาที่สะสมเหมือนวงการการเงินที่ไม่มีความรู้เรื่องการเงินมันสะสมเรื่อยๆสุดท้ายปุ๊บหนี้ครัวเรือนระเบิดสูงที่สุดในประวัติศาสตร
1: ์
0: ตอนนี้มันกำลังสะสมปัญหาเรื่องสุขภาพของคนไทยอยู่ที่ตอนนี้เด็กเกิดใหม่ก็ไม่มีแล้วแล้วมันจะถึงจุดหนึ่งที่พอมันต่ำกว่าถ้าจำไม่ผิด 0.5 fertility rate อะมันคือวันสิ้นชนชั้นเชื้อสายไทยเลยนะคร
1: ับ เฮ้ยมันไม่ศูนย์มั้ง
0: มันมีทฤษฎีว่าถ้า fertility rate มันต่ำกว่าจุดหนึ่งเมื่อไหร่มันกู้ไม่กลับ
1: อ๋อมันกู้ไม่ได
0: ้กู้ไม่กลับแล้วใช่ครับ
1: เคยมีประเทศอื่นอยู่ในภาวะนี้ไหม
0: ที่อันตรายก็เนี่ยพวกโซนยุโรป
1: ยุโรปอีก
0: South Korea เกาหลีใต้อย่างเงี้ยครับ
1: ครับ
0: ที่มันใกล้แบบกูไม่กลับแล้วนะครับประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นเหมือนกัน
1: อ๋อ
0: แล้วลองคิดดูสิครับว่าเรากำลังจะเข้าสู่

0: ปอร์เอจจิ้งต่างกันคือซูเปอร์เอจจิ้งคือ1ใน5ของคนไทยที่เราเจออีก5ปีจะอายุเกิน65นะครับแล้วเศรษฐกิจในประเทศไทยมีแต่เศรษฐกิจเก่าและคนก็แก่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วอนาคตของประเทศจะทำยังไง
1: นี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุผลว่าท็อปพยายามจะเล่าเรื่องนี้ในทุกเวทีที่มีโอกาส
0: ครับ
1: เผื่อว่ามันจะไปสู่ผู้คนที่มีโอกาสที่จะสร้างให้มันมีความเปลี่ยนแปลง
0: ครับ
1: ซึ่งโอกาสนั้นมันคงไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งมันต้องเป็นคนหลายคนที่อยู่ในหลากหลายพื้นที่ที่จะทำให้มันเปลี่ยนไปในทางที่ก็เห็นปัญหาแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: จะทำไงอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: อีกหนึ่งในเรื่องที่คุณให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือเรื่องนี่แหละเฮลสแปนนี่แหละใช่ไหม
0: ครับ
1: อยากจะเพิ่มอะไรตรงนี้ไหมครับ
0: จริงๆอันนี้คือทางออกประเทศไทยเลยครับทางออกเดียวของประเทศเนี่ยถ้าเราจะไปเป็นผู้นำทาง AI ก็คงไม่ใช่หรอกมันไม่ใช่จุดแข็งของเราครับ
1: เราไม่ใช่เทคโนโลยีเราไม่ใช่ผู้เกียรติด้วย
0: ใช่เราจะไปเป็นผู้นำทางสงครามมันก็ไม่ใช่อ่ะเราจะไปเทคโอเวอร์บริษัทประเทศไหนมันไปสู้รบอะไรกับเขาไม่ไหวอยู่แล้วเราไม่ใช่ซูเปอร์พาวเวอร์เราไม่ใช่มิดเดิลพาวเวอร์นะครับเราคือกลุ่มโนพาวเวอร์ด้วยซ้ำไปนะครับมันก็ไม่ใช่จุดแข็งของเราenergy โอ้โหมันก็ไม่ใช่โอ้โหน้ำมัน
1: ไม่ได้มี
0: มันก็ไม่ใช่จุดแข็ง
1: คือเขาอยู่จ้ะ
0: เน
1: ี่
0: ยมันก็ไม่ใช่ทิศทางของประเทศผมว่าทางออกของประเทศไทยทางเดียวที่เราแข็งแกร่งกว่าคนอื่นแล้วแข่งกับเวทีโลกได้คือเรื่องสุขภาพที่เราจะเป็น kitchen of the world wellness entertainment wellness ของโลกได้นี่คือจุดแข็งเลยที่คนไทยควรจะต้องปักธงว่านึกถึงประเทศไทยเนี่ยเราต้องเหมือนกับนึกถึงอะไรครับอิสราเอลเทคโนโลยีนะครับนึกถึงเวเนซุเอลาเมโรอีสน้ำมัน
1: น้ำมัน
0: นะครับประเทศไทยเนี่ยต้องรู้เลยว่านี่คือ
1: สุขภาพดีมาที่นี
0: ่
1: มีทุกอย่างที่จะทำให้คุณสุขภาพดี
0: ใช่ครับ
1: ซื้อจากที่นี่และมาที่นี
0: ่ใช่แ
1: ล้วนั่นคือสุขภาพ
0: ตอนนี้ทั่วโลกแก่กันหมด
1: อ๋อเรามีลูกค้ารออยู่เต็ม
0: ใช่มีลูกค้ารออยู่เยอะ
1: ข้อดีคือมีลูกค้ารออยู่เขาจะหาแค่ว่าแล้วตรงไหนคือหับจริงๆของสิ่งนี้ล่ะ
0: ใช่
1: เขาจะได้ไปถูก
0: ใช่ครับมีดีมานด์รอพร้อมจ่ายอยู่แล้วแต่ซัพพลายไอ้ตัวเราเนี่ย
1: มันต้อง
0: เ
1: ปลี่ยน
0: ใช่ครับมันไม่ใช่ยังไม่มีดีมานด์แล้วดีมานด์มันโตขึ้นเรื่อยๆเพราะทั้งโลกแก่ไปหมดแล้วคนอีกหน่อยเนี่ยพอ AI มาทำงานแทนคน
1: เขาจะมีเวลาม
0: ีเวลามากขึ้นแล้วก็จะมาดูแลสุขภาพมากขึ้นมาแข่งกันในเรื่องของสุขภาพมากยิ่งขึ้นคือมนุษย์เรามีหนึ่งอย่างที่ไม่เคยเปลี่ยนครับพี่ดูคืออินซิเคียวริตี้ข้างในไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนไปยังไงเทคโนโลยี
1: มันอยู่ในยีนว่าคุณต้องการอยู่รอด
0: ใช่แล้วเราต้องการที่จะไม่ถูกดูถูกว่าด้อยกว่าคนอื่นเราต้องเด่นกว่าคนอื่นแล้วเมื่อก่อนเราจะมีเกมนึงที่แข่งกันเพื่อวัดความเด่นความด้อยระหว่างมนุษย์กันเองในการจัดลำดับในสังคมเราเรียกว่าสเตตัสเกม
1: เป็นยังไงอ่ะ
0: สเตตัสเกมเนี่ยสามอย่างว่าเราแยกใครอยู่ระดับไหนในสังคมอันที่หนึ่งคือเงินใครมีเงินเยอะกว่าอ๋อได้นั่งโต๊ะตรงกลางได้นั่งโต๊ะประธานของกาล่าดินเนอร์ใครมีชื่อเสียงอ๋อได้นั่งโต๊ะประธานกาล่าดินเนอร์แข่งกันเรื่องชื่อเสียงอันที่สามคือ
1: ชื่อเสียง
0: อำนาจอ๋อใครมีอำนาจได้นั่งโต๊ะประธานใช่ไหมครับซึ่งนี่คือวิธีการแยกให้รู้ว่าใครเด่นใครด้อยแล้วมนุษย์เนี่ยในเนื้อมีความอินซิเคียวริตี้อยู่ในตัวเนี่ยไม่อยากรู้สึกด้อยกับคนอื่นพวกเราก็พร้อมที่จะขายวิญญาณเพื่อเงินขายวิญญาณเพื่อชื่อเสียงขายวิญญาณเพื่ออำนาจเพื่อให้เกิดการยอมรับจากคนอื่นแต่ถ้าเรามองอีกขั้นหนึ่งมองไปอีกสเต็ปหนึ่งล่วงหน้าในวันที่ AI มันทำงานแทนคนแล้วในวันที่หุ่นยนต์มันทำงานแทนคนแล้วซึ่งอีกไม่นานนะอีก5ปีข้างหน้าทุกอย่างมันจะถูกมากเลยเพราะว่าการบริการมันก็ฟรีเพราะ AI มันไม่ต้องการเงินเดือนผลิตของตอนนี้ที่จีนมี Light Out Factory คือมีโรงงานที่ไม่ต้องใช้ไฟเพราะว่ามันไม่ต้องมีคนอยู่เลยก็ไม่ต้องเปิดไฟเพราะทุกตั้งแต่น็อตตัวที่1จนประกอบรถยนต์
1: เสร็จไม่ตื่นเลยมันไม่มีการมันไม่มีตาม
0: ันมองเพราะหุ่นยนต์มันทำหมดเลยครับตั้งแต่น็อตตัวแรกยันประกอบรถเสร็จแล้วนะครับขับไปส่งถึงบ้านยังไม่มีคนเลย
1: ว้าว
0: ใช่ไหมครับมันคือ Light Out Factory เนี่ยอีกหน่อยของก็จะออกมาเยอะมากการบริการก็จะฟรีหมดแปลว่าไอ้ status game มันจะเปลี่ยนไปเงินจะมีความหมายน้อยลงแต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนนะครับคือมันต้องมีระบบการคัดแยกใครเด่นใครด้อยมนุษย์ต้องมีเกมที่จะแข่งกันอยู
1: ่
0: มันก็เลยจะมีสิ่งใหม่ที่จะเพิ่มมาในสเตตัสเกมนอกจากเงินนะครับชื่อเสียงอำนาจสิ่งใหม่คือแข่งกันในเรื่องของความอยู่รอด existential game ใครมีการดำรงชีวิตที่อยู่รอดได้ดีที่สุดคนนั้นจะได้นั่งโต๊ะประธาน
1: ผู้อยู่นานกว่าคือผู้ชนะ

0: เพื่ออยู่นานกว่าแล้วก็ด้วย
1: อยู่อย่างดีด้วย
0: อยู่อย่างดีใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้คนรุ่นใหม่เริ่มที่จะไม่โชว์รถหรูเหมือนคนยุคเก่าแล้วนะเพราะการโชว์การซื้อโรลส์รอยซ์จริงไม่ใช่เพราะนั่งสบายกว่าหรือการซื้อปาเต็กฟิลิปไม่ใช่เพราะมันเดินตรงเวลากว่านะ
1: มันซื้อเพราะไอ้สามข้อนั่นแหละ
0: ใช่แค่ซื้อการยอมรับแต่อีกหน่อยคนรุ่นใหม่ตอนนี้เขาไม่ได้โชว์รถโรลส์รอยซ์ปาเต็กฟิลิป

0: ใต้ฐานพระสาวกที่นั่งพนมมือเนี่ยครับมุมขวาด้านบนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเสด็จมหาพิเนศกรมก็คือตอนพระพุทธเจ้าออกบวชอันนี้ก็คือเป็นจุดที่เริ่มต้น
1: ขี่ม้าใช่ไหม
0: ใช่
1: ขี่ม้าขาว
0: ขี่ม้าขาวม้ากันทกะ
1: พระพุทธเจ้าขี่ม้าแล้วก็มีจตุรกบาลแบกเท้าม้าแล้วก็มีพญาวัชริมานห้ามยาไม่ต้องไปบวชยานะอยู่ทั้งโลกดีแล้วห้ามไว้เลยนะครับจากนั้นก็มาถึงริมฝั่งแม่น้ำอโนมา
0: อโนมา
1: ก็มีพระพุทธเจ้านี่คร
0: ับ ตัดพระเมาลี
1: ตัดพระเมาล
0: ีตัดพระเมาลีข้างบน
1: ข้างบนนะครับตรงกลางนี่เห็นไหมเอาพระขันนะครับมือหนึ่งสยายมวยผมเจ้าชายสิทธัตถะนี่อยู่ในวรรณกษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องไว้ผมยาวตัดไม่ได้ตัดผมเมื่อไหร่เนี่ยกลายเป็นวรรณจันทานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในภาพนี้เจ้าชายสิทธัตถะต้องการที่จะหลุดออกจากทางโลกโดยแท้จริงไม่ต้องการให้พระราชบิดาก็คือพระเจ้าสุทโธทนะเนี่ยมานำตัวกลับไปขึ้นครองราชสมบัติเพราะฉะนั้นจึงสยายมวยผมออกมือซ้ายจับปลายผมมือขวา
0: จับพระขัน
1: จับพระขันแล้วก็ตัดออกเลยไม่ได้โกนผมนะพระพุทธเจ้าไม่เคยโกนพระเศียรแล้วก็โยนขึ้นไปนี่
0: พระอินทร์
1: มารองรับซ้ายมือนี่มีผมอยู่ในมือพระอินทร์เห็นไหมดำๆอ่ะพระอินทร์ก็เหาะลงมารับ
0: แล้วก็ไปประดิษฐานอยู่ใน
1: พระธาตุจ
0: ุ
1: ฬ
0: ามณีใช่
1: นะครับอันนี้จากนั้นก็บอกให้นายชนะเนี่ยทางขวาเนี่ยนะครับขวาม
0: ือ
1: กับม้ากันทกะกับเมืองเอาถนิมพิมพาพรไปถวายพระราชบิดานะครับม้ากันทกะแสดงกิริยาอยากจะอยู่กับพระพุทธเจ้ากับเจ้าชายสิทธัตถะเจ้าชายสิทธัตถะบอกเจ้าเป็นสัตว์เดรัจฉานนะ อยู่ไม่ได้ต้องกลับม้ากันทกะเสียใจร้องไห้อกแตกตายองค์แตกตายดวงวิญญาณของม้ากันทกะได้จุติขึ้นไปเป็นเทวบุตรบนสวรรค
0: ์ใช
1: ่อันนี้เป็นเรื่องที่คนไม่เล่านะครับแต่ไม่ได้แต่งเองนะ
0: ไม่ได้แต่งเอง
1: จากนั้นเนี่ยนะครับนี่เจ้าชายสิทธัตถะก็ไปทรงศึกษาบำเพ็ญต่างๆจงกรมทำอะไรต่างๆจนกระทั่งเทวดาพระทรมานกายพระอินทร์มาดีดพินสามสายเลิกทรมานกายก็ไปนั่งอยู่ใต้โคนต้นไทรนางสุชาดาก็บอกว่าให้บ่าวไพร่ไปบอกวันนี้ฉันจะแก้บนนางสุชาดาก็ให้คนใช้ไปกวาดตรงลานต้นไทรปรากฏว่าคนใช้ไปถึงเห็นพระพุทธเจ้านั่งพระทัยสิทธัตถะนั่งผ่องใสวิ่งกลับมานางสุชาดาบอกว่านายท่านเจ้าขาโอ้เทพารักษ์เสด็จลงมารับเป็นองค์เป็นผิวพรรณผุดผ่องกระจ่างสว่างใสนางสุชาดาตอนแรกก็เอาภาชนะอะไรก็ไม่รู้ใส่ข้าวมาทุกไปญาติก็บอกตายแล้วเทพารักษ์ลงมาเองเลยเหรอเอาถาทองคำมาหามาใส่ข้าวมาทุกไปญาติตอนไปทูลถวายพระเจ้าพระพุทธเจ้ายกมือขึ้นแสดงกริยาว่าไม่มีบาทหรือไม่มีของถ่ายนางสุชาดาเลยทูลบอกหม่อมฉันขอถวายทั้งถาดทองคำนี้เลยเพคะ
0: ครับ
1: ด้วยอานิสงส์เนี่ยพระพุทธเจ้าก็รับบาทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตอนที่4จากนั้นก็เจ้าชายสิทธัตถะไปลอยถาด
0: ลอยถาดใช่
1: เราเห็นปราสาท
0: ของ
1: กาลนา
0: คกาลนาค
1: เพราะเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยเป็นผู้สละแล้ว
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นแม้จะเป็นถาดทองคำก็ไม่ประสงค์ที่จะเก็บเอาไว้จากฝั่งทิศเหนือมาฝั่งทิศใต้เริ่มจากหลังองค์พระประธานมุมในสุดเลย
0: มุมในสุดใช่
1: ก็จะเป็นรูปธิดาพญามารธิดาพญามารก็เริ่มต้นก็ไม่ต้องการให้เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ก
0: ็
1: ส่งมาไล่ลำยั่วยวนเปลื้องผ้าอะไรต่างๆปรากฏว่าเจ้าชายสิทธัตถะก็เสกบันดาลให้3คนนั่นน่ะกลายเป็นหญิงแก่นมยานนะครับจากไปพญาวัชริมานเลยต้องยกกองทัพมาเองนี่เราเห็นขี่ช้างมาเลยเห็นไหมฮะ
0: ครับ
1: ขี่ช้างมาทางนี้นะครับเป็นกองทัพมารเยอะแยะเจ้าชายพระพุทธเจ้านั่งสมาธิ
0: ใช่อ
1: ยู่
0: ข
1: ้
0: างบน
1: สุดศึกมากเลยข้างล่างเป็นแม่พระธรณีบีบมวยผมทางด้านซ้ายก็คือกองทัพมารถูกน้ำท่วม
0: มุมนี้จะเป็นมารพ่าย
1: อันนี้คือมารพ่าย
0: มารผ
1: จญโอ้มีศัพท์แปลกๆดีจังเลยนะ
0: มารพ่ายกับมารผจญ
1: มารพ่ายกับมารผจญส่วนอันนี้

0: ก็เป็นเหตุการณ์เส้นสีเทามันทำเป็น
1: จะเป็นตัวแบ่งเป็นตัวแบ่ง
0: เป็นตัวแบ่ง
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นเหตุการณ์ในโลกมนุษย
1: ์อันนี้เป็นเหตุการณ์ในโลกมนุษย์ไอ้ตรงที่หายไปเนี่ยที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเหนือเกาะประตูเนี่ยนะฮะ
0: อ
1: ันนี้น่าจะเป็นตอนยมกปฏิหารยมกปฏิหาร
0: ที่เมืองสาวัตถี
1: ใช่ตรงนี้ก็เป็นเมืองสาวัตถีตรงนี้เป็นยมกปฏิหารที่เราจะเห็นเป็น
0: กลุ่ม
1: ของคนมันม่วงใช
0: ่มันถลอกพอดี
1: หายไปหมดแล้วส่วนภาพด้านบนนั้นก็จะเป็นกลุ่มพระสาวกและพระพุทธเจ้าด้านโอ้โหอันนั้นจะเขียนรัศมีเปลวเนี่ยพึบพับมาก
0: พระพุทธเจ้ากำลังเดินบินธบาตพระรัศมีเนี่ยเราเรียกว่าฉับพลันทลังสีฉับพลันทลังสีอันนี้เนี่ยนะพิเศษที่สุดเพราะว่าไม่เคยเจอที่ไหนเลยวัดนี้วัดเดียวเปล่งออกมาจากทั้งพระวรกายองค์อื่นเนี่ยเปล่งรอบพระเศียรองค์นี้เนี่ยเปล่งจากหัวถึงเท้าเท้าถึงหัวสีหกสีถึงได้เรียกว่าฉับพลันทลังสีเรียกฉอคือหกนะนี่ฉับพลันทลังสีและยังเป็นเปลวไฟออกไปอีกสองข้างให้เปลวไฟสองข้างเนี่ยนะฮะเป็นเปลวไฟลุกพวยพุ่งแต่ไม่ร้อนและไม่เผาผลาญอะไรเลยอันนี้เป็นกฤษดาพินิหารทีนี้ใต้รูปพระพุทธประวัติลงมาเป็น
1: กลุ่มพระสาวก
0: ทั้งหมดไม่มีเทพชุมนุมนะ
1: ไม่มีเทพชุมนุม
0: เป็นพระสาวกที่เรารู้เป็นพระสาวกเพราะพระเศียรเกลี้ยงไม่มีพระเกตุมาลาไม่มีพระรัศมีน่าเสียดายมากวัดนี้อยู่ติดแม่น้ำลพบุรีความชื้นมันขึ้น
1: แล้วก็บวกด้วยน้ำท่วมด้วย
0: น้ำ
1: ปี54
0: ลืมไปน้ำท่วมแค่นี้ฮะน้ำท่วมแค่นี้จิตกรรมใต้นี้ลอยล่องไปตามผิวน้ำกระแสน้ำหมดแล้วก็เหลือแต่ข้างบนนี้ตอนนี้ก็เขียนเป็นแบ่งครึ่งตรงนี้นะ
1: ครับ
0: อันนี้คือเรื่องพระมหาชนกเรือแตกนี่เรือสำเภา
1: ครับ
0: เสากระโดงหักตรงนี
1: ้ครับ
0: นี่อีกอันนึงโค่นลงมา
1: โค่นลงมา
0: พระมหาชนกกระโดดลงมาตรงนี้เห็นแค่นี้รู้ละเก่งมาก
1: คร
0: ับ แล้วฉันเก่ง
1: คร
0: ับ รู้ละเป็นพระมหาชนกว่ายอยู่7วัน7ราตรีนางมณีเมฆขลามาอุ้มพระมหาชนกหลับไปละครูชายบอกว่านางมณีเมฆขลาองค์นี้เนี่ยนะครับมหัศจรรย์ที่สุดในประเทศไทยไม่มีนางมณีเมฆขลาในตำราเล่มไหนในวัดที่ไหนไหนจะเป็นแบบนี้เหตุผลคือ
1: เพราะว่าอันนี้เป็นสีกายที่ถูกต้องตามตำนานตามโบราณที่เขากล่าวไว้ว่าจะต้องมีสีกายเป็นสีมอคราม
0: สีมอคราม
1: สีมอคราม
0: ครามนี่ก็คือสีน้ำเงิน
1: ครับ
0: แต่มอเนี่ยหมายว่าจางๆผิวกายของนางมณีเวขลาตามตำราเนี่ยก็จะเป็นสีมอคราม
1: ส่วนด้านบนเนี่ยที่เห็นเป็นชัดเจนเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอธิบายถึงเมืองท่าสันนิษฐานว่าอันเนี้ยช่างเนี่ยเขาไปเห็นภาพเขียนหลังกระจกของจีนที่ส่งมาขายในยุคนั้นเนี่ยในรัชกาลที่3เนี่ยจีนนั้นจะเขียนเมืองท่าของกวางตุ้งในบรรดาต่างๆเนี่ยก็จะมีพวกสถานีการค้าของชาวต่างชาติ
0: ท่านผู้ชมดูธงซ้ายสุดอันนั้นธงอะไร
1: ธงของอังกฤษ
0: อังกฤษบนสุดซ้ายนะฮะ
1: แล้วก็มีเยอรมัน
0: แล้วก็ถัดมาทางขวานี่ธงอะไรนะ
1: เยอรมัน
0: เยอรมันนะครับ
1: ส่วนอันนี้ไม่สามารถที่จะ
0: ถัดมาทางขวานี้ไม่รู้ธงชาติอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: แล้วก็ขวาสุด
1: อันนี้ไม่ทราบ
0: ไม่รู้แล้วก็ขวาสุดอีกอันนึงข้างบน
1: ที่ไม่ชัดเจน
0: ไม่ชัดเจน
1: แล้วส่วนอันนี้คือ
0: ส่วนอันนี้
1: เป็นเรือสำเภา
0: เรือสำเภา
1: อันนี้เป็นเรือสำเภาอยู่ฮะ
0: มีธงช้างธงแดงนะสวยมากเลยก็ทั้งหมดเนี่ยเด็กคนที่วิ่งเนี่ยเด็กไว้หางเปียหมดเลย
1: ใช
0: ่คือไปอันนี้เป็นซีนเมืองจีนแล้วอ่ะนะครับที่อาจารย์บอกกวางตุ้งนี่โบราณก็คือเมืองเอ๋หมึงเอ๋หมึงเป็นเมืองท่าโบราณราชทูตทุกตั้งแต่สมัยสุโขทัยอยุธยาธนบุรีรัตนโกสินทร์เนี่ยลงเรือไปเมืองเอ๋หมึงนะครับส่วนฉากนี้ก็
1: เป็นสุวรรณสาม
0: ก็สุวรรณสามอาจจะไม่เห็นอะไร
1: ไม่เห็นอะไรแล้ว
0: นะแต่อยากให้ท่านผู้ชมมาดูอันนี้ก็มหัศจรรย์อีกครับฉากนี้ไม่รู้เรื่องอะไรแต่สวยเหลือเกินครับอยากให้ท่านผู้ชมชมอันนี
1: ้ครับ
0: น่าจะเป็นนางภิกษุณี
1: ภิกษุณี
0: นางภิกษุณีนะครับสวยมากเลยโกนศีรษะนะครับนั่งพับเพียบพนมมือประสานมืออย่างสวยงาม
1: สิ่งที่น่าสนใจก็คือเครื่องประกอบที่เอามาให้กับภิกษุณีองค์นี
0: ้รูปนี
1: ้มีเตียบที่มีฝาชี
0: อันนี้คือเตียบมีฝาชี

0: ทรงพุ่มเข้าบินนะฮะ
1: นี่คือฝาชีสีขาวกุผ้าขาวอันนี้เป็นพานกับ
0: แล้วก็มี
1: ชามฝา
0: ชามฝาน
1: ะครับกระโถนลายครามเลี่ยมขอบบนขอบล่างเป็นทองแล้วก็มีบ่าวบริวารอันนี้อยากให้ดูบริวารอันนี้ถืออะไรกัน
0: อันนี้ถือพัดจวัก
1: พัดทรงจวัก
0: ใช
1: ่อันนี้ก็พัดเก่าสิ
0: พัดโบราณมาก
1: พัดโบราณอันนี้ก็จะมีคุณเท้านางนี่นะ
0: คอยส่งเครื่อง
1: แก่ขาวเลยเนี่ยส่งเครื่องมาซุ้มประตูเป็นสมัยไหน
0: ซุ้มประตูเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบยุครอ3เข้ารัชกาลที่4แล้วก็จะมีลักษณะของลวดลายของทางยุโรปเนี่ยเข้ามาปะปนส่วนด้านบนเนี่ยเราจะเห็นมีตัวอักษรโรมันอยู
1: ่
0: เห็น
1: ไ
0: หมตรงทับหลังใช่ใช่ใช
1: ่แล้วก็มีบันไดแล้วก็มีนางผู้มีบรรดาศักดิ์นะฮะเพราะใส่สร้อยตัวเป็นทอง
0: ใส่สร้อยตัวเป็นทอง
1: มีสร้อยตัวด้วยนะครับถือเตียบแล้วก็มีฝาชีครอบ
0: อ
1: ันนี้ฝาชีขาวอันนี้ฝาชีแดงนะครับเวลาหมดเวลานะครับท่านผู้ชมครับยังบรรยายไม่หมดเลยก็กิจกรรมที่เหลือเนี่ยมาดูกันเองนะครับหรือไม่ก็มาที่เพจพิพิธศิลป์กับเพจไทยคราฟต์สตูดิโอนะครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมที่ดูจนจบกราบขอบพระคุณครูชายที่มาให้ความรู้อย่างมากมายเลยนะครับแล้วก็เราสองคนก็จะถือโอกาสนี้กราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับเฉลยคำตอบนะครับถามมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่าวัดพระงามนี้อำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ริมแม่น้ำอะไรตอนนั้นก็ใบ้เอาไว้3อันก็คือเจ้าพระยาป่าสักและลพบุรีคำตอบที่ถูกต้องก็คือแม่น้ำลพบุรีครับขอบพระคุณมากครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเราจะได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากเลยอย่าลืมติดตามไลฟ์สดในเพจเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์เริ่มตั้งแต่1ทุ่มยันเที่ยงคืน3วันซ้อนต่อ1สัปดาห์นะครับแล้วพบกันในไลฟ์สดสมบัติผัดกันชมครับสวัสดีครับ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: At Pechanga Resort Casino your status travels with you Present an eligible Southern California casino card and Pechanga Rewards will match your tier Plus get a chance to win 25,000 club dollars Unlock exclusive benefits, elevate your rewards, and enjoy more of what Pechanga has to offer. Whether you're a new or existing Pechanga Rewards member, discover your SoCal tier match now through the end of the year. Your elevated status awaits at Pechanga Resort Casino.

0: โดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: มาทำไมคุณแม่บอกว่าคนไม่ไปโรงเรียนจะง่อเหมือนควาย
2: ตายแล้วคุณขวัญค่ะทำไมช่างเป็นเด็กฉลาดพูดอย่างนี้ล่ะคะ
3: พี่ตีปล่อยให้คุณขวัญพูดอย่างนี้ได้ยังไงไม่น่ารักเลยนะ
2: อ้าวนี่มันเรื่องของคุณเขาแกไปยุ่งอะไรด้วยนางสายแก้ว
3: กินอะไรกันอยู่เหรอจ๊ะลูกๆใหญ่เมหายดีแล้วนี่ทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะเดี๋ยวก็ได้ไปไถนาหรอ
4: เด็กอะไรแม่เป็นยังไงลูกเป็นอย่างนั้นจริง
1: ๆน้องขวัญคะถ้าจะพูดอะไรให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่บ้างนะคะ
5: ทำไมล่ะแม
1: ่อ้าวก็เวลาเด็กพูดดีทำดีคนก็จะชื่นชมว่าเด็กคนนี้น่ารักถ้าลูกพูดตามไม่ดีคนก็จะว่าพ่อแม่ไม่อบรมสั่งสอนไหมคะ
2: วิตายแล้วคุณปรางคะน้องแม่พูดอย่างนี้หมายความว่ายังไงคะ
3: อีนางง้อ

0: นี้น้องเมย์ตอกหน้าป้าปังจนหน้าหงายไปเลยนะคะใส่แก้วแล้วสะใจสะใจ
1: น้องเมย์ไม่ได้พูดอะไรเกินซะหน่อยปุ้งขวัญน่ะจีบปากจีบคอเหมือนป้าไม่มีพิษ
0: จะว่าไปตั้งแต่น้องเมย์ตกบันไดคืนนั้นเนี่ยก็ดูพูดจาฉาฉานขึ้นนะคะใส่แก้วแล้วชอบ
1: ไม่กลัวงั้นเหรอคะ
0: แหมถ้าเกิดน้องเมย์เป็นแบบนี้ใส่แก้วก็ไม่กลัวแล้วล่ะค่ะแต่อย่าตกบ่อยแล้วกันนะคะคอหักกันพอดี

0: คุณโทรมาทำไมพัชชาคุณไม่ควรติดต่อกับผมอีกนะ
1: คุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณต้องมาเจอพัชเดี๋ยวนี้นะเราต้องคุยกันให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้นะ
0: พอเถอะพัชชาหยุดเถอะนะผมขอร้องให้เราจบกันแบบดีๆเถอะนะ
1: ไม่อะพัชไม่จบพัชรักคุณนะพี่ลำคุณไม่รักพัชหรอคุณไม่รักพัชหรอใช่ไหม
0: พัชชาคุณฟังนะผมไม่เคยรักคุณคุณก็รู้นี
1: ่คุณจะมาหาพัชไหม
2: อยู่บ้านอยู่นานๆระวังเขาจะงอกนะเราง
3: อกเองดีกว่ามีคนสวยให้นะคะป้าป้าฉันไม่ใช่น้องเมย์ฉันคือตันหยงเพื่อนแก
4: น้องเมย์

0: อนแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู้ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
1: ไม่ต้องมาบีบตาเลยนะยังอีกผมไม่ใจอ่อนหรอก
2: แกรู้ว่าฉันเป็นห่วงแกมากแค่ไหน
0: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร
2: ์
0: เวลา 1:40 น.
2: ขวัญลง
0: เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
2: ไม่ต้องมีแม่มาคอยควบคุมทุกอย่างตลอดเวลา

0: มึงเจอกูแน่ไอ้โหง
1: โหดมันเลยอ่ะ
2: ไม่กูกับมันก็ต้องตายกันไปข้างนึง
3: มาสิไว้เฮ้ยเลื่อน
4: ผมบอกแล้วว่าภาคนี้โคตรสนุกเลยลุ้นระทึกตั้งแต่ต้นเรื่องยันท้ายเรื่องเลยนะครับ
5: เสือน่ากลัวมากในป่าคืออลังการอย่างแรง
4: บอกเลยว่าไม่มีหน้าเบื่อแน่นอนนะครับอันนี้ผมให้10เต็ม10สนุกมากครับ
0: นี่น่าจะเป็นภาคที่ผมรู้สึกว่ามันที่สุดละเพราะว่ามันคือหนังที่รวมความแอคชั่นความเท่ความดีของพี่ยักษ์เอาไว
2: ้ใครที่ชอบพี่ณเดชน์ห้ามพลาดเลยนะครับ
6: วิเคราะห์เจาะลึกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคตเปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี15ตุลาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
7: มาจ้ะจะพามากินแบบว่าโอสดโมเดลเฮ้ย
8: แล้วเดี๋ยวจะพาไปกันต่อนะคะกับไก่ทอดสไตล์อเมริกันอร่อยมาก
9: แล้วอย่าลืมนะไส้กรอกปลาอย่างเงี้ยอุ๊ยก๋วยเตี๋ยวปลาทอง
7: ถามจริง
9: จะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องมากินเลยจ้า
8: เนี่ยผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุกนี
10: ้8นาฬิกา25นาที
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: นุนโดยทาดีได้ดีป้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์เบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกแลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: สวัสดีค่ะที่ทำงานทันเหตุการณ์ค่ะวันนี้15ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับหมวยก่อนนะคะวันนี้หมวยเข้ารายการก่อนค่ะพี่หนุ่มมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่หนุ่มมาเฉลยค่ะว่าทำไมวันนี้เข้ารายการช้าวันนี้ยังอยู่กับล่ามภาษามือคุณฉลองรัตน์บุญวงศ์ค่ะวันนี้ผู้ที่เดินทางผ่านถนนพระราม4จะพูดเป็นคำเดียวกันเลยค่ะว่ารถติดมากเนื่องจากมีการชุมนุมของเครือข่ายต่อต้าน IMF ค่ะที่มีการนัดชุมนุมกันวันนี้ส่งผลให้การจราจรตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาการจราจรหนาแน่นมากนะคะหลายคนก็เลือกจอดรถทิ้งเอาไว้แล้วก็ลงเดินมาที่ทำงานอยากจะให้ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะของเครือข่ายต่อต้าน IMF ที่มีการนัดชุมนุมกันแล้วนี่เป็นวินาทีที่มีการปะทะกันระหว่างตำรวจกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมคือทางกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามจะขึ้นไปแขวนป้ายผ้าที่สะพานลอยข้ามแยกคลองเตยนะคะถือว่าเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ดูบรรยากาศในช่วงนี้ค่ะการเผชิญหน้ากันระหว่างตำรวจกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมกินเวลาประมาณ15นาทีค่ะทางกลุ่มผู้ชุมนุมพยายามจะขึ้นไปแขวนป้ายผ้าเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แต่ว่าทางตำรวจก็บอกว่าจุดนี้ถือเป็นจุดสูงข่มค่ะทางตำรวจก็ห้ามผู้ชุมนุมขึ้นไปบนสะพานให้เหตุผลด้านความปลอดภัยสุดท้ายเจรจาสำเร็จค่ะตำรวจอนุญาตให้กลุ่มผู้ชุมนุมแขวนป้ายผ้าแล้วหลังจากแขวนเสร็จให้ลงจากสะพานลอยขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังคงปักหลักปราศรัยโจมตีตำรวจเรื่องการทำหน้าที่ที่รุนแรงเกินกว่าเหตุคือทางกลุ่มผู้ชุมนุมบอกว่ามีการเตะแล้วก็มีการผลักทางกลุ่มผู้ชุมนุมโดยเรียกร้องให้ตำรวจแสดงความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสำหรับกลุ่มผู้ชุมนุมต่อต้าน IMF นัดรวมตัวกันตั้งแต่8โมงเช้านะคะที่แยกศุลกากรหลังจากนั้นก็เคลื่อนขบวนไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ใช้รถ6ล้อเป็นรถ6ล้อที่มีการติดตั้งเครื่องขยายเสียงแล้วก็มีการเดินพูดปราศรัยมาตลอดทางบางส่วนก็จะถือป้ายค่ะอย่างที่เห็นก็คือมีป้ายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการประชุมแล้วก็มีการตั้งคำถามถึงนโยบายทางเศรษฐกิจไปที่เวทีการประชุม IMF และ World Bank ด้วยนี่ค่ะหลายป้ายแล้วก็เป็นการเคลื่อนขบวนจากแยกศุลกากรไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เมื่อกี้นี้ก็จะมีป้ายที่เขียนว่าที่ดินชีวิตอย่างนี้เป็นต้นการจราจรในเช้าวันนี้ที่ถนนพระราม4ติดขัดอย่างมากค่ะทางตำรวจนครบาลได้แจ้งปิดถนนรัชดาตั้งแต่แยกอโศกไปจนถึงแยกพระราม4หรือว่าแยกคลองเตยก็ปิด2วันค่ะวันนี้และวันพรุ่งนี้15และ16ตุลาคมโดยแนะนำให้ประชาชนไปใช้เส้นทางถนนวิทยุถนนสารสินรวมถึงใช้บริการรถไฟฟ้า BTS แล้วก็ MRT พร้อมทั้งให้เผื่อเวลาในการเดินทางส่วนรถยนต์และรถแท็กซี่ก็สามารถเข้าส่งผู้เข้าร่วมการประชุมได้ที่บริเวณแยกอโศกหรือแยกคลองเตยนอกแนวการรักษาความปลอดภัยค่ะขณะที่ทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณเอกภพเพียงพิเศษพูดถึงการชุมนุมโดยบอกว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ต้องการคืออะไร แต่มองว่าเราสามารถจะพูดคุยกันได้ซึ่งการชุมนุมถือเป็นสิทธิ์โดยชอบแต่ก็ต้องไม่เบียดบังสิทธิของผู้อื่นต้องไม่ทำผิดกฎหมายแล้วก็ฝากว่าการจัดงาน World Bank คิดว่าคนไทยทุกคนควรจะร่วมภาคภูมิใจทำตัวเป็นเจ้าภาพที่ดีแต่เสียใจที่คนบางส่วนใช้โอกาสนี้ทำให้แปดเปื้อนเพียงแค่หวังต้องการโจมตีรัฐบาล
2: การชุมนุมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์โดยชอบนะครับตามรัฐธรรมนูญที่ใครจะชุมนุมอะไรก็ได้แต่การชุมนุมนั้นก็ต้องไม่ไปเบียดบังสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่ทำผิดกฎหมายสิ่งนี้เนี่ยผมคิดว่าในระหว่างนี้เราทำหน้าที่กันทุกคนเพื่อให้ประเทศไทยเราอยู่ในสายตาของโลกอีกครึ่งทางของการจัดงาน World Bank IMF อะครับก็อยากจะร่วมกันให้ทุกคนมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันนำเสนอสิ่งดีๆไม่ต้องเลาะชอบไม่ต้องรักรัฐบาลก็ได้ครับไม่ต้องเชียร์ก็ได้แต่ขอให้ดูงานนี้ด้วยความเป็นกลางและด้วยความที่คิดว่าเราจะใช้ประโยชน์จากงานนี้กับประชาชนของเราอย่างไรไม่ต้องคิดว่าเป็นผลงานของรัฐบาลไม่ต้องคิดว่าเป็นหน้าตาของนายกรัฐมนตรีแต่คิดว่าเป็นหน้าตาและเป็นผลงานของประเทศร่วมกัน
1: ค่ะนี่คือบรรยากาศการชุมนุมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะแล้วก็ส่งผลไปถึงการจราจรที่ถนนพระราม4ขณะที่ทางตำรวจนครบาลเองก็ได้มีการแจ้งเตือนตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะว่าจะมีการปิดถนน2วันค่ะ15และ16ตุลาคมสวัสดีค่ะพี่นุ่ม
3: พี่หมวยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับขออภัยด้วยจริงๆครับรถติดแบบโหงงมากเลยอ่ะ
1: ค่ะ
3: นะก็คือลงจากทางด่วนไม่ได้เลยนะฮะลงมาที่ตรงเขาเรียกอะไรฮะ
1: ท่าเรือ
3: ท่าเรือ
1: ค่ะ
3: ลงมาก็จะติดนี่ผมต้องนั่งมอเตอร์ไซค์มา
1: อ๋อ
3: นั่งมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาถึงก็รีบทำหน้าทำผมแล้วก็รีบขึ้นมาไม่ทัน
1: ค่ะ
3: นะครับ
1: แต่ทุกคนเจอปัญหานี้หมดเลยค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมา
3: น่าตกใจมากนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่า
1: ก็มีการชุมนุมอย่างที่บอกอะค่ะแล้วก็มีการตั้งขบวนที่แยกกรมศุลแล้วก็ส่งผลให้การจราจรติดขัดหนักเลย
3: ครับคือติดยาวทั้งเส้นของ
1: พระราม4
3: พระราม4เลยครับยาวไปตลอดเลยฮะก็ใครจะมาเส้นนี้เผื่อเวลาคือถ้าจะมาจำเป็นต้อง

0: มาจริงๆเผื่อเวลาไว้เลยครับประมาณสัก2ชั่วโมง
1: ใช่ค่ะ
0: ประมาณนั้นเลยครับไม่งั้นคือยากมากฮะที่จะเข้ามาได้ฝ่าเข้ามาได้นะครับ
1: คือแยกคลองเตยปกติก็รถติดอยู่แล้วแล้วพอมีการชุมนุมด้วยก็ส่งผลให้รถยิ่งติดยาวเข้าไปใหญ่ค่ะ
0: มาไม่ทันอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้มีแขกมาด้วย
1: มีน้องๆที่น่ารักจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับลูกๆครับสวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: โอ้นี่เรียนอยู่ชั้นไหนกันลูก
2: อยู่ม.ปลายค่ะ
1: ค่ะ
0: อะไรนะ
1: ม.ปลาย
0: ม.ปลายม.ปลายนะลูกนะม.ปลายคือม.5 ม.6 อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยลูก
2: 4 5 6เลยค่ะ
0: 4 5 6นะลูกนะโอ้ตายแล้ว
1: ค่ะตอนน้องมารถติดไหมคะ
2: ติดมากเลยค่ะ
0: ติดมากเลยนะลูกมาจากที่โรงเรียนเลยใช่ไหมลูก
2: มาจากบ้านของแต่ละคนนะคะ
1: อ
2: ๋
1: อมาเจอกันที่นี่เลย
0: ให้มาเจอที่นี่แล้วขากลับเหรอลูก
2: ก็แยกกันกลับค่ะ
0: ก็แยกย้ายกันกลับไปเลยแล้วคุณพ่อคุณแม่มารออยู่ไหม
2: ใช่ค่ะมีทั้งคุณพ่อคุณแม่มารอแล้วก็กลับเองก็มีค่ะ
0: น้องคนนี้หน้าเหมือนนุ้ยสุจิราเลย
1: ค่ะ
0: เหมือนไหม
1: หน้าสวย
0: เออ
2: ค่ะ
0: นะโอเคเรียนอยู่ที่สามเสนใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะน้องสนใจงานด้านสื่อสารมวลชนนะคะ
2: ใช่ค่ะที่มาดูวันนี้ก็ส่วนใหญ่จะมาดูเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกคณะเรียนในระดับมหาลัยค่ะ
0: ครับโอเคนะลูกนะก็เดี๋ยวลองดูได้นะลูกอันไหนดีก็เก็บไปนะอันไหนไม่ดีอย่าไปใช้นะลูกนะ
1: ค่ะ
0: พี่เราเป็นห่วงจริงเลยมาดูทางพี่น่าจะไปดูคุณไก่กับพี่ยุทธนะเลย
1: ค่ะ
0: มาดูพี่เกเรนะ
1: มีใครอยากเป็นผู้ประกาศข่าวแบบพี่กับพี่หนุ่มไหมคะนี่
2: สนใจแนวนี้อยู่อะค่ะแบบทำงานสายนี้อะค่ะ
1: อยากทำงานสายนี้
2: ใช่ค่ะ
0: จ้ะ
1: ค่ะ
0: โอเคครับลูกครับ
1: ค่ะ
0: ขอบคุณนะครับทุกคนเลยนะ
1: ขอ
0: โทษด้วยนะที่เลยต้องมาแล้วก็รถติดนะลูกนะสงสารมากเลย
2: คุ้มค่ะได้มาเจอพี่หวยกับพี่หนุ่ม
0: แหมมันต้องอย่างนี้สิ
1: ค่ะ
0: โอ้บอกคุ้มเห็นไหมล่ะ
1: น่ารัก
0: ได้ยินไหมเนี่ยคนทั้งบ้านเนี่ย
1: ค่ะยินดีต้อนรับน้องๆนะคะ
2: ค
1: ่
2: ะ
0: ขอบคุณนะครับเอาไปดูข่าวกันต่อผู้ชมครับไปดูที่ราชบุรีผู้ชมครับผู้การราชบุรีครับตรวจสอบบ่อน้ำที่สภ.บ้านคานะครับหลังจากที่คุณแม่ท่านนึงไปประกันตัวลูกชายแล้วก็ปรากฏว่าเดินตกบ่อเสียชีวิตเบื้องต้นพบว่าไม่ปลอดภัยนะครับสั่งแก้ไขให้มีไฟส่องสว่างแล้วนะครับแล้วก็ให้มีรั้วกั้นบ่อเอาไว้พร้อมมีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับเพื่อป้องกันเหตุที่จะเกิดซ้ำนะฮะลองดูครับผู้ชมครับนี่ฮะกรณีของนายธิบดีครับอายุ27ปีครับเป็นชาวอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับผู้ชมครับร้องขอความเป็นธรรมตัวเองนั้นถูกตำรวจสภ.บ้านคาจับในข้อหาเมาแล้วขับคือไปกินเบียร์มากระป๋องสองกระป๋องแล้วขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านและตำรวจเองเนี่ยพาไปสอบสวนนะครับที่ห้องปฏิบัติการสายตรวจของทางโรงพักปรากฏว่าคุณธิบดีเนี่ยนะฮะก็เลยต้องโทรไปหาแม่บอกให้แม่จ๋าแม่ช่วยมาประกันตัวหนูหน่อยนะหนูอยู่ที่โรงพักปรากฏผ่านไป1ชั่วโมงครับแม่ไม่ได้เข้ามากลายเป็นพ่อกับเพื่อนเดินเข้ามาแล้วบอกอ้าวแล้วแม่อยู่ไหนล่ะแม่เนี่ยเดินเข้ามาก่อนพ่อนะสุดท้ายทุกคนก็เลยออกไปหาแม่กันไปเจอรองเท้าของแม่เนี่ยตกอยู่ขอบบ่อก็เลยเชื่อว่าแม่นั้นน่าจะตกน้ำหรือเปล่าก็เลยบอกตำรวจบอกว่าพี่แม่ผมตกน้ำหรือเปล่าพี่ช่วยหน่อยได้ไหมทางฝั่งของอธิบดีบอกเลยว่าไม่มีตำรวจคนไหนช่วยเลย
1: ค่ะ
0: สุดท้ายเขากับเพื่อนต้องไปตามไปหากู้ภัยหรือไปหาเครื่องสูบน้ำเนี่ยมาสูบออกกันเองสูบน้ำออกประมาณ1เมตรคุณชมครับหลังจากนั้นตัวเขากับเพื่อนๆเนี่ยก็โดดลงไปแล้วก็ไปช่วยกันหาแม่ในบ่อนี้สุดท้ายคุณผู้ชมครับไปเจอร่างของแม่เองเนี่ยนะฮะจมอยู่ใต้บ่อครับคุณผู้ชมครับเสียชีวิตแล้วนะครับคุณผู้ชมเรื่องนี้นะครับทางฝั่งของตัวเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานจังหวัดราชบุรีครับก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบ่อน้ำนะครับที่อำเภอบ้านคาอโทษนะฮะที่สภ.บ้านคาจุดที่นางพัชรานะครับอายุ58ปีเป็นแม่ของคุณอธิบดีเนี่ยพลัดตกลงไปในบ่อจนเสียชีวิตไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วครับโดยพบว่าบ่อน้ำนั้นมีความลึกถึง2เมตรกับ60เซนนี่ลึกมากนะฮะ2เมตร60เซนครับขอบบ่อปูนนั้นสูงอยู่50เซนไม่มีรั้วกั้นนะครับเบื้องต้นครับพันตรวจเอกธีรพรวิจิตรบรรณาการท่านเป็นผู้กำกับการอยู่ที่สภ.บ้านคานะครับท่านก็ได้เอาโอ่งน้ำนะครับจำนวน15ใบมาวางปิดกั้นบริเวณขอบบ่อเอาไว้เพื่อป้องกันเหตุเบื้องต้นนะฮะว่าเดี๋ยวจะมีคนตกไปอีก อันไหนโอ่ง
1: นี่
0: อ๋อนั่นนะ
1: องค์มังกร
0: ครับครับ
1: พี่หมวยสัญลักษณ์ของ
0: ครับ
1: องค์มังกร
0: นี่นะตั้งเต็มเลย

0: ังหวัดราชบุรี
1: ครับนี่ฮะ
0: ค่ะต่อมาค่ะผู้บังคับการตำรวจภูธรราชบุรีพลตำรวจตรีพันลบสุริยกุล ณ อยุธยาก็มาที่สภ.บ้านคาด้วยค่ะมาถามตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่วันเกิดเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบลำดับเหตุการณ์การให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตซึ่งทางผู้กำกับก็ชี้แจงลำดับของเหตุการณ์บอกว่าหลังจากญาติมาแจ้งว่าไปเจอรองเท้าของผู้เสียชีวิตอยู่ในบ่อก็ประสานขอรถดับเพลิงจากอบต.บ้านคาประสานทางหน่วยกู้ภัยมาให้ความช่วยเหลือโดยทางญาติได้ช่วยประสานงานอีกทางหนึ่งด้วยค่ะถ้าฟังแบบนี้ก็คือมี2ทางทางตำรวจก็ประสานด้วยแล้วก็ทางญาติก็ประสานด้วย
1: ช่วยกัน
0: ช่วยกัน
1: ช่วยกัน
0: ค่ะ
1: กับบอก
0: ใช่ค่ะส่วนเรื่องการตั้งด่านที่ญาติยังติดใจเป็นการตั้งด่านตามคำสั่งของรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งมีการดำเนินการในหลายพื้นที่รวมถึงที่สถานีตำรวจทั้ง16แห่งในจังหวัดราชบุรีแต่พอได้รับแจ้งว่ามีบุคคลสูญหายตำรวจก็กลับมาที่โรงพักและช่วยกันค้นหาเบื้องต้นทางผู้การจังหวัดก็ตั้งกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าต้องมีการปรับปรุงมาตรการในการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงพักเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยรวมถึงเรื่องของระบบไฟส่องสว่างซึ่งมีข้อมูลว่าในวันเกิดเหตุมีฝนตกแล้วไฟดับท่านก็ให้เวลา7วันในการปรับปรุงแก้ไขค่ะ
1: ครับส่วนครอบครัวของทางผู้เสียชีวิตนะครับหลังมานั่งพูดคุยกันทั้ง2ฝ่ายแล้วก็มีความเข้าใจต่อกันแล้วนะครับในระดับนึงโดยเฉพาะเรื่องที่ลูกชายบอกว่าไม่เห็นตำรวจเข้ามาช่วยหาแม่ในวันเกิดเหตุเลยเพราะเห็นตำรวจในเครื่องแบบคนเดียวจึงไม่รู้ว่ามีตำรวจนอกเครื่องแบบด้วยนะฮะซึ่งสิ่งที่ลูกชายกังวลก็คือเรื่องการดูแลพ่อหลังที่แม่เสียชีวิตไปแล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสองคนเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยพ่อกับแม่เนี่ยลูกชายเองต้องกลับไปทำงานที่นนทบุรีนะครับตำรวจเองก็จะพิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือครอบครัวนี้ต่อไปฟังเสียงทางท่านผู้บัญชาการที่ราชบุรีนะครับท่านเองก็เมตานะบอกว่าท่านจะดูแลให้เอาลองฟังดูครับ
2: ในส่วนของงานสืบสวนผมให้ผู้กับสืบสวนลงมาเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงรายงานผมโดยการสืบสวนโดยรอบสืบสวนหากล้องสืบสวนหาบุคคลทั้งหมดนะครับเพื่อรายงานขึ้นมาในส่วนของงานสอบสวนผมเอาผู้กับสอบสวนลงมาเพื่อดูสำนวนทั้งหมดสำนวนทั้งสำนวนของน้องสำนวนคดีชันสูตรทั้งหมดและรายงานผมมานะครับในส่วนของผู้เสียหายวันนี้ผมนัดและหลังประชุมเนี่ยผมจะเรียกมาพูดคุยว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างเพื่อพูดคุยนะครับผมก็เชิญท่านนายกอบต.มาด้วยเพื่อขอรายละเอียดทั้งหมดนะครับเผื่อไม่ตรงกับทางตำรวจแล้วเราก็มาคุยกันส่วนมีเรื่องอะไรที่เดี๋ยวผมเพิ่มเติมเดี๋ยวผม
3: คือมันเกิดในบ้านเรา
2: ครับครับผมเข้าใจครับในส่วนของการปรับปรุง
3: จะมีการเยียวยาหรืออะไรอย่างเงี้ยอย่างไรบ้างไหมครับ
2: ครับครับเดี๋ยวดูเรื่องการเยียวยาเดี๋ยวผมก็จะขอญาตพูดคุยกับน้องเขาก่อนนะครับว่าน้องเขารู้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันและคุยกับสามีของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับ
1: ก็ขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวด้วยนะครับคือท่านผู้การเองก็ท่านก็เมตานะท่านบอกโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะช่วยดูแลตัวพ่อให้เพราะว่าทางลูกชายเองเนี่ยก็ต้องเดินทางเข้านนทบุรีที่กรุงเทพเนี่ยแหละ
0: ค่ะ
1: นะครับส่วนพ่อเองอยู่กับแม่อยู่ตลอดพอแม่เสียชีวิตไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงท่านผู้การก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงจะช่วยดูแลตรงนี้ให้นะครับอ้าวฝากด้วยนะครับ
0: ไปนนทบุรีค่ะคดีนี้มีกลิ่นค่ะ
1: อุ๊ยตาย
0: ชาวบ้านบอกว่ามันเหลืออดเหลือทนมากกับหญิงปริศนาคนหนึ่งที่ปาอุจจาระใส่รั้วบ้านคือเนี่ยค่ะเจ้าของบ้านงงสาวปริศนาปาอึใส่รั้วให้โอกาสนะให้โอกาสมาเคลียร์แต่ว่าถ้ายังนิ่งเฉยเตรียมรับผลกรรมได้เลย
1: นี่ผู้ชมครับจากที่มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะครับได้มีการนำเอาภาพจากกล้องวงจรปิดครับเมื่อ13ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะเวลาประมาณสัก 4:28 นาทีครับผู้ชมครับมาแล้วฮะนั่นน่ะ
0: โอ
1: ้ตายแล้วคุณผู้ชมขณะที่ผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งฮะสวมหน้ากากปิดบังใบหน้าสวมใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีน้ำเงินเดินมาจากท้ายซอยครับหลังจากนั้นเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งนะฮะแล้วคว้าถุงอะไรบางสิ่งบางอย่างออกมาครับแล้วหลังจากนั้นครับก็เหมือนแบบปาเข้าไปในรั้วบ้านใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เนี่ยฮะ
0: แล้วก็เดินเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
1: อะไรกันเนี่ยได้เหรอ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: ในโพสต์ระบุข้อความบอกว่ามีค่าเสียเวลาให้ใครรู้จักผู้หญิงคนนี้ลักษณะเช่นนี้คนนี้บ้างเขาเอาขี้เนี่ยมาปาใส่หน้าบ้านเราอยากเจรจาก่อนไปแจ้งความพรุ่งนี้ได้ภาพชัดๆนะจะเอาให้หนักเลยถ้าอยากคุย อยากแก้ตัวหรือให้แจ้งเบาะแสคนในภาพเดี๋ยวมีรางวัลให้
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าอยากจะเจอกันก่อนเขาว่างั้นเนี่ยนะครับจากโพสต์ที่เห็นนะฮะผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ครับไปที่หมู่บ้านบางบัวทองนะฮะตำบลบางรักพัฒนาครับอำเภอบางบัวทองครับที่นนทบุรีไปพบกับทางฝั่งของตัวคุณฟ้านะฮะคุณฟ้าเป็นเจ้าของบ้านเป็นผู้เสียหายนะครับบอกให้ฟังแบบนี้บอกว่า13ตุลาคมที่ผ่านมา 4:28 นาทีจากภาพวงจรปิดจะเห็นพฤติกรรมของผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเป็นวัยกลางคนครับเอาขี้มาปาใส่โดยตนเองมาทราบเรื่องในช่วงสายของวันเดียวกันนะครับเมื่อกำลังจะเตรียมตัวออกไปตลาดปรากฏว่าเอ๊ะธรรมดาบ้านเนี่ยกลิ่นก็ธรรมชาติดีแต่วันนี้มันดูแปลกๆมันไม่ธรรมชาติซะแล้วเพราะมันเหม็นมากนะฮะแล้วโชยเตะจมูกอย่างแรง
0: ค่ะพอเดินไปดูที่กำแพงหน้าบ้านค่ะเธอบอกว่าผวาเลยเห็นเป็นรอยคราบสีดำแล้วก็เห็นกองอุจจาระจำนวนมากติดอยู่ตนเองกับแฟนหนุ่มก็ยืนยันแน่นอนว่ามันไม่ใช่ขี้หมาไม่ใช่ขี้แมวที่เลี้ยงไว้อย่างแน่นอนเนื่องจากปริมาณมันเยอะแล้วมันเหลวด้วย
1: คือ
0: เขาบอกแบบนี
1: ้บอกแบบนี้
0: บอกแบบนี้มาบอกว่ามันเป็นอุจจาระคนแท้ๆมันเป็นของมนุษย์ไม่ใช่ของแมวไม่ใช่ของหมาแถมมันยังกระเด็นเข้ามาเลอะที่บริเวณที่จอดรถด้วย
1: เห็นภาพเลย
0: นี่ค่ะมันเหลวมันเยอะทำให้ตนต้องจำใจทำความสะอาดด้วยความขยักขยแงค่ะคือถ้าปล่อยทิ้งไว้มันแห้งมันก็จะติดแน่นเข้าไปใหญ
1: ่ติดสิ
0: ค่ะหลังเกิดเหตุค่ะก็รีบโทรศัพท์แจ้งตำรวจสายตรวจของสภ.บางบัวทองให้มาตรวจสอบเบื้องต้นแล้วก็เดินทางไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้ที่โรงพักด้วยให้เจ้าหน้าที่ติดตัวผู้หญิงคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายคือเจ้าของบ้านยังบอกด้วยว่ากังวลนะเพราะว่าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาผู้หญิงคนนี้เลยมั่นใจว่าตัวเองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับคนในหมู่บ้านมาก่อนเนื่องจากตัวเองเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยได้ออกไปไหนอยู่แต่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่ไม่รู้เหตุผลว่าทำไมถึงต้องมาทำพฤติกรรมแบบนี้ค่ะอยากจะฝากบอกไปถึงผู้หญิงคนนี้บอกว่ามาคุยกันดีๆถ้าไม่พอใจอะไรถ้ามีปัญหาอะไรมาเคลียร์กันฉันเปิดโอกาสนะให้เข้ามาพูดคุยคือตอนนี้พยายามตามหาตัวแล้วแต่หาไม่เจอก็เลยไปแจ้งความเอาผิดเอาไว้กลัวว่าถ้าเขากลับมาก่อเหตุซ้ำแล้วคราวหน้าอาจจะไม่ใช่แค่อุจจาระแต่มันอาจจะมีอะไรที่มันรุนแรงมากไปกว่านี้ก็เลยต้องไปแจ้งความ
1: ลองฟังดูครับ
4: ปกติบ้านที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ว่าเหมือนไม่ใช่อ่ะค่ะมันเป็นแบบเหลวๆแล้วแบบเยอะอ่ะมันเหมือนของคนมากกว่าค่ะไม่เหมือนของสัตว
5: ์พี่อยากฝากบอกอะไรถึงคนที่เขามา
4: อยากบอกจะบอกว่ามาคุยกันเถอะถ้าสมมติว่ามีอะไรอะไรมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าไม่พอใจอะไรบ้านเราหรือเปล่าหรือว่าไม่พอใจอะไรตัวบุคคลหรือเปล่าก็มาคุยกันได้มาคุยกันได้แล้วก็เปิดโอกาสให้มาบอกได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ความจริงไม่ได้อยากจะแจ้งความเลยอยากจะให้มาคุยกันมากกว่าด้วยซ้ำแต่คือเราก็หาแล้วก็ไม่เราไม่มีหนทางจริงอะค่ะก็เลยต้องพึ่งตำรวจ
1: เนี่ยฮะคุณผู้ชมครับยังไงดีล่ะพี่หมวยแบบนี
0: ้ก็น่าจะต้องตามให้เจอ
1: พิสูจน์ DNA เหรอ
0: โอ้เขาล้างไปแล้วพี่หนุ่ม
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: คือนี่เขาประกาศเลยบอกให้มีรางวัลให้ใครรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครที่ไปปาใส่หน้าบ้านเขาเลยมีค่าเสียเวลาให้นะ
0: ค่ะ
1: โอเคมีแต่คนขอวาร์ป
0: น้
1: องผู้หญิงคนนี้นี่เมื่อกี้ก็ถามว่าชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะลูก
0: ฟ้าสวย
1: ฟ้าสวย
0: ค่ะ
1: น้องฟ้าสวย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ขอโทษนะพอดีน้องเขานั่งกับพื้นเป็นไรไหมนี่นี่นี่นี่มีแต่คนขอวาร์ปนะลูกนะ
0: ค่ะ
1: เมื่อกี้นี้พอดีน้องยืนอยู่ข้างหน้าพอดีคนอื่นๆก็บอกขอวาร์ปเขาบอกตอนนี้ทุกคนเนี่ยชื่ออะไรนะลูกขอทีที
6: ่ฟ้าสวย
1: ฟ้าสวยนะเรียนอยู่ชั้นไหนนะลูก
6: ม.4ค่ะ
1: ม.4นะ
0: สวยจริงค่ะ
1: นะ
0: น่ารักน่ารักทุกคนเลยค่ะ
1: น่ารักทุกคนสวยทุกคนเลยเนี่ยจริง
0: ค่ะ
1: นี่ม.4หมดเลยทุกคนป่ะลูก
6: ไม่ค่ะ
1: อันไหนม.4ยกมือสิม.5ล่ะลูกม.6มีไหมออกม.6ไม่มาเนอะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อโอเค
0: แต่ชอบน้องที่นั่งอยู่ข้างหลังค่ะ
1: ครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: มา
0: สว
1: ั
0: สดีค
1: ่
0: ะ
1: น้องมาคนเดียวเลยเหรอลูกเป็นอ๋อมี2คนเนอะอ๋อโอเคหนูชื่ออะไรลูก
7: ชื่อเจสซี่ค่ะ
1: เจสซี่

0: หนูชื่อเจสซี่นะโอเคนะครับหนูเรียนอยู่คณะอะไรลูกเยอะอยู่เขาเรียกอะไรนะสาย
1: ศิลป์ภาษาจีน
2: อ๋อศิลป์ภาษาจีน
0: เก่งมากพูดภาษาจีนได้ไหมลูก
2: ได้ไหมคะนิดนึง
1: ก็เนี่ยฮาวอร์เจียวเจสซี่ค่ะก็สวัสดีค่ะชื่อเจสซี่ค
0: ่ะข้างๆเหรอลูกหนูชื่ออะไรลูก
2: ค่ะ
3: หนูชื่อยูมิค่ะ
0: ยูมิ
3: ค่ะ
0: ยูมิเจสซี่โอเค
2: สวย
0: นะแต่ละคนเนาะชื่อสุดๆทั้งนั้นเลยนะครับอ่ะอีกน้องผู้ชายคนนี้ชื่ออะไรนะลูก
2: ค่ะ
4: ชื่อคูณครับ
0: อะไรนะลูก
4: คูณครับ
2: โฮน
4: คูณครับ
2: คูณ
0: หลวงพ่อคูณอย่างเงี้ยเหรออะไรนะ
4: คูณครับคูณ
2: คูณ
0: คูณคูณดอกคูณอย่างงี้ใช่มั้ยลูกคูณใช่มั้ยคูณครับคูณ
2: นะ
0: ฮะเสียงหนูใหญ่มากลูกนะใช่ไหมชื่อจริงชื่ออะไรครับ
4: ภาสกรครับ
2: ภาสกร
0: อะไรนะ
4: ภาสกรครับ
2: ภาสกร
0: ในเสียงดังๆไม่ใกล้ๆลูก
4: ภาสกรครับ
0: ภาสกรครับโอเคอยู่เรียนอยู่ชั้นไหนลูก
4: ม.4ครับ
0: ม.4นะโอเค
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: ค่ะอยู่ท่ามกลางสาวๆเขินไหมคะภาสกร
4: ไม่ครับ
0: โอเคนะลูกนะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะขอบคุณนะครับมาจากโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
2: ค่ะ
0: ที่นี่นักแสดงเขาเรียนกันเยอะนะใช่ไหมใช่ไหมลูก
2: เราเด็กเก่งๆทั้งนั้นเลยสามเสนเข้ายากมาก
0: พี่เคยจะเข้าสมัยก่อนแล้วพี่สอบเข้าไม่ได
2: ้
0: จริงพี่จะสอบเข้าไม่ได้ตอนนั้นรู้จักโรงเรียนสัตว์สงวนวิทยาไหม
2: พี่เคยได้ยิน
0: พี่เรียนที่นั่น
2: ค่ะ
0: นี่พี่เรียนที่นั่นจริงๆอยู่แถวสามเสนล่
2: ะ
0: แต่ของพี่เขียนสสวสัตว์สงวนวิทยา
2: ของน้องเป็นสส
0: สสนี่สามเสนแต่ของพี่สัตว์สงวนวิทยาคือเป็นซื่อสัตว์นะ
2: ซื่อสัตว์ยาวยัก
0: ษ์กันของโรงเรียนชื่อในฟูสัตว์สงวน
2: ค่ะ
0: เขาเลยตั้งโรงเรียนว่าโรงเรียนสัตว์สงวนวิทยาพี่เรียนตรงนั้น
2: ค่ะ
0: แล้วก็เลยอีกนิดนึงก็จะเป็นแต่ตอนนี้เขาปิดไปละเลยอีกนิดก็จะเป็นเนี่ยแหละสามเสนสุดท้ายพี่ก็ไปอยู่เซนจอนพี่สอบไม่ได
2: ้สอบยาก
0: พี่โง่พี่โง่เด็กๆพี่โง่ตอนนี้ก็โง่เอ้าพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาขอบคุณนะลูกนะ
2: ขอบคุณค่ะ
5: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีไผ่ไม่มีเพลียประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
6: ีไผ่ไม่มีเพลีย
5: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
7: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีนวิตามินแอมพู
8: แม่กำลังกลับนะ
9: ลืมล้างจานให้แม
8: ่ใช้นี
10: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
11: กลับมาแล้ว
12: ล้างเก่งมาก
13: สันไลเลมอนสูตรใหม่
14: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
15: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya ประสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
16: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
17: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
18: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
19: แค่ฉีกซองเดนมาก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาเสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาหอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมา It's not just a cookie it's Denma
5: ปรุงอาหารให้อร่อยกับเมนูที่หลากหลาย

0: แค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส
1: ทิพรส
2: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
3: ความรักของเราเนี่ยมันต้องแคร์คำวิจารณ์ของคนอื่นด้วยเหรอครับ
4: ต้องแคร์สิ
5: ดาวแน่ใจใช่ไหมคะว่าเขาเป็น
4: เป็น 100% เลยล่ะค่ะ
6: ผมรักคุณนะครับ
7: ต้มขอลาออก
8: ลาออก
9: ต้นต่อข่าวลือมาจากแม่เลขาตลาดสดคนนี
10: ้ดาวเคียงเดือนเสาร์20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: เป็นนนไปสัมภาษณ์งานมานะครับ
13: แสดงว่านนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพี
12: ่นนอยากลองวิธีของนนบ้าง
14: น้องชายกิจก็เหมือนน้องชายพี่กิจจะได้สบายใจ
15: ทำไมพี่รู้สึกไม่ปกติเลย
16: ถ้าพี่ไม่รู้สึกนนจะอยู
15: ่นน
16: พี่ไม่ต้องพูดอะไรครับแค่หยุดก็พอ
10: Decoding You โคตรรักอาทิตย์20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชีก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
18: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่บีควิกจะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
19: กระโดดจุกเฉิน
6: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี
4: ่เบนโต
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
2: ไลกาไซ300มิลลิลิตร Be your original ไลกาไซOriginal number one brand Thailand 300 ml Lactosoy อร่อยคุ้มค่า It's real

0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยาให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
3: Based on your notes there are some great
2: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
4: สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันปีโป้จุ๊บจะจุ๊บแบบไหนก็ปีโป้จุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บเซนาฉีดทุกข้อจำกัดลดเป็นล้านผ่อนเบาเริ่ม 930,000 บาทบ้านและคอนโดพร้อมอยู่จากเซนาโทร1775ถึง15พฤศจิกายนศุกร์นี
5: ้คุณผู้ชมครับก็มาดูเรื่องราวของสาวปัตตานีครับแจ้งความร่างทรงหลังเสียหายทำพิธีแก้ของเสียเงินไป 9,000 นะฮะเพื่อนเนี่ยเปิดคลิปย้อนหลังพบพิรุธขณะตอกไข่ครับลองดูครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพนิ่งนะฮะเป็นร่างทรงคุณผู้ชมครับ
6: ผู้เสียหายเป็นชาวจังหวัดปัตตานีค่ะชื่อว่าคุณไตรมาสอายุ24ปีไปแจ้งความที่สภ.เมืองพัทลุงค่ะหลังจากที่เธอเดินทางไปที่สำนักประกอบพิธีกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัดพัทลุงตอนนั้นไปทำพิธีแก้ของตามความเชื่อแล้วจ่ายเงินค่าทำพิธีไป 9,000 บาทแต่ภายหลังเพื่อนของผู้เสียหายไปเปิดดูคลิปอะค่ะแล้วก็พบพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้สงสัยว่าอาจจะมีการเตรียมสิ่งของไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ผู้เสียหายหลงเชื่อทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้เสียหายตอนนี้เดินทางไปที่มาเลเซียให้ข้อมูลบอกว่าตนเองได้พบกับสำนักนี้ผ่านทาง TikTok ค่ะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูดวงแล้วก็ทำพิธีแก้ของตอนนั้นสนใจมากก็ติดต่อไปที่เจ้าสำนักชื่อว่านายทรงภูม
5: ิ
6: ระหว่างการพูดคุยเจ้าสำนักบอกว่าผู้เสียหายถูกทำของจากบุคคลต่างถิ่นแล้วอ้างด้วยบอกว่ามันเป็นของที่แรงมากมันจำเป็นจะต้องทำพิธีแก้ตอนนั้นผู้เสียหายบอกว่าเขากังวลใจก็เลยตัดสินใจเดินทางจากปัตตานีไปทำพิธีที่พัทลุงแล้วก็ไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อน
5: เมื่อเดินทางไปถึงนะครับก็ได้มีการประกอบพิธีนะฮะตามขั้นตอนต่างๆนะครับที่เขาแจ้งเอาไว้ซึ่งที่ทำให้ตนเองตกใจก็คือการตอกไข่ไก่ครับปรากฏว่าพอตอกโป๊ะออกมาไปเจอเส้นผมเส้นได้สิ่งของแปลกปลอมอื่นๆปะปนอยู่ในถ้วยซึ่งมันอยู่ในที่ตอกไข่ออกมานั่นนะฮะนี่คุณผู้ชมดูตอกแล้วโป๊ะเฮ้ปึ๊บออกมาโอ้โถเอ้ยถ่ายอะไรเนี่ย
6: ค่ะ
5: นี่ออกมาแล้วนั่นมายากลอันนี้บอกเลย
6: ค่ะ
5: นี่เห็นไหมล่ะ
6: มีเส้นผมเส้นได
5: ้นะนี่แล้วก็โชว์เลยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีเส้นผมเส้นได้เนี่ยเอ็งโดนแน่เอ็งตายแน่แน
6: ่ค่ะ
5: เห็นไหมเนี่ยมันดำเนี่ยของมันไม่ดีของมันเลวนี่ตอกอีกก็เจออีกอ่ะ
6: ค่ะ
5: ดูนะคุณผู้ชมนั่นเหรียญบาทนั่นน่ะนั่นเหรียญนะเห็นไหมที่ในไข่แดงอ่ะเหรียญ
6: เหรอคะ
5: เออเอาไม่ใช่เหรียญนี่ว่าอะไรวะของอะไรไม่รู้นั่นน่ะเลือดมันเลือดมันก้อนเลือดนี่
6: เป็น
5: เส้นผมเส้นผมมันได
6: ้ค่ะ
5: เป็นได้ได้แดง
6: โ
5: อ้ระทึกขวัญ
6: ค่ะ
5: นี
6: ่แต่ไม่เห็นตะปูนะคะ
5: เนี่ยครับคือทางฝั่งของตัวคุณไตรมาสเขายิ่งเชื่อเลยว่าเขาโดนทำของจริงๆหลังจากนั้นครับยังมีการทำพิธีกรรมคาถาต่างๆนานาแล้วก็ทำเครื่องรางของขลังอื่นๆอีกมีการแจ้งให้ทำบุญประกอบพิธีสุดท้ายแล้วผู้เสียหายมอบเงินไป 9,000 ครับให้กับทางฝั่งของคุณทรงภูมิคนนี้แหละฮะก่อนเดินทางกลับก็ตอนนั้นก็รู้สึกสบายใจนะตอนที่ทำไปนะฮะแต่ว่าระหว่างเดินทางกลับครับเพื่อนของตนเองได้เปิดดูคลิปวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ขณะประกอบพิธีแล้วปรากฏไปสังเกตเห็นความผิดปกติบริเวณเล็บของนายทรงภูมิคุณผู้ชมลองดูบริเวณเล็บ เล็บนี่นะฮะเขาบอกในคลิปจะเห็นเลยว่ามันมีเส้นผมและได้สายสินอยู่บริเวณเล็บซ่อนเอาไว
7: ้ค่ะ
5: นะนะนะเห็นไหมพี่หมวยเห็นไหมดำๆเมื่อกี้เนี่ยปลายเล็บนู่นอ่ะเนี่ยไปแล
7: ้
5: วหล่นไปแล้วนั่นเมื่อกี้เห็นชัดเลยเหมือนกับจัดเอาไว้ในเล็บอ่ะ
7: มือซ้ายหรือขวาครับ
5: มือนู้นมือซ้ายข้างบน
7: ใช่
5: เดี๋ยวต้องย้อนกลับมาดูอีกทีจะเห็นเลยที่ปลายเล็บเหมือนเขาไว้เล็บยาวแล้วเขาเอามันซ่อนเอาไว้อ่ะ
7: ค่ะ
5: ต้องรู้แต่แรกไข่ใบแรกดูใบแรกใบแรกจะเห็นนี่นะเนี่ยครับผู้ชมครับคือตัวเธอเองเนี่ยนะฮะก็เลยรู้สึกว่าอ้าวเฮ้ยแบบนี้มันไม่ใช่ละนะฮะแล้วก็เลยเชื่อว่าตัวเองนั้นน่าจะถูกหลอกนะครับแล้วหลงเชื่อจ่ายเงินเพื่อทำพิธีนี้ต่อมาครับเข้าไปพบพนักงานสอบสวนครับที่สภ.เมืองพัทลุงไปแจ้งความครับขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นต่อมาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ครับไปที่สำนักพ่อปู่พลานแก่ตำบลท่าแคนะที่อำเภอเมืองพัทลุงโดยร่างทรงก็คือร่างทรงภูมิพ่อทรงภูมิขาตอกนี่ให้ข้อมูลแบบนี้บอกหญิงคนดังกล่าวนะทักแชทไลน์มาหาเองมีการพูดคุยเกี่ยวกับการทำของแล้วก็ให้ถอนของให้คือให้ทำคุณใสใส่แฟนเก่าด้วยนะและทำเสน่ห์ให้กับแฟนใหม่ชาวมาเลเซียนัดมาทำพิธีวันเสาร์ที่10ตุลาคมที่ผ่านมาพอมาถึงสำนักทำพิธีทั้งหมด3ขั้นตอนละ 2,999 บาทโดยขั้นตอนแรกทำคุณใสให้สามีแยกทางกันโดยการเอาภาพผู้เสียหายและภาพสามีเนี่ยเขียนชื่อลงในภาพแล้วก็เขียนชื่อในหุ่นขี้ผึ้งก่อนมัดด้วยสายสินให้หันหลังเข้าหากันจะได้ไม่ต้องกลับมายุ่งกันอีกแล้วเขียนรายชื่อทั้งสองคนนั้นลงบนใบพลูกั้นด้วยคำว่าแยกทางกันตลอดชีวิตนี่ขั้นตอนที่สองเป็นการตอกไข่ไก่เอาคุณใสออกซะที่เป็นประเด็นในเรื่องนี้ก็คือมีไข่ไก่เนี่ยมันมีเส้นผมอยู่แล้ว

ขั้นตอนที่3ก็คือการครอบครูมโนราผ่านการสวมเสิร์ตนะฮะเพื่อกราบครูเคารพครูทั้งนี้ขอยืนยันว่าผมไม่เคยหลอกลวงใครใครไกลที่มาทำพิธีนั้นหญิงคนดังกล่าวเป็นคนเอามาเองด้วยซ้ำส่วนเงินที่เรียกเก็บเป็นค่าครูทุกคนต้องจ่ายในการประกอบพิธี

0: ตานี้เล็บป้อมไม้ว่ามันโสนได้หรือโสนคนหรือว่าโสนคนไม้เบอร์ไม่มีดิครับคือสับประมาทห้าว่าก็นาเขาใช้เขาได้ป้อมหวานโม่งว่าเมื่อเขาว่าไม่สติประกอบอ่ะมันเมื่อเขาหวานสมองของเขามันหวานเลื่อนหรือว่าแต่ไม่ต้องไปชี้แจงหนักก้าวหนักไรแต่ไม่คนเราดิฉันมันต้องโทรมาเวียนรับก็ได้อย่าว่าเขาพลาดเลยครับเขาเบิ่งกับผมไม่เราหลักราชอยู่เที่ยงแต่ว่าเขากระบอกเลยว่าตอนนั้นกลางเด็กเขาให้นะแต่เราบอกว่าเราต้องทำบ่อนั้นเช่นต่อยมันจะไม่มีไรเลวนะครับแล้วก็เขาจะได้ครบครูโรล่าเพื่อเป็นที่นี่บ่งคนพ่มไปในกุ๊ก
1: ไอ้ยา
2: ค่ะ
1: นี่
2: ก็เจ้าสำนักก็ชี้แจงแบบนี
1: ้นี่
2: นี่ที่หันหลัง
1: หันหลังให้เลิกกับแฟนเก่า
2: ค่ะ
1: แล้วก็ขอให้แฟนใหม่เป็นชาวมาเลเซียหลงรัก
2: ค่ะ
1: หัวปักหัวปั๊
2: ม
1: นี่
2: อันน
1: ี
2: ้แยกกันตลอดชีวิต
1: เห็นไหมล่ะแยกกันตลอดชีวิต
2: โอ้
1: นี่นะเขียนในใบพลู
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือให้เลิกกัน
2: ค่ะแล้วก็ขั้นตอนที่สองก็คือไปทำให้ทางแฟนใหม
1: ่
2: รัก
1: นี่นี่พี่หมูอย่าไปอ่านถึงเขาไม่ดีเลยเขาเสกหลังควายเข้าท้อง
2: ค่ะอันนี้เดี๋ยวจะอ่านตามที่ผู้สื่อข่าวเขียนเลยค่ะผู้สื่อข่าวบอกว่าจากการไปตรวจสอบพบว่าสำนักพรานแก่ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างถูกต้องค่ะจากทางพาณิชย์จังหวัดพัทลุงส่วนที่ผู้เสียหายระบุว่าเล็บดำตอนทำพิธีผู้สื่อข่าวบอกว่าคือด้านหน้าสำนักทรงเปิดเป็นร้านซ่อมรถ
1: อะไรนะยังไงนะ
2: ค่ะด้านหน้าสำนักเปิดเป็น
1: ซ่อมแทรกเตอร
2: ์ร้านซ่อมรถก็เลยอาจจะทำให้เล็บดำ
1: เล็บดำ
2: ค่ะที่ผู้สื่อข่าวตั้งข้อสังเกต
1: พ่อหมอพ่อหมอเล็บดำเพราะว่าซ่อมรถ
2: ค่ะ
1: ใช่หรอกเขาทำกันได้เยอะแยะนี่ไม่ได้ไปดูถูกดูแคลนพ่อหมอนะ
2: ค่ะส่วนทางด้านคดีพนักงานสอบสวนสพเมืองพัทลุงก็
1: เล็บเห็นไหมเมื่อกี้เนี้ยเมื่อกี้เนี้ยเดี๋ยวดูดิอันเอาขอพี่เดี๋ยวดูนะพี่หมูดูนะ
2: ค่ะ
1: ดูนะเดี๋ยวนะบอกละเดี๋ยวนะกำลังแงะละไปอีกหน่อยหยุดเนี่ยนะหยุดโอ้เมื่อกี้ไปละเห็นไหมเล็บนิ้วโป้งอ่ะปลายเล็บนั่นอ่ะแต่เมื่อกี้เนี้ยพี่หมวยแปลกเวลาคนตอกไข่จะแงะไข่นานขนาดนั้นเหรอ
2: ใช่
1: ใช่ไหมเหมือนกับพยายามเอาไอ้ปลายเล็บที่มันมีอะไรอยู่ตะกิดลงไปหรือเปล่า
2: อ
1: ันนี้ก็ไม่ได้ว่าพ่อหมอนะไม่ต้องส่งพยาควายมานะ
2: ค่ะ
1: ใ
2: ช่เพราะว่าแกะนานเกิน
1: นี่อ้าวโอเค
2: ค่ะ
1: เอาแม่พัดหน่อยพี่หมวย
2: อ๋อแม่พัดได้ค่ะ
1: ทำไมพี่หมวยเดี๋ยวทำไมนะ
2: คือทาง
1: จะไปเหรอ
2: ไม่ค่ะไม่ไปค่ะจะแจ้งแค่ว่าพนักงานสอบสวนเดี๋ยวเรียกผู้เสียหายมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะเรื่องตู้เซฟของแม่พัดค่ะเช้าวันนี้ทีมสายไหมต้องรอดพร้อมกับแม่พัดก็ไปที่บ้านของลูกเบนซ์ค่ะไปเอาเซฟมาเพื่อที่จะมาไว้ที่สน.ทองหล่อตอนที่ไปที่บ้านปรากฏว่าลูกชายแม่ไม่อยู่นะคะทางแม่พัดกับทางทีมสายไหมต้องรอดไปตั้งแต่8โมงครึ่งเลยค่ะแม่พัดบอกว่าในเซฟนี้มีทรัพย์สินอยู่ประมาณ9ล้านบาทอย่างที่บอกคือตอนที่ไปลูกเบนไม่อยู่แต่ว่าลูกเบนก็ฝากนิติบุคคลให้คอยอำนวยความสะดวกให้กับแม่กับทีมสายไหมต้องรอดทีนี้ระหว่างการขนย้ายมันมีปัญหานิดนึงอะค่ะเพราะว่าเบนจะไม่ยอมให้ใช้รถของทางบริษัทเอกชนแต่จะให้ใช้รถตำรวจจนสุดท้ายต้องมีการคุยกันลูกเบนซ์ยอมค่ะให้ย้ายตู้เซฟออกมาก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งตู้เซฟของแม่หนัก300กว่าโลขึ้นรถขนส่งเอกชนมาที่สน.วังทองหลางแล้วก็มีนิติเป็นพยานในการเคลื่อนย้ายตู้เซฟใบนี้ด้วยพอมาถึงสน.แม่พัดบอกว่าสบายใจมากขึ้นค่ะที่ตอนนี้แม่ได้ตู้เซฟคืนมาก่อนจะเข้าไปลงบันทึกประจำวันแล้วเดี๋ยวจะออกมาเปิดใจค่ะ
1: ครับเปิดใจอะไรอีกอ่ะ
2: ก็แม่อาจจะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับทรัพย์สินในนี้เพิ่มเติมไหมคะ
1: ไปคุยกันหลังบ้านนะต้องสัมภาษณ์แล้วถ้ามันไม่ชอบมาพากลก็ร้องกันไปอะไรก็ว่ากันไปนะ
2: ค่ะ

0: ข่าวทำไมอีกเอานะคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของดราม่าโกคาร์ทหน่อยคุณผู้ชมครับล่าสุดรยศท.จอดแถลงผลการตรวจสอบเครื่องยนต์นะการใช้แข่งโกคาร์ทบ่าย2โมงวันนี้ครับพร้อมออกแถลงการยืนยันนะครับว่าจะพิจารณาทั้งสิ่งทุกอย่างนั้นอย่างเป็นกลางที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับก็จากกรณีของการแข่งขันโกคาร์ทนะครับในรุ่นคาเด็กบีนะฮะในรายการของ True Vision Championship 2026นะครับหลังมีการยื่นประท้วงนะฮะในการแข่งขันนะครับที่มีน้องพายุนะครับไปคว้ารางวัลคว้าแชมป์ที่1มานะครับพร้อมได้มีการตรวจสอบเครื่องยนต์นะครับที่ใช้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่าล่าสุดครับราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาโพสต์คำชี้แจงนะครับกรณีของการแข่งขันโกคาร์ทรุ่นนี้นะครับก็คือคาเด็กบีนะครับในรายการนี้แหละครับคุณผู้ชมครับโดยมีการระบุนะครับว่าทั้งฝั่งของตัวราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาในฐานะองค์กรที่ให้การรับรองในการจัดการแข่งขันขอเรียนให้ทราบว่าทางสมาคมเองเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับต่อกรณีดังกล่าวและอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนโดยให้ความสำคัญกับความถูกต้องความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการแข่งขันตลอดจนเชื่อมั่นนะฮะของผู้เข้าแข่งขันผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆฝ่ายขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลเอกสารและหลักฐานจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาทิคณะกรรมการควบคุมการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันรายการซูเปอร์คัทไทยแลนด์นะฮะแล้วก็ยังมีผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายเครื่องยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันเพื่อประกอบการพิจารณาตามกฎระเบียบและข้อกำหนดทางเทคนิคที่มีผลใช้บังคับโดยยึดข้อเท็จจริงและหลักฐานเป็นสำคัญพิจารณาอย่างเป็นกลางและใช้มาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่าย
1: แล้วบอกว่าทางสมาคมจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการเมื่อกระบวนการแล้วเสร็จระหว่างนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงการสรุปผลหรือกล่าวหาฝ่ายใดก่อนมีผลการพิจารณาอย่างเป็นทางการโดยเน้นย้ำว่าทางสมาคมก็เน้นย้ำมาค่ะว่าการแข่งขันในรุ่นคาเด็ดบีสำหรับนักแข่งเยาวชนอายุ 8-9 ปีเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการพัฒนาทักษะและศักยภาพของนักแข่งรุ่นใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันระดับที่สูงขึ้นรวมถึงระดับอาชีพในอนาคตแล้วก็ทางสมาคมขอให้การแสดงความคิดเห็นอยู่ในประเด็นกติกาและกระบวนการตรวจสอบโดยคำนึงถึงความรู้สึกของนักแข่งเยาวชนทุกคนที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมและตั้งใจแข่งขันโดยสมาคมยืนยันว่าการดำเนินงานตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องก็เพื่อรักษามาตรฐานการแข่งขันและความเป็นธรรมต่อผู้เข้าแข่งขันทุกคนค่ะล่าสุดอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือเดี๋ยวจะมีการแถลงผลบ่าย2โมงวันนี้ที่ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยที่ถนนรัชดาภิเษกค่ะขณะที่ทางคุณปอตนุพัฒน์เองก็ได้มีการโพสต์ด้วยโดยบอกว่าวันนี้ช่วงบ่ายจะมีข่าวดีค่ะคุณปอได้โพสต์ข้อความบอกว่าพรุ่งนี้ช่วงบ่ายก็คือหมายถึงวันนี้นะคะอาจจะมีข่าวดีที่หลายคนรอคอยวันนี้ผมได้มีโอกาสไปกราบขอบารมีพระองค์เจ้าพีระผู้ทรงเป็นตำนานแห่งวงการมอเตอร์สปอร์ตของไทยขอให้ความจริงความถูกต้องและความยุติธรรมปรากฏเพื่ออนาคตที่ดีของวงการมอเตอร์สปอร์ตไทยคุณปอยังระบุด้วยว่าสิ่งที่ทำมาตลอดไม่ใช่เพื่อชัยชนะของไทยคนหนึ่งแต่เพื่อให้ทุกคนได้แข่งขันภายใต้กติกาและมาตรฐานเดียวกันเพราะความยุติธรรมในวันนี้คือรากฐานของนักแข่งรุ่นต่อไปในวันข้างหน้าแล้วก็ขอให้รอติดตามข่าวโดยได้ต่อมาค่ะได้มีการโพสต์ด้วยนะคะบอกว่าถ้าวันหนึ่งคนที่ถูกกล่าวหาว่าแพ้แล้วผ่านกลับกลายเป็นคนที่พูดความจริงมาตลอดแล้วครับหลายวันที่ผ่านมาผมถูกกล่าวหาว่าแพ้แล้วพานเลี้ยงลูกไม่ดีพ่อแม่รังแกฉัน
0: บางคนไม่ได้หยุดแค่ตำหนิผมแต่ยังลามไปถึงลูกของผมทั้งที่เด็กคนหนึ่งไม่ควรต้องมารับผลจากความขัดแย้งของผู้ใหญ่ผมขอถามกลับสักคำครับถ้าสุดท้ายข้อเท็จจริงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่ผมพูดออกมานั้นเป็นความจริงคนที่เคยกล่าวหาดูถูกและตัดสินผมไปก่อนโดยเฉพาะคนที่พาดพิงถึงลูกผมจะรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเองอย่างไรผมไม่ได้ออกมาเรียกร้องเพราะอยากชนะแต่ผมออกมาเรียกร้องเพราะอยากเห็นความถูกต้องและความยุติธรรมการแพ้การแข่งขันไม่ได้แปลว่าเราหมดสิทธิ์พูดความจริงและการผู้ชนะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะถูกต้องเสมอไปสุดท้ายแล้วผมเชื่อว่าความจริงจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับนี่คือสิ่งที่ทางคุณปอตรุพัฒน์ได้มีการโพสต์ไว้นะครับ
1: เดี๋ยวรอบ่ายสองโมงวันนี้ค่ะ
0: ครับนะอ้าวโอเค พักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: หิวด่วนต้องเมาคิส
3: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
4: ถึงเวลาแล้วสินะจะอกร่องน้อย
5: แม่จะทำอะไรอะคะ
4: ก็จะสอยมะม่วงอะสิ
5: แต่แม่อายุเยอะแล้วนะคะ
4: ฟังลูกบ้างเถอะเสื้อเองมันไม่กี่บาทนะ
5: มันไม่เหมือน
6: ไม่ต้องห่วงนะครับไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไว้อยู่มอบความคุ้มครองกรณีกระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและการบาดเจ็บอวัยวะภายในสูงสุด 150,000 บาทต่อปี
7: แต่คุณต้องนอนพักที่โรงพยาบาลก่อนนะครับ
4: ไงล่ะร้านก็ต้องปิดรายได้ก็หายหมด
6: ก็สบายใจได้ครับหากนอนโรงพยาบาลจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุรับเงินสูงสุดวันละ 1,500 บาท
8: ช่วยค่อยเดินนะแม
4: ่อุ้ยหลางหลาย
6: หากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์รวมสูงสุด 750,000 บาทกรณีเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาคืนพร้อมเงินเพิ่ม 2% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมดหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุภายในปีกรมธรรม์ที่ 1-2 รับผลประโยชน์เพิ่มอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 3-4 รับผลประโยชน์ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเสียชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5 เป็นต้นไปรับผลประโยชน์ 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
8: ยังไหวอยู
6: ่ยิ้มได้เมื่ออยู่ครบสัญญารับผลประโยชน์สูงสุด 450,000 บาท
8: อ้าวมาแล้วเด็กๆ
4: แกนี่ดีเนาะลมก็มีเงินช่วยนอนโรงพยาบาลก็มีเงินใช
8: ้ใช้ชีวิตมาขนาดนี้ก็ต้องวางแผนให้ดี
6: เบี้ยเริ่มต้นวันละ20บาทไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพลูกหลานสบายใจรุ่นใหญ่ก็ใช้ชีวิตได้ตามใจไหวไทยประกันชีวิตรุ่นใหญ่ไหวอยู่โทร 22-06-5533 ไทยประกัน

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: ซูเปอร์วิตามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
2: ์แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
3: รีบทุ่มของไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
4: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
3: ภูเขาไฟลาวา
4: Formos Omega Smart Super Go
2: โรออนเต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโรออนเต่าเหยียบโลก
5: ชอบงานแบบนี้จริงจีกับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำขอบหมดทุกเรื่อง
6: มันเป็นงาน
7: นี่เขาไม่ได้บอกคุณว่าผมเป็นเกย
5: ์ออกไปค่ะ
8: Please Love รับได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้มนมคาร์เนชั่น UHT
11: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม
12: ้ปีโป้กัมมี่อร่อยปีโป้กัมมี่
11: เขียวสนุกเขียวอร่อย
13: อุดรพร้อมแล้วเด้อ
14: มหกรรมพืชสวนโลกบนพื้นที่ชุ่มน้ำพบกับสวนดอกไม้พืชพันธุ์นานาชาติสัมผัสวิถีชีวิตศิลปะและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวในแนวคิด Diversity of Life ความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ติดตามช่องทางการซื้อบัตรได้ที่เว็บไซต์อุดรธานีเอ็กซ์โป2026จัดโดย
15: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอร์

0: แม่มั่นใจเลือก S26 Smart 4ใหม่ซื้อเลย
1: แล้วไงจุ๊บเช
2: ิญเดี๋ยวไปเลย
3: ไซเรนเสียพี
2: ่เบนตก
4: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
5: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
6: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วยแลคต้าซอย300มิลลิลิตรแลคต้าซอยอร่อยคุ้มค่าอิสเรียลอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
7: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้นะฮะในรายการโหนกระแสนะครับก็เป็นเรื่องราวของทางน้องคนหนึ่งก็เป็นทหาร
8: ค
7: ือตัวน้องเองเนี่ยนะฮะคือเอาที่นี่ขึ้นเลยเหรอแล้วเล่าเรื่องน้องทหารก่อนนะน้องทหารคนนั้นน่ะเขาบอกว่าเขามีแฟนแล้วตัวแฟนเองเนี่ยนะครับก็เหมือนแบบทะเลาะเบาะแว้งกันตัวทหารคนนี้ใน10คนนี้เขาก็มาอยู่ที่กรุงเทพนะฮะตัวน้องผู้หญิงคนนั้นก็โกรธว่าแบบไม่อยากให้ไปเลยก็เลยมีการทะเลาะมีการงอนกันฝ่ายหญิงก็เลยเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยฝ่ายชายก็บอกติดต่อตัวฝ่ายหญิงไม่ได้เพราะฝ่ายหญิงเนี่ยงอน
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ไปๆมาๆปรากฏว่าคุณผู้ชมครับมันมีเพื่อนทหารของทางตัวน้องผู้ชายคนนี้น้องผู้ชายคนนี้ก็ชื่อเวฟในเวฟเนี่ยนะฮะเวฟก็บอกว่าเนี่ยมีเพื่อนผมแนะนำมาบอกว่ามันมีรุ่นพี่คนนึงนะชื่อวกิจ
8: ค่ะ
7: กิจเนี่ยเขาเป็นคนดีเขาเก่งมากแล้วเขาก็รู้เรื่องราวของ อะไรอ่ะไอการฟ้องร้องเป็นอย่างดีเขาสามารถตามได้นะว่าทางฝั่งตัวผู้หญิงคนนี้คือแฟนของตัว
8: เวฟ
7: เนี่ยอยู่ที่ไหน
8: ค่ะ
7: ปรากฏเวฟอ่ะเขาจนหนทางอยู่ไงเพราะเขาเครียดอยู่เขาจะทำยังไงเพราะทะเลาะกันอยู่แล้วผู้หญิงก็ไม่ยอมคุยด้วยเพราะงอนปรากฏกิจเข้ามาในชีวิตแล้วก็มาตรวจสอบกิจไปบอกทางฝั่งเวฟบอกว่าเวฟเอ้ยไม่ต้องเสียใจหรอกนะจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงเขามีชู้ไปแล้ว
8: ค่ะ
7: เพราะมีผัวใหม่ถึง2คนคนหนึ่งเป็นทหารบกคนหนึ่งเป็นทหารอากาศเนี่ยดูภาพดาวเทียมกันแล้วกัน
8: ค่ะ
7: ให้ทางฝั่งของตัวไอ้เจ้าเวฟดูเจ้าเวฟก็เห็นเชื่อเลยบอกเนี่ยมีแล้วเนี่ยชัวร์เลยเนี่ยก็จะฟ้องร้องเลยจะเอาเงินค่าสินส่งสินสอดคืนไปมาเมื่อวานนี้ในรายการนำเสนอคุณผู้ชมครับกิจมานั่งด้วยก
8: ิ
7: จมานั่งด้วยมานั่งพร้อมกับทางฝั่งของตัวเวฟเนี่ยแหละฮะคุณผู้ชมเชื่อไหมพอรายการออนแอร์ไปเท่านั้นแหละครับมันมีคนที่เขาเคยเห็นหน้าค่าตาของในกิจคนนี้หยุดภาพหยุด
8: ค
7: ่
8: ะ
7: ไปซะแล้วไม่ทันแล้วถอยกับอันนี้หยุดคนนี้คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าในเพจต่างๆนานาเนี่ยนะเขาลงกันใหญ่เลยอีป้า 5.0 ก็ลง V2 เนี่ยนะแล้วก็ยังมีอีกนะมีทางฝั่งของตัวเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้ก็ลง
8: ค่ะ
7: ลงเหมือนกันบอกพี่หนุ่มโดนแล้วคนเนี้ยเขาชื่อโปเต
8: ้นักจะแกง
7: โปเต้นักจะแกง
8: ค่ะ
7: ผมก็นักจะแกงคืออะไรวะก็เลยไปหาข้อมูลคุณผู้ชมโอ้โหลมแทบจับไปเช็คประวัติมากลับกลายเป็นว่าโปเต้เองเนี่ยนะฮะเป็นนักแปลงโฉมพันหน้า
8: ค่ะ
7: คือแปลงโฉมแปลงหน้าไปเรื่อยๆเลยแล้วอยู่ดีๆวันดีคืนดีบอกตัวเองเนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องราวของนี่ซ้อลงซ้อเปล่าเรื่องนี้ต้องใส่ใจ
8: ค่ะ
7: เนี่ยนะฮะบอกว่าสามารถเช็คพิกัดจากดาวเทียมได้ผมก็ถามบอกเน่เห็นไหมนั่งยกมือพนม
8: นน
7: บอกว่าเป็นตระกูลยุคน
8: ใช่ค่ะ
7: บอกเป็นตระกูลยุคนด้านขวามือบอกเป็นหม
8: อ
7: นี่หมอนะแต่หลังสักพักหนึ่งปรากฏพอชาวเน็ตเข้ามาจับได้เว้ยคุณไม่ใช่หมอนี่หมอก็เด่นเลยไปเป็นนั่นเลยไปเป็นตระกูลยุคนเลย
8: ค่ะ
7: นั่นน่ะแล้วพอมาวันนี้คุณผู้ชมครับปลอมตัวมาเป็นคุณกิตบอกมีแฟนอยู่ที่

0: เกาหลีแฟนเนี่ยเป็นคนที่สามารถเช็คเรื่องของไอ
1: ้ดาว
0: ต้องจากดาวเทียมได
1: ้
0: ไอ้เราก็ตกใจบอกเอ๊ะขอโทษนะน้องแฟนน้องมันเป็นเกาหลีเหนือหรือเปล่าไปส่งงั้นได้ยังไง
1: เขาบอกว่าทำได้มีขออนุญาตหน่วยงานเรียบร้อย
0: โอ้โห
1: แล้วก็เห็นพิกัดต่างๆอะค่ะเมื่อเห็นในรายการพี่หนุ่มก็ถามเหมือนกันว่าคุณเป็นใครเนี่ยพี่หนุ่มถามอยู่หลายรอบเหมือนกัน
0: เอาจริงผมอะก็สงสัยในรายการสงสัยงงแต่ไม่รู้หรอกก็คือโปรต้งโปรเต้เพราะตอนนั้นจำไม่ได้แต่จำได้ว่าคุณชายอดัม
1: เคยโพสต์
0: คุณชายอดัมก็คือตระกูลยุคคนเนี่ยเคยโพสต์และตามหาตัวโปรเต
1: ้ค่ะ
0: ว่าไปใช้ราชสกุลยุคคนได้ยังไงนะฮะบอกว่าไปเป็นลูกของท่านเม็ดบัว
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมซึ่งเอาจริงคือถ้าเกิดเป็นตระกูลยุคคนเนี่ยผมก็นี่คุณชายอดัมปิดรับญาติเพิ่มครับหลังโปรเต้นักจะแกงอ้างเป็นราชสกุลยุคคนคือมันไม่ใช่เลยล่ะนี่หมวยคือจริงๆกับพ่อพี่กับแม่ตระกูลพี่เนี่ยก็อยู่กับทางราชสกุลยุคคนมาพ่อพี่อยู่กับพระองค์ชายใหญ
1: ่
0: นะพระองค์เจ้าพนุพันธ์ยุคคนนะครับแม่พี่เนี่ยก็อยู่กับทางพระองค์ชายเล็กก็คือพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการก็คือเป็นพ่อของทางท่านมุ้ยนะครับแล้วก็เป็นเด็ดปู่ของทางเนี่ยแหละฮะคุณชายอาดัมส่วนพระองค์ชายกลางเนี่ยก็คือพระองค์เจ้าเฉลิมพลนะครับตัวท่านเองเนี่ยก็มีลูกชื่อท่านเม็ดบัวแล้วไอ้ตันเนี่ยไปบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหลานชายของพระองค์ชายกลางซึ่งมันก็ไม่ใช่ไงคือผมไม่รู้ไอ้เรื่องเนี้ยผมกลับไปแล้วผมเพิ่งไปเห็นประวัติผมก็เลยอ้าวเฮ้ยมาอ้างเป็นราชสกุลยุคคนเหรอมันใช่เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคุณผู้ชมสุดจริง
1: ๆค่ะ
0: สุดจริงคนนี้อ่ะนี่ผมย่อยไปแค่นี้พี่หมวยอ่านให้ฟังหน่อยสิ
1: ค่ะจนสุดท้ายพี่หนุ่มเอง
0: เดี๋ยวก่อน
1: ล่ะ
0: ผมเอ่ยแบบนี้อย่ามาบอกผมเป็นลูกพญานาคหมื่นไม่ใช่นะไม่ใช่ลูกพญานาคหมื่นน
1: ะ
0: แต่ว่าพ่ออยู่ในวัง
1: ค่ะก็อย่างที่พี่หนุ่มไล่เลียงไปอะค่ะสุดท้ายพอหลังจบรายการนะคะก็มีหลายเพจที่มีการโพสต์นะคะก็ถ้าไล่ดูอย่างซ้อเปาค่ะก็มีการโพสต์แล้วก็เปิดเผยว่าหนุ่มคนนี้ก็คือโปเต้นักจะแกงแล้วก็มีหลายคอมเมนต์เข้ามาแล้วก็มีการพูดถึงวีรกรรมต่างๆของหนุ่มคนนี้แอบอ้างเป็นหม่อมหลวงเป็นหมอเป็นอัยการเป็นนักแสดงเป็นนักศึกษาแล้วพฤติกรรมของนายคนนี้เคยหลอกขายคอร์สเรียนหลอกขายตั๋วคอนเสิร์ตก็มีผู้เสียหายเยอะแล้วหลังจากนั้นค่ะก็จะมีพี่หนุ่มก็มีการโพสต์ด้วย
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ตกใจ
1: ค่ะนี
0: ่พี่ห
1: น
0: ุ่ม
1: โพสต์เองเลย
0: ใครเนี่ยอยู่ดีก็มีดาวเทียมจากเกาหลีเหนือล้วงคองงูทางมะพร้าว
1: ถึงถิ่นเลยค่ะจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปอะค่ะก่อนหน้านี้เพจเจ้าคุณพระมิกไทยแท้ก็เคยโพสต์เตือนนะคะบอกว่าตอนนี้โปเต้นักจะแกงออกมาอารวาสล่าสุดเป็นหนุ่มเกาหลีก็เลยออกมาเตือนภัยแล้วก็เปิดประวัติว่าก่อนหน้านี้ก็มีการอ้างว่าตัวเองเป็นอัยการเป็นคุณหมอเป็นนักแสดงเป็นหม่อมราชวงศ์ผู้เสียหายเยอะค่ะโดนข่มขู่จะฟ้องบ้างล่ะจะถูกทำร้ายบ้างล่ะไม่ต้องกลัวนะคะแค่มิจฉาชีพมีปัญญาทำอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีปัญญาทำอะไรทั้งนั้นแหละก็ออกมาเตือนอันนี้ก่อนหน้านี
0: ้นี่ฮะคุณผู้ชมลองดูดิครับ
1: ค่ะ
0: แล้วเนี่ยดูแต่ละรูปแต่ละภาพเห็นไหมวันดีคืนดีเป็นหนุ่มเกาหลีบ้างนะเป็นอัยการก็เป็นมาแล้วทนายก็เป็นมาแล้วนะเป็นคุณหมอก็เป็นมาแล้วเป็นมันสารพัดนั่นน่ะคุณผู้ชมลองดูนั่นน่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วคุณผู้ชมรู้ไหมที่มันรู้จักกับทางโปเต้เนี่ยไอ้พี่โทษนะมันรู้จักกับเวฟเนี่ยที่เป็นทหารเมื่อวานมาออกอากาศน่ะไปรู้จักเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยไปรู้จักกับเพื่อนของทางเวฟคนนึงแล้วไปอ้างตัวเองกับเพื่อนของเวฟว่าเป็นอะไรรู้ไหมเป็นทหารที่อยู่ในวัง
1: โ
0: อ้บอกว่าตัวเองเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะเป็นแพทย์อยู่ในวัง
2: ใช่
1: ค่ะโอ้เป็นแพทย์ทหารในวัง
0: วันดีคืนดีคุณกิตหรือโปเต้มานั่งในรายการโหนกระแสแล้วก็ไปบอกทางฝั่งของตัวเวฟพี่เนี่ยหมอหลวง
1: ค่ะ
0: อยู่ในวังโอ้โหไม่ได้ห่วงชะตาเลยนะเนี่ยดูสิฮะนางลำนางก็เป็น
1: ค่ะ
0: มันเป็นทุกอย่างนั่นน่ะแล้วผมจะบอกให้นะเมื่อวานพอ
1: นี่
0: เห็นไหมล่ะโอ้โหหูเท่ากระด้งนี
1: ่ปางนักแสดงสาวงานโรงเรียนวัยมัธยม
0: แม่ตอนแรกอะไอเราก็สงสัยว่าเอ๊ะมันยังไงวะทำไมนี่ปางทนายอัยการยกแก้ววายดื่มเนี่ยนะวันดีคืนดีก็ไปเหมือนแบบแต่งองค์ทรงเครื่องไปนั่งเอามือไปจับหัวทางฝั่งของเหมือนแบบคนสักคนนึงอะแล้วก็บอกตัวเองเนี่ยเป็นรัชกุลยุคนเป็นคนใหญ่คนโตมีภาพเนี่ยลองเปิดดูที่มีไหม
1: ค่ะ
0: นั่นน่ะเห็นไหมล่ะ
1: ปางมองหลวง
0: นี่คือตัดต่อนะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวขอสายคุณชายอดัมด้วยเดี๋ยวจะต่อสายคุณชายอดัมแต่คุณชายอดัมก็ตามหาตัวอยู่นะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิเดี๋ยววันนี้ในโหนกระแสจะทำเรื่องนี้อีกทีหนึ่งเพราะตอนแรกผมเชิญโปเต้มานะ
1: ค่ะ
0: โปเต้บอกจะมาผมไม่ผิดยังไงผมไม่ผิดเพราะผมเองเนี่ยบริสุทธิ์ใจส่งข้อความส่งเอกสารมาให้ดูเลยว่าเขาฟ้องมาชนะเรียบร้อยแล้ว
1: อ๋อพวกคดีเก่าๆ
0: คดีเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นนักศึกษาจุฬาก็
1: ม
0: ีเมื่อกี้เห็นไหมแล้ววันนี้ผมเชิญตะเวฟมาอีกทีนะ
1: ค่ะ
0: มาพร้อมกับพี่เอกแล้วก็ทนายแก้วเอกเมื่อวานที่พี่ถามจำได้ไ
1: หมสวัสดีค่ะ
0: พี่คุยเนี่ยโอ้โหเวฟไปรู้จักเขาตรงนานแค่ไหนเอาจริงๆอย่าโกหกพี่นะ
2: ประมาณ3เดือนได้ครับ
0: 3เดือน
2: ใช่ครับ
0: แล้วเขาบอกเขาเป็นหมอหลวงจริงเหรอ
2: ใช่ครับ
0: เฮ้ย
2: อยู่ในวังครับแกบอก
0: แกบอกอย่างนั้นเลยเหรอ
2: บอกผ่านอีกคนมาครับอีกคนก็มาพูดให้ฟัง
0: แล้วจริงไหมในระหว่างที่เขาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเราชื่ออะไร
2: น้องเกมครับ
0: เกมใช่ไหม
2: ครับ
0: ตอนที่เขาคุยกับเกมเป็นทหารเหมือนกันใช่ไหม
2: ใช่ครับ
0: เขาบอกให้เกมถ่ายรูปกางเกงในของเกมเองส่งมาให้เขาให้เงิน 2,000 จริงไหม
2: ไม่ให้ 2,000 ครับให้ประมาณ100นึงเห็นบอกว่าให้100นึง
0: คุณผู้ชมฟังรู้สึกยังไงไปบอกน้องมันจะให้ 2,000
1: แต่ว่าให้จริงๆ100เดียว
0: บอกว่าเกมถ่ายกางเกงในส่งให้พี่ดูหน่อยได้ไหมพี่อยากเห็นน่ะหล่อจังถ่ายกางเกงในมาหน่อยไอ้เกมก็ถ่ายกางเกงในส่งไปให้โอนให้เกม100เดียว
1: ค่ะ
0: โปเต
1: ้ค่ะ
0: โปเต้ทำกับพี่อย่างนี้ได้ไงโปเต้อยากดูเกงในพี่แก้วไหมล่ะโหสุดจริง
1: ค่ะ
0: ประวัติเยอะมากนะ
1: โอ้เยอะมากค่ะมีคนไป
0: เป็นเล่มๆนะ
1: เป็นเล่มๆไล่ตั้งแต่ปี2017นี่ก็คือ9ปีกับ10ปีที่แล้วเขาบอกว่าตอนนั้นเหมือนกับโปเต้เริ่มจะแบบเป็นเดบิวต์ขึ้นเป็นดาวจ็อกรุ่น
0: โอ้ยเกิดเป็นคนไทยสนุกจริงโว้ยเรื่องอะไรเนี่ยทุกวี่ทุกวันนั่นเห็นไหมปี2017ครับบอกว่ารับรางวัลเวทีดังเรียนนิติศาสตร์สาขาอัยการนะสาขาอัยการนะสาขาอัยการพี่หมวยปี2020อ้างตัวเองเป็นพนักงานค่ายมือถือหลอกเก็บค่าเน็ตปี2021อ้างเป็นเจ้าหน้าที่ศูนย์ทนายความปี22อ้างเป็นครูหลอกเก็บเงินค่าเรียนกศน.ปี23อ้างเป็นหมอขายคอร์สฉีดผิวโบท็อกปี24อ้างเป็นนักเรียนแพทย์จุฬาหลอกขายบัตรคอนเสิร์ตแล้วยังมี25ก็มีนะ
1: ค่ะ
0: คุก25นะคุกแล้วก็มา26ปี26โผล่ในโหนกระแสอ้างตัวเองเป็นหมอหลวง
1: ค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าเป็นแฟนของอะไรนักโซเชียลนักคอมพิวเตอร์อะไรไม่รู้แล้วไปดู
1: ดาวเทียม
0: เกาหลี
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่มึง มันล้วงคอนี่ไม่ได้เอามือล้วงอย่างเดียวนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันคงจะเอาตรงส่วนอื่นล้วงไปในคอพี่ด้วยเนี่ย แก้วเอกโดนหมดนะเป็นไงล่ะสายไหมต้องไม่รอดเวลาคราวนี้สายไหมไม่รอด
1: ค่ะ
0: รอดไหมเอก
3: ต้องดูวันนี้ครับพี
0: ่โอ้โหไหวไหมเอกแก้วเป็นไง ทนายความมาว่าความมาโอ้โหทุกสารทิศจะเป็นไงล่ะ
4: ใช่ครับมาเจอสาขาอัย

0: การ
1: ไม่มี
2: ใช่ไหม
0: ไม่มีครับนิติศาสตร์ก็นิติศาสตร์ครับพี
1: ่สาขาอัยการคือเรียนเพื่อเป็นอัยการ
0: ไม่ใช่มันต้องสอบนิติศาสตร์ก่อนแล้วไปจบนิติบัณฑิตแล้วไปสอบเป็นอัยการอีกทีครับ
2: โอ้
0: มันไม่มีสาขาอัยการครับพี่ไม่มี
2: โอ้ยตายแล้ว
3: ตัวเต็ง
2: เอาจริงๆนะบอลแพ้คาบ้านอย่างแมนยูนี่ก็เจ็บปวดแล้วนะนี่มาโดยโบเต้เข้ามาฆ่าคาบ้านนี่อีกเนี่ยมาปลุกนั่งอยู่ข้างหน้าเลยแล้วไม่รู้หรือเปล่าคุณผู้ชมคนตามหาเยอะมากคุณชายอดัมนี่ประกาศตามหานะถึงขั้นมีค่าหัวเลยนะแต่มันนั่งอยู่ข้างหน้าเราไม่รู
3: ้
2: เขาบอกเขาชื่อกิตและตอนแรกวันนี้บอกจะมาปรากฏว่าต้องการที่จะแบบแสดงสปิริตว่าผมจะมาบอกถ้าน้องไม่มาเนี่ยรายการพี่เสียเลยนะมาครับยังไงผมมาแน่นอนเนี่ยมาไม่ได้แล้วนะหายไปเลยหลังจากนั้นนะติดต่อไม่ได้โทรไม่รับโทรศัพท์ส่งไลน์ไปไม่อ่านหายไปเลยโอ้ตาย
1: ค่ะ
2: สุดจริงๆ
1: ค่ะ
2: คาบ้านของแท
1: ้พี่หนุ่มถามหลายทีเมื่อวานเนี้ยแบบเฮ้ยคุณเป็นใครเนี่ยเขาก็ยิ้มไม่ได้แบบไม่ได้ตอบแล้วก็อธิบายเรื่องดาวเทียมวิธีการสืบของเขาม
2: ันแปลกใจว่ามันจะมีคนที่มันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะถ้ามันจะรู้ว่าใครอยู่ตรงไหนที่ไหนแบบผ่านแบบไอ้ดาวเทียมที่ลงมาอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนมาบอกนะว่าไอ้พี่ไอ้ดาวเทียมนั่นพี่โดนมันแกงแล้ว สมัยยุค90แล้วก็ทำกัน
1: 90
2: ยุค90ก็ทำกันเขาเอาไอ้เบอร์โทรศัพท์ใส่ไปแล้วก็ไปเจออยู่ตรงจุดนี้จุดนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
2: แต่มันรู้ไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ไหนตรงไหนอะไรยังไงอะ
1: เนี่ยแล้วเขาบอกเนี่ยเมื่อกี้ก็คือถ้ามันเป็นโรงแรมสวีทมันจะขึ้นเป็นภาพนี้ออกมา
2: เป็นภาพผู้ชายผู้หญิงกอดกัน
1: ถ้าเป็นโรงแรมธรรมดามันจะขึ้นอีกแบบนึง
2: ถ้าเป็นร้านอาหารจะเป็นช้อนส้อม
1: ค่ะหมวยก็ไม่เคยรู้ก็ได้ความรู้ใหม่จากเขาเมื่อวานนี้ว่ามันมีด้วยหรอแบบขึ้นเป็นรูปแบบนี้เลย
2: โอเคแต่วันนี้เอาจริงๆที่ต้องเอาเวฟมาด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเท่ากับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผู้หญิงคนนั้นน่ะผมบอกเลยนะตอนนี้ 90% เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยน้องผู้หญิงคนที่ถูกกล่าวหานั้นน่ะเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาไม่ได้มีแฟน2คนไม่ได้ไปมีชู้ไม่ได้มีอะไรเลยแต่โปเต้เนี่ยเป็นคนไปโกหกทางเวฟเองเพราะอะไรท่านผู้ชมผมอ่ะได้คุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วผู้หญิงคนนี้เป็นพยาบาลล่าสุดเพิ่งได้งานตอนแรกเขาจะมาด้วยแต่เขาติดงานเขาบอกเขามาพรุ่งนี้เขาว่างเขาจะมาพรุ่งนี
1: ้
2: ก็บอกแบบนี้แต่ผมก็ดูมันไม่ทันละก็เลยถามบอกว่าถามจริงๆเหรอเอาตรงๆนะ
1: ม
2: ีหรือเปล่าทหารบกทหารการบอกไม่
1: ม
2: ีบอกแล้วที่เลิกกับคนนี้มันเพราะอะไรเขาบอกพี่หนูยอมรับหนูน้อยใจจริงๆที่หนูห้ามเขาแล้วว่าอย่าไปสนาม แต่เขาก็จะไปแล้วเขาจะทิ้งหนูไว้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยงอนหนูก็เลยเข้ากรุงเทพเหมือนกันถามแล้วทำไมไม่ติดต่อเขาพี่ผู้หญิงมันงอนน่ะแต่มันยังไม่ทันอะไรเราก็ยังคุยกันอยู่ยังไม่ทันไรเลยวันดีคืนดีเขาบอกว่าเขาจะเอาเงินคืนแล้วเพราะหนูไปมีชู
1: ้
2: ถามว่าเรารู้ได้ยังไงก็ไอ้โปเต้น่ะไอ้กิตหรือโปเต้น่ะไปบอกผู้ชายคนนี
1: ้
2: เขาบอกหนูอ่ะซวยเลยโดนกล่าวหาส่วนคุณเองเนี่ยตอนนี้ยังคิดว่าเขามีชู้อยู่ไหม
4: เพราะว่าก่อนที่เขาไปเขามีการลบรูปก่อนนะครับก่อนที่คนที่ชื่อปูเต้จะบอกผม
2: ชื่ออะไรเต้นะ
4: ชื่อคนที่ชื่อเต้นี่แหละก
2: ่
4: อนจะบอกว่าเขาไปมีคนใหม่แต่ฝั่งผู้หญิงอ่ะลบรูปก่อนนะครับ
2: อ่ะโอเคไม่เป็นไร
4: แล้วก็เลยแบบมันก็เลยสอดแย้งกัน
2: ไปว่ากัน
4: ขับ
2: ไปว่ากันแต่วันนี้เมนหลักๆเนี่ยอยู่ที่โปเต
1: ้ค่ะ
2: อยู่ที่โปเต้เลยควรจะต้องโดนคดีนะเอาจริง
1: ค่ะ
2: อ่ะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
5: ใหม่ Tractor Kubota 32และ40แรงม้าไฟหน้าและฝากระโปรงดีไซน์ใหม่เฉี่ยวกว่าที่เคยทำงานไม่มีสะดุดคล่องตัวกว่าที่คิดใหม่ Tractor Kubota
6: พี่วีได้บอกความจริงกับใครไปหรือเปล่าเรื่องที่เราสองคนสลับตัวกันไง
7: ถ้าเขาไม่ยอมรับเราก็อยู่กันอย่างนี้ก็ได้นี่กอน
6: กอนมาไกลแล้วพี่วีกอนไม่อยากกลับ
8: อย่าให้ใครมาว่าอะไรเราได้นะกอนถ้าเราอ่อนแอเราจะไม่เหลืออะไรเลยกอนจะต้องเอาชนะทุกคนให้ได้ด้วยความสามารถแบบแม
9: ่ไม่คิดว่าโลกมันจะกลมขนาดนี้เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
10: ตะวันลู

0: วงจันทร์อังคาร 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ลุงเจอปัญหาสังนะ
3: กลับมาหาพวกเราแล้วยี่หว่า
4: ข้าจะทำไม่ดีเธอด้วย
5: ออกตามว่าตัวโบตัน
6: เพื่อนายก
7: นี่พระสมุทร
8: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในหน้าน้ำนี้
0: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: งานเสร็จแล้ว
10: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
11: ได้ไหมครับ
10: Formos Omega 369
12: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนผงถ่านรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาบางจากไฮพรีเมียมพลัสพลัสพลังแรงปกป้องเหนือชั้นโกลด์อัพช็อตอาการชาจากปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วยบีฟอร์ดแท็บเล็ตให้บีฟอร์ดแท็บเล็ตดูแลคุณคุกกี้สอดไส้ผลไม้ It's not just a cookies It's Denma โดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: ค่ะ
14: อ
13: ้
14: าวพี่หมวย
13: ค่ะ
14: นี่อะไร
13: มีกระเป๋าโลตัส32ปีค่ะตอนนี้กำลังเป็นที่ต้องการของผู้ที่ชอบสะสมค่ะตอนนี้ต้องรีบหน่อยนะคะมาแล้วกับอีก2ลายใหม่ค่ะเป็นลายน่ารักมากเลยค่ะหลังจากที่2ลายแรกสร้างปรากฏการณ์ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองล่าสุดโลตัสจัดทำเพิ่มอีก2ลายในโอกาสฉลองครบรอบ32ปีค่ะนั่นก็คือลายในมือหมวในมือของหมวยจะเป็นลาย The Dreamer ค่ะสีน้ำเงินส่วนในมือพี่หนุ่มก็เป็นลาย The Joyful ค่ะเป็นลายตารางความพิเศษของคอลเลกชันนี้นะคะก็คือเป็นลายลิขสิทธิ์คาแรคเตอร์ยอดนิยมค่ะจาก4แฟรนไชส์ดังทั้งดิสนีย์พิกซ่ามาร์เวลสตาร์วอร์ที่ทำขึ้นเป็นพิเศษที่โลตัสประเทศไทยเท่านั้นและมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะนอกจากความลิมิเต็ดแล้วยังคุ้มค่ามากๆด้วยค่ะเพราะสามารถแลกซื้อกระเป๋าไปแล้วเนี่ยก็ยังได้รับทั้งคูปองส่วนลดแล้วก็โลตัสคอยด้วยเพื่อนำกระเป๋ากลับมาช็อปที่โลตัสเพิ่มเติมได้อีกวิธีการแลกซื้อก็ง่ายมากเลยนะคะถ้าอยากได้ลาย The Dreamer สีน้ำเงินไปที่โลตัสสาขาใหญ่ซื้อสินค้าครบ600บาทหรือซื้อสินค้าที่ร่วมรายการครบ300บาทสามารถแลกซื้อได้ในราคาเพียง32บาทค่ะ
14: เนี่ยนะครับแล้วก็ยังมีลาย Joyful นะครับลายตารางให้ไปที่โลตัสGo Fresh นะครับซื้อสินค้าใดก็ได้ครับครบ300บาทนะครับหรือว่าซื้อแบรนด์นะฮะที่ร่วมรายการครบ150บาทก็แลกซื้อได้นะครับในราคา32บาทเท่านั้นเองครับคือจ่ายเค้าเรียกจำง่ายๆเลยนะสีน้ำเงินที่สาขาใหญ่ลายตารางที่ Go Fresh คุณผู้ชมครับใครอยากสะสมให้ครบเซตต้องรีบไปหน่อยนะฮะเพราะมีจำนวนจำกัดครับหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะฮะแลกซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะครับและที่สำคัญครับยิ่งสะสมกระเป๋าครบทั้ง4รายยิ่งคุ้มนะฮะเพียงนำกระเป๋ากลับมาช็อปรับคอยเพิ่มสูงสุด120คอยต่อสัปดาห์พร้อมคูปองส่วนลดสูงสุด150บาทนะฮะทั้งหน้าสาขาแล้วก็ออนไลน์ผู้ชมครับโลตัสสาขาใหญ่สะสม2รายนะครับนำกระเป๋ากลับมาช็อปรับเพิ่มอีก40คอยครับต่อใบนะฮะรวมสูงสุด80คอยครับรับคูปองส่วนลด50บาทต่อ1สิทธิ์ส่วนลดหน้าร้าน50บาทบวกออนไลน์50บาทเป็น100บาทนะครับส่วนที่โลตัสเล็กสาขาเล็ก Go Fresh นะครับก็สะสมครบ2ลายนำกระเป๋ากลับมาช็อปรับเพิ่ม20คอยต่อใบรวมสูงสุด40คอยรับคูปองส่วนลด25บาทต่อ1สิทธิ์ส่วนลดหน้าร้าน25บาทบวกออนไลน์25บาทรวมเป็น50บาทยิ่งมีครบยิ่งคุ้มรีบนำกระเป๋ากลับไปช็อปนะครับรับความคุ้มกันได้เลยติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่โซเชียลมีเดียทุกช่องทางของโลตัสนะครับ
13: ค่ะ
15: นี
13: ่พี่หนุ่มอยากได้หมวยก็อยากได้ค่ะใส่ของได้เยอะมากเลย
14: พี่เอาอันนี้แล้วอ่ะพี่บอกเลย
13: เอาเหรอ
14: ขอได้ไหมอ่ะ
13: ค่ะ
14: น่าจะมีมาแจกนะ
13: ค่ะก็ถ้าเป็นลายของหมวยนะคะไปที่โลตัสสาขาใหญ่นะคะ The Dreamer ค่ะส่วนของพี่หนุ่มก็ไปที่โลตัสที่ Go Fresh ค่ะนี่นะคะ
14: ครับ มีคนส่งมาแล้วบอกว่าผู้หญิงต้องมีแน่ๆเลยเพราะเขาลบรูปทิ้งเนี่ยเขาส่งเข้ามาแต่บางคนเขาบอกว่าที่ลบรูปทิ้งอ่ะเป็นเพราะงอนเขางอนเขาโกรธเขาเลยลบเขางอนนี่เขาบอกงอนเขาโทรมาแล้วเขาพักเที่ยงพอดีเขาบอกเขางอนคุณก็เลยลบรูปทิ้งเพราะเขาขอคุณแล้วอย่าไปแล้วคุณไปเขาเลยลบรูปทิ้งให้คุณเห็นเลยว่าเขาลบแต่คุณอ่ะหลังจากนั้นไม่นานคุณไปเจอโปเต้เลยบอกเขามีชู้ใช่ไหมโอ้บอกขอเวลาพี่สักนิดนึงเดี๋ยวขอคุยได้หน่อยแอบแวบมาหน่อยนะเฮ้ยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปคุยที่โหนกระแสนะครับ
13: ค่ะต้องติดตามเลยนะคะเรื่องของโปเต้
14: เรื่องโปเต้วันนี้เรื่องโปเต้เป็นหลักเลยคุณผู้ชมครับใครอยากรู้จักเขาในวันนี้เดี๋ยวจะมีจ็อกนะจ็อกเขาก็จะพูดเหมือนกันวันนี้แล้วเดี๋ยวจะต่อสายหาทางคุณยายอาดำด้วย
13: ค่ะจริงๆเมื่อวานเนี้ยมันก็มีจุดหนึ่งที่พี่หนุ่มพยายามจะขอหลักฐานอะไรจากเขาสักอย่างแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยทนายไม่ส่งให้
14: เขาบอกว่าเขามีหลักฐานเป็นอะไรนะคลิปวิดีโ
13: อ
14: ที่เห็นว่าผู้ชายกับผู้หญิงเนี้ยชมพู่เนี่ยกับผู้ชายคนอื่นอยู่ด้วยกันบอกถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปเจอที่ศาลเดี๋ยวตอนแรกเขาจะให้เราดู
13: ค่ะ
14: ก็เอ๊ะแก้วก็ถามเห็นส่งมาทันท
13: ีผมตอบไปแล้วทนายเพิ่งไปศาลอะไรสักอย่าง
14: สุดท้ายก็ไม่ได้ดูไม่ให้ดูแล้วที่ว่าในรูปมีผู้หญิงไปหอมแก้มชมพู่ไปหอมจะเหมือนกับทำหน้าจะหอมแก้มผู้ชายอีกคนนึงเนี่ย
13: เ
14: คยเห็นป่ะ
6: ไม่เคย
14: เห็นใช่ไหม
6: ใช่ครับ
14: แล้วเชื่อเขาได้ไง
6: เพราะว่าเขาบอกว่าเห็นดูในสตอรี่ของผู้ชายครับว่าฝั่งผู้ชายเป็นคนลง
14: แล้วเขาลบไปแล้วซอรี่ลบไปแล้ว
6: ใช่ครับแต่เขาไม่เคยให้ผมดูเลยนะครับเคยถามเขาอยู่ว่าขอดูหน่อยว่ามันจริงไหม
14: ว่ามีรูปนั้นจริงไหม
6: ใช่ครับแต่เขาก็ไม่ให้เคยให้ดูเลยครับ
14: โปเต้ไม่ให้ดูเลย
6: ใช่ครับ
14: มันหลอกคุณมันหลอกเอกแล้วมันหลอกแก้วด้วย หลอกกูด้วย
13: เดี๋ยวติดตามวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

คุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลเมื่อมีอาการคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากอาการแพ้ด้วยออกซิโนตัวยาออกซิเมทาโซลีน KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50+ PA 4+ Rutukis Face Eye Neck Cream

สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับแต่จริงๆจะเป็นภาคแยกได้หรือเปล่าก็คงต้องบอกว่าได้แล้วถามว่าเพราะอะไรผู้ชมครับเมื่อวานใครดูโหนกระแสยกมือขึ้นบ้างนะฮะคือเละเทะตุ้มเป๊ะหมดคุณผู้ชมครับเพราะอะไรคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยแขกรับเชิญก็คือเวฟมันนั่งอยู่ที่นี่นะฮะแล้วเขาพาเพื่อนเข้ามาคนหนึ่งเป็นเขาบอกเป็นเพื่อนที่แบบคอยดูแลช่วยเหลือเขาอย่างดีเลยชื่อว่ากิจนะปรากฏคุณผู้ชมครับกิจมานั่งอยู่กิจเนี่ยก็บรรยายสรรพคุณช่วยเหลือเวฟยังไงบ้างเพราะเวฟเองเนี่ยเขามีแฟนที่ชมพู่แล้วปรากฏว่าตัวชมพู่เองเนี่ยนะฮะคือถูกกล่าวหาว่าไปมีชู้นะเพราะสองคนเนี่ยเขาแต่งงานกันแล้วนะคือก็คือเวฟกับชมพู่อ่ะกลายเป็นว่าสุดท้ายคุณผู้ชมเรื่องราวถูกไล่ๆกันไปเนี่ยไอเราคือผมนะฮะทั้งคุณเอกสายไหมต้องรอดแต่มันต้องไม่รอดแล้วแล้วก็คุณทนายแก้วมนชัยสุดท้ายนั่งฟังไปเรื่อยๆก็หลงเชื่อด้วยเหมือนกันเพราะเขาบอกว่าเขามีหลักฐานทั้งหมดนะฮะมีเห็นภาพผู้หญิงเนี่ยไปอยู่ที่โรงแรมกับทั้งผู้ชายอีกคนนึงนะแล้วก็มีภาพจากกล้องดาวเทียมถ่ายจับภาพมาได้เลยว่าตากสัญญาณโทรศัพท์ว่าทางชมพู่ไปอยู่ที่นี่ที่นี่แล้วยังบอกด้วยซ้ำบอกว่ามีภาพจากทนายจะส่งมาให้มีดาวธงดาวเทียมแฟนอยู่เกาหลีแล้วก็เป็นคนจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมสุดท้ายฮะ

0: ขออภัยจริงๆเพิ่งจะมาทราบหลังจบรายการว่าเป็นพี่มิตรนะคือเป็นมิจฉาชีพนะครับคือต้องพูดคำนี้เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่าคือทางคนที่มาที่ชื่อกิจเนี่ยจริงๆเขามีชื่อชื่อว่าโปเต้โปเต้นักจะแกงถามว่าทำไมถึงมีชื่อนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะเพราะว่าทางฝั่งของตัวเพจจ๊อกจ๊อกนะครับทางฝั่งของตัวเพจอีป้า 5.0 V2 นะครับแล้วก็ยังมีเพจอีกเพจหนึ่งชื่อว่าเพจคุณพระเจ้าคุณพระมิกซ์ไทยแท้เขาก็พยายามติดต่อเราเข้ามาบอกว่าพี่รู้ไหมพี่กำลังคุยกับมิจฉาชีพอยู่ แล้วผมก็ไม่ได้อ่านกันคุณผู้ชมครับวันนี้ผมก็เลยต้องการจะแก้ตัวเรื่องนี้หน่อยว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้ไม่ดีเลยเพราะมันทำให้หลายคนเนี่ยเข้าใจผิดได้แล้วก็ทำให้ทางฝั่งผู้เสียหายเมื่อวานเนี่ยเข้าใจผิดได้แล้วทำให้น้องผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะเป็นจากผู้บริสุทธิ์นะกลายเป็นไม่บริสุทธิ์ไปได้วันนี้นะครับคุณเวฟผู้เสียหายมาอีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีนะเวฟ
1: ครับสวัสดีครับพี่หนุ่ม
0: วันนี้อาร์มน้องชายเวฟมานะสวัสดีอาร์ม
2: สวัสดีครับ
0: อาร์มนี่เป็นน้องแท้ๆเปล่า
2: ไม่ครับ
0: ไม่ได้เป็นไม่ได้ใครเนี่ย
2: ไม่เป็นน้องญาติครับ
0: ฮะ
2: เป็นญาติกันคร
0: ับ เป็นญาตินะ
2: ครับใช่ครับ
0: รู้จักมานานยัง
1: เป็นลูกของน้าครับ
0: เป็นลูกน้าเลยนะ
2: ครับ
0: ไม่ใช่เองไปพาใครมานั่งเหมือนเมื่อวานอีกนะพี่นี่กลัวใจจริงๆเลย
1: ครับ
0: แล้วก็แม่มานะสวัสดีนะแม่นะสวัสดีนะแล้วก็วันนี้ครับเอกสายใหม่ต้องรอดสวัสดีครับมีทนายแก้วสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เดี๋ยวก่อนกูเองนี่ถามเอก
3: ครับ
0: รู้ตอนไหนเมื่อวานเนี่ยว่าเขาเป็นมั่วบ้านงานตัวจริงเนี่ย
4: พอจบรายการพี่หนุ่มเสร็จปุ๊บอ่ะพี่ปุ๊กพี่สรปุ๊กอ่ะครับกับพี่กบอ่ะโทรหาผ
3: ม
4: บอกว่าเอกแกเอาใครไปนั่ง
3: ใช
4: ่ผมก็บอกผมไม่รู้พี่เพราะว่าวันที่หมู่อ่ะหมู่เขามาหาผมเนี่ยผ
3: ม
4: เขานั่งคุยกับผมใช่ไหมครับหมู่เขาอธิบายว่าเนี่ยเขามากับเพื่อนเขาแล้วผมก็ถามเขาว่าเอาแล้วคนที่มาด้วยคือใครหมู่เขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมเองผมก็เข้าใจว่าเป็นเพื่อนเขาในว่าเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ได้
3: ไม่ได้เอะใจ
4: ไม่ได้เอะใจจริงครับเมื่อวานมานั่งในรายการก็จะคุยกับพี่หนุ่มเป็นช่องเป็นฉากเลยพี่เห็นไหม
3: โอ้โหเล่าไปตั้ง
4: ดาวเทียม
3: เล่ากัน
0: แล้วเอกไปพอรู้แล้วทำยังไงตอนนั้น
4: รู้จะก็ไปหาข้อมูลไงพี่พอหาข้อมูลเสร็จปุ๊บก็คุยกับพี่เม่นของพี่โทรหาผมบอกว่าโอ้โหมึงต้มกูซะละเอียดในรายการเลย
0: กลางรายการนะคาบ้าน
4: คาบ้าน
0: ทั้งสาม
4: คนโดนกันหมดเลย
0: แล้วแก้วในฐานะทนายความแก้วไม่ได้ฉุกคิดไม่ได้อะไรเลยเหรอ
3: ไม่ได้ฉุกคิดเลยพี่เพราะว่าเขาพูดเป็นแบบเป็นไหลเป็นธรรมชาติอะพี่เหมือนกับว่าเป็นผู้ประสบภัยมาช่วยเหลือแต่ผมก็เอ๊ะแล้วว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องแบบกล้าโทรไปหาผู้หญิงเขาทั้งที่ตัวเองไม่ได้เป็นทนายหรือไปเรียกเสียร้องสิทธิ์แทนเว็บเขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็มาโป๊ะแตกจริงๆครับพี
0: ่ทีเนี้ยเมื่อวานเนี้ยคือเท่าที่ผมถามทางกิจหรือว่าทางโปเต้เขาชื่อกิจ
3: ครับ
0: เขาจริงๆก็คือโปเต้
3: ครับโปเต้
0: คือที่ผมถามโปเต้เขาในรายการเนี่ยผมถามเขาบอกว่าคุณรู้จักกับทางฝั่งของตัวเว็บเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเมื่อวานที่มาเนี่ยรู้จักนานแค่ไหนเขาบอกประมาณ 4-5 เดือน
3: ครับ
0: จำได้ใช่ไหม
3: ครับใช่
0: บอก 4-5 เดือนแล้วยินพร้อมๆกันนะ
3: ใช่ครับ
0: ถามเว็บอีกทีตกลงวันเว็บไม่ได้รู้จักเขานานแค่ไหน
1: ประมาณ3เดือนนี่แหละครับ
0: 3เดือน
1: ใช่ครับ
0: ถึงเต็มไหม3เดือนเนี่ย
1: อาจจะยังไม่ถึงครับอาจจะ
0: 2เดือนหน่อย
1: กว่าใช่ครับ
0: 2เดือนกว่าๆนะ
1: ได้ครับ
0: นี่เองบินกลับไปที่ร้อยเอ็ดต้องบินกลับมาใหม่
1: ใช่ครับ
0: รู้เรื่องตอนไหนว่าเขาเป็นมิจฉาชีพเนี่ย
1: จะถึงร้อยเอ็ดแล้วครับจะถึงบ้านแล้ว
0: นั่งเมื่อวานนั่งรถทัวร์กลับเหรอ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อนั่งรถทัวร์กลับร้อยเอ็ด
1: ใช่ครับ
0: เออแล้วยังไงอ่ะ
1: ก็จะถึงบ้านแล้วก็ค่อยรู้ข่าวครับ
0: ไปถึงบ้านแล้วรู้ข่าว
1: ครับจะถึงบ้านแล้ว
0: ไปรู้ได้ยังไง
1: เห็นใน TikTok นี่แหละครับ
0: เขาลง
1: ใช่
0: เขาลงว่าไง
1: แบบอะไรล่ะน้องอามแบบ
2: ไลฟ์สดนะครับ
1: ไลฟ์สดแบบแฉว่าคนนี้เป็นมิจฉาชีพครับประมาณนี
0: ้แล้วพอเราเห็นเราตกใจไหม
1: ตกใจเลยครับรีบหยุดรถเลย
0: บอกให้คนรถบอกให้รถทัวร์หยุดเลยเหรอเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยบอกให้รถทัวร์หยุดเลยเหรอ
1: ไม่ผมขับรถกลับ
0: อ๋อขับรถกลับ
3: ขับรถกลับ
0: โอ้พี่ผมขับรถกลับพี่บอกให้รถทัวร์หยุดเอาแล้วยังไง
1: ก็เลยหยุดพากันดูครับ
0: จอดรถเลย
1: จอดรถเลย
0: แล้วดูเลย
1: ดูเลยครับก็เลยว่าชิบหายแล้วเราโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีก
0: เออ
1: ครับ
0: คิดตอนนั้นในใจคิดอย่างนั้น
1: ใช่ครับน่าจะโดนหลอกแล้วแหละเพราะว่าผมเคยถามทุกอย่างกับเขานะครับที่เขาพูดมาว่าเขามีหลักฐานที่ผู้หญิงไปมีคนอื่นไปอยู่กับคนอื่นไปนั่นไปนี่กับคนอื่นไปคาเฟ่ไปอะไรกับคนอื่น

0: ผมก็เลยถามเขานะผมขอดูรูปหน่อยผมขอดูหลักฐานหน่อย
1: ของแฟนเราอะนะ
0: ใช่ครับ
1: ของชมพู่อะนะ
0: ใช่ครับ
1: เขาไม่ให้ดู
0: เขาไม่ให้ดูเขาบอกว่าพี่ส่งให้ทนายเก็บไว้หมดแล้ว
1: ไม่ต้องดูหรอก
0: ไม่ต้องดูหรอกไม่มั่นใจพี่หรอเขาบอกว่าก็มั่นใจอยู่พี่แต่ผมขอดูหน่อยเขาก็ไม่ให้ผมดูแม้แต่รูปภาพเขาก็ไม่ให้ผมดูครับ
1: เนี่ยเอาจริงนะเอกพี่เจอนุชไม่พอมาเจอโปเต้อีก
2: ใช
1: ่ชีวิตพี่อ่ะ
3: เบิ้ลเลยพี่ใกล้ๆกันเลย
1: ใกล้กันเลยอ่ะ
3: ใกล้ๆกันเลย
1: เออเอาแล้วถามอย่างนี้ไปรู้จักเขาได้ยังไงเอาตั้งแต่แรกเนี่ยเล่าแบบละเอียดนะไปรู้จักโปเต้ได้ไงที่พาเขามาเจอพี่เนี่ย
3: นั่นครับ
1: เล่นพาเขามาทำไม
0: เขาอยากมาพี่
1: เขาอยากมาจริง
0: เขาอยากช่วยเขาบอกว่าเขาช่วยได้
1: เล็กไม่ได้สแกนอะไรมาก่อนเลยเหรอ
0: ไม่ได้สแกนเลยครับ
1: ไปรู้จักเขาได้ยังไงไหนพูดไปให้พี่ฟังดิ
0: ครับผมรู้จักเขาอ่ะจากน้องทหารคนนึงในค่ายด้วยกันนี่
1: น้องทหารชื่ออะไร
0: ชื่อน้องเกมครับ
1: น้องเกมนั้นเป็นยศอะไร
0: น้องเป็นพลทหาร
1: เป็นพลทหารยังไงต่อ
0: พอดีน้องอ่ะก็เล่น TikTok แล้วก็ไลฟ์ TikTok เวลาว่างเวลาพักเที่ยง
2: ยังไง
0: แล้วคนที่ชื่อโปเต้อ่ะเขาจะมาแบบส่งพวกดอกไม้รูปหัวใจอะไรให้นี่แหละที่มันได้ตังค์นะครับ
2: ครับ
1: โปเต้เป็นคนให้
0: ใช่ครับแล้วก็แบบแล้วก็จะขอ
2: คอนแทค
0: ของน้องทหาร
1: ของไอ้เกม
0: ของไอ้เกมก็เลยได้เป็นอินสตาแกรม
1: ไอ้เกมให้อินสตาแกรมไปแทน
0: ใช่ครับ
1: เออ
0: หลังจากนั้นทางคนชื่อโปเต้ก็ได้ฟอร์อินสตาแกรมไปแล้วก็ได้พูดคุยกันครับน้องมันก็พูดให้ฟังว่าก็คุยกันปกติน้องคนที่เกมก็บอกว่าคนที่ชื่อโปเต้อ่ะเป็นร้อยโทอยู่ในวังเป็นแพทย์ครับ
2: เดี๋ยว
0: เขาพูดให้ผมฟังประมาณนี้ครับ
2: เป็นร้อยโทเหรอครับ
1: คือโทเลยคือโปเต้เนี่ยไปบอกทางฝั่งของตัวไอ้เกมเนี่ยว่าพี่เนี่ยเป็นร้อยโทนะ
0: ใช่ครับ
1: พี่เป็นหมอเป็นแพทย์
0: เป็นแพทย์ในวัง
1: อยู่ในวัง
0: ใช่
1: ก็คือเป็นหมอหลวง
0: ไม่ทราบว่า
1: แพทย์ในวังเป็นหมอหลวงเออไปบอกอย่างนั้นเออแล้วยังไงอีกไอ้เกมเชื่อ
0: ครับ
1: เชื่อได้ยังไงเกมเชื่อได้ไง
0: น่าจะ
1: เป็นเบอร์เกมใช่ไหม
0: เห็นภาพครับเป็นภาพถ่ายที่อยู่ในวัง
1: ติดต่อไว้เลยเดี๋ยวโทรไปหาไว้เลย
2: เอาภาพที่อยู่ในวังเหรอ
0: ใช่ครับเป็นรูปภาพใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งในวัง
1: ชุดนี้หรือเปล่าเอาภาพขึ้นมาสิชุดขาวนั่งในวังเอาชุดขาวมาดินี่เปล่า
0: ใช่ครับนี่แล้ว
1: อันนี้นะ
0: ใช่ครับแล้วก็จะมีคนไหว้อยู่ข้างล่าง
2: จัดเต็ม
1: แล้วมีคนไหว้อยู่ข้างล่างไอ้ไปหาทีมงานไปหาที่มีคนนั่งอยู่ข้างล่างด้วยอ่ะแล้วมีเอามือวางบนหัวหรือจับอะไรเขาด้วยอ่ะมีไหมนี
0: ่นี่
1: อย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: เอาเป็นภาพใหญ่สิ
2: ไอ้นี่ครับ
3: อันนี้เรื่องใหญ
1: ่อันนี้มึงโดนแน่ๆเอาขอภาพใหญ่นี่
0: ครับนี่เลยครับ
1: หม่อมร้อยเอ้ย
2: หม่อมหลวง
1: หม่อมหลวงสุภกฤตยุคนปภาดาอนันต์สกุลณอยุธยาเน่แล้วมีคนหมอบอยู่นะ
0: ใช่ครับ
1: นี่นะ
0: คร
1: ับเอาเลื่อนภาพขึ้นไปสิเลื่อนภาพนี่มึงโดนแน่บอกเลยอันเนี้ย
3: อันอื่นรอดหมดอันนี้ไม่ได
1: ้อันนี้ไม่ได้นี่รูปจากสายบุญนาคโดนขโมยมาใช้อันนี้คือทางเพจต่างๆเนี่ยเขาไปวิเคราะห์ไปตามดูกันหมดแล้วคืออันเนี้ยเป็นทางฝั่งของตัวสายบุญนาคเขาไปลงแล้วปรากฏโปเต้เนี่ยเอามาตัดต่อแล้วไปอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นราชสกุลยุคนแล้วที่ทราบมาเนี่ยรู้สึกว่าจะไปอ้างเป็นลูกท่านเม็ดบัวด้วย
2: โอ้
1: ท่านเม็ดบัวก็คือลูกของพงษ์ชัยกลาง
2: โอ้โห
3: ตัวพีนั่นคือโลโก้โปเต้เขาเหรอครับพี่ตรงกลาง
2: ไม่ใช่
1: น่าจะใช่
2: ก็ได้ก็ตรง
1: มันไปสร้างเองหรือเปล่าตัวพีนั่นน่ะพีก็โปไงพีโป
2: โอ้ใช่ไหม
1: ก็นั่นน่ะชื่อสุภกิจก็เอสก็สุตัวพีก็พีแล้วก็กิจก็เคสุภกิจนั่นน่ะมันไปทำมานั่นน่ะ
2: โ
1: อ้อะไรนะทีมงานขอทีนะภาพซ้ายคือภาพต้นฉบับนะครับอ๋อ
2: บุญนาคใช่ไหมคร
1: ับ ภาพซ้ายก็เขียนเลยภาพด้านล่างเนี่ยเป็นภาพสมาชิกราชนิกราชนิกุลบุญนาคโดนนำไปตัดต่อครับข้างซ้ายคือภาพจริงแต่ภาพขวาเนี่ยไอ้โปเต้เอาไปใช้นี่ขอบคุณมากที่คุณมาที่โหนกระแส คุณทำให้ผมคาบ้านผมก็ต้องให้คุณคาที่เหมือนกันแล้วเดี๋ยวบอกเลยนะถ้ามีความผิดโปเต้ฟังผมรู้โปเต้ดูอยู่

0: ูจะตำรวจไปจับมึงด้วยกูบอกเลยนี่ภาพเมื่อกี้ใช่ไหมเอาไปอ้างว่าตัวเองเป็นร้อยโท
1: ใช่ครับ
0: แล้วปรากฏเกมเลยเชื่อ
1: เชื่อครับ
2: สุดจริงจริง
0: อย่างเมื่อกี้ได้ไหมเอกเนี่ยทำ
3: ไม่ได้สิพี่ไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้รูปที่นั่งบนเก้าอี้เนี่ยท่านตัวจริงเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นท่านไหนด้วยนะ
0: ไปอ้างว่าเป็นราชสกุลยุค
3: คนใช่แล้วและไอ้ผ้าที่ไปนั่งบนเก้าอี้อ่ะผมไม่รู้ว่ามันเอาหน้าไปตัดต่อหรือเปล่าหรือว่า
1: ผมว่าตัดต่อแน่นอนแล้วครับ
3: แต่ว่าตัดต่อใครไงพี่
1: อ่ะแต่ว่ายังไงกรณีนี้มันมีความผิดตามพรบคอมมาตรา16อยู่แล้วเรื่องของกรณีนำภาพหรือว่านำบุคคลใดไปตัดต่อครับพี่ครับจำคุก3ปีปรับ 60,000 ครับพี่
0: จำคุก3ปีนะโปเต้
1: ต่อ1ต่อ1ต่อ1รูปที่เขา
0: ต่อ1รูปที่เอาไป
1: ใช่ครับพี่ครับ
0: โอ้ยมันเรียกว่าสุดจริงๆสุดจริงๆเอาพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวต่อสายหาเกม
1: ครับ
0: เป็นเพื่อนคุณนะ
1: เป็นน้องคร
0: ับ เป็นน้องนะที่สำคัญคุณผู้ชมครับโปเต้เนี่ยนะน่าจะไปแอบชอบไปเกม
1: เ
0: พราะมันมีบทสนทนาหนึ่งเกมส่งรูปเกงในไหมพี่ดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวพี่ให้ 2,000 สุดท้ายจ่ายไปเท่าไหร่ไอ้โปเต้ให้เกมไปเท่าไหร
1: ่100บาทครับ
0: 100ขอดูเกงในเกมแล้วเกมมันไม่คิดเลยเหรอเป็นราชินีกูลอย่างเงี้ย
3: ให้ไป100
0: ให้100บาทเนี่ย
4: เกมน่าจะคิดว่าพี่แกน่าจะเป็นพวกเกย์แล้วก็ชอบผู้ชายอย่างเงี้ยครับ
0: มาไม่แต่ว่ามันก็มีเรื่องของไปบอกว่าเป็นแพทย์อยู่ในวังอย่างเงี้ย
4: ใช่ครับ
0: แล้วเขาไม่คิดบ้างเหรอว่าแพทย์ในวังให้กู100เดียวขอดูแขมขอดูเกงในด้วยเนี่ยอ่ะพักก่อนเดี๋ยวกลับมาเอกงงนะเนี่ย เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
5: เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์กัปตันพราชิว PU Hybrid น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
6: สเต็ปใหม่ของการใส่ใจตัวเองโยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่ 0% ไขมัน 0% ไม่เติมน้ำตาล 0% แลคโตสอร่อยเลิศ30ใหม่โยเกิร์ตดัชชี่ทริปเปิลซีโร่
7: ใส่ใจตัวเองหลากหลายแบบพี่แอนผมอยากทำบ้าง
8: แต่ก็ทำได้ทานอาหารให้หลากหลายออกกำลังกายและเสริมด้วยนี
7: ่เซนทรัมวิตามินและเกลือแร่รวมเม็ดเดียว22ชนิด A to Zinc
8: ใส่ใจตัวเองง่ายๆวันละเม็ด
7: เติมเซนทรัมแอคทีฟทุกวัน
8: เริ่มเลย
9: ยาริสเอทีฟและยาริสขันที่ใช่โดนใจทุกภาคเหนือใต้อีสานกลางทดลองขับรับโปรโดนใจที่โชว์รูมทั่วประเทศ

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: Air Carrier Tech V และ Tech S ดีทนคุ้ม Carrier จัดเต็ม Air ดีติดแล้วคุ้ม Air Carrier Tech V และ Tech S เย็นดีมีคืนติด Air Carrier Tech V หรือ Tech S รับเงินคืน500บาทถึง20พฤศจิกายนนี้ติดเลย Carrier Tech V และ Tech S
2: น้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยขายดี
3: อร่อยที
4: ่ทำถึง
5: ชัดว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวฟ้าไทยอร่อยตัวจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งฟ้าไทยอร่อยตู๊ด
6: ตาจะรีบไปไหนอ่ะ
7: รีบไปซื้อดีกว่านะคะ
8: เข้าไลน์แมนได้เลย
9: ฮิวแบรนด์ดังเพีย
10: บเฮ้ย1บาท
11: 1บาท
12: 1บาท
13: 1บาท
8: ถึง30พฤศจิกายนนี้ไลน์แมนถูกสุดทุกวัน
14: กดสั่งไลน์แมน
15: ท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากมีแก๊สในกระเพาะอาหารอืดแน่นท้องจุกเสียบรรเทาได้ใหม่ Air Esco ชนิดน้ำปราศจากน้ำตาลรสเลมอนเขย่าก่อนฉีกซองใช้ง่ายไม่ต้องผสมน้ำด้วยไซเมทิโคนแก้ท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดท้องอืดแน่นท้องต้อง Air X Air X ยาเม็ดแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคน Air Esco ยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อไซเมทิโคนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: เป็นนนท์ไปสัมภาษณ์งานมาครับ
17: แสดงว่านนท์ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพี
16: ่นนท์อยากลองวิธีของนนท์บ้าง
18: น้องชายกิจก็เหมือนน้องชายพี่

0: ที่จะได้สบายใจ
1: ทำไมพี่รู้สึกไม่ปกติเลย
2: ถ้าพี่ไม่รู้สึกนนจะอยู
1: ่นน
2: พี่ไม่ต้องพูดอะไรครับแค่หยุดก็พอ Decoding you

0: แต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
1: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
2: ไม่มีแผ่นดิน
3: เก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22 ตุลาคม
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: สู้ฝ้าแดดหน้าดูใสรู้หน่อยหลบไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บ
6: สวยแล้วรวยกับจุฬาเฮิร์บรับสิทธิ์ลุ้นทองได้ทุกวันทองมูลค่า 100,000 ทุกเดือนทองมูลค่า1ล้านสิ้นปีจากจุฬาเฮิร์บสแกนเลยถึง16 ธันวาคมนี
7: ้พี่ได้ใส่บ้า
8: ชุดนี้เนี่ยนะ
7: โตแน
9: ่หยุดแพนิคนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
10: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
11: อนาคตคงมีเรื่องท้าทายมากมายรอเขาอยู่เราจึงต้องพร้อมในทุกวินาที

0: 48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: พบกับเทก้าแวร์เฮาส์เซลที่ขนขบวนเครื่องครัวทั้งเตาอบไมโครเวฟเตาไฟฟ้าและอื่นๆอีกมากมายมาลดครั้งใหญ่วันที่ 17-18 ตุลาคมนี้แล้วพบกันที่เทก้าแวร์เฮาส์บางปะอิน
2: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
3: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hiya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าผิวดูโกลว์ใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
4: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
5: เคลียร์ด้วยใหม่ Attack Clear กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสัตว์พร้อมแคปซูลกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่ Attack Clear กลิ่นอับ
6: สนับสนุนโดย Nini Moisture Kiss ครีมอาบน้ำและบอดี้เซรั่มสบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra Whiteผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอแพ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกคอเฟนนิรามีดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ครับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเอก
8: ครับ
7: ถามจริงเมื่อวานฟิลแบบมันพอมันรู้แล้วมันเดือดไหม
8: โอ้โหตกใจเลยพี่พอเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยพี่สรปุ๊กกับพี่กบเขาต่อสายประชุมสายมาคุยกับผมแล้วเขาก็เล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าไอ้เนี่ยมันแสบยังไง1 2 3 4เหมือนกับทุกคนในประเทศนี้เขาตามตัวมันกันหมดเลย
7: ใช่แต่นี่คือมันนั่งอยู่หน้าเราน
8: ั่งนี้ผมก็ใจ แล้วแม่งมานั่งคุยกับพี่หนุ่มเป็นช่องเป็นฉากอธิบายอะไรดาวธงดาวเทียมชิบหายแล้ว
9: เหมือนกับตัวเองเป็นผู้รู้อย่างนั้นเนาะ
8: ใช่แล้วก็คือวันที่มาเนี่ยไอจ่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนผมเองครับเป็นเพื่อนผมแต่เราก็ไม่ได้ไปคุยเลย
7: เขาเอกได้คุยกับเขาไหมไม่ได้คุยเหรอ
8: ไม่ได้คุยครับเพราะว่า
7: แต่เขามาด้วยใช่ไหม
8: เขามาด้วย
7: สายใหม่ต้องรอด
8: วันนั้นมาหลายคนเราก็คุยกับจ่าเขาเป็นหลักนะครับก็นั่งคุยกับจ่าเป็นหลักก็ยังงงเมื่อวานเนี้ยว่าไอ้นี่มันเป็นใครแล้วมันนั่งตรงนี้ทำไมวะ
9: จริงๆมันก็แปลกมันก็กล้าขึ้น
8: ใช่เพราะว่ามันไปที่ผมเนี่ยมันก็ไม่ได้มานั่งกับผมข้างหน้านะครับแต่ผมพอมาเห็นเมื่อวานเนี่ยผมก็ไอ้นี่มันเป็นไข่วะแล้วมันมานั่งทำไมตรงนี
7: ้
8: แล้วมันรู้เหตุการณ์อะไรเยอะขนาดนั้นก็ยังนึกในใจนะพี่จนกระทั่งมันนั่งเล่าไปเราก็เคิร์มตามเขานะที่พี่หนุ่มถามก็เคิร์มตามมัน

0: ดิ
1: เคลิ้มดิพี
0: ่โอ้มันพูดเป็นแบบเป็นตุเป็นตะ
1: เพราะว่ามันอธิบายถึงการค้นหาค้นคว้าดู IG ไปตามดูกดดูที่ถูกใจหลายๆอันอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้อยคนเนี่ยมาตามดู
2: แล้วเมื่อเช้านี้ดาวแปดแฉกก็โทรหาผมใช่ไหมพี่ก็โทรหาผมพี่ก็บอกว่าพี่เอกเนี่ยมันไปบอกกับทนายนะว่ามันสนิทกับพี่เอกให้ทนายมาช่วยทำคดี
3: ผมก็งงเลยโอ้โหมันก็ไปได้เรื่อยๆเลยเนี่ยมันนี่มันแบบ
0: มันสุดจริงๆคือต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมคือเมื่อวานเนี้ยเขาอะมากับคุณใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เขาก็นั่งรออยู่ที่ห้องรับรอง
1: ครับ
0: พอเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนแรกเนี่ยชุดเนี้ยแม่กับทางเวฟเนี่ยจะขึ้นแค่สองคนแต่ทางเขาไม่ขึ้นไอ้โปเต้เนี่ยไม่ยอมขึ้นทีมงานบอกขึ้นเถอะเขาบอกเอาถ้างั้นเดี๋ยวผมไปนั่งข้างนอกฉากแล้วกันให้ได้ยินแค่เสียงได้แต่ไม่ขอเปิดตัว
1: ครับ
0: ไอ้ทีมงานชื่อเม่นอะเม่นที่วันนั้นมานั่งอะ
1: เม
0: ่นก็บอกเลยบอกว่าเม่นก็บอกเลยบอกว่าเฮ้ยแต่คุณรู้เรื่องมากอะครอบครัวอีกนะ
1: ใช
0: ่บอกขึ้นมาเถอะเขาถึงขึ้น
1: อ๋อ
0: เขาถึงขึ้นพอขึ้นมาก็โอ้โห
1: ไหลเลยไหลจริงจริง
0: เป็นขั้นเป็นตอนเป็นฉากเลยอะนั่นอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ประสานไปทางฝั่งของตัวเกมแล้วเกมมาแนะนำให้คุณรู้จักเหรอ
4: ก็แบบพูดคุยกันแล้วแบบเขาก็แบบเปิดกล้องนั้นน่าจะเปิดกล้องแล้วครับแล้วก็เจอผม
0: เจอคุณ
4: ใช่ครับ
0: นั่งอยู่ข้างๆเกม
4: ใช่ครับ
0: เขาชอบดิ
4: เขาน่าจะชอบครับแล้วก็ฟอร์ไอจีมาครับ
0: แล้วยังไงต่อ
4: แล้วเขาก็รู้เรื่องของผมด้วยว่าผมมีปัญหาอะไรเขาก็เลย
0: เพราะอะไรเขาถึงรู
4: ้แบบว่า
0: คุณเล่าก็ฟัง
4: เล่าผ่านของเกมโทรศัพท์เกม
0: อ๋อเล่าผ่านโทรศัพท์เกม
4: ใช่ครับว่า
0: ผมทะเลาะกับแฟน
4: ใช่ครับแฟนลบรูปแล้วก็หนีไปทำงานแกก็อาสาว่าเดี๋ยวพี่สืบให้พี่ตามให
0: ้กลับมาอีกทีบอกเลยบอกว่าแฟนมีชู้
4: ใช่ครับแล้วประเด็นคือแฟนก็ลบรูป
0: เราก็เลยเชื่อเลย
4: ใช่ครับ
0: เราก็เลยเชื่อเลยว่าเฮ้ยแฟนลบรูปนี่แสดงมันมีชู้แน่แล้วไม่ได้บอกมีชู้คนเดียวด้วยบอกมีชู้สองคน
4: เห็นบอกว่าเจอสองคนครับ
0: เจอสองคน
4: ครับ
0: มันดูจากภาพดาวเทียม
4: ใช่ครับดูจากดาวเทียมม
0: าเอาดาวเทียมให้เราดูไหม
4: ดูครับแต่ผม
0: ก็เหมือนที่พี่กับแก้วกับเอกได้ดูใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: เอาภาพดาวเทียมมาดูสิเนี่ยมันเอามาโชว์เนี่ยโอ้โหมึงอยากไอ้โทนี่สตาร์คไอออนแมนดูซะนั่นน่ะเห็นไหมล่ะเอามีอีกนะมีอีกภาพนึงน่ะเนี่ยมันบอกเลยบอกว่าอยู่สีกันโรงแรมสวีทตรงนี้มีภาพอย่างนี้มีบางรูปเนี่ยเจาะลงไปถึงตัวใบในบ้านเลยแต่อันเนี้ยทางฝั่งของตัวทนายความยังไม่ส่งมาให้ดูไอ้เราก็โอ้โหหูตาแตก
1: ใช่อยากรู้
0: หูตาแตกอยากรู
1: ้เฮ้ยมันมาได้
0: ยังไงมันมีด้วยเหรอว่านวัตกรรมแบบเนี้ยก็เลยถามมันมีเหรอนวัตกรรมแฟนไอ้มานะแฟนผมเป็นคนทำแฟนเป็นคนเกาหลีเรายังถามนะเกาหลีเหนือเหรอถึงได้ดูได้ขนาดนี้มันมีภาพตอนมีตอนสัมภาษณ์ตอนนี้ไหมเปิดดูซิอ่ะให้คุณผู้ชมได้ดูภาพอ่ะมันดูนี่เนี่ยหาถึงขั้นที่ว่าเช็คจากดาวเทียมเลยเหรอคุณไปเช็คกันไม่ได้ยังไงว่าดาวเทียมเนี่ย
5: เป็นเทคโนโลยีใหม่ครับ
0: เฮ้ย
5: ใช่เดี๋ยวเป็นขบวนการตามอีกขั้นหนึ่งครับผม
0: นี่เรื่องจริง
2: ไหมเนี่ยไปเท่าไหร่หรอไอเนี่ยน่ากลัว
5: ใช่ใช่
0: นี่คุณถึงขั้นฟ้องกันเลยนะ
5: ใช่ครับส่งใบโนติสไปตอนแรกแล้วครับแต่ทาง
0: คุณเป็นใครเนี่ย
1: ผมก็ไม่รู
0: ้นี่คุณเป็นใครเนี่ย
1: ไม่ใช่เรื่องตัวเอง
0: ไม่บอก
1: ครับพี
0: ่นี่คุณ
5: เป็นเพื่อนครับเป็นเพื่อนผมสงสารน้องครับผมไม่อยากเจอน้องอยู่ในสภาพอย่างเงี้ยครับที่ต้องมานั่งกดดันตัวเองกินมาม่าแต่อีกฝ่ายนึงเขากินดีอยู่ดีผม
0: คุณทำอาชีพอะไรเนี่ยคุณเป็นใครคุณทำอาชีพอะไรหรือคุณบอกคุณนี่บอกได้ไหม
5: บอกได้ครับอยู่บ้านครับ
1: นะ
5: อยู่บ้าน
0: ทำส่วนตัว
5: คือแฟนผมเป็นชาวต่างชาติครับเป็นคนเกาหลีครับผมแล้วแฟนทำเกี่ยวกับด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นบริษัทอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับ
0: อ๋อแฟนทำอิเล็กทรอนิกส์
5: ใช่ครับ
0: เกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลเรื่องอะไรเงี้ยเหรอ
5: ใช่ครับผมก็ได้มีการคุยแล้วก็ให้เขาช่วยเขาก็เพิ่งบินกลับไปเองครับ
0: เขาก็เลยตรวจสอบให้ว่าตรงจุดนี้ดูอย่างนี้
5: ใช่ครับ
0: เช็คจากเบอร์โทรศัพท์นะ
5: ใช่ครับ
0: เรารู้จักแค่วันนี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องมาเกี่ยวข้องอะไรกับพวกกูอีกนะเนี่ยแล้วที่สำคัญทำไมรู้ไหมเอกแก้ว
1: ครับ
0: คุณผู้ชมมันปิดหน้าเนี่ยหมวกเนี้ยเห็นแค่เนี้ยชาวเน็ตรู้
1: อืม
0: เพจต่างๆรู้เอาผมพอเขาบอกผมกลับไปดูอ่ะผมดูยังไงมันใช่เหรอวะ
2: ไม่เหมือนนะเพจจากรูป
0: ตอนแรกนี่ผมดูเงี้ยผมไม่เหมือนผม

0: ูเป็นแพรี่ด้วย
1: เดี๋ยวพี
0: ่ผมดูเหมือนแพรี่ด้วยแต่เขาเห็นว่าใช่พันหน้านะเอก
1: ใช
0: ่มันเป็นจอมโจรพันหน้านะ
2: โอ้นี่หมอ
1: นี่
0: เน
1: ี่
0: ยเป็นหมอเห็นไหมใส่เห็นไหมกรมการแพทย์นั่นแหละใช่ไหมกระทรวงสาธารณสุข
2: ก็เห็นว่าเคยโดนตำรวจที่เชียงใหม่เลยจับไหมครับจับคาชุดกาวนี่แหละเขาบอก
1: จับคาชุดกาวเลยเหรอ
2: มันไปหลอกเขา
0: โอ้โห
1: ตอนนี้มีชุดผ่าตัดแน่นี
0: ้นี่คุณหมอนะเห็นไหม
2: คุณหมอ
0: นี่นะ
2: ใจด้วยนะ
0: เนี่ย
1: โอ้โห
0: ขอดูภาพใหญ่ๆหน่อยนี่โอ้โหมีคุณหมอนะแล้วภาพขวามือสุดหน้าเหมือนคุณเต้เลยไม่ใช่คุณโปเต้ไอ้คุณเต้อะคุณเต้อะ
2: เต้
0: คุณเต้เดอะเฟสอะใส่แว่นนั่นอะเหมือนเลยเห็นไหมแล้วก็ลงมาหน่อยก็เห็นไหมใส่เป็นชุดคุยหรือชุดอะไรเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ติดกับชุดมอมชุดเจ้านั่นแหละใช่ไหม
1: ครับ
0: หลายปางหลายปาง
1: อั
0: ยการทนายนี่แล้วเขาบอกเขาจบอะไรนะนิติศาสตร
1: ์สาขาอัยการ
0: สาขาอัยการ
1: มันไม่มีทาง
0: ทำไมคุณเอกไม่
2: เห็นทางเพจเจ้าคุณพระมิกเนี่ยจริงๆส่งมาตั้งแต่ตอนที่เรานั่งอยู่ในรายการแล้วไม่ได้ดู
1: ส่งมาให้ผมก็ไม่ได้ดู
0: เขาเตือนมาแล้ว
1: เขาเตือนมา
0: แต่เราไม่ได้ดู
2: ไม่ได้ดูครับพี่เพจเจ้าคุณพระมิกเขาส่งเข้ามาตอนที่อยู่ในรายการเขาจะส่งให้ล่ะทั้ง
1: นี่ไงพี่ปังทนาย
0: อันนี้โหดกับนุชเยอะนะ
1: โหดกว่าพี
2: ่ก็พี่สัมภาษณ์ด้วยตัวเองเนี่ยยังไม่หลุดเลยอ่ะ
0: ใช่งงจริงเลยอ่ะเอาทีมงานต่อสายคุณเกมดิเดี๋ยวขอไล่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะคุยกับจ๊อกๆเลยวันนี้จ๊อกๆนี่เขาตามแล้วก็คุณชายอดัมติดต่อยังลองประสานหน่อยนะคุณชายอดัมนะโอ้โหงงมากเลยมันไปอ้างสารพัดสารเพนะบอกเป็นราชสกุลยุคคนนะแล้วก็แต่งชุดสีขาวนะ
3: ใช่ครับ
0: ตัวน้องเองรู้จักเขาไหมคนเนี้ย
3: ก็รู้จักตอนที่ว่ามากรุงเทพอะครับ
0: ครับ
3: ครับได้รู้จักแล้วก็แกก็พูดให้ฟังว่าแกมีตังค์50ล้านเลยนะ
0: พูดกับใคร
3: พูดกับผมนี่แหละครับ
0: พูดเป็นเล่นน่ะ
3: ใช่ครับ
0: มาเจอคุณที่ไหน
3: เจอที่สายไหมครับ
0: สายไหมต้องรอดเนี่ยนะ
3: ใช่ครับ
0: ตอนที่คุณไปร้องกันนะ
3: ใช่ครับ
0: แล้วเขามาเจอคุณ
3: ใช่
0: เขาบอกเขารวยนะเขามีตังค์50ล้าน
3: ถูกต้อง
0: คนอะไรมาพูดว่ามีเองมีตังค์50ล้าน
3: แล้วก็เปิดรูปรถหรูให้ผมดู
0: รถอะไร
3: เป็นรถพวกเบนซ์แล้วก็
0: ปอร์เช่
3: แล้วก็ BMW ประมาณนี้ครับ
0: บอกนี่รถพี่เอง
3: ใช่ครับ
0: มีรูปไหมนี่เปล่า
3: ใช่ครับ
0: นี่บอกรถเขานะนี่รถพี่เอง
3: ครับ
0: โอ้นี่เห็นไหมล่ะมีอีกไหมนี่อีกสีหนึ่ง
1: โอ้หลายคัน
0: หลายคันคนละสีซื้อ BM หลายสีเหลือเกินมีปอร์เช่นะมีปอร์เช่ไหมคันนี้ป่ะเขาบอกคันนี้ไหม
3: คันนี้ครับคันน
0: ี้นี่ BM นะคันนี้ด้วยใช่ไหม
3: คันนี้ด้วยครับ
0: นี่นะพานาเมร่านะนี่บอกรถเขา
3: ใช่ครับ
0: เขาทำไมเขาถึงให้เราดูเพราะอะไร
1: เออทำไมมันต้องมี
3: เขาบอกว่าอยากลองไปนั่งดูไหมเขา
0: แ
3: น่ใช
0: ่นะ
3: ผมก็เลยไม่ได้ตอบครับเขาก็เลยเปิดหุ้นให้ผมดู
0: เปิดหุ้น
3: ครับ
0: หุ้นอะไรวะ
3: ไม่แน่ใจเขาเปิดแบบปัดส่งๆแล้วก็เหมือนว่าเขาเข้าบัญชีว่าอันนี้คือบัญชีจากเกาหลีโอนมาไทยนะเดี๋ยวพี่โอนให้ดูเขาก็โอนโชว์ผม2ล้านแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับแอปอะไร
0: โอน2ล้าน
3: ครับโอนโชว์ผมครับ
0: โอ้ยโอนโชว์2ล้านเลยเหรอ
3: ใช่ครับแต่ไม่รู้ว่าแอปอะไรครับ
0: ภาพเมื่อกี้คนเดียวกันไหมกับโปเต้อะไอ้กับคุณกิตนี่มอนมาเอาภาพโปเต้ขึ้นให้น้องมันดูสิให้มือยันไม่เอาภาพโปเต้เลยโปเต้ที่เนี่ยคนเดียวกันไห
3: มก็เจอครั้งแรกก็ไม่ตรงปกอะครับพูดตรงๆนะครับ
0: พูดตรงๆไม่ตรงปกนะ
3: ไม่ตรงปกเลยครับ
0: คับคายคับคาไหมใช่ไหม
3: โอ้คนละคนเลยครับ
0: คนละคนนะ
3: ใช่ครับ
0: นี่นะ เอาโอเคอยู่ในสายกับเกม
1: โอ้ครับ
0: เกมสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
0: เกมเป็นพลทหารนะ
4: ใช่ครับ
0: เกมไปรู้จักทางฝั่งของตัวโปเต้ได้ยังไง
4: รู้จักแกเข้ามาดูไลฟ์สดติ๊กต็อกผมครับ
0: แล้วหลังจากนั้นเขายังไงต
4: ่อแกเข้ามาดูไลฟ์สดติ๊กต็อกผมแล้วก็แกก็มิ้นแล้วก็เพื่อนก็เลยให้เพื่อนเข้าไปดูโปรไฟล์แกครับผม
0: ในโปรไฟล์เป็นยังไง
4: แกเห็นแกเขียน

0: เห็นว่าร้อยโทแล้วก็ชื่อแกอะไรเนี่ยครับก็เลยนึกว่าแกเป็นผู้หมวดก็เลยเรียกแกว่าผู้หมวดครับผม
1: เรียกผู้หมวดนะ
0: ครับ
1: ผู้หมวดกิจใช่ไหมรู้จักคนในสามชื่ออะไร
0: ชื่อเต้ครับเพราะตอนนั้นถามพี่แกว่าพี่แกชื่ออะไรพี่แกบอกว่าชื่อเต้ครับ
1: ชื่อเต้นะอ้าวทำไมมานี่ชื่อกิจอ่ะแล้วคุณรู้จักเขาในนามชื่ออะไร
2: ชื่อเต้ครับ
1: เต้
2: ใช่คร
1: ับ
2: อ้
1: าวแล้วทำไมมานั่งอยู่นี่ถึงบอกชื่อกิจอ่ะเขาบอกผมชื่อกิจเขาบอกทีมงานเขาชื่อกิจ
2: ครับ
3: ครับโต
1: แล้วคุณไม่งงเหรอง
2: งอยู่ครับทีแรก
1: เอ้า
4: แล้วว่าไม่บอก
2: เขาบอกว่า
1: ทำไมไม่บอกล่ะ
4: ชื่อกิจ
1: ชื่อกิจ
2: ชื่อกิจชื่อกิจนะครับเขาบอกว่ากิจอะไรนี่แหละชื่อกิจเขาเลยบอกว่าชื่อกิจ
1: อ้าว
2: แต่ชื่อเล่นเป็นชื่อเต้เขาบอกว่าอย่างนี้
1: อ้าวแล้วทำไมเองไม่ประกิจพี่ครับเขาชื่อเต้ครับแล้วไม่ถามพี่ทำไมพี่ไม่ชื่อเต้พี่ไม่ชื่อกิจได้ยังไงไม่ถามเขาหน
2: ่
1: อย
2: ไม่ได้ถามครับ
1: เขาอยากชื่ออะไรก็แล้วแต่เขาแต่เรารู้จักว่าเต้
2: ใช่ครับรู้จักว่าเต้
1: อ้าวคุณก็เรียกเป็นหมวดเต้ถูกไหมเกม
0: ใช่ครับ
1: อ้าวแล้วยังไงต่อหลังจากนั้น
0: แกก็ทักมาในทิกตอกผมแล้วก็แกก็ถามว่าเข้าเวรอยู่หรอหรือว่ายังไงก็บอกแกว่าใช่ครับแกก็ถามว่าเข้าเวรเหนื่อยไหมหิวไหมกินอะไรยังก็ตอบว่าก็ตอบแกไปว่าเหนื่อยอยู่ครับแกก็ถามว่ากินอะไรไหมก็เลยว่าเลยบอกแกว่ากินข้าวที่สุตกรรมเขามาให้แล้วครับแล้วก็แกก็ขอเลขบัญชีส่งให้เลขบัญชีไปแล้วก็แกโอนตังค์ให้มาร้อยหนึ่งแกบอกว่าให้ไปซื้อเสบียงมากินกับเพื่อนเผื่อหิว
1: โอนมาให้ร้อยหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: บอกให้ไปซื้ออะไรนะ
0: ซื้อพวกกับข้าวอะไรพวกน้ำอัดลมอะไรนี่นะครับ
1: แล้วคุณไม่งงมั้งเหรอว่าโอ้โหเป็นระดับ
3: ร้อยโท
1: ร้อยโทโอนมาให้ร้อยหนึ่งบอกแล้วไปหาซื้ออะไรกินกับเพื่อนซะให้เลี้ยงเพื่อนด้วยร้อยหนึ่งเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ไม่บอกว่าโอ้โหพี่ให้มาขนาดนี้ผมกินทั้งปีเลยนะ เอาแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นยังไงต่อ
0: แล้วก็ผมก็ไปซื้อมาก็ถ่ายรูปไปขอบคุณแกแล้วก็แกก็บอกว่าเล่นไอจีไหมพี่ขอไอจีหน่อยก็เลยส่งไอจีผมไปครับแล้วก็แกก็ฟอลไอจีผมมา
3: ครับ
0: แล้วก็แกก็ทักไอจีผมมาก็คุยกับแกไปบางวันครับผมแล้วก็แกก็ถามว่าทำอะไรอยู่ตัวเล่นด้วยได้ไหมก็เลยบอกแกได้ครับแล้วแกก็วิดีโอคอลไอจีมาแล้วตอนนั้นผมก็นั่งกินต้มมากับพี่หมูอยู่
1: คือเวฟเนี่ยแหละหมูเวฟแล้วยังไง
0: แล้วแกก็ถามว่าทำอะไรอยู่กับใครก็กินต้มมาอยู่กับพี่หมูครับ แกก็เลยบอกว่าไหนดูพี่หมูหน่อยก็เลยหันโทรศัพท์ไปทางพี่หมูแล้วก็แกก็เริ่มชมพี่หมูอ่ะพี่หมูหล่อจัง
1: นะกลัวแล้วแล้วยังไง
0: ก็เลยขำกับพี่หมูครับก็เลยพูดเล่นอะไรกับแกไปเงี้ยครับก็เลยพูดหยอกแกไปว่าพี่หมูกำลังเศร้าครับกำลังอกหักอยู่ครับแล้วแกก็ถามว่าเป็นอะไรก็เลยพูดหยอกแกไปว่าพี่หมูมีปัญหาเรื่องส่วนตัวนิดหน่อยครับอะไรอย่างนี้ครับแต่แล้วก็แกก็ขอแบบขอไอจีขอติ๊กต็อกพี่หมูผมก็เลยไม่ได้ให้ไปครับแต่ว่าไม่รู้ว่าพี่แกไปหาเจอได้ไงนี่ก็ไม่ทราบครับ
1: อ๋อแล้วเขาไปขอดูกางเกงในเองตอนไหนเกม
0: อันนี้เห็นแกพิมมาแล้วก็เลยผมก็เลยไปหารูปในพวกกลุ่มคลิปในไลน์อะไร
1: เขาตรงมาว่าไงเขาพิมพ์มาว่าอะไร
0: ขอดูเป้าอะไรอย่างนี้นะครับ
1: เหรอเขาพิมพ์อย่างนี้เลยบอกขอดูกางเกงในหน่อยขอดูเป้าหน่อยอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาบอกว่าไงอีกเขาจะให้ตังค์ไหม
0: ไม่ได้บอกนะเพราะตอนนั้นผมคุยกับแกไอจีเก่าเพราะว่าอันนี้โทรศัพท์ผมหายผมได้เลยสมัคร IG ใหม่ครับเลยจำไม่ค่อยได้เท่าไหร
1: ่อ๋อจำไม่ค่อยได้นะ
0: ครับอ่
1: ะแล้วคุณไปเอากางเกงในเขาดูจริงเหรอ
0: ผมก็เลยไปหาแคปรูปในกลุ่มไลน์ส่งให้พี่แจไปครับ
3: ไปครับ

0: ูปคนอื่น
1: ไปแคปรูปของคนอื่นเข้ามา
2: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไปส่งให้เขา
2: ใช่ครับ
1: แล้วเขาว่าไง
2: ก็ว่าผมชมพูจังอะไรก็แกพูดไปคร
1: ับ เอาๆโอเคเดี๋ยวกลับมาถามต่อพักก่อนพักก่อนนะครับคุณผู้ชมครับในช่วงนี้นะฮะไปพบกับสินค้าโปรโรงงานนะครับกับคุณปอภาคภูมิก่อนนะฮะคืออยากให้ซื้อจริงเพราะว่าราคามันถูกคือเขาอะเข้าตลาดหลักทรัพย
0: ์
1: เขาก็เลยเอาของมาขายถูกได้นะฮะถ้างั้นคุณไม่ซื้อได้ซื้อไม่ได้หรอกในราคานี้กับคุณปอภาคภูมินะฮะเดี๋ยวกลับมาทางช่อง3นะฮะยังไม่ได้ไปไหนสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: วันนี้คุณปอนำรังนกแท้มาลดราคากับโตโรงงานมาเองค่ะ
4: สวัสดีครับพี่หมวยครับสวัสดีแฟนรายการช่อง3และพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับทุกผู้ชมครับเหมือนพี่หมวยบอกวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกแท้มาลดราคากับแฟนรายการทั้ง3และแฟนรายการโขนกระแสโดยเฉพาะพี่หมวยส่วนตัวผมเมื่อก่อนนะเวลาจะซื้อรังนกแต่ทีรอโอกาสพิเศษวันนี้ผมจะเอารังนกแท้มาปรับลดราคากับแฟนรายการช่อง3โดยเฉพาะถามพี่หมวยแต่ท่านผู้ชมไปพร้อมกันนะปกติพี่หมวยเคยเห็นรังนกแท้ไซส์แบบนี้นะครับขออนุญาตกล้องจับเนาะไซส์แบบนี้คือไซส์45 ml ส่วนตัวพี่หมวยก็เห็นราคาต่อขวดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
3: หลักร้อยค่ะคุณปอ
4: หลักร้อยต้องมีเนาะแต่วันนี้โรงงานมาขายของเองข้อดีคือไม่ต้องผ่านพ่อค้าตรงกลางวันนี้ครับผมทำเป็นแพ็ค1โหลครับ1โหลเท่ากับ12ขวดครับ1ขวดประมาณ100บาท12ขวดอย่างต่ำมี 1,200 บาทวันนี้กติกาง่ายๆครับใครโทรก่อนบ่ายโมงครึ่งนะจาก 1,200 บาทผมปรับราคาเหลือแค่990บาทและในงบ990บาทใครโทรก่อนบ่ายโมงครึ่งเนาะผมมีของแถมให้แบบนี้ครับอ่ะเบิกของแถมเข้ามารายการอันนี้คือเพิ่มให้มีคลิปมูลค่านะครับอันนี้คือเพิ่มให้1งบ990บาทมีคลิปมูลค่าและอันนี้คือเพิ่มให้1งบ990บาทไม่คลิปมูลค่าครับรวมรังนกครับ6ขวด12ขวด18ขวด24ขวดและ30ขวดถ้าพี่หมวยว่าขวดละ100บาท30ขวดอย่างต่ำมี
3: 3,000 บาท
4: วันนี้คิดแค่990บาทเอา990บาทตั้งเอา30ขวดหารจะตกเฉลี่ยต่อขวดแค่ 3-3 บาทและไซส์ของเราคือไซส์45 ml และทุกออเดอร์วันนี้ผมบริการส่งฟรีกติกาที่เดียวครับให้โทรก่อนบ่ายโมงครึ่งให้ดูส่วนประกอบรังนกนิดนึงครับรังนกของเราเป็นรังแท้พี่หมวยสูตรนิสทั้งนานะและไคลเจนไดเปปไทด์ให้ดูโรงงานของเรานิดนึงครับที่ผมทำราคาแบบนี้ได้เพราะผมมาตรงจากโรงงานในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดนะชนข้อดีของโรงงานเองคือไม่ต้องผ่านประค้าคนกลางพี่หมวยและหนึ่งงบ990บาทเนาะใครโทรก่อนบ่ายโมงครึ่งผมมีของแถมเพิ่มให้แบบนี้อ่ะขอวิดีโอหม้ออเนกประสงค์ขึ้นหน่อยครับวันนี้ผมจะให้หม้ออเนกประสงค์ฟรี1ใบนะครับอันนี้เอาไปทำชาบูก็ได้เอาไปหุงข้าวก็ได้ให้ฟรี1ใบอันนี้ไม่คิดมูลค่
3: า
4: และใครโทรก่อนบ่ายโมงครึ่งนะโรงงานมาเองในงบ990บาทเบิกกาแฟแล้ววางไว้ในรายการนะครับผมจะให้กาแฟลิปเน็ตครับซึ่งตัวนี้ปกติวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big Silt ับ1กล่องบรรจุ12ให้ไป2กล่องใหญ่บรรจุรวมพิซซองหมดหน้าจอจ่ายแค่990บาทและทุกออเดอร์วันนี้นะใครโทรก่อนบ่ายโมงครึ่งผมบริการส่งฟรีและผมบริการเก็บเงินไปทางอ่ะใครดูโหนกระแสอยู่เราไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันโชว์ไปเลยครับทุกคนครับยืนยันนะครับหมดหน้าจอคิดแค่990บาทรังนกแท้ขวดสีแดงทั้งหมด30ขวดนะและผมให้หม้ออเนกประสงค์ฟรี1ใบและกาแฟลิปเน็ตฟรีอีก2กล่องใหญ่รวมทั้งหมด20ซองหมดหน้าจอแค่990บาท902-065-888ครับพี่หมวยบางคนอาจจะลังเลในตัดสินใจฝากพี่หมวยเชิญชวนแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการของกระแสหน่อยว่าวันเนี้ยโปรเนี้ยน่าสนใจมากน้อยขนาด
3: น่าสนใจมากค่ะ990บาทนะคะแบงค์พันใบเดียวมีทอน
4: มีทอนอีก10
3: ได้ดังนกตั้ง30ขวด
4: ถูกต้องครับ
3: หม้ออเนกประสงค์
4: ถูกต้องครับ
3: แล้วก็กาแฟอีก20ซอง
4: ถูกต้องหมดเนี่ยเหมือนพี่หมวยบอกแค่990บาทใครสนใจรีบโทรกันนิดนึงครับก่อนบ่ายโมงครึ่งนะ02ครับ0265888ครับให้ดูส่วนประกอบของรังนกขวดแดง1รอบแล้วนี่เป็นรังนกแท้ท่านผู้ชมครับเราใส่ทั้งนานะและไคลเจนไดเปปไทด์ให้ดูโรงงาน1รอบครับโรงงานของเราเป็นมหาชนครับในนามโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนไม่ใช่โรงงานมาเองยังไงก็ทำราคาแบบนี้ไม่ได้อ่ะขอโปรรอบที่2ครับเลยครับทุกคนยืนยันนะครับหมดหน้าจอแค่990บาทรังนกแท้ขวดสีแดงทั้งหมด30ขวดครับหม้ออเนกประสงค์ฟรี1ใบและให้กาแฟฟรีทั้งหมด2กล่องใหญ่รวม20ซองหมดหน้าจอ990บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ02-065-888ครับให้ดูวิดีโอหม้ออเนกประสงค์ของเราอีก1รอบใครจะต้มชาบูก็ได้ใครจะหุงข้าวก็ได้อันนี้ให้ฟรี1ใบไม่คิดมูลค่าให้ดูช่องทางการจัดจำหน่ายกาแฟนิดนึงครับกาแฟของเราเป็นกาแฟลิปเน็ตครับวางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big Silt ับ1กล่องปกติบรรจุ10ซองให้มี2กล่องใหญ่บรรจุรวม20ซองอันนี้ไม่คิดมูลค่าและวันนี้เรามีสิทธิ์เลือกซื้อแยกกันต่างหากจากโรงงานด้วยอ่ะขอโปรรอบสุดท้ายขึ้นเลยครับยืนยันครับหมดหน้าจอ990บาทรังนกแท้ขวดสีแดงทั้งหมด30ขวดหม้อเนี่ยประสงค์ฟรี1ใบและกาแฟฟรีอีก2กล่องใหญ่รวม20ซองหมดหน้าจอแค่990บาทก็02-065-888เบิ้ล2ชุดเรามีของแถมให้โทรก่อนบ่ายโมงครึ่งครับ02ครับ0265888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
3: วันนี้ขอบคุณคุณปอมากๆค่ะ
4: ขอบคุณทุกคนครับ
3: แล้วเรา2คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
5: Thank you.
0: ราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
5: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆด้วย Gemini Intelligence
0: ว้าวเสร็จแล้ว
5: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
6: ทิพยะคิดมาเยอะเมื่อมีภัยไม่มีเคลียร์ประกันเล็กๆประกันใหญ่ๆประกันบนฟ้าประกันในน้ำประกันบนดินประกันรถเล็กประกันรถใหญ่ประกันภัยหลอกลวงออนไลน์ไม่ว่าภัยไหนๆคุณมั่นใจได้ว่าม
7: ีภัยไม่มีเพลีย
6: ทิพยะประกันภัยจริงจังกับภัยจริงใจกับคุณ
8: พบกับเทก้าแวร์เฮาส์เซลที่ขนขบวนเครื่องครัวทั้งเตาอบไมโครเวฟเตาไฟฟ้าและอื่นๆอีกมากมายมาลดครั้งใหญ่วันที่ 17-18 ตุลาคมนี้แล้วพบกันที่เทก้าแวร์เฮาส์บางปะอิน
9: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
10: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
9: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
11: เพศะบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องชอบ
12: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
13: เด
12: ี๋
13: ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
14: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
13: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
12: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
14: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
12: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
15: แค่สิบบาท
12: ดีนะ
1: ไก่ทอด KFC เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame ใหม่ Vitaday Astaxanthin 6มิลลิกรัมกลับมาสู่รายการหุ่นกระแสนะครับยังอยู่ในสายกับทางเกมอยู่
4: ครับ
1: นะเกมพี่อยากคุยกับเขาหน่อยไหมได้ถามเกมหน่อยได้ไหม
2: ครับ
1: เกม
4: เกม
2: ครับ
4: แต่ละวันตัวของโปเต้เขาโทรมาบ่อยไหมครับ
2: ไม่ครับ
4: หมายถึงว่านานๆครั้งหรือว่ายังไงครับว่าไม่ครับคือยังไงนะครับ
2: แบบโทรมาแบบนานๆจะโทรมาทีแต่พี่แกโทรมาเนี่ยบางครั้งผมก็ไม่ได้รับครับ
4: แล้วเขาบอกว่าเขาเป็นแพทย์อยู่ในแพทย์ในวังยังไงบ้างไหมครับ
2: เขาบอกว่าเป็นแพทย์อยู่ในวังอะไรเนี่ยครับแต่เขาบอกว่าเขาจบแพทย์มา
4: แล้วเกมเคยเจอตัวจริงเขาไหมครับ
2: ไม่ครับ
4: เขามีแบบว่าอยากไปหาอะไรอย่างนี้บ้างไหม
2: ก็เห็นพี่แกว่าที่จะมาหาเห็นแกพิมพ์มาบอกแต่ว่าผมก็บอกไม่เป็นไรครับ
4: แล้วเวลาเกมคุยกับเขาเนี่ยเกมมีแบบอะไรที่มันผิดปกติบ้างไหมว่าเขาไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่น่าจะเป็นร้อยโทไม่น่าจะเป็นหมอหลวงจริงอย่างนี้มีไหมครับ
2: ตอนแรกไม่รู้ว่าพี่แกเป็นอย่างนี้ก็แรกก็เชื่อครับเพราะเห็นรูปพี่แกแบบว่าถ่ายในวังอะไรเงี้ยก็ไม่ได้เอะใจครับ
4: แล้วเขามีการแบบมีพวกภาพพวกอะไรที่เป็นเรื่องทรัพย์สินไหมมาอวดเราบ้างไหมครับ
2: มีครับ
4: เขาส่งอะไรมาอวดเราบ้างครับ
2: แบบเหมือนเห็นพี่แกว่าเป็นบัตรอะไรบัตรเครดิตของธนาคารต่างประเทศอะไรก็ไม่รู้กับพี่แก
4: บัตรเครดิตธนาคาร
1: สุดๆจริงอ่ะ
4: ครับ
1: เนาะโอเคอ่ะอย่างนั้นแล้วหลังจากนั้นเขามีมาติดต่ออะไรอีกไหม
2: ไม่ครับเพราะผมคุยกับพี่แกได้ประมาณเดือนครึ่งเนี่ยผมก็เลยไม่ตอบพี่แกอะไรไปผมก็เลิกคุยไปเลย
1: โอเคได้ครับผมขอบคุณมากนะเกมนะ
4: ขอบคุณมากครับเกมครับ
2: ครับ
1: ขอบคุณครับเกมครับ
4: ครับเกมครับ
1: ส่วนทางด้านของอาร์มน้องชายของเวฟเองเนี่ยก็มีโอกาสเจอที่สายไหมวันที่มีการไปร้องกันที่นั่นแล้วก็บอกว่าเขาเองมีเงิน50ล้านโปเต้เนี่ยนะแล้วก็บอกว่าเขามีรถหรูหลายคันแล้วเขายังไงอีก
4: มีเทรดหุ้นอะไรนะ
1: มีเทรดหุ้น
16: มีเป็นหุ้นครับหุ้นแล้วก็แอปที่ว่าฝากเขาบอกว่าเขาฝากเงินไว้ที่เกาหลีแล้วแลกมาไทยได้ เขาเลยทำโชว์ผม2ล้านวันนั้นใช่ครับก็เลยโอนให้ดูเลยนั่นแหละครับผมก็เลยโอ้สุดยอดผมก็เลยบอกงี้เค้าเรียกว่างั้นอยากลองเป็นนั่งรถอยู่ที่บ้านพี่ไหม
1: นะ
16: บอกผมงี้ใช่ครับ
1: เออๆแล้วทําไง
16: แต่บางเวลาแกก็

0: ว่าขอจับมือหน่อยอยากกินอะไรไหมประมาณนี้ครับ
1: จริงใช่ป่ะ
0: ใช่ครับ
1: จับมือเลยเหรอ
0: ผมก็ไม่ได้ชอบอะไรอย่างนี้ผมก็เลยปฏิเสธไปครับ
1: ครับ
0: ครับก็ประมาณนั้นนะครับ
1: เออแล้วคุณอ่ะคุณไม่สงสัยอะไรบ้างเลยเหรอ
2: ผมสงสัยครับ
1: สงสัยอะไรครับ
2: สงสัยว่าเขาเป็นแบบนี้แน่นอนตั้งแต่เห็นแล้ว
1: เป็นวิชาชีพไปเหรอ
2: ไม่ใช่
1: เป็น LGBTQ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อ
2: ผมก็ไม่ชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
1: อ๋อไม่เป็นไรแต่อยากจะรู้ว่าคุณสงสัยว่าเขาเป็นวิชาชีพอะไรไหมไม่สงสัยเลยเหรอ
2: ตอนนั้นยังไม่สงสัยครับเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเขาแบบช่วยทุกอย่างเลยครับแบบช่วยเหลือทุกอย่างหานั่นหานี่แต่พอถามเอาข้อมูลเขากับบ่ายเบี่ยงว่าพี่ส่งให้ทนายหมดแล้วทุกอย่างครับไม่เคยได้จากเขาเลย
3: เขาเคยเดินทางมาหาคุณที่ร้อยเอ็ดไหมครับ
2: ไม่เคยครับ
3: ก็คือประสานกันทางโทรศัพท์
2: ใช่ครับเจอกันครั้งแรกก็คืออยู่ที่สายไหมครั้งแรกเลยตัวก็ตกใจอยู่ครับตอนนั้นนึกว่าคนละคน
1: เหรอ
2: ใช่ครับ
1: ทำไมอ่ะ
2: เพราะว่าเราก็ไม่เคยเห็นเขา
1: ในรูปก็เป็นอีกแบบนึง
2: ใช่
1: ในรูปเป็นรูปคือใส่ชุดขาว
2: ในรูปก็จะดูดีหน่อยครับ
1: เอาชุดขาวมา
2: ก็จะ
1: ชุดขาวมา
2: ทั่วไปนี่แหละครับ
1: แล้วเคยเห็นชุดขาวใช่ไหมอย่างรูปนี้ป่ะ
2: รูปนี้ก็เคยเห็นอยู่ครับ
1: อ่าเขาที่คุณเห็นได้ไหน
2: เห็นในไอจีครับเพราะว่าเขาทักผม
1: นี่อย่างนี้เห็นไหม
2: ส่วนมากจะเป็นไอจีจะลงรูปเยอะอยู่ครับในอินสตาแกรมครับ
1: อันนี้เขียนปางหม่อมหลวงนะก็คือปรากฏว่าวันนั้นคุณเจอ
2: ใช่ครับนี่ครับประมาณนี้เลยครับ
1: อันนี้เลยนะ
2: ใช่ครับ
1: หูชุดเขาแบบ
2: นี่แหละครับชุดยังรอเลย
3: และดูผู้ติดตามด้วยครับ
1: 7,000 กว่านะ
3: 7,000 กว่านะผู้ติดตาม
1: เขาชื่อโซจุนเหรอฮะ
3: เป็นเกาหลีเหรอ
1: โซจุนเหรอ
3: ก็แฟนเขาเป็นคนเกาหลีคงจะเป็นชื่อเกาหลี
1: ไม่ตัวเขาเองด้วย
3: เกาหลี
1: โซจุนอันเดอร์สกอร์พ
3: จุดเก้าพี่ลองเข้าไปดูคร
1: ับ เก้าไม่มีแล้วไม่มีแล้วแก้ว
3: ปิดแล้วครับ
1: ไม่มีแล้ว
3: เราเป็นเพื่อนในไอจีเขาไหม
2: เป็นครับ
3: แต่เราเปิดดู
1: ขอดูดิถูกไหมขอดูดิคนอะไรชื่อโซจุนวะคนเป็นฮะอันนี้ติ๊กต็อกเหรออ๋อเดี๋ยวดูสิ
2: ไอจีใช่ไหม
1: เร็วๆเดี๋ยวเขาลบไปก่อนตอนนี้เขาดูอยู่เขาจะเข้าไปลบแล้วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วเร็วล็อกแล้ว
2: ล็อกแล้วครับ
1: ล็อกแล้ว
2: ล็อกแล้วครับ
1: อ๋อเราไม่ได้เป็นเพื่อนเขาเหร
2: อมาแล้วครับ
1: มาแล้วเหรอมาแล้วนี่โอ้ตายแล้วชีวิตหรูหราฮาวาเฮามาก
3: โอ้โห
1: มีรถเก่งนะนี่นะอุ๊ยมีชุดชูชีพนี่โซจุนอันนี้ไม่ใช่โซจุนนะนี่นะใครเนี่ยอะไรเนี่ยเอง
3: มีไหมพี่มีอีกไหมพี
1: ่นี่เรียนจุฬานะยิงปืนด้วย
3: จิบแชมเปญ
1: หล่อซื้อโทรศัพท์ใหม่ไอโฟนใหม่แล้วก็หล่อมากเลยนะ
3: โอ้โห
1: ตัวจริงกับอันนี้คนไม่ใช่เลยใช่ไหม
2: ไม่ใช่เลยครับคนละคนเลย
3: แล้วเขาบอกเราว่าเขาทำงานอะไรครับคุณรู้ว่าเขาเป็นหมอหลวงถูกไหมแต่ว่าคุณได้ถามเขาไหมว่าทำไมไม่ไปโรงพยาบาลไม่ไปรักษาคุณได้ถาม
2: เขาบอกว่าเขามีคลินิกของตัวเองอยู่นะครับแบบ
3: มีคลินิกเป็นของตัวเอง
2: ใช่ครับแต่ไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแล้วก็แบบทำงานพวกเกี่ยวกับถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนี่แหละครับลงตามโซเชียลอะครับประมาณนี้ที่ผมรู้
1: ใ
2: ช่ครับ
1: สุดๆจริงๆนะฮะคือเดี๋ยวเราจะพักคืนไปหาสถานีใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: อ่ะโอเคแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราคุยกับจ๊อกๆนะครับเดี๋ยวจ๊อกๆเขาจะคุยกับเราเขาจะเปิดประวัติทั้งหมดเลยว่าคนเนี้ยที่มาที่ไปเป็นไงคุณต้องฟังทั้งหมดนะฮะแล้วที่สำคัญเดี๋ยวจะคุยกับทางคุณชายอาดัมด้วยคือต้องบอกแบบนี้คือการที่เขาไปแอบอ้างเป็นราชสกุลยุคนอันเนี้ยไม่ถูกต้องเอาภาพขึ้นมาสิเนี่ยไปทำแบบนี้นี่โดนหนักนะ
3: โดนหนักครับพี่ครับเรื่องของการแต่งกายเรียนแบบใช้เครื่องหมายข้าราชการครับ
5: อันอื่นรอดแต่อันนี้ไม่น่ารอด
3: มีหลายกรรมมากครับพี่ครับการกระทำความผิดเชื่อมโยงกันครับหมดครับ
1: คือตัวเขาเองเนี่ยนะฮะคือไปอ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นโอรสนะฮะของทางฝั่งท่านเม็ดบัวนะครับแล้วก็อยู่ในคือเอาง่ายๆไปอ้างว่าตัวเองเป็นหลานของพระองค์ชัย

0: กลาง
1: ครับ
0: เนี่ยนะฮะหลังผู้ชงชัยกลางแล้วก็ถ้าเกิดสักก็เท่ากับว่าเป็นลูกพี่ลูกน้อง
1: กับคุณอดัม
0: กับคุณชัยอดัม
1: ชัยอดัมครับ
0: ถูกไหมเพราะว่ากรมหลวงลพบุรีราเมศเองเนี่ยท่านมีพระชายาก็คือเป็นพระองค์หญิงเฉลิมเขตใช่ไหมแล้วก็มีชายา3คนก็จะมีพระองค์ชายใหญ
1: ่ครับ
0: เจ้าพนุพันธ์ยุคน
1: ครับ
0: นะฮะจะมีพระองค์ชายกลางก็คือพระองค์เจ้าเฉลิมพลนะฮะแล้วก็จะมีคนที่3พระองค์ชายเล็กก็คือพระองค์เจ้าอนุสรมงคลการทีเนี้ยทางฝั่งของผู้ชายอดัมเนี่ยก็เป็นทายาทก็คือเป็นหลานนะก็คือท่านมุ้ยเนี่ยจะเป็นลูกของทางพงษ์ชัยเล็กถูกไหมครับแล้วก็จะมีทางกุชัยอดัมเนี่ยที่เป็นหลานนะครับส่วนทางฝั่งของตัวพงษ์ชัยใหญ่เนี่ยก็จะมีหม่อมสร้อยระยะนะเป็นชายามีหม่อมปริมบุญนาคมีคุณชัยลายหม่อมชัยลายนะฮะส่วนคนกลางเนี่ยก็จะเป็นพงษ์ชัยกลางเนี่ยก็จะมีหม่อมคนหนึ่งสองท่านแล้วก็รู้จักว่าหม่อมอีกท่านหนึ่งจะมีลูกคนเดียวมั้งผมจำไม่ได้ประมาณนี
2: ้แต่โปเต้เนี่ยอ้างว่าเป็นทายาทของพระองค์ชัยกลางเหรอครับ
0: อ้างว่าเป็นทายาท
1: เป็นหลาน
0: หลานของพระองค์ชัยกลางเป็นลูกของลูกพระองค์ชัยกลาง
1: ใช่ครับ
2: หม่อมเนี่ยเขาที
1: ่ก็จะมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องกับทางคุณชายท่านอดั
0: ม
1: ครับ
0: นั่นแหละเอาเดี๋ยวกลับมาผู้ชมครับโปเต้ดูอยู่นะเมื่อเหยียบจมูกหมาถึงนี่เลยนะโอ้ยโปเต้นะองเข้าคุกให้ดูให้ดูพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาในช่องทางโซเชียลครับผู้ชมครับสักครู่เดียวครับใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนทีน6 มิลลิกรัม

0: ทุกคนซัพพอร์ตสกายนะคะ
1: ขอบคุณครับแม่
2: โอ้ยอยากไปนักว่ายน้ำคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับโบธารายครับ
2: มาวินค่ะ
3: และรายการ
2: บางกอกกระซิบกอสิบกระซิบฮะบอกเลยค่ะว่าวันนี้แม่ก็คือแม
3: ่
2: พี่ลูกเกดเมทินีกิ่งพยอมค่ะ
3: ไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะ
2: ควงแขนน้องสกายครับนักว่ายน้ำทีมชาติของไทยเรา
3: สูงล่ำใหญ่โตมาก
4: เช็ดน้ำลายก่อนจ้าน้องมาวินแม่ระวังจะโดนคุณแม่เขาทุบเอานะจ๊ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับพี่ลูกเกดเมทินีกิ่งพยอมรวมถึงน้องสกาย
3: โ
2: อ้น้องกูเหมือนกันเนี่ยกรรมการอยู่เท่าไหร่นะคะ
1: 17ครับ
2: 17พี่เกดอันนี้เป็นกรรมพันธุ์ไหมคะลูกถึงสูงหรือว่าเป็นเพราะว่ายน้ำพี่เกดคิดว่า
0: สูงเพราะว่าคุณพ่อก็สูงน้าของสกายก็สูงค่ะแต่ก็คิดว่าว่ายน้ำด้วย
3: ว่ายน้ำด้วย
0: กีฬาใช
2: ่แต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าคันเกตไลท์เพลทเลชั่นน้องสกายล่าสุดทำลายสถิติ32ปีกับเดี่ยวผสม
3: 200เมตร200เมตร
2: มีท่าอะไรบ้างคะ
1: ทั้ง4ท่าเลยผีเสื้อกันเชียงกบแล้วก็ฟรีสไตล
2: ์พี่เกดในฐานะคนเป็นแม่เป็นไงบ้างเราเนี่ยเป็นนางแบบเป็นนักแสดงเป็นทุกอย่างพิธีกรแต่วันหนึ่งลูกเราเนี่ยเป็น
3: นักกีฬา
2: ทีมชาติอ่ะคุณ
0: ดีใจดีใจมากๆก็เป็นความฝันของคุณแม่ความฝันเล็กๆแล้วก็ในที่สุดแล้วเป็นความฝันของน้องเองด้วยก็รู้สึกดีแล้วก็ภูมิใจคือที่เขาทำได้เนี่ยไม่เกี่ยวกับแม่เลยคือตัวเขาเองเลยใช่
2: แม่ก็คือแม่จริงหันมาที่ไรว่ายน้ำก็หันมาเจอแม
3: ่
2: ว่ายน้ำเพราะว่า1 2 3แล้วหายใจใช่มั้ยแม่1 2 3แม่ที่นี่คุณ
0: แม่เราก็พยายามอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเราอยากให้เขาเห็นว่าเราซัพพอร์ตเขาใช่ค่ะเราก็พยายามที่จะอยู่ตรงนั้นตลอดเวลา
5: บางกอกก็สิกระซิบ
6: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhoneYou give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
7: Want that glass skin? Plump?Firm, clear. Wear your skin. Wear your Vaseline.
8: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline สูตรต้าหยาด

0: PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับกลูต้าไฮยาช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
1: บางกอกก็สิกระซิบ
2: แม่โลโก้นี่แหละเขาซีกันมากแล้วแต่เห็นรักกันแบบนี้มีตีกันฉ่ำเลยไหมแม่เกด
3: มีไหมที่แบบว่าช่วงอายุทำให้แบบมีไม่เข้าใจกันบ้างมีแบบแม
4: ่ตลอดเมื่อกี้ก็ยัง
5: เสียงเปลี่ยนโทนเลย
3: แม่แบบว่าเสียงในหัวพูดเลยดีกว่าส่วนมากเป็นเรื่องอะไรน้องสกาย
6: ก็ you know getting older ก็เขาไม่
4: บอกค่ะว่าแก่แล้ว
6: คิดเหมือนวัยรุ่น
4: อ๋อไม่คิดเหมือนวัยรุ่นไอยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังวัยรุ่นอยู่
5: เจนเป็นแม่ลูกกันอะไรก็อย่ายอมกันฮะตีกันเลย
3: มีความที่เป็นเพื่อนที่คุยกันได้รู้เลยนะเนี่ยว่าคู่นี้คุยกันได้ทุกเรื่อง
5: สนิทกัน
3: ทุกเรื่องจริงไหมลูก
6: จริงครับ
4: พี่บอกทุกเรื่อง
3: พี่เกดค่ะน้องมีฉายาไหมสมมติชื่อสกายแต่มีการเรียกแม่ที่เรียกลูกเนี้ย
6: ใช่ครับมา
4: เรียกเกดว่ามาบางทีก็มา
3: คุณแม่เนี่ยเป็นนางแบบมีสถาบันด้วยมิวส์นะคะคุณอยากเป็นนายแบบไหม
6: ตอนนี้ยังไม่ค่อยแต่ไม่ตอนโตขึ้นก็ได้
4: เพราะฉะนั้นจะมีเสื้อผ้าให้เหรอไซส์แบบสูงขนาดเนี้ย
3: คุณตัดให้ก็ได้หรอขนาดเนี้ย
5: พี่เกดยอมให้ใส่ไหมก่อน
3: ทีนี้เนี่ยก่อนปิดรายการพี่เกดพูดถึงลูกชายคนนี้ดีกว่าว่าแม่อยากพูดอะไรกับลูกบ้าง
5: ขอซึ้งนะน้ำตาไม่ไหลไม่ไปนะคะ
4: แต่อยากจะบอกสกายว่ามัมมี่และทุกคนในครอบครัวก็ภูมิใจนะคะในตัวหนูแล้วก็อยากให้สกายมีความสุขในสิ่งที่สกายทำทุกคนซัพพอร์ตสกายนะคะ
7: สุดยอดสุดคิว
3: เนี่ยน่ารักมากเนี่ยแม่เนาะเขารักด้วยความรักนะคุณสกายพูดถึงความในใจกับคุณแม่นิดนึง
6: ขอบคุณครับแม่
3: อุ้ย
4: สั้น
3: แม่หนูจะบอกนะทุกอย่างที่ทำมาทั้งหมดขอบคุณครับนี่คือแทนทั้งหมดแล้ว
6: thank you
3: เห็นไหมเราเข้าขากันได้ดีเราเป็นเคมีเข้ากันหน้าตาเขียวใส่

0: ชั่วคุณปอย
1: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
2: Based on your notes there are some great
1: talk ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
3: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดนึงใช้ได้นานจนลืมเลย
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: เดี๋ยวไปเลย
8: ไซเลนเสียพี่
7: เบนโต
9: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: รัวคุณต่อยยกทับบุกเซนทันอุบล
11: เชิญทุกคนมาชิมมาช็อปมาชิล
10: 12-18ตุลาคมนี้รัวคุณต่อยยกทับ
12: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
10: ้รัวคุณต่อยยกทับบุกเซนทันอุบล
11: เชิญทุกคนมาชิมมาช็อปมาชิล
10: 12-18ตุลาคมนี้รัวคุณต่อยยกทับ

0: Less waste, more goods.
1: ก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรน้ำใสเส้นคลุก
2: ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำตำลึงบ่าช่อครับผม
1: เขาก็จะคล้ายๆกับก๋วยเตี๋ยวโบราณหน้านี้นะแล้วก็มีไข่เป็ดยกระดับก๋วยเตี๋ยวเรือสู่ความพรีเมียม
2: ก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อลิปไฮชะลายไข่ดองครับ
1: ลิ้นติดดาว around the world
3: รวบรวมพลังตั้งสติ12ท่านที่เหลือตกรอบดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
4: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
5: ศึกสมพลัง 6:25 อาทิตย์นี้
6: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
7: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
8: สนับสนุนโดย
9: รัวคุณต่อยยกทับบุกเซนทันอุบล
10: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
9: 12-18 ตุลาคมนี้ครัวคุณต่อยยกทับ
11: มิสเตอร์ DIY แบรนด์สืบฉลอง10ปีห้ามพลาดครั้งเดียวในรอบปียกทัพสินค้าแบรนด์มิสเตอร์ DIY ลดสูงสุด 60% คุกอีช็อปขั้นต่ำ300บาทร่วมโชว์และลุ้นชิง iPhone Duo และรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง31ตุลาคม2569ที
12: ่น้ำปลาร้าตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
13: ลองชิมดูครับ
14: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
15: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัว
16: มีตำนัวตำแซ่บด้วย
14: ผมเลิฟเลย
17: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะไออาร์ตที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
18: ้เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวอร์แก๊ส
19: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
20: สวัสดีครับ
19: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อย
20: มาแล้วนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาที่นี่แล้วก็เอาความสุขความมีค่าความมีประโยชน์แล้วก็ความอร่อยมอบกับท่านผู้ชม
21: ครับ
20: และที่แน่ๆตอนนี้นะครับครัวคุณต่อย
21: ยกทับเราอยู่กันที่เซ็นทรัลอุบลนะครับลานกิจกรรมชั้น1นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เลยครับ
20: ครับจริงๆแล้วนะเรามีของมากมายเยอะแยะหลากหลายด้วยกันนะครับเป็นของดีๆที่เตรียมมาแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคุณอ้อบอกบ่อยๆแล้วนะครับว่าจริงๆเราปรุงสดกันที
21: ่นั่
20: นไม่ใช่ว่าปรุงกันมาจากกรุงเทพแล้วก็เอาไปอุบลไม่ใช่นะครับเราปรุงกันที่นั่นเรามีจุดปรุงของเราจริงๆและอาหารเชื่อผมนะครัวคุณต่อยต้อง
21: อร่อย
20: วันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆมาพูดกันในวันนี
21: ้ครับ
20: ท่านผู้ชมฮะผมพูดกับโปรดิวเซอร์ผมพูดกับคนหลายๆคนหลายๆอย่างนี่กันว่า เวลาที่ฝรั่งทำข้อมูลอาหารออกมาแล้วก็บอกว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีอะไรอย่างงี้อย่างเงี้ยแล้วผมจะไปกินที่ไหนจะไปซื้อที่ไหนหรือถ้ามันมีผมก็แพงไงก็กินไม่ไหว
22: ราคาสูง
20: กินไม่ไหวจริงๆทีนี้เดี๋ยวนี้ผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะแต่ท่านทำเองที่บ้านได้นะ
22: ครับ
20: เดี๋ยวนี้ AI มีประโยชน์มากนะฮะมันมีประโยชน์จริงนะสมมติท่านต้องการเนี่ยสมมติท่านจะบอกว่าท่านต้องการโปรตีนในผลไม้หรืออะไรก็แล้วในพืชหรือราคาถูกที่สุดในเมืองไทยที่จะหาได้โอ้โหเดี๋ยวมันลายชื่อออกมาเลยอันนี้เราก็เลยทำตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างที่ดีเลยที่จะบอกให้ท่านว่าถ้าท่านอยากจะกินของดีมีประโยชน์แต่ขอให้ท่านเรียนรู้สักนิดนึงทำความเข้าใจกับเทคโนโลยีบางอย่างส
22: ัก
20: นิดนึงจะได้ประโยชน์วันนี้ผมทำตัวอย่างมาให้ดูว่ากินของดีมีประโยชน์แต่ประหยัดทำได้ยังไง
21: อันแรกเลยกินฝรั่งแทนบลูเบอรี
20: ่แต่นี่มาพูดเรื่องนี้นิดนึงก่อนเลยบลูเบอรี่เนี่ยมันแพงแค่ไหนอ่ะมันแพงนะฮะ
21: ซื้อให้ลูกกินทรมาน
20: แต่ท่านเชื่อไหมว่าเวลาถามเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีความใกล้เคียงเขาเรียกใกล้เคียงกันว่าประโยชน์ของบลูเบอรี่ไปใกล้เคียงกับ
21: ฝรั่งครับ
20: คุณอ้อเชิญ
21: คือกินฝรั่งแทนบลูเบอรี่เนี่ยจะได้ไฟเบอร์ที่มากกว่านะครับ2เท่าเลยนะคร
20: ับ ได้มากกว่าอีกด้วย
21: และกินฝรั่งเข้าไปมันอิ่มท้องนานช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายและมีวิตามินซีสูงนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีสารต้านอนุมูลอิสระครับช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยที่สำคัญครับหาซื้อง่ายถูกกว่าบลูเบอรี่มากเลย
20: นั่นไงเวลาที่เอามาเทียบประโยชน์ต่อกันไงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะกินบลูเบอรี่นึกในใจอยากกินบลูเบอรี่ไปกินฝรั่งซะมันถูกได้ประโยชน์มากกว่าด้วยครับนึกออกยังฮะถ้าเกิดอยากกินบลูเบอรี
22: ่
20: ไปกินฝรั่งซะแล้วได้ประโยชน์มากกว่าด้วยอ
21: ี
20: กอย่างนึงเอาง่ายๆเลยถั่วลิสงนี่ของไทยแท้ๆเลยมันแต่รายได้รู้มั้ย อะโวคาโดครับ
21: โอ้โห
20: มันแทนได้โดยพูดถึงเรื่องราวของโปรตีน
21: ใช่ครับซึ่งถั่วลิสงได้โปรตีนมากกว่าถึง13เท่าเลยนะคร
20: ับ
21: ถั่วลิสงเนี่ยครับในถั่วลิสงเนี่ยเขามีโปรตีนสูงถึง 25.8 กรัมต่อ100กรัมเลย
20: นั่นหมายถึง1ใน4ของถั่วลิสงเนี่ยเป็นโปรตีนนะครับ
21: ส่วนอะโวคาโดนะครับเขามีโปรตีนประมาณ2กรัมต่อ100กรัมนะครับ
20: 2ต่อ100อ่ะอีกอันนึง25
21: แต่ทั้ง2 อย่างนี้ก็มีไขมันดีสูงมากเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะกินเขาเนี่ยครับควรควบคุมปริมาณในการกินหน่อยไม่ให้มากเกินไปแค่ประมาณ1กำมือก็พออย่างถั่วเนี่ยก็จะประมาณ14เม็ดอะไรอย่างเงี้ยครับ
20: นี่คือตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเกิดอยากจะกินอะโวคาโดเข้ามาแล้วพูดถึงกรณีโปรตีน
21: นะฮะ
20: กรณีโปรตีนนะโอ๊ยจะไปเอาโปรตีนจากอะโวคาโดท่านผิดแล้วฮะมันมีน้อยมากท่านมาจากถั่วได้เยอะ
21: ครับผ
20: มคราวนี้มาต่อไปมะขามป้อมท่านเชื่อไหมว่ามันแทนอะไรได้แพงสุดๆเลยเหมือนกันนะกีวีครับ
21: โอ้โหมะขามป้อมแทนกีวีได้และได้วิตามินซีที่มากกว่าถึง6เท่าเลยนะครับมะขามป้อมเนี่ยมีสารที่ทำหน้าที่เป็นเกราะกำบังนะครับช่วยตรึงแล้วก็รักษาโมเลกุลของวิตามินซีไม่ให้สลายตัวง่ายครับแม้จะผ่านการคั้นน้ำหรือว่าจะแปรรูปก็ตามที่สำคัญครับร่างกายของเราเนี่ยสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้ดีอีกด้วย
20: ท่านผู้ชมวันนี้ที่พูดเราพูดถึงเรื่องประโยชน์ท่านจะเถียงทันทีเลยฉันจะมากินมะขามป้อมแทนกีวีรสชาติมันเหมือนกันที่ไหนผมไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นผมพูดถึงเร
13: ื่อง ประโยชน
20: ์เพราะตั้งแต่ต้นนะฮะถ้าท่านฟังมาเราพูดเรื่องประโยชน์ทดแทน
21: ประโยชน์ทดแทน
20: เพราะฉะนั้นท่านจะเห็นเลยว่าถ้าต้องการประโยชน์แบบนี้ในราคาที่ต่างกันมหาศาลไปกินมะขามป้อมซะ
21: ใช่ครับ
20: คราวนี้อีกอย่างนึงน่าสนใจมาก
21: นี่อันนี้จะเป็นทับทิมแทนเชอรี่ครับ
20: นี่ครับ
21: ทับทิมเนี่ยได้ไฟเบอร์เพิ่มขึ้น2เท่าเลยนะคร
20: ับ
21: แหล่งไฟเบอร์หลักๆของทับทิมอยู่ที่แกนเมล็ดแข็งๆนะครับจะช่วยเพิ่มกากใยช่วยระบบขับถ่ายไม่ควรกินเกิน1ถ้วยนะครับเพราะว่าน้ำตาลเขาจะสูงหน่อย
20: ค่อนข้างสู
21: ง
20: ซึ่งจริงๆแล้วนะถ้าเกิดท่านตั้งใจกินจริงๆถ้าไม่เกิน1ถ้วยหรือว่า4 5ช้อนอะไรเนี่ยกัดไปเมล็ดเลยก
21: ั
20: ดกรวบกรวบเลยกัดไปได้เลยมันไม่เสียหายอะไรต่อท่านแต่ถ้าท่านเชิญท่านกินเชอรี่ท่านบอกงั้นเอาเหมือนกันเลยกัดกรวบกรวบขอโทษนะฟันหักไปก่อนแล้ว
21: ครับ
20: คราวนี้สุดท้ายวันนี้ที่เตรียมมาเป็นเรื่องราวของแก้วมังกรกับ
21: มะละกอครับ
20: เชิญ
21: มะละกอสุกเนี่ยจะได้วิตามิน A มากกว่าแก้วมังกรถึง10เท่าเลยนะครับ
20: 10เท่าครับ
21: และเนื้อผลไม้ที่มีสีส้มแดงแบบนี้ครับเขามีเบต้าแคโรทีนที่ร่างกายสามารถเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้ในปริมาณที่สูงมากนะครับยิ่งคุณกินมะละกอร่วมกับอาหารที่มีไขมันดีเล็กน้อยเช่นแบบถั่วหรือว่าโยเกิร์ตเนี่ยครับก็จะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมวิตามิน A ไปใช้ได้ดียิ่งขึ้นลองดูนะครับลองเอาข้อมูลแบบนี้
20: อย่าฟังผิดพลาดเด็ดขาดนะฮะในกรณีแก้วมังกรกับมะละกอเขาพูดชัดแล้วนะว่ามะละกอสุก
21: มะละกอ
20: สุกอาจจะหล่นคำว่าสุกไป
21: สุกครับ
20: ไม่ใช่โอ้ฉันกินส้มตำอยู่แล้วไม่เกี่ยวกันนะคนละเรื่องเลยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือสิ่งดีๆที่เอามาบอกกัน
13: อันนี้หนูขอบอกสำหรับหนูเทคนิคนิดนึงอันนี้คือประโยชน์ทดแทนกันใช่ไหม
21: ครับ
13: ในเมื่อมันมีบลูเบอรี่เรากินฝรั่งทดแทนได
21: ้
13: หนูมีวันนี้เนี่ยทับทิมกับเชอรี่หนูขอแยกกินเชอรี่หมดก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าอยากได้ประโยชน์จากเชอรี่เดี๋ยวหนูกินทับทิมมาหลัง
20: เนี่ยทั้งหมดนี่คือเม็ดเชอรี่ที่กินไว้นี่ครับท่านผู้ชมครับสอนอะไรก็สอนได้จริงๆนะท่านจำไว้เลยนะถ้าเผื่อที่บ้านท่านมีคนอย่างนี้สอนอะไรก็สอนได้อ
13: ย่ากินเชอรี่หมดแล้วไม่กินทับทิมมาหลังอ่ะ
20: อย่าไปสอนปราดอย่าไปสอนพวกปราดนะพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับ
16: บัวลอยอัญชันโวคาโดครับ
13: เขาทำได้อย่างลงตัว
20: มันเป็นอะไรที่แตกต่างและใหม่มากๆอย่างนี
21: ้สดชื่นเลยครับ
13: ไม่เลี่ยนแล้วกินได้หมดแก้วแล้วประกันว่าหมดแก้ว
20: ของคุณเขาให้น้อยเลยครับ
13: ให้น้อย
22: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back and ask, what's next?
23: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้

0: ครับบุกเซนทรัลอุบล
1: เชิญทุกคนมาชิมมาช็อปมาชิล
0: 12ถึง18ตุลาคมนี้ครัวคุณต๋อยยกครับ
2: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
3: อย่างเทพไทย
2: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ
5: ตามกล้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้ตะลุยกิจกรรมในสวนข้างบ้านชิมผลผลิตที่ไม่ได้มีไว้ขายเปิดตำนานเกาเหล่าเนื้อสุดเด็ดไปกับรายการ
6: ตามกล้องไปเจอนี่ทุกวันเสาร์7:25 น
7: เรี่ยวปากเสาร์นี้ชวนพาคิเฟรนตะลุยกินแยมแพงนราลูกชิ้นหมูน้ำจิ้มแซ่บขนมจีนน้ำยาเจ้าเด็ดขนมหวานที่ขายหมดไวมากคาเฟ่ขนมอร่อยจากน้ำตาลตะโนดสปอยซีรีส์สุดฟินบอกเลยฮับ
0: ครัวคุณต๋อยยกครับบุกเซ็นทรัลอุบล
1: เชิญทุกคนมาชิมมาช็อปมาชิล
0: 12ถึง18ตุลาคมนี้ครัวคุณต๋อยยกครับ
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเลนเสียพี
8: ่เบนโต
10: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
0: ครัวคุณต๋อยยกครับบุกเซ็นทรัลอุบล
1: เชิญทุกคนมาชิมมาช็อปมาชิล
0: 12ถึง18ตุลาคมนี้ครัวคุณต๋อยยกครับ
11: กลิ่นอาหารตามหลอนติดผ้า
12: เคลียร์ด้วยใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับมีโอดอร์บล็อกเทคช่วยลดกลิ่นควันอาหารป้องกันกลิ่นอับขณะสายพร้อมคัพสูตรกระจายกลิ่นหอมเคลียร์ใหม่แอคแทคเคลียร์กลิ่นอับ
13: เสนอโดย Magic Clean Active Booster
0: เราอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อย
14: ครับ
0: และนี่มันช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าโคโค่คาโน่
14: โคโค่คาโน่
0: เดี๋ยวมาถามว่าหมายถึงอะไรโคโค่คาโน่ร้านเขาขายอะไรเดี๋ยวจะได้รู้กันแต่วันนี้เมนูที่เขาจะมาสอนมันคือบัวลอยอัญชันแล้วมันไม่ใช่อัญชันธรรมดามันเป็นวอลคาโน
14: ่วอลคาโน่
0: ที่แปลว่าภูเขาไฟ
14: ครับ
0: บัวลอยอัญชันวอลคาโน่มันเป็นอะไรที่แตกต่างและใหม่มากๆอย่างนึงอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ทำมาค้าขายอย่างนี้อยู่แล้วถ้าท่านได้เห็นวิธีการคิดใหม่เนี่ยของโคโค่คาโน่เนี่ยมันยอดขนาดไหนหรือมันใช้กับท่านได้หรือเปล่าขอเชิญท่านผู้ชมว่าคุณโกศลบวรมงคลศักดิ์จากร้านโคโค่คาโน่ครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับร้านเราชื่อโคโค่คาโน่
15: ใช่ครับ
0: มันแปลว่าอะไรยังไง
15: ก็คือโคโค่ก็มาจากโคโคนัทครับคาโน่ก็เป็นอเมริกาโน่ครับผมก็ต้องบอกว่าร้านของเราเนี่ยเป็นออริจินอลด้านแบบเอามะพร้าวมาผสมกับเครื่องดื่มกาแฟครับผมทำมา15ปีแล้วครับ
0: คือในยุคแรกๆเลยสมัยก่อนเนี่ยกาแฟก็คือเป็นกาแฟแต่ต่อมากาแฟมันเป็นอะไรมากไปกว่าการกินกาแฟเช่นอย่างที่ในญี่ปุ่นก็ยูสุ
15: ใช่ครับผมใช่ครับ
0: ถ้าพอมาถึงในเขตร้อนอย่างเงี้ยในเขตร้อนในเมืองร้อนในตะวันออกเฉียงใต้อย่างนี้ก็เริ่มมีคนคิดว่าเอ๊ะเอามะพร้าวน้ำมะพร้าวใช่ไหมครับ
15: ใช่ครับผม
0: มาผสมมันจะเป็นยังไง
15: จริงๆก็คือเริ่มจากอ่านบทความครับเกี่ยวกับการชงกาแฟครับเขาบอกว่าพืชตระกูลถั่วมาผสมกาแฟแล้วอร่อย
0: ใช่
15: จริงๆก็จะดูไกลกันนะแต่ว่าผมดูภาษาอังกฤษของมะพร้าวคือโคโคนัทใช่ไหมครับคิดว่ามันต้องเป็นตระกูลถั่วตระกูลหนึ่งแน่นอนเลยแล้วเรากับขับรถผ่านประจำเลยร้านมะพร้าวเราลองเอามาผสมกับสูตรลาเต้ของเราดูปรากฏว่าลูกค้ากับชอบแล้วก็รสชาติมันได้ดีแบบเกินคาดแบบที่ไม่เคยแบบชิมมาก่อนครับก็เลยเริ่มทำนับตั้งแต่นั้นมาครับ
0: 15ปีที่แล้ว
15: ใช่ครับ
0: ก็แล้วคุณรู้ตัวใช่ไหมครับว่าคุณแปลผิดเหรอครับถั่วก็ถั่วนะโคโค่โคโค่
15: นะใช่ผมไม่สนครับมันแปลว่าโคโคนัทมันมีนัทคือถั่ว
0: เขามีคำว่านัทนะท่านผู้ชมโคโค่นัทมันแปลว่ามะพร้าวแต่เขาเห็นคำว่านัทถ้าถั่วเอาไอ้นี่ไว้ก่อนแล้วกันดูดิคนมันจะได้ดีดูดิ
14: อยู่ดีๆก็เอามาผสมกัน
16: แล้วมันเป็นพอดีเลยถูกไหม
0: มันพอดี
15: ใช่ครับ
0: มันเลยกลายเป็นความหอมแบบกาแฟอีกอย่างนึง
15: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นความอร่อยอีกแบบนึงมันทำให้เขาผสมพันธุ์ต่างๆของงานของเขาร้านเขาจึงมีงานออกมาซึ่งค่อนข้างจะแตกต่าง
15: ใช่ครับผม
0: ก็แต่เมื่อกี้ยังไม่เอาอยู่เลยผสมพันธุ์อย่างเมื่อกี้ยังไม่เอาอยู่เลย
15: ก็ได้ได้แล้วแต่ครับ
0: ได้แล้วครับโอเคครับโอเค
15: แต่ว่าเมนูของผมก็เกิดจากแบบเพนพอยต์ครับอย่างคนไม่ชอบกาแฟก็เกิดเป็นผมลองอัญชันแทนกาแฟดีไหมครับ

0: ก็จะมีเมนูตั้งแต่คนไม่ชอบน
1: ม
0: ก็จะมีเป็นโคโค่คาโน่ซึ่งเป็นชื่อร้านในปัจจุบันนี้ครับผมแล้วก็ในยุคประมาณ7-8 ปีที่แล้วชานม

0: ล้วตอนนี้อยู่ที่หมายความว่าไงตอนหน้าจะเป็นไง
1: ตอนหน้าไม่รู้ครับผมเอาตอนนี้ก่อนครับ
0: ตอนนี้อยู่เอกชัย
1: ใช่ครับใช่ครับเอกชัย30
0: 30ขายอะไรบ้าง
1: ก็เราจะมีตั้งแต่เครื่องดื่มขนมหวานแล้วก็อาหารโดยที่คอนเซ็ปต์ของร้านก็คือเป็นคอนเซ็ปต์ของคนรักมะพร้าวทุกๆเมนูเกือบทุกเมนูของเราประกอบไปด้วยมะพร้าวเป็นส่วนประกอบครับ อย่างตัวนี้ก็มีน้ำมะพร้าวอย่างไอศกรีมก็มีของกะทิส่วนของของมะพร้าวอย่างข้าวหรือต้มยำเนี่ยก็จะมีเนื้อมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวอยู่ในนั้นด้วยครับ
0: ขอให้เป็นมะพร้าวเข้าไว้อย่าพลาดนะฮะถ้าท่านชอบแบบนี้ท่านจะเจอคนคนหนึ่งละที่เขารักแล้วมันทำมันกับมันอย่างจริงๆแต่นี่เรามาดูว่าเมนูที่จะสอนวันนี้มันจะถูกกับท่านไหมบัวลอยอัญชันโวลคาโน่ครับนี่คือร้านของเขานะครับนะฮะน่านั่งนะครับสบายดูดีนะครับนี่ครับอยู่ที่เอกชัย30
1: ซอยเอกชัย30ครับ
0: ครับนี่ครับ
1: ก็จะเป็นบรรยากาศสวนบรรยากาศของคนรักต้นไม
0: ้ครับ
1: ในแต่ละเมนูก็จะดึงความเป็นธรรมชาติมาสู่เมนูครับอันนี้เป็นเมนูอัญชันบัวลอยวอลคาโน่นะครับแรกเริ่มเราแบบตั้งอัญชันในน้ำเดือดจนกว่าแบบอัญชันจะออกสีแล้วก็จากนั้นน่ะเราก็ใส่สาคูลงไปสาคูเนี่ยจะต้มในขณะที่ต้มเนี่ยเราต้องใช้ช้อนทัพพีคนไปด้วยเพื่อไม่ให้มันเกาะติดกัน
0: แล้วก็
1: นี่ก็เป็นขั้นตอนการเอาน้ำอัญชันเนี่ยประมาณ4ถ้วยเนี่ยผสมลงไปในสาคูประมาณ500มิลลิลิตรครับ
0: น้ำตาลทรายอีก
1: ใส่น้ำตาลทรายสา2ช้อนโต๊ะครับผมเพื่อให้มันเข้ากันได้อันนี้ก็เป็นขั้นตอนของบัวลอยใน1แก้วเนี่ยเราใช้ประมาณ1ทัพพีครับผมอันนี้เราทำประมาณ5พอชั่นต่อครั้งนึงครับเราจะไม่ตุนแบบเป็นเวลานานเพราะว่าเราจะให้แบบ
0: จะทำ
1: แก้วต่อแก้ว
0: เสร็จแล้วเอามาน็อกน้ำเย็น
1: ใช่ครับแล้วก็สุดท้ายก็ใส่ประกอบกับน้ำเชื่อมเพื่อล็อกลูกกลมๆของบัวลอยให้แบบ
0: ให้มันอยู่
1: ตัวครับผม
0: นี่ใส่น้ำเชื่อมไปก่อนนะฮะแล้วก็เอาบัวลอยไปไว้อย่างนี้คราวนี้
1: อันนี้เป็นสูตรของสูตรนมครับเราจะใช้นมกับน้ำมะพร้าวในอัตราส่วน3ต่อ1ครับผมคนให้เข้ากัน
0: นม3น้ำมะพร้าว1
1: ใช่ครับผมจากนั้นเนี่ยเราจะทำเป็นขั้นตอนเลเยอร์โดยใส่สาคูอยู่ที่ก้นแก้วแล้วก็ใส่น้ำแข็งปริมาณประมาณ3ใน4ของแก้ว
0: แล้วก็
1: เติมนมแล้วก็เติมอัญชันในปริมาณ50มิลลิลิตรครับ
0: ตามด้วย
1: วิปครีมแล้วก็โปะด้วยบัวลอยตามความสวยงามอีกต่างหาก
0: เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อย
1: ใช่ครับผมก็จะได้ชานมไข่มุกสไตล์ไทยๆครับ
0: บัวลอยอัญชันโวลคาโน่ครับท่านผู้ชมเห็นแล้วนะฮะว่าเขามีแพชชั่นกับมันขนาดไหนยังไงนะแล้วเขาก็ตั้งใจจะทำให้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะเม็ดบัวลอยของเขาก็อย่างที่ท่านเห็นนะครับแล้วก็ทุกอย่างแล้วก็งานที่ทำผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าอันนี้เขาทำเองหมดทั้งหมดทุกอย่างเชิญครับ
2: ฟิลลิ่งมีบนล่างนะครับด้านล่างเนี่ยพอเราดูดขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอตัวสาคูซึ่งมันจะหนึบหนึบดึบดึบเลยครับแล้วพอข้างบนเรามาช้อนเม็ดบัวลอยอีกรอบหนึ่งในการปิดท้ายมันก็คือแบบมันจะมีความหนึบเหนียวกว่าปกตินิดนึงแต่ในเลเยอร์ตรงกลางที่เป็นตัวเครื่องดื่มครับมันจะมีความมันของมันแบบสดชื่นเลยครับดีมากเลยแล้วมันฟิลลิ่งอันนี้เอากินได้ทั้งบ่ายเลยถ้าเป็นอย่างเงี้ย
0: ของคุณเขาให้น้อยหรือไงครับ
3: ให้น้อย
2: ไม่ใช่เขาให้เยอะแล้วคุณดูดเข้าไปจนเกือบจะหมดแล้ว
0: เป็นไ
2: งอาจารย
3: ์ผู้ชมอยากจะบอกว่าอันนี้เอาพูดความจริงนะผู้ช
0: ม
3: เขาทำได้อย่างลงตัวแต่หนูกับอาเนี่ยก่อนเข้ารายการหนูบอกเขาเลยบอกว่าคือหนูกับอาจะเป็นคนที่แบบว่าเพิ่มหวานหนูไปเอาน้ำเชื่อมของเขาเองอะในร้านเลยแหละเพิ่มไปอย่างหน่อยผู้ชมคือหนูบอกเลยเขาทำเบสของมันแบบรสชาติดีมากๆแล้วเป็นอะไรที่คุณผู้ชมกินได้ไม่เลี่ยนแล้วกินได้หมดแก้วแล้วประกันหมดแก้วผู้ชมบัวลอยอัญชันวอคาโดเมนูนี้รับไปเลยครับสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม
0: พี่โ
3: จ้บัวลอยอัญชันเหลือเก
0: ินคืออ
2: าทานแล้วเป็นไงครับ
0: ช่วยเอาแก้วน้ำ
3: ไม่
0: ใช่ครับไม่ใช่ครับนั่นฮะเมื่อกี้ที่โก้พูดไม่จริงนะครับที่บอกเติมน้ำตาลเติมน้ำเชื่อมไปนิดหน่อยไม่นิดหน่อยฮะ
2: ใส่หลับใส่หลับ
0: ผมกินหวาน
3: ใช่ใช่
0: ผมเนี่ยหวานชัดเจน
3: หนูก็อาจะกิน
0: ผมหวานไม่เป็นไรไม่ตายไอ้นี่หวานต่อไปจะตายต่อไปจะตายฮะลักษณะการไม่น่าจะกินหวานเท่าผมแต่ดัดจริตกินเท่าผมนะครับนั่นคุณแม่แล้วก็
1: ใช่ครับอันนั้นอันพี่ชายแล้วก็น้องที่ลาครับ
0: ครับผมสวัสดีด้วยครับกับกล้องครับ
2: สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับ
0: คุณแม่ไม่ใส่ใจอะไรคุณแม่ถ่ายอย่างเดียวนะคุณแม่เป็นอินฟลูเอนเซอร์เหรอครับ
1: ก็จะมาถ่ายกับอาถ่ายอย
4: ู่โอเคครับโอเคครับ
0: เขาพูดอ่ะอันนึงอ่ะที่กินใจผมมากพูดจริงๆของพวกนี้มันไม่ใช่คนอายุผมกินแล้วก็ไม่ใช่ลักษณะ

0: ที่คนอย่างผมไปในร้านแล้วจะสั่งพูดตรงๆแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมยอมรับเลยว่าคำว่าน้ำมะพร้าวแล้วมันมีค่ากับของพวกนี้ครั้งนี้อันนี้ใช่อันนี้มันเป็นน้ำมะพร้าวอัญชัน
1: ใช่ครับผม
0: ที่มันมีค่ามากๆเพราะมันกินได้อย่างที่โก้พูดถูกทุกอย่างอย่างที่อ้อบอกว่ามันปรื้ดได้จริง
2: ๆเนี่ย
0: มันอร่อยจริงๆท่านผู้ชม
3: ผมแค่สมมติถ้าคุณเป็นร้านเครื่องดื่มอ่ะคุณลองออกแบบเขาก็ได้ครับคือใน1แก้วเราลองวาดรูปดูแล้วให้ลองจินตนาการว่าถ้าลูกค้ามากินอ่ะเขาจะเจอในเท็กเจอร์อะไรบ้างเขาจะเจอรสสัมผัสอะไรบ้างเพื่อให้มันเกิดความสนุกแล้วมาทำคอสต้นทุนดีๆแต่มันต้องสวยแบบนี้ก่อนมันต้องสวยแบบนี้ก่อนอะไรครับ
0: โอ้โห
3: โอ้ตายแล้ว
0: มันเป็นเรื่องตลกนะครับเวลาเขาทำน้ำนะมันไม่หวานเลยนะมันแบบมันเป็นแบบคนสมัยใหม่กินอ่ะแต่เวลาเขาทำไอติมนะขอโทษฮะกระท้อนมาเลยฮะคนละเรื่องเลยฮะไอติมที่ทำเองเปล่าครับ
1: ใช่ครับผม
0: อร่อยมากฮะ
3: โอ้โหไอติม
1: เราจะไหมฮะเราจะดึงความแบบเป็นไทยๆเข้ามาด้วยครับ
3: ดีจังเลย
1: พวกบัวลอยพวกฝอยทอง
2: ผู้ชมไอติมนี่ห้ามพลาดไปร้านเขาเนี่ย
0: ไอติมมันอย่าพลาดเลยฮะ
2: ห้ามพลาด
3: นี่เม็ดบัวลอยเนี่ยเม็ดบัวลอยเขาเนี่ย
2: อันนี้น้ำเขาสำหรับหนูหมดแต่ว่าสำหรับไอติมของอาหมดเหมือนกัน
0: ผมเป็นคนชอบกินไอติมอยู่แล้ว
2: ใช่ชอบมาก
3: อร่อยอย่าลืมนะครับนี่คือโคโคคาโน่ครับคุณผู้ชมครับกับเมนูวันนี้ก็คือบัวลอยอัญชันโคโคคาโน
1: ่ครับ
0: ขายดีไหม
1: อ๋อดีครับผมแบบเสาร์อาทิตย์นี่คนก็จะมีนักท่องเที่ยวแบบมาเรื่อยๆครับผม
0: นี่ออกรายการไปถึงตายเลยนะเนี่ย
1: โหก็เดี๋ยวต้องไปรับสมัครพนักงานแบบเพิ่ม
3: พี่
1: เตรียมเลยเน
3: า
1: ะ
3: พี่จะรับกดงาน
0: มันอร่อยจริงนะท่านผู้ชม
2: อร่อยจริงผู้ชมอร่อย
0: ไปได้เลยมันอร่อยแบบอร่อยแบบท่านเหนื่อยอะอร่อยแบบอันนี้ไอติมเนี่ยอะไรแล้วบอกทำเองด้วยยิ่งน่าชื่นชมวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโกศลขอบคุณร้านโคโคคาโน่ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมาโดยตลอดระยะหลังๆเราเน้นเรื่องนี้บ่อยแล้วเราจะพูดกันไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งพยายามตั้งใจจะพูดให้ท่านได้รับรู้และรู้สึกได้จริงๆว่าถ้าท่านทำร้านอาหารท่านต้องมีจุดขายความอร่อยนั้นแน่นอนอยู่แล้วแต่การคิดแตกต่างและสร้างสรรค์ยิ่งสร้างคุณค่าให้กับท่านในยุคที่มันเป็นแบบนี้อยู
3: ่
0: คนก็จะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์เขามันเข้มข้นมากนะครับท่านมันเข้มข้นจริงๆที่เขาจะควักเงินออกจากกระเป๋าทำเถอะครับมันเป็นโชคของท่านถ้าท่านรู้จักหาว่าอะไรคือจุดแข็งของเราแล้วทำให้มันแข็งแรงจริงๆลาไปก่อนครับจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้เวลาหมดแล้วสวัสดีครับ
4: การรับประทานนาโตะเพื่อได้ประโยชน์อย่างยิ่งคือมากขึ้น
3: อันแรกเลยครับเรากินนาโตะกับกิมจิครับแบบที่สองครับ
4: นาโตะกับ
3: ไข่ดิบครับหรือว่าไข่ออนเซนครับแบบที่สามครับคือนาโตะกับอะโวคาโดครับ
4: แบบที่สี่นี่คือนาโตะกับ
3: กระเจี๊ยบครับโอ้โหเป็นไงกินนาโตะกับไข่แดง
4: เนื้อตุ๋นผัดหน่อไม้สดครับ
0: ถ้าท่านจะทำหน่อไม้ต้องทำแบบนี้ให้มันกรอบแล้วมันเด้งอย่างนี
2: ้สวรรค์ของคนรักเนื้อ
0: มันแตกต่างมาก
3: ๆอร่อยมาก
2: อันนี้บอกในรายการขอจอมอนโอเคครับ
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้
7: คุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์สุกายะมาอีกแล้วนะครับและแน่นอนนะครับว่ามาวันนี้เนี่ยมาแบบไม่ธรรมดาครับมากี่ทีมันต้องพิเศษยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นไปอีกครับวันนี้ครับเรามาแบบคุ้มๆเลยกับโปรพิเศษเรียกว่าเมกะดิลบัมเฮิร์บสุกายะนั่นเองครับและวันนี้นะครับเราอยู่กับคุณป้องณัฐินันท์ครับเจ้าของผลิตภัณฑ์สุกายะครับสวัสดีครับคุณป้องครับ
8: สวัสดีค่ะคุณเจโลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะป้องมากับผลิตภัณฑ์ของสุกายะหลายท่านรู้จักเป็นอย่างดีแน่นอนขายดิบขายดีมากี่ทีหมดตลอดเลยกับผลิตภัณฑ์บาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าคุณภาพคับกระปุกเหมือนเคยหลายท่านติดอกติดใจใช้กันทั่วหน้าเพราะช่วยเขาได้ในเวลาที่เขาปวดเมื่อยไงคะแต่วันนี้นะคะบาล์มเฮิร์บสุกายะต้องบอกว่าโปรโมชั่นคุ้มมากมากี่ทีคุ้มขึ้นเรื่อยๆคุ้มขึ้นเรื่อยๆแต่วันนี้พิเศษแล้วจริงๆต้องบอกเลยนะว่าไม่สามารถให้มากไปกว่านี้ได
7: ้
8: เพราะมันคือแคมเปญโปรเจกต์เมกะดีลจากทุกทีนะเราเคยทำโปรลดซื้อ8กระปุกแถมพกพาอีก4กระปุกรวมเป็น12กระปุกเป็นโปรยกโหลใช่ไหมแต่วันนี้ป้องให้คุ้มไปอีกยกกำลังเลยเพราะโปรวันนี้ป้องจะให้ไป8กระปุกยังไม่พอนะคะใครโทรมาทันวันนี้ป้องจะแถมไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกหมายความว่าวันนี้ซื้อ8แถม8เอาไปเลย10

0: ุก
1: ไม่เคยเห็นโปรไหนที่แบบบิ๊กดีลแบบขนาดนี้แล้วใครได้เคยใช้บาร์มเพิ่มสุขยาเป็นประจำนะครับไม่ต้องรอฟังจนจบรายการแล้วนะครับรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตุนกันไว้ตอนนี้ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ผมเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงใช้กันเป็นประจำนะฮะท่านบอกว่ากลิ่นหอมใช้แล้วก็คลายเมื่อยได้ด้วยครับ
0: คือตัวนี้นะใช้ดีและบรรเทาอาการปวดเมื่อยไม่งั้นหลายคนจะติดใจซื้อซ้ำต่อเนื่องมีติดบ้านกันไว้หลายบ้านพกติดตัวเพราะยังไงเขาได้ใช้แน่นอนคืออย่างนี้บางครั้งอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะมีอาการปวดตึงเมื่อยเมื่อไหร่แต่พอมีอาการปั๊บให้เอาตัวสุกายะคว้ามาทากันได้เลยแล้วบางคนนะปวดนิ้วปวดมือใช่ไหมนี่เอาทาไปแบบนี้นี่ค่ะตรงบริเวณนิ้วตรงบริเวณมือแบบนี้
1: ค
0: ือเนื้อเขานะเป็นเนื้อเจลลี่บาร์มแบบนี้นะแล้วก็นวดนิดนึงหูยกลิ่นหอมมากอ่ะ
1: กลิ่นดีจริงจริง
0: เนี่ยให้ทาไปเลยพอทาเสร็จปุ๊บบริหารร่างกายบริหารนิ้วนิดนึงเนี่ยมันจะรู้สึกแบบสบายตัวตอนนี้คือแบบเย็นข้อมือมาก
1: ผมแนะนำเลยฮะบาร์มเฮิร์บสุขายะผลิตจากส่วนประกอบสารสกัดสมุนไพรแล้วก็เป็นบาร์มสมุนไพรไทยนะครับวิธีใช้งานหลากหลายมากมายคุณผู้ชมสามารถเอาไปนวดบรรเทาอาการเมื่อยนวดผ่อนคลายได้เลยใช้ทาก็ได้หรือจะสูดดมก็ได้ครับมีกลิ่นอโรมาใช้แล้วคือแบบผ่อนคลายมากๆซึ่งในส่วนของส่วนผสมของสารสกัดสมุนไพรที่อยู่ในบาร์มเฮิร์บสุกายะเนี่ยนะฮะมีหลายชนิดมากๆนะ
0: เพราะเป็นตำรับแผนโบราณเอาแบบนี้ยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวไพร อันนี้เป็นสมุนไพรที่ใช้กันมาเนิ่นนานสมัยโบราณหรืออย่างเถาเอ็นออดตัวนี้ช่วยได้ดีมากซึ่งสรรพคุณของแต่ละชนิดคือช่วยในเรื่องของอาการผ่อนคลายหรือการคลายกล้ามเนื้อแล้วที่สำคัญนะเขามีพวกเมล็ดเชียบัตเตอร์ต่าง
1: ๆแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยนะว่ากลิ่นเนี่ยไม่แรงแล้วก็ไม่ติดตัวไม่รบกวนคนรอบข้างด้วย
0: เขาเรียกกลิ่นดอกแก้วกาสะรองค่ะกลิ่นหอมอโรมาสปาหรูแน่นอนใช้แล้วติดใจหอมติดผิวเลยตัวเนี้ยมันเป็นสูตรที่มันไม่เหนียวเหนอะหนะใคร

0: ที่แบบไม่อยากใช้อะไรที่มันเหนียวเดอะหนะให้เอาบาล์มสุกายะทาหรือนวด
1: เมื่อไหร่ก็หยิบมาใช้ได้เลยครับ
0: และสามารถใช้ได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะคะเพราะว่าเนื้อบาล์มเขานุ่มเขาละเอียดเขาเนียนเขาทาง่ายไม่มาร้อนเผาเหนียวเดอะหนะไม่มีนะคะและที่สำคัญเขาเป็นสูตรเย็นเร็วและเย็นนานเป็นบาล์มติดผิวเย็นข้างในอ่ะมันไม่ได้เย็นแสบผิวแต่มันเย็นข้างในแล้วมันเย็นผ่อนคลายแล้วหลายคนนะใครที่เคยกังวลเกี่ยวกับเรื่องของตัวขี้ผึ้งที่มันส่งกลิ่นรบกวนคนรอบข้างสูตรนี้ไม่ต้องกลัวค่ะกาสะรองดอกแก้วจะให้ความสดชื่นผ่อนคลายไปเองและที่สำคัญนะใครเป็นสายนวดชอบไปร้านนวดชอบนวดแผนโบราณแนะนำเลยนะให้พกสุกายะบาล์มกระปุกเนี้ยไปที่ร้านนวดสูตรเนี้ยเขามีตำรับสมุนไพรบรรเทาอาการปวดใส่อยู่ในนี้เพราะฉะนั้นใครที่ปวดตึงๆสายตึงๆเส้นตึงๆพอใช้สุกายะควบคู่ไปกับการนวดแล้วโอ้โหสบายผ่อนคลายเลยค่ะ
1: ผมว่านะครับคุณปู่คุณย่าหรือว่าผู้สูงวัยที่ไปร้านนวดไม่สะดวกนะผมว่าแค่มีได้เลยครับบาล์มเฮิร์บสุกายะไว้ที่บ้านโอเคเลยนะฮะเรียกว่าเป็นบาล์มสามัญประจำบ้านนะครับบรรเทาเมื่อยเอาไว้ได้เลยนวดเองได้ด้วยนะฮะไม่ต้องรอไม่ต้องขอร้องให้ลูกหลานมานวดให้แล้ววันนี้นะครับโปรโมชั่นจัดเต็มจริงนะฮะแถมแบบยกกำลังสองเลยนะครับกับบาล์มเฮิร์บสุกายะสมุนไพรเรียกว่าเป็นเมกะดีลไม่เคยมีมาก่อนครับ
0: แม่ๆพ่อๆใครเคยซื้อราคาแพงกว่านี้อย่าเพิ่งดุอย่าเพิ่งด่าป้องนะต้องเอาราคาที่ดีมาให้พ่อให้แม่ถ้าบาล์มหมดสต็อกแล้วป้องว่าซื้อตุนเพราะวันนี้โปรดีแล้วคุ้มโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: คุณผู้ชมครับราคานี้ดีลนี้ไม่ต้องคิดเยอะนะฮะเรื่องมาตรฐานการผลิตบอกเลยว่าสุกายะเนี่ยมั่นใจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราเห็นแบรนด์นี้มานานแล้วใช่ไหมครับ
0: เราควบคุมมาตรฐานทุกขั้นตอนและที่สำคัญไม่ได้มีพวกสารเคมีที่มาใส่เป็นสมุนไพรจากธรรมชาติค่ะ
1: ซึ่งหลายคนที่ใช้เนี่ยเขาก็มีเสียงตอบรับที่ดีมากๆเลยนะฮะอย่างที่ผมจำได้คุณแม่พิสมัยท่านนี้สูงวัยมากแล้วนะอายุเนี่ย90กว่าปีแล้วก็ยังใช้เป็นประจำทาให้ตัวเองอยู่ตลอดเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ตอนนี้แม่บอกขาดไม่ได้ทาทุกคืนทามาเป็นเวลาหลายปีแล้วแล้วคิดดูนะคนอายุเยอะๆผิวเขาจะบางมากกว่าปกติแม่ก็สามารถใช้ได้คุณแม่ขวัญจิตศรีประจันนะคะเป็นนักแร่นะคะตอนนี้ท่านก็อายุ70กว่าแล้วนะคุณแม่เนี่ยเป็นแฟนตัวยงของสุกายะเลยท่านบอกว่าแม่จะชอบใช้ทาบริเวณเข่าก่อนนอนและตอนเช้าแม่บอกสบายตัวมากเอาอีกหนึ่งคนค่ะคนนี้นะคะคุณอาประสานอยู่ที่ราชบุรีนะคะคนนี้เนี่ยใช้มานานมากเป็น VVIP ของสุกายะคุณอาจะใช้ทาให้ใครบ้างคนที่มาหาค่ะโอ้โหลูกคงลูกค้าแกบอกใช้แล้วเบาแรงได้เยอะเลยแล้วตัวแกเองนะหลังจากนวดให้ลูกค้าเสร็จปั๊บก็ต้องทาเพราะว่าช่วยบรรเทาและผ่อนคลายให้แกได้จริงๆคนใช้เยอะมากไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็ตามเอาอย่างนี้เอาแค่กิจวัตรประจำวันของเราก่อนนะคะตื่นเช้ามาทำความสะอาดบ้านเอาแม่บ้านแล้วกันก้มๆเงยๆปวดตึงบริเวณหลังเอาตัวเนี้ยคว้าทาเลยมันใช้งานง่ายมากพี่ๆบางคนนะคะต้องทำมาหากินเลี้ยงชีพนะคะปวดไหล่หนักๆใช้แรงเยอะๆเอาสุกายะกระปุกนี้ไปทาเลยเขาจะช่วยในเรื่องของบรรเทาอาการปวดเมื่อยผ่อนคลายความเมื่อยล้าความเกร็งของกล้ามเนื้อแล้วผู้หญิงบางคนใส่รองเท้าจะยืนอย่างเงี้ยหลายชั่วโมงเอาสุกายะทาไปเลยกลิ่นหอมมากซึมสบายมากเย็นผ่อนคลายมากไม่รบกวนคนรอบข้างค่ะ
1: วันนี้นะครับโปรโมชั่นน่าสนใจมากๆย้ำให้คุณผู้ชมฟังอีกสักรอบครับคุณป้องครับ
0: โทรมาเลยนะคะวันนี้เอาไปเลยค่ะกับราคาพิเศษโปรโมชั่นพิเศษเมกะดิลคุ้มมากกว่ากับบาล์มเฮิร์บสุกายะปกติขนาด12กรัมราคากระปุกละ390บาทวันนี้8กระปุกเหลือเพียง999บาทเท่านั้นยังไม่พอนะฮะใครโทรมาตอนนี้รับเพิ่มไซส์ขนาดพกพาให้ไปอีก8กระปุกรวมทั้งหมด16กระปุกมูลค่ารวมกว่า 3,912 บาทให้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่999บาทเท่านั้นพร้อมส่งฟรีทั่วประเทศด้วยดีลดีที่แฮปปี้ช้อปปิ้งเท่านั้นค่ะโทรเลยค่ะ02-161-3233หรือช้อปผ่านไลน์ได้ที่ @happy_shopping ค่ะ
1: โอ้คุณผู้ชมครับช่วงนี้นาทีสุดท้ายแล้วนะครับรีบเลยกับโปรนี้เมกะดีลไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนะฮะ 8แถม8ทั้งหมด16กระปุกนะครับบาล์มเพิร์มสุกายะมีติดบ้านไว้อุ่นใจกว่านะครับวันนี้เราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2569ถึงวันที่30มิถุนายน2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการตุ่มโฮมครับมื้อนี้ผมกิติสิงหปัทมาผู้เดียวนะครับหมอแพร่เพิ่นติดเดินทางไปต่างประเทศแต่ว่าก็ฝากสาระสุขภาพดีๆมากคือเก่าครับในช่วงท้ายรายการหมอแพร่สิมาแนะนำว่าเอ๊ะบางคนกินข้าวแล้วง่วงบ่รู้ว่ามันเป็นผิดปกติหรือมันเป็นปกติแบบใดมีวิธีแบบใดจังสิหายนะครับเดี๋ยวพอกับหมอแพทย์ในช่วงท้ายจะมาเปิดรายการมาด้วยหมอล่ำปฐมบันเทิงศิลป์ครับนี่แหละครับเป็นฤดูกาลที่หมอล่ำใหญ่ๆอยู่ขอนแก่นมี 3-4 คณะนะครับเริ่มเปิดฤดูกาลการแสดงที่เห็นอยู่นี่คือปฐมบันเทิงศิลป์นะครับปฐมบันเทิงศิลป์นี่เพิ่นเป็นหมอล่ำทำนองขอนแก่นครับแถวหน้าของเมืองไทยเพิ่นเปิดวงไปแล้วนะครับอยู่กอกลางบ้านผือตำบลพระรับอำเภอเมืองนะครับวันที่8ตุลาปีนี้คณะปฐมนี่เพิ่นก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่7แล้วนะครับเพิ่นจัดเต็มเลยครับฉลองครบรอบ70ปีของวงพี่น้องเห็นนะครับว่าหมอล่ำนี่อายุบ่แม่นหน่อยๆนะครับ70ปีนะครับเพิ่นขนแดนเซอร์ชุดการแสดงก่อนล่ำนะครับมาสะกดสายตาแฟนคลับของเพิ่นนะครับสมศักดิ์ศรีหมอล่ำระดับตำนานนี่กับปฐมบันเทิงศิลป์วันที่8เอาอีกวงนึงครับพอถึงวันที่10ตุลาคมนี่แหละครับก็เป็นอีกวงหนึ่งนี่อยู่ล้านมูลมั่งบ้าน

0: พักของระเบียบวาทศิลป์บ้านสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นระเบียบนี่กะ63ปีแล้วครับเพิ่นยกเครื่องไม้ทั้งหมดเลยปีนี้ทั้งฉากทั้งเวทีแสงสีเสียงตะการตาแล้วก็ชุดโชว์ที่เห็นอยู่นี่เป็นชุดไม้แกะกลองเลยครับพร้อมที่สิเสิร์ฟความสุขให้กับแฟนคลับของเพิ่น2วงเลยนะครับอีกวงนึงวงใหญ่คือกันครับอยู่ขอนแก่นยังบ่ได้แสดงเปิดวงครับแต่ว่าเพิ่นเฮ็ดพิธีบวงสรวงถ้ำบุญตักบาตรไหว้คู่ประจำปีครับเป็นศิลปมงคลก่อนสิเริ่มฤดูกาลนะครับมีผู้บริหารทีมงานและศิลปินนักแสดงเขามาร่วมพิธีอย่างคับคั่งแต่งกายชุดร่ำบวงสรวงอย่างอ่อนช้อยงดงามครับวงอีสานนครศิลป์มันกับประกาศความพร้อมด้วยครับระเบิดความมั่นในคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบเปิดฤดูกาล17ตุลาคมนะครับเพราะว่าปฐมทั้งศิลป์ไปแล้วระเบียบวัฒนศิลป์ไปแล้วอีสานนครศิลป์สีเปิด17ตุลาคมนะครับแฟนคลับของ3วงนี้ก็ถือว่ากาปฏิทินได้เลยครับนับจากนี้ไปก็เป็นฤดูกาลเทศกาลแห่งความสุขนะครับจากขอนแก่นเข้าไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับยู่หันก็มีงานที่เรียกว่าอลังการเลยครับผมเห็นคลิปเห็นยังเพิ่นเริ่มเปิดออกมาแล้วนะครับททเพิ่นเนรมิตบึงพระลานชัยที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจัดงานที่ชื่อว่างานวิจิตรร้อยเอ็ดอินลัมิเนชั่นผมไม่ได้บอกผิดนะครับอินลัมิเนชั่นนะฮะมันต้องแปลกละมันใส่คำว่าอินลัมิเนชั่นเป็นเทศกาลแสงสีเสียงนะครับถ่ายทอดตำนานของเมืองร้อยเอ็ดวัฒนธรรมอีสานผ่านเทคโนโลยีเลเซอร์สุดล้ำมี 3D mapping นะฮะเพิ่นจัดอยู่ใส่ก็เอาหอโหวตร้อยเอ็ดนี่แหละเป็นศูนย์กลางเราประกาศจัดรอบๆนั่นนะครับมีจุดเช็คอินรอบบึง11จุดมีคอนเสิร์ตฟรีจากศิลปินชื่อดังน้องพรตุ่มโฮมสิภาพไปเบิ่งครับพี่น้องครับ
1: สวัสดีแฟนรายการตุ่มโฮมจ้าพี่น้องค่ะพรอยากสิบอกว่าณเวลานี้อยู่ข้างตัวพรเสียงไฟงามมากๆเลยนี่เป็นการจัดแสดงแสงไฟซึ่งเป็นการนำเสนอเรื่องราวความเชื่อวัฒนธรรมของคนจังหวัดร้อยเอ็ดในงานวิจิตรอิลลูมิเนชั่นจังหวัดร้อยเอ็ดที่จัดขึ้นในช่วงนี้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวมื้อนี้ว่าสิพาพี่น้องไปเบิ่งจุดอื่นอีกว่าการตกแต่งไฟเล่าเรื่องราววัฒนธรรมความเชื่อของคนจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยสิงดงามปานใดจ้า
2: บึงพระลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดถึงเนรมิตงามตระการตาช่วงวันที่9ถึง18ตุลาคม2569เพื่อนำเสนอมนต์เสน่ห์ของจังหวัดร้อยเอ็ดผ่านอัตลักษณ์ความเชื่อความศรัทธากับความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการจัดแสดงแสงสีเสียงสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้มาร่วมงานวิจิตรอิลลูมิเนชั่น2026จ้าสร้างความตื่นตาให้กับคนเบิดเมืองและจังหวัดใกล้เคียงบ่หน่อยเลยค่ะเอิ่นได้ว่าเมื่อแรกนี้คนเทพทั้งภาคอีสานเลยมารวมกันอยู่หม่องนี้จ้า
3: ทั้งพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดคือคาดเป็นพิเศษผมตื่นเต้นมากเลยที่อยากจะเห็นว่าถ้างานไฟที่จัดที่ร้อยเอ็ดอยู่ที่บึงพระลานชัยมันจะสวยขนาดไหนผมรอไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วและผมขอเปิดงานวิจิตรไทยแลนด์ร้อยเอ็ดอินเทอร์เนชั่นอย่างเป็นทางการและขออวยพรให้การจัดงานประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณครับ
2: เปิดงานอลังการสร้างความประทับใจให้กับหลายคนที่มาถากเบิงมีหอดการยิงเลเซอร์เล่าเรื่องราวจังหวัดแรกแห่งร้อยเอ็ดอยู่ถึงหอโหวตเครื่องดนตรีประจำจังหวัดร้อยเอ็ดที่เปรียบเสมือนลมหายใจและหัวใจของเมืองที่ปลุกเมืองร้อยเอ็ดให้ตื่นผ่านการแสดงหม่องหนึ่งจ้า
4: สวยค่ะแล้วก็ไฟอลังการมากเลยค่ะงานใหญ่มากเลยค่ะพี่เดินยังไม่หมดค่ะ
5: เมื่อกี้อยู่จุดไหนมาไปจุดไหนมา
4: น่าจะข้างหลัง
6: ป่าหิมพานต์ค่ะ
5: ป่าหิมพานต
6: ์
5: ป่าหิมพานต์เป็นจังไรค่ะ
4: เลิศที่สุด
5: อย่างที่ว่าเลิศเป็นอย่างคือว่าเลิศ
6: แสงอะไรเออแล้วก็มีแบบฟิลแบบเอฟเฟคหมอก
4: บรรยากาศก็ดีมากเลยค่ะคนเดินเยอะมาก
7: อยู่บ่ไกลจากป่าหิมพานต์ก็มี
8: ศรัทธาเรืองรองมองนี่ได้รับความสนใจจากหลายคนเพราะเป็นการนำเสนอความเชื่อของผู้คนและความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินที่มาบรรจบกันจ้ามีแสงสีทองที่ได้รับแรงบันดาลใจจากทุ่งกุลาที่เปรียบเสมือนรวงข้าวที่เรืองรองใต้แสงแห่งศรัทธาจ้าบ่ไกลกันหลายก็คือม่วนซื่นถิ่นอีสานมองนี่เด็กน้อยและหลายครอบครัวมักกันหลายจ้าเพราะแสงไฟเต็มลานงามคักเสมือนพื้นที่วัฒนธรรมอีสานกลับมามีชีวิตผ่านเสียงโหวดจังหวะดนตรีและความม่วนซึ่งก็มีกระรอกดอนโตขาวๆใหญ่ๆนี่ล่ะค่ะเป็นผู้นำทางพาออกสำรวจโลกแห่งความม่วนซื่นจ้ะ
9: วันนี้มาดูไฟสวยไหม
10: สวยค่ะ
9: สวยเราไปดูมาหลายที่ไหมลูก
10: หลายที่แล้วค่ะ
9: เรามากับใครเอ่ยวันนี
10: ้มากับแม่ค่ะ
9: มากับแม่ตรงนี้สวยไหมชอบไหม
10: ชอบค่ะ
8: งานวิจิตรอิลลัมิเนชั่นจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศยกระดับการพัฒนาท่องเที่ยวในยามมื้อแล้งเน้นให้เห็นคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวปีนี้เพิ่นจัดขึ้นที่จังหวัดลำพูนจังหวัดตรังและจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะพรตุ่มโฮมรายงานจากจังหวัดร้อยเอ็ดจ้ะ
0: ช่วงนี้ก็ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่น้องอยากจะให้ตุ่มโฮมนำเสนอเรื่องเล่าดีๆให้พี่น้องได้เบิ่งได้โดนๆฝากสนับสนุนซูเปอร์อินซี่ตุ่มโฮมนะครับผลิตภัณฑ์จากมูลไก่ร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปผ่านกับมาวิธีพี่น้องติดตามรายละเอียดมองขายรายละเอียดของผลิตภัณฑ์อยู่ในเพจตุ่มโฮมนะครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาผมสิพาไปเบิ่งสิมหรือว่าโบสถ์อยู่วัดไช่ศรีของขอนแก่นอายุร้อยกว่าปีเป็นของดีคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่นมองหนึ่งที่ควรไปครับอย่าพลาดเลยครับ

0: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
1: ลูกหลานแห่งเทพรัศมีจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในหน้าน้ำนี้
2: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: รวบรวมพลังตั้งสติ12ท่านที่เหลือตกรอบดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
5: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
6: ศึกทรงพลัง 18:25 อาทิตย์นี้

้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2ของตุ่มหัวมือนี้นะครับเมื่อช่วงนี้ผมสิพาไปสถานที่หม่องหนึ่งครับอยู่จังหวัดขอนแก่นพี่น้องบางคนที่เป็นแฟนณเดชของย่าย่าก็สิเคยเห็นตอนคุณณเดชเพิ่นแต่งงานกับย่าย่าอยู่ขอนแก่นรูปถ่ายพรีเวดดิ้งเนี่ยมีหม่องหนึ่งครับคนถามว่าเอ๊ะอันนี้อยู่ไสหม่องนี้ในรูปนั่นคือสิมวัดชัยศรีนะครับสิมก็คือโบสถ์ในภาษาอีสานนะเป็นโบสถ์โบราณสิมโบราณครับมองนี่บ่ธรรมดามองใดเพราะว่ามีภาพเขียนโบราณหรือว่าหูบแต้มภาษาอีสานเรียกว่าหูบแต้มบอกเราเรื่องราววิถีชีวิตความเสื่อของคนอีสานนะครับสิมวัดชัยศรีเนี่ยตอนนี้กลายเป็นเรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่คนไปเที่ยวขอนแก่นที่สนใจศิลปะวัฒนธรรมต้องไปแล้วครับผมพาไปเบิ่งครับว่า

0: นี่แหละครับผมมาถึงแล้วครับสิมวัดชัยศรีอยู่บ้านสาวัตถีตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอายุร้อยกว่าปีนะครับผู้ใดมาขอนแก่นต้องแวะมาครับเพื่อมาเลียนรู้ข้างหลังผมนี่คือภาพเขียนหรือภาษาบ้านเฮาเอิ้นผูกแต้มนะภาพเขียนโบราณเลยครับใส่สีแบบธรรมชาติเลยผู้สีผ้าเข้าเบิ่งมือนี่คือแม่จอยสุขเฉลิมเทียนท่องดีสวัสดีครับคุณแม่
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณแม่เป็นลูกหลานบ้านสาวัตถีเลยเน
1: า
0: ะ
1: เป็นลูกหลานบ้านสาวัตถีตั้งแต่เกิดเลยค
0: ่
1: ะ
0: เกิดอยู่หนีเลย
1: เกิดอยู่หนีค่ะย่ายอยู่หนี
0: ง่ายอยู่หนีอันนี้มันอายุจักปีแล้วครับ
1: ประมาณ160ปีแล้วค่ะ
0: 160ปี
1: แน่นค่ะ
0: อ้าวถ้าคนบ่แม่นคนอีสานหรือเป็นคนต่างถิ่นก็ดีอยากรู้ว่าไอ้สังสินไส้เนี่ยที่ว่าเป็นภาพเขียนเนี่ยมันคืออีหยังครับคุณแม
1: ่มันเป็นเรื่องเล่าที่ความเสื่อของสองฝั่งโขงนะคะ
0: ครับ
1: เล่านี่เพิ่นสิเสื่อถือแห้งค่ะ
0: ครับ
1: ของเฮานี่ก็คือกะเสื่อถือคือกันล่ะค่ะแล้วก็เอามาเป็นบทเรียนในการสอนเด็กน้อยนะคะนะว่าในเรื่องเล่าเนี่ยมันมีอีหยังแน่ที่เฮาสามารถที่เอาไปสอนเด็กน้อยได้ค่ะ
0: อ
1: ย่างความกตัญญูความกล้าหาญนี่ค่ะการเสียสละนั่นสิค่ะ
0: ทำมาเบิ่งวัดทำมาเบิ่งสิมเฮาเนี่ยบวชเฮาเนี่ยมันต้องเริ่มจากมองนี้ไป
1: แม่นค่ะ
0: มองนี้คืออีหยังครับ
1: เริ่มต้นอยู่ไอ้ที่เมืองเป่งจานค่ะมีพญากุศลาศเป็นผู้ครองเมืองแล้วก็มีน้องสาวซื้อนางสุมนทา
0: ครับ
1: เป็นสาวสวยที่สุดแล้วแต่ว่ามีเมียซื้อนางจันทาจุดกำเนิดก็คือเกิดจากยักษ์กุมพันธ์มารักอนงสาวรักอนงสาวไปคือยักษ์กุมพันธ์บ่มีเมียค่ะอยากได
0: ้อ๋อครับ
1: สุไอ้นางจันไอ้นางสุมนทาเนี่ยไปเป็นเมียก็เริ่มมารักเอาอยู่เมืองปิ่งจาน
0: ครับ
1: ก็เลยเป็นต้นกำเนิดของที่สินไส้สังทองสีหูไปตามเอาอาค่ะ
0: อ๋อแล้วสินไส้มาจากไสสินไส
1: ้สินไส้ก็เกิดจากที่เป็นบุตรของพญากุศลาศค่ะ
0: เพราะฉะนั้นก็เริ่มจากตรงนี
1: ้แม่นค่ะไอ้ฮุกข้างเทิงอ่ะสิเป็นห่วงยักษ์กุมพันธ์ที่มารักเอานางสุมนทา
0: อ๋อนั่น
1: แม่นค่ะ
0: ภาพเขียนนี่เป็นสีธรรมชาติเลยเนาะคุณแม่
1: ค่ะสีธรรมชาติตั้งแต่ดั้งเดิมเลยค่ะ
0: 160ปีก็อยู่ประมาณนี้เนาะโอ้ได้อยู่โดนอยู่อ้าวเริ่มจากยักษ์เป่งจานมารักแล้วมาทางนี้เป็นในบัดนี
1: ้ยักษ์กุมพันธ์มารักเอาแม่นบ่ค
0: ่
1: ะบัดนี้พญากุศลาศนี่ก็อยู่มากก็ยังขึ้นฮอดน้องอยู่ค่ะพอน้องน้องสาวรักถ้าโตไปก็เลยออกบวชเฮาก็ต้องมาเบิ่งมองพี่ค่ะที่คือตอนแรกมันสิย้อนไปย้อนมาก่อนเลยค่ะมันสิบ่เป็นอันนี
0: ้
1: มองนี่ค่ะที่พญากุศลาศออกบวชสมัยก่อนนี่เพิ่นบอกว่าการออกบวชเนี่ยคือที่ว่าปลอดภัยที่สุดแม่นบ่ค่ะ
0: ค
1: นก็สิเชื่อซื้อนับถือ
0: ครับ
1: ค่ะก็เดินทางพ่อไปฮอดเมืองจำปาไปพ่อผู้สาวอีกค่ะ
0: เอ้า
1: ไปพ่อสาวอีกไป
0: ล
1: งรักก็เลยไปขอนั่งทั้ง7เมืองจำปาม าเป็นหน้าไอ้มาเป็นภรรยามาเป็นเมียก็เลยเป็นได้เมียอยู่8คนพอหลังจากที่ได้เมียแล้วมันบ่ค
0: ่
1: ะก็เลยคิดว่าเฮ็ดจังได๋จังสิตามเอาน้องสาวกลับขึ้นมาได
0: ้
1: ก็เลยให้นั่งทั้ง8เนี่ยมาขอลูกกับพระอิน
0: ทร์อ๋อมาขอลูกกับพระอินทร
1: ์แม่นค่ะก็เลยกำเนิดขึ้นนางจันทากำนางรุ่นนี่บ้านเฮาอันผู้น้องสลาดเนาะค่ะ
0: ครับ
1: รุ่นนี่เป็นคนที่ถือศีล
0: ครับ
1: พระอินทร์นี่ก็เลยทรงศีลไส้สังทองสีโหมาเกิด
0: อ๋อค่
1: ะก็เลยเป็นต้นกำเนิดของ
0: มันมาตรงนี้ศีลไส้มาจากนี่เอง
1: ค่ะ
0: ไส้สังศีลไส้อยู่ไอ้สังอยู่ศีลไส้อยู่ไสครับศีลไส้
1: ศีลไส้อันนี
0: ้มันคือศีลไส
1: ้อันตอนที่ออกมั่มอันสมัยแต่ก้อนเนาะค
0: ่
1: ะนี่ค่ะที่เห็นตอนออกไปตามเอาอาค่ะกับพี่ไส้ทำหกอันนี้สังทองอันนั้นสีหูสีหูบานเท่ามันสีว่าคือตัวอื่นเด็กค
0: ่
1: ะมันสีคือหมูแบบว่าจะบานเป็นหมู
0: อ๋อนั่นสีหู
1: อ
0: ันนี
1: ้สังทอง
0: สังทอง
1: ค่ะอันนี้สินไส
0: ้อันนี้สินไส
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้กับเจ้าชายทั้งหก
1: แม่นค่ะ
0: พากันออกไปตาม
1: เอาอา
0: ตามเอาอากลับมา
1: ค่ะ
0: นี่แหละเป็นเรื่องเล่าอ้าวพ่อไปพูดบ้านนี้บ้านตามไปบ้านใดมันจังได้บ้านนี้
1: อันนี้มันสิเป็นด้านค่ะเขาบอกว่า7ย่านน้ํา9ด่านมหาภัยค่ะ
0: กว่าสิได
1: ้แม่น
0: ค่ะก็ต้องผ่านด่านต่างๆนี่แหละเป็นบทเรียนของความอดทนของความเพียรความหนังนี่เน
1: า
0: ะ
1: แม่นค่ะแต่ละด้านนี่มันก็มีความยากต่างกัน
0: ซึ่
1: งบ่ล่ะค่ะ
0: ครับ
1: คือบทของเฮานี่สิละเอียดที่สุด
0: ครับ
1: ที่เคยผ่านที่เพิ่นเห็นมากนะคะยูนิของเฮาสิเป็นเรื่อง
0: แล้วก็อายุหลายที่สุดที่ยังสมบูรณ์อยู่เนาะ
1: ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเรื่องซิมี่มองเดียวค่ะเฉพาะซิม
0: ในประเทศไทยเลย
1: แม่นค่ะจากที่

0: ที่ฟังมาจากหลายๆคนค่ะที่ไปเบิ่งแต่ละสิมมา
1: คือในประเทศไทยนะครับอาจจะมีโบสถ์มีสิมที่อื่นมีเขียนบ้างเหมือนกันแต่ที่นี่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ต้นจนจบนะครับแล้วก็ละเอียดนะครับแล้วก็คงรักษาไว้160ปี
0: ค่ะอันนี้ฮู้ป่ะค่ะว่ามันนี่หยังคนสิเข้าใจป่ะอันนี้หยังค่ะ
1: เป็นหอยป่ะ
0: บ่ค่ะ
1: บ่แม่นงูงู
0: บ่แม่นค่ะ
1: มันคดไปคดมานี่คือคล้ายๆงูหรือพญานาคหรือหยังแหละ
0: มันเป็นแม่น้ำค่ะ
1: ฮะ
0: มันเป็นแม่น้ำ
1: แม่น้ำ
0: เขาเอิ้นว่าแม่น้ำมหานาทีสีทันดอนที่แม่น้ำที่ไหลบ่มีที่สิ้นสุดนะคะ
1: ผ่านด่านยากด้วยนี
0: ่ค่ะ
1: ถ้าที่ผ่านมหานาทีสีทันดอนไปได้นี
0: ่ไปเข้าด้านกินรีสินไส้มาได้เมียอยู่นี่ล่ะค่ะได้นั่งกินรีเป็นเมีย
1: โอ
0: ้ถึงสิเป็นคนละเผ่าพันธุ์ค่ะแต่ว่ามันเป็นบุพเพวาสบุพเพนะคะ
1: บุพเพสันนิวาส
0: แปลบุพเพสันนิวาส
1: อ๋อก็เลยได้มานั่งกินรีเป็นเมียสินไส้นี
0: ่แม่น
1: บัดนี้เอ้ามันไปจบบังใดบาดนี้คุณแม่พัน
0: อันอันนี้สิเป็นด้านที่เก่าด้านยากุมพันมันสิไปจบอยู่ข้างในค่ะแต่ว
1: ่
0: าข้างในนี่แม่บ่เคยเข้าไปยักเทือเพราะว่า
1: เขาไปผู้ยิ่งเหนือไป
0: เขาบวชของเฮานี่เป็นบวชมหาอุด
1: อ๋อบอกว่าผู้ใดก็บ่ได้ขึ้นไป
0: กระซางค่ะ
1: บ่ได้ขึ้นไป
0: แม่นค่ะ
1: เดี๋ยวแต่ผมขออนุญาตขึ้นไปเบิ่ง
0: ค่ะขึ้นไปเบิ่งเลยค่ะเพิ่นว่าข้างในนี
1: ่
0: งามมันสิเป็นเขาบอกว่ามันเป็นม้วนชาดก
1: ไหนนะมาจบอยู่ไหนครับที่ว่าที่ชิงชิงอามาได้เอาอยู่ตรงไหนเน
2: า
1: ะ
2: จะเป็นอยู่ช่วงนี้นะครับ
1: นี่ครับ
2: ครับผม
1: อ๋อนี่
2: ครับผม
1: ก็คือผ่านด่านยักษ์ผ่านด่านมาต่างๆมาสุดท้าย
2: ครับ
1: ก็คือตอนจบ
2: ครับ
1: สังสินชัยสังสินชัยเนี่ย
2: ครับ
1: ก็คือชิงอามาได
2: ้ได้ครับ
1: ท
2: ำมาได
1: ้ก็คือจบนะคร
2: ับผม
1: โอ้จบอยู่ตรงทางเข้าพอดีครับแต
2: ่
1: ว
2: ่
1: าข้างในเนี่ยพอข้างในมันไม่โดนแดดโดนลมนะภาพจะสมบูรณ์ขึ้นสีก็ยังจะสวย
2: ใช่คร
1: ับกว่าข้างนอกครับผู้ใหญ่เนาะ
2: ครับ
1: เดี๋ยวผมขอไปกราบหลวงพ่อใหญ่อยู่ข้างในนะครับ
2: ซึ่งพระประธานที่อยู่ในโบสถ์นะครับหรือซิมเนี่ยครับจะมีชื่อว่าพุทธชัยศรี
1: พุทธชัยศรี
2: ครับผมเป็นหลวงพ่อพุทธชัยศรีเป็นพระพุทธรูปนะครับเป็นปูนที่หล่อขึ้นติดกับฝาผนังเลยครับไม่ได้เป็นพระพุทธรูปที่แยกเป็นองค์พระพุทธรูปต่างหาก
1: ไม่ได้ยกมาจากที่อื่น
2: ครับผม
1: รอที่นี่เลย
2: รอที่นี
1: ่อายุก็เท่ากับโบสถ์นี่แหละ
2: ใช่ครับ
1: 160กว่าปี
2: ครับ
1: นี่แหละครับมาเที่ยวสิมวัดชัยศรีบ้านสาวัตถีตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมแล้วก็แทรกด้วยคติเตือนใจอย่างที่แม่จอยเล่าให้ฟังน่าสนใจนะครับเนี่ยแต่ว่าข้างในนี่เป็นพระเวสสันดรนะครับแต่ภาพเขียนลักษณะเดียวกันครับแล้วก็มีความงดงามประณีตแบบโบราณคือกันครับเดี๋ยวพักครู่นึงครับกลับมาพอกับหมอแพร่ครับพร้อมกับคำแนะนำว่ากินข้าวแล้วมันก็ง่วงตลอดมันเป็นอย่างเดี๋ยวกลับมาครับ

พราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีเราจึงไม่หยุดเตรียมรากฐานความมั่นคงเพื่อสิ่งที่ดีกว่าและขับเคลื่อนสู่อนาคตที่ยั่งยืนไปด้วยกันสี่สิบแปดปีปตท.

0: ครับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของตุ่มหัวมือนี้ครับผมมาผู้เดียวเพราะว่าหมอแพทย์เพิ่นล่าพักร้อนไปเที่ยวทางประเทศนะครับแต่ว่าหมอแพทย์ก็ยังมีเคล็ดลับสาระสุขภาพมาฝากคือเก่าครับมีบางคนกินข้าวแล้วมักสิง่วงครับบ่แม่นว่ากินข้าวเหนียวแล้วง่วงนะครับกินอีหยังก็ง่วงก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดอีหยังมันผิดปกติบ่หรือเฮ็ดอีหยังจังสิหายได้นะครับติดตามกับหมอแพทย์ครับ
1: กินข้าวแล้วอยากนอนอยากนอนเนี่ยมันเป็นยอดอีหยังค่ะหมอแพทย์แล้วก็มันสามารถแก้ไขด้วยวิธีใดแน่สวัสดีแฟนๆรายการตุ่มโฮมนะคะมื้อนี้หมอแพทย์ส่งคลิปมาให้เพราะว่าตัวหมอแพทย์บ่อยู่ค่ะคือฮอดคิดถึงทุกคนนะคะเอาสาระดีๆเรื่องกินข้าวแล้วมันอยากนอนมาฝากค่ะการกินแล้วอยากนอนเนี่ยหมอแพทย์อธิบายสั้นๆใน3นาทีให้ฟังคือการที่ร่างกายมีอาหารเข้าไปค่ะมันจะไปกระตุ้นฮอร์โมนตัวหนึ่งเขาเอิ้นว่าฮอร์โมนอินซูลินฮอร์โมนนี่มันมีหน้าที่ลดน้ำตาลซึ่งไผก็ฮู้จักดีแต่มันมีอีกหน้าที่นึงของฮอร์โมนตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นหลังจากการกินอาหารฮอร์โมนตัวเนี้ยมันจะไปกระตุ้นการดูดซึมสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารเอิ้นว่าทริปโตเฟนซึ่งสารตัวนี้ล่ะค่ะมันจะเป็นสารตั้งต้นไปสร้างฮอร์โมนความง่วงและความสุขเอิ้นว่าสารซีโรโทนินรับสารเมลาโทนินซึ่งเมื่อเกิดกระบวนการกระตุ้นอินซูลินแล้วหลั่งฮอร์โมนความง่วงความสุขเจ้าก็เลยฟินแล้วก็เลยอยากนอนนี่แหละเป็นสาเหตุว่าเป็นหยังกินอาหารแล้วมันจังอยากนอนค่ะวิธีการแก้เลยกันนะคะข้อที่1พยายามอย่ากินของที่มันเป็นน้ำตาลเช่นของหวานน้ำตาลขนมเนาะถ้าจะกินให้กินแป้งดีๆอย่างเช่นข้าวก็ได้ข้าวกล้องก็ได้หรือว่าข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือว่าจะเป็นหัวเผือกหัวมันจะกระตุ้นฮอร์โมนตัวนี้น้อยมันจะง่วงน้อยกว่าข้อที่2ค่ะอย่ากินหลายๆให้กินหน่อยลงอย่างเช่นอิ่ม 100% มันก็สิหนังท้องตึงหนังตาหย่อนร่วมด้วยใช่ไหมให้เจ้ากินอิ่มแค่ 80% คือทรงสิไกลๆอิ่มหยุดกินไปเลยมันจะง่วงน้อยลงค่ะอันที่3หมอแพทย์บอกเสมอหมอแพทย์เคยบอกไอ้กิตินะว่ากินแล้วให้ย่างเดินย่อยอาหารมันจะลดการดื้ออินซูลินลดเบาหวานได้และที่สำคัญกินเราไปยังมันก็บ่อยากนอนค่ะกินเราไปนั่งมันก็อยากนอนถูกไหมคะอันที่4ค่ะถ้าอยากนอนเบาไหวจะเครียดเนี่ยมันเป็นวงจรนาฬิกาชีวิตมันอาจจะ

0: มทั้งชุมชนแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาริมคลองบางกอกน้อยคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังนะคะน้ำรั่วซึมแนวเขื่อนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
1: ขณะที่สถานการณ์ที่ปราจีนบุรีค่ะนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะในฐานะรักษาการราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้สรุปผลการประชุมร่วมทุกฝ่ายอย่างเร่งด่วนโดยมีมติเห็นชอบนะคะเสนอเรื่องไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะสั่งให้ปิดและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน4แห่งหลังพบกระทำความผิดปล่อยมลพิษทางน้ำอย่างชัดเจนจนสร้างความเสียหายหนักแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังและผู้เลี้ยงกุ้งพร้อมตั้งคณะทำงาน3ฝ่ายทั้งรัฐเอกชนและประชาชนป้องกันมลพิษร่วมกันรวมถึงรับเรื่องร้องเรียนเร่งกำหนดมาตรการเยียวยาชาวบ้านโดยเร็วส่วนภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีสรุปณเมื่อวานนี้พบความเสียหายครอบคลุม7อำเภอ65ตำบล691หมู่บ้าน37ชุมชนและ59,727ครัวเรือนค่ะมีผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง25รายจมน้ำ20รายไฟฟ้าช็อต5รายพื้นที่ด้านการเกษตรเสียหายกว่า 19,685 ไร่สัตว์น้ำและปศุสัตว์เดือดร้อนรวมกว่า 400,000 ตัวค่ะตอนนี้หลายพื้นที่ในปราจีนบุรีน้ำก็ลดลงแล้วนะคะยังมีอำเภอบ้านสร้างค่ะซึ่งตอนนี้น้ำก็ลงค่อนข้างช้าเนื่องจากมีน้ำทะเลหนุนค่ะรวมถึงมีการเปิดประตูระบายคลองน้ำน้ำคลองอีก13นะคะซึ่งยังเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งเพื่อช่วยเหลือประชาชนอยู่
0: ก็ขอส่งกำลังใจให้กับชาวปราจีนบุรีด้วยนะคะขอให้สถานการณ์ดีขึ้นในเร็ววันค่ะเอาละค่ะมาดูกันต่อเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของนี่เลยนะคะการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เห็นผลแล้วก็กันนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันว่าหลังจากที่เราเลือกตั้งไปแล้วนะคะลำดับต่อไปนั้นจะเป็นยังไงค่ะสำนักงานประกันสังคมเปิดไทม์ไลน์นะคะหลังเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม2569โดยในวันที่19ตุลาคมจะเป็นวันสุดท้ายที่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครจะรายงานผลคะแนนระดับจังหวัดนะคะจากนั้นค่ะวันที่20ถึง30ตุลาคมสำนักงานประกันสังคมจะตรวจสอบผลคะแนนพร้อมจัดทำรายงานผลการรวมคะแนนเลือกตั้งตามลำดับคะแนนจากมากไปน้อยเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาออกประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งทั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนรวมถึงบัญชีบุคคลสำรองและภายในเดือนพฤศจิกายนนะคะสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการประชุมสรุปผลการรวมคะแนนเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อพิจารณารับรองผลคะแนนก่อนให้ความเห็นชอบและออกประกาศผลพร้อมประกาศบัญชีบุคคลสำรองหลังจากนั้นนะคะสามารถยื่นคำคัดค้านได้ภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ประกาศหากไม่มีการคัดค้านค่ะก็จะมีการเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับเลือกตั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนจากผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดฝ่ายละ7ลำดับเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมต่อไปค่ะ
1: มากันที่อีกหนึ่งโครงการสำหรับคนที่อยากมีบ้านกันบ้างกับโครงการบ้านคนละหลังพลัสค่ะที่ตอนนี้ก็เปิดให้ประชาชนที่สนใจนะคะสามารถขอยื่นสิทธิ์ได้แล้วค่ะบ้านคนละหลังพลัสเป็นโครงการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และรองรับความต้องการการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางค่ะให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์จะสนับสนุนสินเชื่อให้ประชาชนทั่วไปโดยมีอัตราดอกเบี้ยแบ่งเป็น2กรณีได้แก่กรณีผ่อนปรนเกณฑ์รายได้และค่าครองชีพอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.8 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีและกรณีเกณฑ์รายได้ปกติอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.6 ต่อปีเป็นระยะเวลา2ปีวงเงินสินเชื่อต่อรายนะคะต่อหลักประกันไม่เกิน3ล้านบาทระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน40ปีโดยเปิดให้ประชาชนที่สนใจนะคะยื่นขอสินเชื่อได้วันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง30ธันวาคม2573หรือจนกว่าสินเชื่อจะเต็มกรอบวงเงินของโครงการ 50,000 ล้านบาทค่ะสนใจนะคะก็สามารถไปสอบถามได้ที่ทอสได้ค่ะทั้งนี้หลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขต่างๆก็เป็นไปตามที่ทอสกำหนดนั่นเองค่ะ
0: ส่วนวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในเทศกาลกินเจศาลเจ้าทุกที่ก็คือคึกคักมากเลยนะคะมีแต่คนไปกราบไหว้ขอพรกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการข่าวสามสีก็จะพาคุณผู้ชมไปชมศาลเจ้าแห่งหนึ่งซึ่งอายุกว่า200ปีแล้วมันมีความขลังเพราะว่าเขาไม่ใช้ไฟฟ้าเลยนะคะแต่ว่าใช้ไฟนะคะจากเทียนและตะเกียงเท่านั้นค่ะ

0: ศาลเจ้าที่ว่านี้ค่ะคือศาลเจ้ากิวอองเอียอยู่ที่จังหวัดตรังเป็นศาลเจ้าเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า200ปีที่ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวจีนไว้อย่างเหนียวแน่นโดยมีเอกลักษณ์สำคัญนะคะคือการไม่ใช้ไฟฟ้าภายในศาลเจ้าแต่ยังคงใช้แสงสว่างจากเทียนและตะเกียงน้ำมันตามแนวทางดั้งเดิมขณะที่บริเวณภายนอกศาลเจ้านั้นยังคงใช้ไฟฟ้าตามปกตินะคะในนี้นะคะก็จะประดิษฐานองค์เทพสำคัญมากมายให้ได้กราบไหว้ผู้ที่เข้าไปสักการะต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าบรรยากาศที่นี่แตกต่างจากศาลเจ้าทั่วไปเพราะมีแค่แสงเทียนและแสงจากตะเกียงน้ำมันส่องสว่างทำให้รู้สึกสงบและขลังซึ่งการจุดเทียนและตะเกียงจริงๆแล้วนะคะไม่เป็นเพียงแค่การให้แสงสว่างเท่านั้นแต่มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาโดยแสงเทียนค่ะก็เปรียบเสมือนแสงสว่างนำทางของชีวิตผู้ที่ร่วมถวายเทียนและเติมน้ำมันตะเกียงจึงเปรียบเสมือนการเติมแสงสว่างให้กับชีวิตให้มีความเจริญรุ่งเรืองตามคติความเชื่อที่ว่าแสงเทียนสว่างดังแสงธรรมนำชีวิตด้วยค่ะ
1: ไหนๆลงใต้เพื่อไปขอพรจากเทพเจ้ากันแล้วชวนไปเที่ยวใต้กันต่อเลยกันละกันเพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกนะคะที่หมู่เกาะซิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันหลังจากที่ปิดนะคะเพื่อรักษาระบบนิเวศไปกว่า5เดือนค่ะวันนี้เป็นวันแรกค่ะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมความสวยงามในพื้นที่หมู่เกาะซิมิลันและหมู่เกาะสุรินทร์จังหวัดพังงาค่ะโดยมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากที่ไปเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับหรือ one day trip ทำให้ท่าเรือบริษัทนำเที่ยวต่างๆกลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะโดยนักท่องเที่ยวนะคะต้องไปลงทะเบียนก่อนเดินทางลงเกาะและมีเจ้าหน้าที่อธิบายการปฏิบัติตัวในการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานที่ต้องทำตามอย่างเคร่งครัดค่ะสำหรับการเปิดเกาะสำหรับนักท่องเที่ยวรอบนี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่15พฤษภาคม2570โดยมีเวลาประมาณ8เดือนในการเข้าชมความงดงามของปะการังหาดทรายขาวนุ่มละเอียดรวมไปถึงฝูงปลาเล็กปลาน้อยและหินเรือใบที่เกาะ8นะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์โดดเด่นบนหน้าผาและเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติอีกด้วยล่ะค่ะ
0: พูดถึงการท่องเที่ยวนะคะล่าสุดค่ะที่นงนุชเวิลด์พัทยาหรือชื่อเดิมสวนนงนุชพัทยาก็ได้จับมือกับ trip.com ขยายความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มโอกาสเข้าถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมสร้างการรับรู้ในตลาดนานาชาติรวมถึงจะมีการศึกษาแนวทางพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อยกระดับประสบการณ์ของนักท่องเที่ยวและนำจุดแข็งของทั้งสององค์กรมาสร้างโอกาสใหม่ให้กับการท่องเที่ยวไทยเพื่อให้คนที่มาแล้วอยากกลับมาอีกและคนที่ยังไม่เคยมาอยากเดินทางมาสัมผัสสำหรับนงนุชเวิลด์พัทยานั้นนะคะก็ติดอันดับ1ใน10สวนที่สวยที่สุดในโลกและมีสวนมากกว่า70สวนและเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวสำหรับครอบครัวของพัทยาภายใต้คำขวัญสนุกทุกวัยเที่ยวได้ทั้งครอบครัวค่ะ
1: ปิดท้ายเบรกแรกนะคะกับอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่เราติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยกับกรณีการแข่งขันโกคาร์ทระดับเยาวชนค่ะโดยวันนี้ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยก็ได้แถลงสดจบไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะโดยสรุปว่ารถของน้องพายุผิดกฎทางเทคนิคค่ะเมื่อช่วงบ่าย2ที่ผ่านมานะคะนายพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นายกสมาคมราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยได้จัดแถลงข่าวกรณีการแข่งขันคาร์ทรุ่นคาร์เด็ดบีรายการซูเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ค่ะซึ่งที่หลายคนมองว่าทำไมผลถึงออกช้าก็ได้รับการชี้แจงว่าการแข่งขันเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยได้เห็นข่าวจากทางออนไลน์วันจันทร์ส่วนอังคารก็เป็นวันหยุดพอเปิดมาทำการวันพุธก็ได้เรียกผู้จัดเนี่ยมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ให้รวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อให้กรรมการพิจารณาว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งในการแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันของเด็กวัย 8-9 ขวบจึงเป็นห่วงความรู้สึกของเด็กเพราะเด็กมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมเพื่อแข่งขันแต่การประท้วงก็เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติของการแข่งขันนะคะซึ่งไม่ได้เป็นการประท้วงถึงตัวนักกีฬาเพราะนักกีฬาวันนั้นทำหน้าที่ได้ดีและสมบูรณ์แบบนะคะเพียงแต่ว่ามีข้อสงสัยเรื่องของเทคนิคจึงต้องมีการหาคำตอบว่าผิดกฎจริงหรือไม่และก็ต้องยอมรับว่าผู้จัดเนี่ยควรจะจบเรื่องตั้งแต่ที่สนามแข่งในวันนั้นไม่ควรมาถึงเรื่องของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในวันนี้ค่ะโดยการประท้วงในครั้งนี้เป็นการประท้วงทางเทคนิคนะคะจากการตรวจเอกสารแล้วมีคำตอบได้อย่างเดียวคือผิดจึงได้ส่งผลกลับไปที่ผู้จัดนะคะเพื่อจะได้ทำการประกาศผลการแข่งขันพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของสมาคมเนี่ยมีเพียงการดูแลการแข่งขันให้อยู่ในกฎกติกาเท่านั้นซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ในเอกสารค่ะซึ่งจริงๆวันนี้เนี่ยนะคะก็ทางสมาคมได้เชิญผู้จัดมาด้วยเหมือนกันแต่ผู้จัดเนี่ยคือเครียดจัด ก็คือเข้าโรงพยาบาลไปเลยยังไงก็ตามนะคะทางสมาคมก็ย้ำว่าเป็นห่วงความรู้สึกของน้องๆผู้เข้าแข่งขันเพราะว่าหลายๆคนก็คือมีฝีมือมีความตั้งใจแล้วก็ฝึกฝนมาเพื่อที่จะมาแข่งขันแล้วก็สามารถไปได้ไกลในเส้นทางการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยจึงไม่อยากทำให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกเสียความรู้สึกไปมากกว่านี
0: ้
1: ยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆ นะคะทุกคนเลยนะคะน้องๆเก่งแล้วก็มีความสามารถแล้วก็มีความตั้งใจกันจริงๆ
0: ใช่ค่ะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะในอนาคตค่ะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะมาดูความปังของละครตะวันลวงนะคะกับ3พระนางนะคะกลับคณาวุฒิยาย่าและก้าวค่ะนำทีมผงาดขึ้นอันดับ1เทรนด์ไทยสมการรอคอยของแฟนๆเดี๋ยวกลับมาติดตามกันอีกสักครู่เดียวค่ะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
2: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินเดแฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดแฮร์
3: พวกคุณต่อยยกทับบุกเซนทันอุบล
4: เชิญทุกคนมาชิมมาทับมาชิว
3: 12-18 ตุลาคมนี้พวกคุณต่อยยกทับ
5: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
6: Hello Warriors It's War Time
7: Hello
8: Warriors Warriors 20กว่าคน follower รวมกันเป็น10ล้าน
9: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับ
10: เล่นอะไรกัน
11: กรี๊ดออกมาสิคะ
2: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักแฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
12: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือกน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
13: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair

0: ครีมอาบน้ำ Protex Propolis Mew X The Next Peak
1: ข่าวแรกของเบรกนี้นะคะไปกันที่กระแสความแรงความปังของละครตะวันลวงกันหน่อยค่ะหลังจากออกอากาศไปไม่กี่ตอนนะคะตอนนี้ก็ผงาดขึ้นอันดับ1เทรนด์ไทยแล้วค่ะกระแสแรงเกินต้านจริงๆสำหรับตะวันลวงค่ะละครดราม่าสุดเข้มข้นของทางช่อง3ซึ่งเป็นผลงานการแสดงของ3พระนางตัวท็อปทั้งญาญ่าอุรัสยาก้าวนพก้าวและกลัฟคณาวุฒิงานนี้ไม่ใช่แค่คนดูที่อินเท่านั้นแต่คนในโซเชียลก็คือเดือดสุดๆค่ะยิ่ง EP 3ที่เพิ่งออกอากาศไปวันก่อนส่งผลให้แฮชแท็กตะวันลวง EP 3ทะยานขึ้นอันดับ1เทรนด์ประเทศไทยบน X นะคะส่วนชื่อภาษาอังกฤษ Beneath

0: ที่ทำให้คนดูต้องลุ้นกับตัวโก่งว่าความสัมพันธ์จะเดินหน้าไปทางไหนจะมีความจริงอะไรซ่อนอยู่ในคำว่ารักหรือเปล่าติดตามได้ในตะวันหลวงค่ะทุกวันจันทร์อังคารเวลา20:30ทางหน้าจอช่อง3ค่ะ
1: มาต่อกันที่สองสาวสุดฮอตนะคะหลิงและออมนั่นเองค่ะต้องขอย้ำกันสักหน่อยนะคะสำหรับแฟนๆของทั้งสองสาวว่าวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วสำหรับการพรีออเดอร์สแตมป์ชุด The Journey of Our Lives ค่ะจากซีรีส์สุดประทับใจทั้ง3เรื่องนะคะของสองสาวหลิงคองและออมกนภัทรไม่ว่าจะเป็นใจซ่อนรักผลงานเรื่องแรกที่ทำให้แฟนๆรู้จักหลิงออมและสร้างกระแสความนิยมไปหลายประเทศทั่วโลกต่อด้วยเพียงเธอผลงานเรื่องที่2ที่สร้างกระแสฟีเวอร์และติดเทรนด์อันดับ1อย่างต่อเนื่องและวาดฝันวันวิวาผลงานเรื่องล่าสุดที่ยังคงสร้างความประทับใจและความนิยมไม่เสื่อมคลายสู่สแตมป์คอลเลกชันสุดพิเศษนะคะที่มีชื่อว่า The Journey of Our Lives สำหรับใครที่ยังลังเลว่าจะกดพรีออเดอร์ดีไหมบอกเลยว่ารอช้าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่จะเปิดให้พรีออเดอร์โดยสามารถเข้าไปกดกันได้เลยนะคะผ่านทาง www.thailandpostmart.com ค่ะส่วนใครที่พรีออเดอร์ไปแล้วนะคะก็เตรียมรอรับสินค้าได้เลยโดยเราจะเริ่มจัดส่งในเดือนธันวาคมเป็นต้นไปค่ะ
0: ย้ำอีกทีวันนี้วันสุดท้ายสำหรับการพรีออเดอร์นะคะใครเป็นแฟนคลับของสองสาวหลิงออมก็ไม่ควรที่จะพลาดที่จะเก็บคอลเลกชันนี้ไว้ด
1: ้
0: วยคือสแตมป์อ่ะคุณ
1: ใช
0: ่คือเราก็ไม่ได้เห็นสแตมป์กันมานานแล้วนะ
1: จริง
0: และยิ่งเป็นสแตมป์ของแบบคนที่เราชื่นชอบอ่ะก็ต้องเก็บไว้นะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะไปสั่งกันได้ผ่าน www.thailandpostmart.com นั่นเองค่ะ
1: ถ้าไม่พรีก่อนอาจจะซื้อไม่ทันนะคะ
0: อาจจะอดนะ
1: อดนะ
0: มาพูดถึงวงการเกิร์ลเลิฟกันใครเป็นแฟนคลับของสองสาวแทนอยู่มาฟังทางนี้ได้เลยเพราะว่าซีรีส์เรื่องแรกของทั้งสองคนกำลังจะลงจอให้ได้ชมกันแล้วค่ะหลังจากเปิดตัวคู่กันมาสักพักนะคะกระแสตอบรับก็ไปในทางที่ดีมากๆสำหรับ2นักแสดงสาวของช่อง3ของเราแทนดวงแก้วและหยูออนนิชานะคะซึ่งทั้งช่อง3ก็ไม่ปล่อยให้แฟนๆรอนานค่ะเมื่อเช้านี้ก็ได้ปล่อยเซอร์ไพรส์ออกมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกันแล้วกับโปสเตอร์แรกของซีรีส์เรื่อง Love Me To Hurt Me รักเท่ากับร้ายค่ะผลงานการแสดงคู่กันเรื่องแรกนะคะที่จะมาพิสูจน์เคมีใหม่ๆพร้อมถ่ายทอดความสัมพันธ์ของตัวละครที่เพราะรักถึงเจ็บปวดเพราะรักจึงแก้แค้นเป็นไงคะคุณเตรียมนับถอยหลังกันได้ติดตามซีรีส์เรื่องนี้นะคะ Love Me To Hurt Me รักเท่ากับร้ายค่ะทุกวันศุกร์นะคะเริ่มตอนแรก6พฤศจิกายนนี้เวลา20:30ค่ะ
1: นอกจากซีรีส์แล้วนะคะทางช่อง3ก็ยังมีคอนเทนต์รายการดีๆมาเสิร์ฟคุณผู้ชมเพียบเลยแหละค่ะรายการ168ชั่วโมงสัปดาห์นี้ใครที่รักนาฬิกาและสะสมนาฬิกาไม่ควรพลาดเลยนะคะเพราะพิธีกรแคนอติรุธจะพาไปพูดคุยกับคุณเซนกริชเฉลยศาสตร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Unbranded Watch ที่เริ่มต้นจากความชอบนาฬิกาจากนั้นค่ะก็ได้เปลี่ยนความชอบให้กลายเป็นธุรกิจนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยคุณเซนนะคะก็ได้เริ่มศึกษาค้นคว้าและฝึกฝนตั้งแต่การประกอบนาฬิกาไปจนถึงการคัสตอมชิ้นส่วนต่างๆด้วยตัวเองทั้งหมดจนเกิดเป็นความเชี่ยวชาญและที่สำคัญนะคะ Unbranded Watch ยังเป็นร้านที่รับผลิตและดีไซน์นาฬิกาคัสตอมเจ้าแรกๆในประเทศไทยอีกด้วยติดตามรับชมการพูดคุยและบทสัมภาษณ์แบบเต็มๆได้ในรายการ168ชั่วโมงคืนวันอาทิตย์นี้เวลา 23:55 นและสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube Search Group Official ค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าใครมีปัญหาการหาที่จอดรถในกรุงเทพมหานครบอกเลยว่ามันยากมากนะคะเวลาไปไหนมาไหนไม่รู้จะจอดที่ไหนดีวันนี้มีเว็บไซต์ที่เขารวบรวมจุดจอดรถพร้อมคำนวณค่าจอดรถแล้วก็มีการแปลป้ายวันคู่วันขี้เสร็จสรรพด้วยนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะIs that good?

0: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
1: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ลดเหนื่อยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยๆเฮ้ยๆอย่าลืม
3: ลุกค่ะ
2: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนิ่งจากสสส
4: มิสทีนมาแล้วค่ะใหม่แป้งมิสทีนโปรแอคทีฟครั้งแรกของแป้งมิสทีนที่ทดสอบกับ

0: ิวจริงช่วยคุมมันกันน้ำกันเหงื่อผิวสวยหรูได้ลุยได้แป้งหลิงหลิงมาแล้วค่ะ
1: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
2: เดแฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dehair
3: พวกคุณต่อยยกทัพบุกเซ็นทรัลอุบล
4: เชิญทุกคนมาชิมมาช็อปมาชิล
3: 12ถึง18ตุลาคมนี้

0: รวบรวมพลังตั้งสติ12ท่านที่เหลือตกรอบดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
1: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
2: ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
3: ้ Care Pest แชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักแฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
5: อย่างเทพไทย
4: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
7: เบงเบงครีมรสดาร์กช็อกโกแลตเวเฟอร์กรอบโรยข้าวพองเคลือบครีมรสดาร์กช็อกโกแลตอร่อยเข้มเต็มรสช็อกโกแลต
8: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ดาวนี้แค่ลูบผ้าก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับดับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ดาวนี้
9: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีแพนทีนสูตรคอลลาเจนและใหม่แพนทีน

0: ช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดารอยสทชี้แจงแล้วนะคะว่าเครื่องยนต์ก็คือตัวเสื้อสูบของน้องพายุผิดกฎกติกาทางเทคนิคค่ะล่าสุดนะคะความคืบหน้าราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้แถลงชี้แจงกรณีการแข่งขันคาร์ทรุ่นคาเด็ด B รายการซุปเปอร์คาร์ทไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ระบุว่ารอยสทได้เรียกผู้จัดการเข้ามาให้ข้อมูลแล้วประท้วงการแข่งขันรถยนต์ถือว่าเป็นเรื่องปกติโดยรอบนี้เป็นการประท้วงข้อสงสัยในกติกาและเทคนิคค่ะไม่ได้ประท้วงตัวนักแข่งเมื่อมีการประท้วงก็ต้องมีการตรวจสอบความจริงการประท้วงจะต้องจบที่สนามแข่งแต่ว่าสามารถอุทธรณ์ได้ที่รอยสทนะคะกรณีนี้จะต้องเรียกคณะกรรมการมาดูกติกาทั้งของไทยและของต่างประเทศพอถามว่าวันนี้ผิดไหมรอยสทยืนยันว่าผิดแต่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้จัดทีนี้พอผิดแล้วต้องส่งไปให้ผู้จัดเรื่องของการพิจารณาผลการแข่งขันต่อไปโดยรอยสทระบุว่าเรื่องนี้มีสเปคของเครื่องและเลขที่กำหนดเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าอันที่เปลี่ยนเข้าไปมันไม่ตรงกับรุ่นที่กำหนดค่ะ
1: ดูจากเอกสารนะครับก็คือถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยผิดไหมผิดนะครับเปลี่ยนว่าณตอนนี้ทางรอยสทไม่ใช่เป็นผู้จัดเราในการประท้วงเนี่ยเป็นการประท้วงเทคนิคให้มาตรวจสอบว่าผิดหรือไม่ผิดเรามีคำตอบได้อย่างเดียวคือผิดนะครับเมื่อผิดเนี่ยเราก็ส่งผลนั้นเนี่ยกลับไปที่ผู้จัดเพื่อจะได้ทำการประกาศผลการแข่งขันและจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดในวันนั้นมันไม่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวระหว่างนักแข่งมันเป็นการเรื่องกฎกติกาเทคนิคซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ในเอกสารนะครับส่วนถ้าเกิดมีข้อซักถามอะไรผมอยากให้กลับไปถามที่ผู้จัดด้วย
0: ก็เดี๋ยวต้องรอทางผู้จัดออกมาชี้แจงเรื่องผลการแข่งขันต่อไปนะคะซึ่งก็ต้องย้ำว่าเรื่องนี้เด็กๆเขามีความตั้งใจในการแข่งขันและคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่ได้มีข้อขัดแย้งอะไรกันด้วยขณะที่ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ก่อนที่รอยสทจะแถลงนะคะคุณปอตานุพัฒน์ค่ะซึ่งเป็นคนประท้วงในเรื่องนี้ก็โพสต์ข้อความอีกฝากไปถึง DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมที่ดูแลรถให้กับน้องพายุนะคะก็ตั้งคำถามว่าหายไปไหนแล้วแข่งขันรุ่นคาเด็ด B ทำไมเอากติกาคาเด็ด A มาอธิบายให้ประชาชนฟังครับหรือยังเข้าใจผิดว่าแข่งรุ่นไหนตอนนี้หลายคนรอคำชี้แจงอยู่ทำไมเงียบจังแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดทำถูกเอาหลักฐานมาชี้แจงเลยแล้วก็ยังโพสต์ว่าคนที่ถูกกล่าวหาว่าแพ้แล้วผ่านกลับกลายเป็นคนที่พูดความจริงมาตลอดแล้วคนที่พาดพิงลูกของผมจะรับผิดชอบต่อคำพูดอย่างไรส่วนช่างยานะคะก็ออกมาโพสต์ข้อความเช่นเดียวกันคือช่างยาก็เป็นช่างที่ดูแลทีมให้กับลูกชายของคุณปอค่ะก็บอกว่าผมขอถามหน่อยว่าถ้าเกิดไม่แรงแล้วจะเปลี่ยนทำไมตามกฎถ้าจะเปลี่ยนต้องนำเสื้อสูบเก่ามาตรวจสอบด้วยแล้วก็เขียนคำร้องกับทางกรรมการก็ไม่อยากให้มีการเลี่ยงบาลีทีนี้ฝั่ง DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมที่ดูแลรถให้กับน้องพายุวันนี้ก็โพสต์ Facebook นะคะออกมาชี้แจงยืนยันว่าเครื่องยนต์เสื้อสูบเป็นของแท้ไม่ได้มีการดัดแปลงถูกต้องตามกติกาทุกอย่างผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการทั้งก่อนและหลังถูกต้องตามกติกา One Make Less ด้วยรถของน้องพายุใช้ตัวรถ RK ชิ้นส่วนต่างๆตรงตามใบรับรองและกติกาของผู้ผลิตทุกประการทางทีมเคารพในสิทธิการประท้วงและกระบวนการตัดสินของรอยสทนะคะอยากจะให้พูดคุยกันด้วยข้อเท็จจริงและเอกสารไม่ต้องการให้มีการโจมตีบุคคลเนื่องจากกีฬาเป็นเรื่องที่เด็กๆ เขาตั้งใจฝึกซ้อมกันค่ะก็เดี๋ยวรอฟังจากทีมผู้จัดนะคะผลการแข่งขันต่อไปมาดูเรื่องของการประชุม IMF World Bank บ้างนะคะ2026ค่ะปรากฏว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขาไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์แล้วก็เกิดการประทะกันกับทางตำรวจเนื่องจากว่ากลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยต้องการนำป้ายผ้าผืนนี้ขึ้นไปแขวนที่สะพานลอยล่าสุดคุณอมรินทร์สายจันทร์ทีมกฎหมายของเครือข่ายยืนยันนะคะว่าการชุมนุมขออนุญาตอย่างถูกต้องตามพรบการชุมนุมได้แจ้งการจัดกิจกรรมไปแล้วแต่ว่าถูกตำรวจขัดขวางทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บการกระทำของตำรวจในครั้งนี้ถือว่าปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุละเมิดสิทธิของประชาชนอย่างชัดเจนยืนยันจะดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้องค่ะ
2: ทางเครือข่ายได้มีการยื่นแจ้งการชุมนุมตามพรบชุมนุมสาธารณะ258ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่ตำรวจได้พยายามยื้อแย่งนะครับตัวป้ายไม่ยอมปล่อยลงมานะครับโดยที่ยังไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่าข้อความในป้ายผ้าคืออะไรนะครับซึ่งจนถึงณตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือคำขอโทษใด

0: ตำรวจว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเข้าไปยึดป้ายแล้วก็พยายามจะจับกลุ่มเอาเคเบิลไทยมารัดเนี่ยตกลงแล้วมันเกิดขึ้นจากเหตุอะไรไม่มีการชี้แจงใดๆสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้าเป็นสิ่งที่รุนแรงและไม่ควรเกิดขึ้นนะครับ
1: ส่วนการประชุมนะคะก็มีการพูดถึงประเด็นเรื่องของการนำเสนอเนื้อหาที่ทาง IMF เนี่ยเตือนว่าเศรษฐกิจไทยเปราะบางปรากฏว่ามีเพจหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปนำเสนอข้อมูลในทำนองบิดเบือนข้อเท็จจริงก็ทำให้โฆษกรัฐบาลเนี่ยออกมาโต้เรื่องนี้นะคะบอกว่านี่คือการจงใจ discredit โดยคุณเอกภพโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะยืนยันว่าทาง IMF ไม่ได้มีการพูดตำหนิประเทศไทยที่บอกว่าเศรษฐกิจของไทยเปราะบางสวนทางกับอาเซียนคือเป็นการพูดในภาพกว้างว่าทั่วโลกเขาเจอกับปัญหาอะไรบ้างแต่ว่ามีบางเพจไปบิดเบือนข้อมูลรัฐบาลก็ส่งข้อมูลไปที่ศูนย์ข่าวปลอมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วยืนยันไม่ได้ต้องการจะเอาผิดนะคะแต่ว่าเป็นการตรวจเช็คข้อมูลค่ะ
2: ไปลงข่าวว่าเจ้าที่บริหารประธานเจ้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยแต่ว่าโดนบิดเบือนแล้วก็โดนให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปศูนย์ข่าวปลอมของกรมประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยดูหน่อยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะภูมิใจมันน่าเสียใจที่คนบางส่วนยังใช้โอกาสเนี้ยมาทำให้สิ่งที่ควรจะภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยเนี่ยถูกแปดเปื้อนหรือสูญเสียไปเพราะว่าต้องการเพียงแค่หวังผลในโจมตีในการทำงานของรัฐบาลก็ตามนั้นก็เป็นการแฟกเช็คแล้วเฟกนิวว่าเป็นเฟกนิว
1: ด้านกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงเช่นเดียวกันนะคะบอกว่าข้อมูลที่พูดถึงว่าผู้จัดการ IMF เขามองว่าเศรษฐกิจไทยมีความเปราะบางในขณะที่อาเซียนกำลังเติบโตก็ยืนยันว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงค่ะพักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวต่อค่ะ
3: ด้วยส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงโอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป
4: จีกงแดงสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจีกงแดง
5: วิเคราะห์เจาะลึกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคตเปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี15ตุลาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
6: มาจ้ะจะพามากินแบบว่าโอสดโมเดิร์น
7: เฮ้ย
6: แล้ว
7: เดี๋ยวจะพาไปกันต่อนะคะกับไก่ทอดสไตล์อเมริกันอร่อยมาก
8: แล้วอย่าลืมนะไส้กรอกปลาอย่างเงี้ยอุ๊ยก๋วยเตี๋ยวปลาทอง
6: ถามจริง
8: เป็นยังไงเดี๋ยวต้องมากินเลยจ้า
7: เนี่ยผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุกนี้8นาฬิกา25นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พี่วีได้บอกความจริงกับใครไปหรือเปล่าเรื่องที่เรา2คนสลับตัวกันไง
11: ถ้าเขาไม่ยอมรับเราก็อยู่กันอย่างนี้ก็ได้นี่ก่อน
10: กอนมาไกลแล้วพี่วี
12: อย่าให้ใครมาว่าอะไรเราได้นะกอนถ้าเราอ่อนแอเราจะไม่เหลืออะไรเลย
13: เราคงจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะคะ
14: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
16: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
17: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ฉะเชิงเทรานะคะดูเหมือนสถานการณ์จะค่อยๆดีขึ้นค่ะเปิดประตูระบายน้ำขึ้นมาน้ำลดลงไปประมาณ5เซนติเมตรนะคะชาวบ้านบอกว่าโล่งใจมากที่เห็นน้ำลดค่ะหลังจากถูกน้ำท่วมมานานถึง20วันนายกอบต.ศาลาแดงบอกว่าน้ำจุดนี้จะระบายไปที่พื้นที่เขตหนองจอกกทม.ก็มีการติดตามผลกระทบถ้าไม่รุนแรงจะขยับบานประตูเพิ่มขึ้นอีก20เซนติเมตรนอกจากนี้กทม.ยังได้แจ้งเตือนประชาชนริมคลองหลวงแพ่งให้เฝ้าระวังน้ำท่วมสูงขึ้นล่าสุดเตือนน้ำคลองแสนแสบเขตหนองจอกน้ำเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่11โมงที่ผ่านมาทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจยังไม่พบน้ำล้นตลิ่งปทุมธานีท่านผู้ชมดูภาพเถอะซากปลาตายเกลื่อนบนผิวน้ำเลยโอ้นี่

แล้วตอนนี้มันส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงมากเลยนะคะตอนนี้มีการนำน้ำหมักชีวภาพไปฉีดบรรเทากลิ่นเหม็นอยู่ค่ะเช่นเดียวกับน้ำเน่าที่คลอง2อำเภอคลองหลวงเทศบาลเมืองท่าโขลงนะคะเร่งตักเก็บซากปลาตายที่อยู่ในคลองจำนวนมากเช่นเดียวกันแล้วก็ขอให้เปิดประตูระบายน้ำคลองระพีพัดเพื่อปล่อยน้ำดีลงมาช่วยผลักดันน้ำเน่าส่วนปภ.เผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 3,000 ล้านบาทครอบคลุม42จังหวัด 393,366 ครัวเรือนนะคะไปอภิปรายไม่ไว้วางใจค่ะพรรคประชาธิปัตย์วันนี้สรุป3คำสั้นๆเลยโง่ห่วยเลวก็เป็นการแถลงความพร้อมของ2รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะมีคุณกรณ์นะคะแย้มว่าการอภิปรายครั้งนี้จะทำข้อมูลที่ทำให้ประชาชนฟังแล้วต้องอึ้งขอให้มั่นใจว่าจะได้เห็นมาตรฐานของพรรคแน่นอนหมดเวลาแล้วเดี๋ยวตามกันต่อในคุยข่าว3ออนไลน์สวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย Fisherman's Friend เจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศ Carrier Tech V และ Tech S
1: ฉันยอมให้แกขาดสติได้แค่คนเดียวเท่านั้นแต่ขอร้องอย่าบ่อย
2: นายเองก็มีสติไว้นะครับ

0: ไม่มีอะไรละแกกลับไปพักผ่อนไป
1: นายจะเอาไงต่อครับ
0: ไม่รู้เหมือนกันคงต้องไปพัทยาจัดการกับพัชริน
1: เรื่องคุณพัชรินให้ผมจัดการเองดีกว่าผมว่านายน่าจะไปปรับความเข้าใจกับเจ้าสวยหยางก่อนที่ทุกอย่างจะบานปลาย
0: ถ้างั้นแกไปจัดการพัชรินมีอะไรรายงานมาแล้วกัน
1: ครับนายงั้นผมขอตัวกันนะครับ

0: ไม่เป็นไรค่ะ
1: เดี๋ยวพี่ให้เขาไปซักให
0: ้นี่ค่ะ
1: มีคนเป็นห่วงเบล
0: ฮัลโหลค่ะพี่โป่งพี่โป่งอยู่ไหนอ่ะอยู่กับพี่เหมยหัวหรือเปล่า
1: เบลกำลังมากับเหมยหัวแต่พี่ไม่ได้ทิ้งเบลนะต้าฟงเขาบอกว่าเบลอยู่กับมาร์คแล้วมาร์คจะดูแลเบลเองพี่ก็เลยมานี่ก่อนนะพอดีเหมยหัวเขาเครียดอยู่อ่ะพี่ไม่อยากให้เขาอยู่คนเดียว
0: ค่ะพี่เหมยหัวกำลังท้องพี่โป่งอยู่ดูแลเขาว่าถูกต้องแล้วนะแล้วตอนนี้พี่เหมยหัวเป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ก็

0: ี๋ยวขอเช็คสายสนิทก่อนบอส
1: ช้าหรือ
0: ย
1: ัง
0: ใครตะโกนแบบมาวันแม
2: ่งานรอได้ส้มตำกับครอบครัวรอไม่ได้กินด้วยกันอร่อยกว่า
3: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลือง

0: ลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
1: เสียวฟันตอนนั้นน่ะเป็นหนักเลยครับแต่พอได้ใช้เทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟันเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วรู้สึกปากสะอาดขึ้นด้วยแถมหลอดหนึ่งใช้ได้นานจนลืมเลย
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ช่วยลดเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยครับ
0: โปรออนเต่าเหยียบโลก Extra Whitening ช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
3: นี่สุดของความมันสยองที่สาดความเดือดไปแล้วทั่วไทยขอขอบคุณแฟนหนังที่ทำให้ที่หยดสมิงเขาขวางทำรายได้ทะลุ100ล้านบาททั่วประเทศทุกเสียงการันตีความเดือดของการกลับมาของพี่ยักษ์ที่จัดเต็มกว่าเดิม
4: ตื่นเต้นทุกฉาก
5: เสือน่ากลัวมาก
6: ไม่มีน่าเบื่อแน่นอน
4: สนุกมากทุกคน
7: ใครที่ชอบพี่ณเดชน์ห้ามพลาดเลยนะครับ
3: รีบชวนกันไปมันความสนุกที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยที่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรอกครับปฏิบัติการนี้จะเป็นความลับทันทีที่ช่วยตัวประกันออกมาได้เราจะกลับออกมาทันที
9: พันภาษาอยู่ที่ไหน
10: ฝากพันภาษาด้วยรักเธอเยี่ยมชีวิต
11: มินาดาคือคนที่ทำให้สายอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีเขาชีวิตสายมันก็ไม่มีความหมาย
12: ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
13: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
14: เก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22ตุลาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
16: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
17: สนับสนุนโดย

0: Less waste, more praise.
1: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV มาม่าโอเครถเข้าเยอะชิลลี่คาโบนาร่า Black and Crab ไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วย Magic Green Active Booster
2: ไปหน้าขุมทรัพย์โชกี้โชกี้ว้าวโชกี้โชกี้สปอนจ์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
3: โชกี้โชกี้แถมฟรีก๊าซสปอนจ์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
4: สนับสนุนโดย
1: รถดีสุกรการิเย่คลินิคอลเซรั่ม
5: นี่ความเครียดมันกินไม่อิ่มหรอกกินแซนด์วิชดีกว่าสงสารลูกบ้างเถอะนี่ฉันเห็นแกเครียดตั้งแต่ฮ่องกงยันพัทยาแล้วนะจะเครียดข้ามประเทศกันเลยไงอ่ะเอาไปกินกิน
6: ไปตรงนู้น
5: ทำไมอ่ะโอเคโอเคไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดไปแล้วไปแล้ว
6: ไปนั่งตรงนู้นไปอีก

0: เย็นไปไหม
1: ดีแล้วจะได้หายเร็วแล้วนี่เท้าแผลงแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยเหรอ
2: เบลไม่แน่ใจอะค่ะแต่น่าจะเป็นตอนที่คุณพัชรินจัดท่าให้เบลคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดจนเบลไม่รู้สึกตัวเลยค่ะว่าเจ็บเท้าแล้วพี่ชายไปเอาน้ำแข็งมาจากไหนเหรอคะ
1: ตู้เย็น
2: ที่นี่มีตู้เย็นด้วยเหรอ
1: มีทุกอย่างที่โรงยิมมีแหละ
2: แล้วพี่ชายจะกลับพัทยาไหมคะ
1: กลับสิแต่ยังไม่รีบกลับพี่จะไปคุยกับนิกก่อนว่าเขาจะยังไงกับผู้หญิงของเขาตอนนี้คุณพัชรินกับพัทยาไปแล้วไม่รู้ว่ามีแผนอะไรซ่อนอยู่อีกถ้าไม่รีบจัดการให้จบจะลำบาก
2: แล้วพี่ชายไม่คิดจะไปอธิบายให้เจ้าสัวหยางฟังหน่อยเหรอคะ
1: อธิบายเรื่อง
2: ก็เรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าพี่ไม่ได้เป็นคนทำไงคะ
1: เบลพูดอย่างนี้อยากให้พี่กลับไปแต่งงานกับเหมยฮวยอีกไ
2: หมเบลไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเลยนะคะคือเบลแค่ไม่อยากให้พี่ชายถูกเข้าใจผิด
1: ไม่อยากให้ถูกเข้าใจผิดแล้วไม่อยากให้พี่ไปแต่งงานด้วยหรือเปล่า
2: พี่ชาย

0: นี่ฉันไม่อยากรบกวนเวลาเศร้าของแกนะแต่แกจะมานั่งบริจาคเลือดให้ยุงตรงนี้ไม่ได้ไปนั่งที่คอนโดดีกว่าไปเดี๋ยวไปส่งไป
1: ฉันไม่ไปฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สินของอย่างกูอีก
0: โอเคโอเคโอเคไม่ต้องเครียดละเอางี้มางั้นไปเปิดโรงแรมนอนกันไม่ใช่ไม่ให้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันหมายความว่าให้แกไปเปิดโรงแรมนอนคนเดียวเดี๋ยวฉันไปส่งไม่ได้คิดอะไรเลย
1: ไม่เงินของอย่างกูก็เหมือนกันฉันก็จะไม่ยุ่งเกี่ยวด้วย
0: เอาแล้วแกเอาไงคอนโดก็ไม่ไปโรงแรมก็ไม่ไปแล้วแกจะไปนอนไหนเดี๋ยวเด็กหายใจไม่ออก
2: อยู่นานๆนะคะพี่เหมยหัวถ้าขาเหลืออะไรเนี่ยบอกพี่โป่แต่ถ้าพี่โป่ไม่ทำตามบอกบอลลูนบอลลูนจะเคลียร์ให้ค่ะ
1: ขอบใจนะบอลลูน
2: ค
3: ่
2: ะ
3: นั่งก่อนเลยตามสบาย

0: เบลไม่กินอะไรเลยนี่อาหารสำหรับคนแพ้เบลกินได
1: ้ขอบคุณนะคะพี่ชายจะไปไหนอะคะ
0: พี่ต้องรีบไปเจอนิกอะเบลรออยู่ที่นี่นะ
1: ไปตอนนี้เหรอคะแล้วมันจะมีอันตรายไหม
0: ไม่มีหรอกเบลไม่ต้องห่วงนะถึงมีพี่ก็จัดการได
1: ้ไม่เอาอะไม่มีให้จัดการดีกว่า
0: โอเคโอเคไม่มีอันตรายแน่นอนครับ
1: เอาแล้วพี่ชายจะไปนานไหมคะ
0: ไม่นานเดี๋ยวพี่จะรีบไปทำธุระให้เสร็จแล้วพี่จะรีบกลับมาหาเบล
1: โอเคค่ะแต่ว่าพี่ชายต้องกินข้าวก่อนนะคะพี่ชายไม่ได้กินอะไรเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: แต่พี่ต้อง
1: นะคะ

คะพี่ชายครับมองจะหัน

0: าดูแลเบลด้วย
1: ไม่ต้องห่วงครับ
0: ยืมมือถือหน่อย

ผมไปขอโทษเขาแล้วนะเขาไม่ได้ติดใจอะไรคุณไม่ต้องห่วงนะนิกกรีฟเนี่ยเขาไว้ใจผมมากกว่าลูกชายเขาซะอีกแล้วคุณจะให้ผมทำอะไรต่อคุณพัชรินทร์ได้ครับ

0: ณจะจัดการกับผู้หญิงคนนี
1: ้ฉันมีวิธีของฉันแกไม่ต้องมายุ่งกับพัชรินทร
0: ์วิธีอะไร
1: ฉันบอกแล้วไงว่าแกไม่ต้องยุ่งอะไรทั้งนั้น
0: ผู้หญิงของคุณจงใจใส่ร้ายว่าผมฆ่าคุณทันซึ่งเป็นคนของแก๊งชูการในบ้านของเจ้าสัวหยางเขาวางระเบิดให้มิราเคิลบาดหมางกับทั้งสองตระกูลใหญ่พร้อมกันในทีเดียวเรื่องขนาดเนี้ยคิดว่าผมจะอยู่เฉยได้งั้นเหรอ
2: ได้ไม่ได้ก็ต้องได้ครับนายน้อยเพราะยิ่งจะเข้ามายุ่งยิ่งจะทำให้ทุกอย่างวุ่นวายเรื่องคุณพัชรินทร์ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมกับนายใหญ่จะดีกว่านะครับ
1: เทียนคงมีแผนจัดการพัชรินทร์ฉันจะทำตามแผนนั้น
0: แผนของคุณนั่นนะ
2: ครับ
0: คุณไว้ใจได้
1: แกพูดอะไรมา
0: ผมมาคิดๆดูมันก็น่าแปลกนะที่จู่ๆคุณพัชรินทร์ก็โผล่เข้ามาในงานไหนจะคุณทันอีกเข้ามาหาที่ตายชัดๆไม่รู้ว่ามันเป็นไปตามแผนของใครหรือเปล่า
3: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
4: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะอย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
4: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่องค่ะ

0: เส้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: คือนนไปสัมภาษณ์งานมาครับ
2: แสดงว่านนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพี
1: ่นนอยากลองวิธีของนนบ้าง
3: น้องชายกิจก็เหมือนน้องชายพี่กิจจะได้สบายใจ
4: ทำไมพี่รู้สึกไม่ปกติเลย
5: ถ้าพี่ไม่รู้สึกนนจะอยู
6: ่นน
5: พี่ไม่ต้องพูดอะไรครับแค่หยดก็พอ
7: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เปรี้ยวปากเสาร์นี้ชวนพาคิเฟรนตะลุยกินแยมแพงนราลูกชิ้นหมูน้ำจิ้มแซ่บขนมจีนน้ำยาเจ้าเด็ดขนมหวานที่ขายหมดไวมากคาเฟ่ขนมอร่อยจากน้ำตาลตะโนดสปอยซีรีส์สุดฟินบอกเลยฮับ
10: ลุงเจอปัญหาสั่งแล้ว
11: กลับมาหาพวกเราแล้วยี่หว่า
12: พาฉันออกไปดิ
13: ออกตามว่าตัวโบตัน
14: เพื่อนเอ้ย
15: มีพระสมุทร
16: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในหน้าน้ำนี้
7: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: เดี๋ยวไปเลย
18: ไซเลนเสียพี
19: ่เบนโต
20: ะเผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
7: คนเป็นแม่แบบเราต้องมองหาสิ่งใหม่ๆให้ลูกอยู่เสมอขอแนะนำ S26 Smart C ที่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
21: ่มีจุลินทรีย์แอลรียูเทอรี
22: ่แม่มั่นใจเลือก S26 Smart C ใหม่ซื้อเลย
23: อุ่นนุ่มสบายใส่ไปได้ทุกที่ด้วยฟลีซยูนิโคล
24: ใช้สูสันได้ใส่ทันหล่อ
25: 14-75
24: สูตรครองชัยใช้ปุ๋ยทิ
7: พย์รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
26: แบรนด์เสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องสำอางมาตรฐานสากลจาก ICC ที่แฮปปี้ช้อปปิ้งคัดสรรมาเพื่อคุณ

0: ผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปพูดคุยถึงเสื้อผ้าแบรนด์หนึ่งกันนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ดังจากฝั่งอเมริกาครับแต่ว่าผลิตในประเทศไทยมายาวนานกว่า50ปีผ่านการตรวจสอบคุณภาพแบบอเมริกันมาโดยตลอดนะครับต้องบอกเลยครับว่ามาตรฐานสูงมากครับและที่สำคัญคือช่วงเวลาที่ผ่านมานะเขาสร้างสินค้าคุณภาพดีพร้อมทั้งสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนไทยมาแล้วหลายพันครอบครัวครับนี่คือแบรนด์แอโรไลท์ครับที่หลายคนบอกว่ารู้จักดีหลายคนมีอยู่ในตู้เสื้อผ้าบอกว่าชอบมากครับหยิบมาใส่บ่อยเพราะใส่ง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกกิจกรรมจริงๆแบบที่ผมใส่อยู่ทุกวันนี้เลยนี่แล้ววันนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปไขความลับกันดีกว่านะครับของเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นแอโรไลท์ครับว่าเขามีนวัตกรรมมีเทคโนโลยีใหม่ๆมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตอย่างไรจึงทำให้เสื้อยืดมีเนื้อผ้าที่ใส่สบายที่สำคัญครับทำอย่างไรถึงคุมคุณภาพมาตรฐานอเมริกาแต่ทำราคาเพื่อคนไทยได้แบบนี้ตามผมไปกันเลยครับโอ้เอาละครับคุณผู้ชมครับและนี่นะฮะคือผู้ที่จะให้ความกระจ่างกับเราในวันนี้ครับคุณอชิรพงศ์หรือว่าพี่กูดี้ตัวแทนจากแบรนด์แอโรไลฟ์ครับสวัสดีครับพี่กูดี้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมครับถ้าสมมุติเกิดว่าเราพูดถึงไอเทมยอดฮิตที่อยู่ตรงหน้าของเราตรงนี้นั่นคือผลิตภัณฑ์ของ Aero Life นั่นเองครับเป็นเสื้อยืดคอกลมเนื้อผ้านุ่มใสสบายผลิตออกมาทีไรผมบอกเลยนะฮะว่ายอดขายถล่มทลายขายหมดในระยะเวลาอันรวดเร็วตลอดเวลาเลยทีเดียวพี่กูดี้ครับเสื้อยืดแขนสั้นตัวนี้มีความพิเศษและแตกต่างจากทั่วไปยังไงบ้างครับ
1: อย่างแรกคือซิกเนเจอร์ของ Aero Life คือบอดี้ไซส์เนี่ยไร้ตะเข็บข้างเป็นการทอแบบทรงกระบอกหรือก็เรียกว่าทูบูล่าทูบูล่าคือเป็นทรงกลมยาวด้านข้างลำตัวเนี่ยจะเรียบไม่มีรอยตะเข็บยาวด้านข้างเหมือนเสื้อทั่วๆไปนะครับข้อดีคือสวมใส่สบายขึ้นไม่มีตะเข็บด้านข้างลำตัวมาเสียดสีผิวหนังขณะเคลื่อนไหวรอยตะเข็บข้างเนี่ยเป็นจุดที่หลายคนรู้สึกระคายคันยิ่งตอนอากาศร้อนเหงื่อออกหรือต้องใส่ทั้งวันเนี่ยพอไม่มีตะเข็บข้างผิวจะสัมผัสผ้าเรียบๆตลอดทั้งแนวลำตัวเราเลยใส่แล้วเนี่ยจะรู้สึกสบาย2เมื่อไม่มีรอยเย็บข้างลำตัวเสื้อจะดูเรียบและคลีนเป็นทรงชิ้นเดียวกัน3คือลดปัญหาของเสื้อบิดหรือตะเข็บหมุนหลังซักหลายคนนะฮะต้องบอกได้เลยว่าเจอปัญหาซักเสื้อแล้วเหมือนตัวเสื้อเนี่ยมันหมุนมันบิดตะเข็บข้างเนี่ยเลื่อนมาด้านหน้าด้านหลังหรือทรงบิดจนใส่แล้วเนี่ยไม่สมส่วน
0: สรุปข้อดีสักนิดนึงครับคุณผู้ชมครับคือใส่สบายขึ้นเสื้อดูเป็นทรงดูคลีนเรียบเนียนลดโอกาสบิดเบี้ยวหลังซักนั่นเองนะครับรายละเอียดแบบนี้แหละฮะที่บ่งบอกถึงความใส่ใจและความพรีเมียมของแบรนด์ Aero Life ของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับและสิ่งที่ผมชอบนะคือตรงไหนรู้ไหมตรงคอครับคุณผู้ชมครับนี่คอเป็นทรงสวยมากกว้างกำลังพอดีเลยครับคุณผู้ชมครับไม่กว้างจนเกินไปและที่สำคัญคือไม่รัดแน่นจนอึดอัดเรื่องการตัดเย็บของเขาคือเพอร์เฟกต์สุดยอดมากๆครับ
1: ถูกต้องเพราะอย่างที่บอกคุณผู้ชมถ้าเป็นเสื้อแบรนด์ Aero Life เนี่ยเรื่องคุณภาพคือวางใจได้การตัดเย็บแน่นหนาทุกจุดนะฮะไม่ว่าจะเป็นตรงบ่านี่แขนไล่ลงมานะครับเห็นไหมฮะยังมีการเดินได้คู่เนี่ยฮะไปจนถึงชายเสื้อเลยนะผ้าเนื้อดีมากนะฮะซักแล้วเนี่ยไม่ยืดไม่ย้วยง่ายใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนนะครับไม่อึดอัดเพราะด้วยแนวความคิดของ Aero Life เนี่ยคือผลิตเสื้อผ้าที่ต้องใส่สบายสำหรับเมืองไทยอย่างนี้ต้องบอกว่าอากาศเมืองไทยมันมีร้อนกับร้อนมากนะเพราะฉะนั้น Aero Life จึงเลือกเส้นใยผ้าที่มีคุณสมบัติการระบายอากาศที่ดีครับแน่นอนครับคุณภาพของเสื้อผ้าต้องดีด้วยพรุ่งนี้เราจึงเลือกผ้าทีคอตตอนครับ
0: เนื้อผ้าทีคอตตอนดียังไงครับ
1: เป็นการผสมผสานระหว่างเส้นใยคอตตอนและโพลีเอสเตอร์ครับคอตตอนเนี่ยนะครับคุณผู้ชมเป็นเส้นใยธรรมชาติทำให้ผ้าเนี่ยมีสัมผัสที่นุ่มระบายอากาศได้ดีพอเราใส่แล้วเรารู้สึกสบายตัวไม่อับชื้นเหมาะมากกับอากาศร้อนๆอย่างบ้านเราและเส้นใยโพลีเอสเตอร์เนี่ยนะครับช่วยให้ผ้าเนี่ยทนทานไม่หดหรือย้วยง่ายแม้ผ่านการซักหลายครั้งซักง่ายแห้งไวและลดการเกิดรอยยับและเรายังนำผ้าทีคอตตอนเนี่ยไปผ่านกระบวนการพิเศษนะครับที่จะช่วยคลายเส้นใยผ้าเนี่ยให้ฟูให้นุ่มขึ้นไปอีกนะครับลดความกระด้างของผ้าใหม่เพื่อการสวมใส่สบายขั้นสุดเลยนะครับสัมผัสเนี่ยต้องบอกว่านุ่มนะละมุนไม่สากผิวใส่แล้วไม่ระคายเคืองแม้ผิวแพ้ง่าย
0: โอ้โหสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวตอนนี้ผมขอทดสอบนะเรื่องการระบายอากาศนะครับของเสื้อยืดแบรนด์ Aero Life ให้คุณผู้ชมได้ดูสักนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเขาจะระบายอากาศได้ดีขนาดไหนคุณผู้ชมครับเอาแบบเสื้อตัวเดียวก่อน1ชั้นก่อน
1: ครับ
0: รุ๊ปนี่เป็นไง1ชั้นคือระบายอากาศสบายๆแบบนี้ทีนี้เราเอาแบบ3ตัวไปเลยครับคุณผู้ชมครับว่าเขาจะระบายอากาศได้ดีหรือเปล่า
1: ครับนี่เลยฮะ
0: โอ้โห
1: หมายความว่าต่อให้คุณทำกิจกรรมตลอดทั้งวันไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะระบายอากาศได้ดีไม่ต้องกลัวเรื่องของการเป็นที่สะสมของกลิ่นเหงื่อต่างๆเพราะเขาระบายอากาศได้ดีซักง่ายและดูแลก็ง่าย
0: ผมว่ามีหลายคนครับติดใจเลือก AeroLife เป็นเสื้อที่ใส่ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับเพราะเรื่องของเสื้อผ้าสไตล์ที่สามารถใส่ได้ทุกโอกาสนั่นเองนะครับจะอยู่บ้านก็ได
1: ้
0: ออกกำลังกายก็ได้ใส่ออกไปเที่ยวข้างนอกก็ได้หรือจะใส่ไปประชุมงานก็ยังสามารถใส่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
1: ถูกต้อง
0: คือในเรื่องของทรงเสื้อใส่แล้วช่วยเสริมให้เราดูมีบุคลิกที่ดีขึ้นไม่หลวมจนเกินไปไม่ดูโคร่งจนเกินไปครับหรือว่าไม่แน่นจนดูอึดอัดนั่นเองนะครับเสื้อยืดคอกลมแอโรไลท์รุ่นนี้ใส่ได้ทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายด้วยใช่ไหมครับ
1: ใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงคิดไม่ออกว่าจะใส่อะไรดีหยิบเสื้อยืดคอกลมแอโรไลท์ทรงสวยใส่สบายเซ็ตนี้มาใส่กับยีนก็ยังใส่ได
0: ้
1: ใส่ไปต่างจังหวัดกับกางเกงขาสั้นหรือจะใส่ออกไปเดินห้างกับกางเกงขายาวสักตัวก็ใส่ได้สบายมากนะครับถ้ามีนัดคุยงานนะครับก็สามารถใส่ได้นะครับเปลี่ยนลุคเนี่ยให้เป็นลุคสมาร์ทเพิ่มความน่าเชื่อถือได้แล้วนะครับหรืออย่างผู้หญิงใส่กับกางเกงขาสั้นใส่กับกางโปรงก็เก๋น่ารักเท่ากันใส่กับขายาวกับยีนเดินเที่ยวเดินได้ก็ดูชิวๆนะซื้อยืดคอกลมแขนสั้นนะครับ AeroLite ในผ้าทีคอตตอนแบบนี้นะปกติตามห้างเนี่ยขายอยู่ตัวละ350บาทวันนี้จัดเซตหลัก4ตัวสีดำสีกรมท่าสีน้ำตาลอ่อนสีเทาเฉพาะเซต4ตัวนี้ปกติราคา 1,400 บาทวันนี้ AeroLite จัดมาให้ในราคาเพียงแค่990บาทแต่แบรนด์ AeroLite มาทั้งทีนะครับจะธรรมดาแค่4ตัวไม่ได้นะครับต้องมีอะไรที่พิเศษสุด
0: ๆ
1: สำหรับ100เซตแรกนะครับแถมฟรีให้เลย4ตัวมีสีเขียวสีเลือดหมูสีช็อกโกแลตและสีฟ้านะครับปกตินะฮะ4ซื้อ4เนี่ยแถม4เป็น8เลยนะปกติเซตนี้เนี่ยราคาเนี่ยทั้งหมด 2,800 บาทวันนี้ AeroLite จัดให้ในรายการนี้เท่านั้นนะครับให้กันเลย8ตัวนะครับในราคาเพียงแค่990บาทพร้อมจะส่งฟรีให้ด้วยครับทุกไซส์ราคาเดียวโทรจองสิทธิ์เลือกไซส์ได้เลยครับที่021613233หรือทาง LINE @happych3 ครับ
0: มีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด3ไซส์ครับคุณผู้ชมครับตามมาตรฐานไซส์คนไทยเลยนะครับมีไซส์ M L XL นั่นเองไซส์ M รอบอก33ถึง36นิ้วครับไซส์ L รอบอก37ถึง40นิ้วและก็ XL รอบอก41ถึง44นิ้วพี่กูดี้ครับ AeroLite ได้รับสัญลักษณ์ Thailand Base ด้วย

0: ใช่ไหมคร
1: ับใช่แล้วครับแอโรไลน์นะครับได้รับสัญลักษณ์ Thailand Base ด้วยการบ่งบอกนะครับว่าสินค้านี้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพพรีเมียมของคนไทยผลิตในประเทศไทยที่อยากชวนคนไทยนะฮะให้ภูมิใจไปด้วยกันนะเพราะว่าทุกการเลือกซื้อสินค้าที่รับสัญลักษณ์นี้เนี่ยนอกจากเป็นการรับรองสินค้าที่มีคุณภาพแล้วนี่คือการสนับสนุนฝีมือของคนไทยนะครับสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนไทยด้วยกันอีกด้วยนะครับ
0: ซื้อวันนี้ครับผู้ชมครับได้สนับสนุนสินค้าไทยได้เสื้อแบรนด์ดังคุณภาพดีๆในราคาตัวละ120กว่าบาทเท่านั้นได้ไปเลยครับ8ตัว8สีเป็นสีที่สามารถใส่ในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับไม่ใช่ว่าสีแป้นโดดจนเกินไปสวยทุกตัวใส่แล้วดูดีทุกตัวครับ
1: แล้วสีโทนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนท้วมๆคนผอมก็ใส่ได้เพศชายเพศหญิงใส่ได้หมดนะ
0: ครับ
1: คุณไหนใส่แล้วรอดหมดรอสวยคูลดูดีทุกคนครับ
0: กับเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นผ้าทีคอตตอนเซต4ตัวสีดำสีกรมสีน้ำตาลสีเทาเซต4ตัวแบบนี้นะครับราคาปกติอยู่ที่ 1,400 บาทวันนี้ Aero Life ครับจัดให้ในราคาพิเศษ990บาทเท่านั้นและพิเศษสุดๆสำหรับ100เซตนะครับที่โทรเข้ามาทันในรายการของเราเราแถมฟรีไปให้อีก4ตัวครับนั่นคือสีเขียวสีเลือดหมูสีช็อกโกแลตและสีฟ้าเท่ากับวันนี้ซื้อ4แถม4ได้ไปถึง8ตัว ราคารวม 2,800 บาทแอร์โรไลฟ์จัดให้จ่ายราคาเดียวครับ990บาทเท่านั้นนะครับที่สำคัญคือจัดส่งให้ฟรีอีกด้วยครับโทรมาได้เลย02-161-3233หรือว่าทางไลน์ @ happy 4h3 นั่นเองนะครับชมมาถึงตอนนี้คุณผู้ชมครับหลายคนเริ่มอ๋อแล้วเนาะเข้าใจแล้วว่าทำไม Aero Life เสื้อแบรนด์ดังจากอเมริกาเนี่ยถึงทำยอดขายในเมืองไทยได้มากมายหลายแสนตัวขนาดนี้เพราะหนึ่งเลยครับในเรื่องของคุณภาพแล้วก็มาตรฐานนั่นเองงานตัดเย็บที่ดีฝีมือดีจากคนไทยของเราครับเคยได้เสื้อผ้าระดับพรีเมียมที่คงใจคนไทยมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับและวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครับบริษัท ICC International นะครับและแบรนด์ Aero Life นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆในวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กูดี้เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผู้ชม
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถึงวันที่31ตุลาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รู้ใจประกันภัยดูแลรถและคนในรถด้วยเภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่น
4: แกพูดอะไรมา
5: ผมมาคิดดูมันก็น่าแปลกนะที่จู่ๆคุณพัชรินก็โผล่เข้ามาในงานไหนจะคุณทันอีกเข้ามาหาที่ตายชัดๆไม่รู้ว่ามันเป็นไปตามแผนของใครหรือเปล่า
6: น้อยน้อยกำลังคิดอะไรอยู่นะครับ
5: คุณก็บอกผมสิ
4: มากแกไม่มีสิทธิ์พูดกับเทมคงแบบนี้นะ

0: ฉันบอกให้ปล่อย
1: เทียนคงเหมือนญาติของฉันคนหนึ่งฉันไว้ใจเขามากกว่าไว้ใจแก

0: งั้นก็ขอให้คุณโชคดีแล้วกัน
1: ไอ้มัก
2: คุณเบลอยากได้อะไรเหรอครับ
3: พอดีว่าเบลอยากออกไปสูดอากาศข้างนอกอะค่ะพี่ช่วยเปิดประตูให้เบลหน่อยได้ไหมคะ
2: นายน้อยสั่งไว้ไม่ให้เปิดครับ
3: อ้าวทำไมอะคะเบลจะออกไปข้างนอกไม่ได้เลยเหรอหรือว่ามันอันตรายมากมันต้องมีเหตุผลอื่นใช่ไหมคะพี่คะพี่ช่วยติดต่อพี่ชายให้เบลได้ไหมคะตอนนี้เลย
2: คุณเบลพักผ่อนเถอะครับพรุ่งนี้นายน้อยก็กลับมาแล้ว
3: พรุ่งนี้นี่ตกลงพี่ชายไปไหนกันแน่อะคะ
2: ไปพัทยาครับ
3: พัทยา
2: คุณเบลครับที่นายน้อยทำไปเพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของคุณเบลนะครับ

0: แม่มีเรื่องด่วนอะไร
1: สวัสดีครับคุณชาคริต
0: แม่นายน้อยสั่งปลดคนผู้นี้ไปแล้วไม่ใช่หรอแม่ปล่อยให้เข้ามาในที่ทำงานแบบนี้ผมว่ามันไม่สมควร
2: พวกเขาจะกลับมาทำงานที่นี่เหมือนเดิม
0: จะกลับมาได้ไงครับแม่นายน้อยก็เพิ่งสั่งปลดนายใหญ่ก็ไม่ได้สั่งให้กลับมา
2: ลูกก็คำสั่งสิ
0: ผม
2: ลูกก็คำสั่งในฐานะนายใหญ่ของมิราเคิลเพราะว่าทั้งนายน้อยและนายใหญ่จะไม่มีวันได้กลับมาเหยียบที่นี่อีก
0: พวกคุณ3คนออกไปก่อนผมบอกให้ออกไปนี่แม่คิดจะทำอะไร
2: แม่พยายามจะทำอะไรที่มันไม่รุนแรงแล้วแต่นิกไม่เคยเห็นค่าแม่เลยนิกตบลูกทำกับลูกเหมือนลูกเป็นลูกคนรับใช้แม่ก็เลยจะส่งมันไปอยู่กับนางเปมิกาทั้งมันแล้วก็ลูกของมันแม่จะกำจัดให้หมดแล้วลูกของแม่ก็จะขึ้นเป็นนายใหญ่ของมิราโค
0: แม่คิดจะฆ่าแด
2: ดชาคริส
3: ยกเลิกคำสั่งเดี๋ยวนี้แม่ห้ามทำอะไรแดด
0: ไม่งั้นผมโทรบอกแดดแน่

0: ใหม่ Galaxy C48 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆด้วย Gemini Intelligent ว้าวเสร็จแล้วพร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
1: สวยแบบเกาหลีหรือน่ารักแบบญี่ปุ่นโดยแป้งพับเซรีเซ่ค่ะเนื้อแป้งละเอียดจากเกาหลีปกปิดได้เรียบเนียนบางเบารู้สึกสบายหน้าพร้อมผงไข่มุกจากญี่ปุ่นให้ผิวดูมีออร่าช่วยคุมมันกันเหงื่อได้ดีด้วยค่ะแป้งพับเซรีเซ่บางเบาปกปิดเรียบเนียน
2: เดี๋ยวไปเลย
3: ไซเลนเสียพี
2: ่เบนโต
4: เผ็ดจนหน้าแดง

0: Less waste, more grace.
1: ชอบงานแบบนี้จริงๆที่กับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำขอบหมดทุกเรื่อง
2: มันเป็นงาน
3: นี่เขาไม่ได้บอกคุณว่าผมเป็นเกย
1: ์ออกไปค่ะออกไป
4: Please loveรักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ใช้บุญสู้สันได้เห็นใสทันลาย14735สู้พร้อมใช้ใช้บุญทิพ
7: ย์รอบเนี้ยรองของอร่อย
8: น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นสละและกลิ่นครีมโซดา Lower Sugar กระเทลสกูบอยอร่อยเหมือนเดิม Hell's Blue Boy Lower Sugar หวานชื่นรื่นรม
9: สนับสนุนโดย Colgate Total ซอสปรุงอาหารแม็กกี้
10: แม่บังคับเขาเองลูกไม่อยากให้แม่กำจัดนิกและไอ้มาร์กล่ะลูกมีปัญหาหรือเปล่า
11: ไอ้มาร์กเนี่ยผมไม่สนแม่จะทำอะไรเขาเฉยเลยแต่แม่ห้ามทำอะไรแด
10: ดแม่ตัดสินใจแล้วใครก็เปลี่ยนใจแม่ไม่ได้
11: แม่แม่ไม่ไม่ไม่แม
12: ่คุณต้องอยู่ในห้องนี้จนกว่าแผนของคุณพัชรินทร์จะสำเร็จ

0: ำไมฉันถึงไปมิราเคิลไม่ได้
1: เท่าที่ผมทราบนะครับคุณพัชรินทร์กับคุณชาคิดเอาคนของเขากลับเข้าไปทำงานที่มิราเคิลการกระทำมันชัดเจนว่าเขากำลังจะยึดมิราเคิลครับ
0: ยึดมิราเคิลทั้งที่นายใหญ่ยังอยู่เนี่ยนะ
1: นั่นแหละครับคือปัญหาเดียวของคุณพัชรินทร์ถ้าเราไม่รู้ว่าเขาคิดจะทำอะไรผมไม่อยากให้นายกลับเข้าไปเสียงที่มิราเคิลครับแต่เราสามารถเจอคุณพัชรินทร์ที่อื่นได
0: ้ที่ไหน
1: ผมให้ต้าฟงสะกดรอยตามคุณพัชรินทร์อยู่ครับแล้วล่าสุดมันเพิ่งส่งข้อความมาบอกว่าคุณพัชรินทร์ออกจากมิราเคิลแล้วเหมือนจะมีนัดด่วนว่าแต่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวมันจะรายงานมาอีกทีครับ
2: คุณเบลครับอาหารเช้ามาแล้วครับคุณเบลคุณเบลคุณทำอะไรอ่ะ
3: คือเบลรู้ว่าพี่ชายเป็นห่วงค่ะแต่ถ้าจะปล่อยให้เบลอยู่เฉยๆแล้วให้พี่ชายไปเสี่ยงอยู่คนเดียวเบลทำไม่ได้นะคะพี่ปล่อยเบลไปเถอะค่ะนะคะ
2: โธ่คุณเบล
4: โอเพนโอเพนเดอะดอร์แอมเบอร์โพลีส

0: ชาใช้เบอร์อะไรอ่ะเบอร์ล่าสุดนี่แหละสวัสดีค่ะพี่ชายนายใหญ
1: ่เอ้าก็เมื่อวานเบลบอกว่าจะบินกลับมาพร้อมมาร์คแล้วนี่เบลยังไม่ถึงบ้านอีกเหรอ
2: ก็ใช่นะสินี่เขาไปถามลุงเจี๋ยป้าพิมพ์ก็ไม่มีใครรู้เรื่องอะไรสักอย่างอ่ะหรือว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นกับเบลอ่ะ
1: โอ้ยน้องเบลอุ้ยน้องเบลน้องเบล
3: ฮัลโหลพี่โป่งเบลปลอดภัยดีค่ะไว้กลับไปจะเล่าให้ฟังนะเบลไม่ได้อยู่กับพี่ชายแล้วค่ะเขาทิ้งเบลแล้วกลับไปแล้ว
1: มาร์คกลับมาแล้วแต่เบลยังไม่กลับแล้วน้องเบลจะกลับยังไงอ่ะ
3: เบลจะกลับกับนิกรีฟค่ะ
1: กลับกับนิกรีฟเบลน้องเบลจะไว้ใจมันได้เหรอเบลเบลอยากเอ้ย

0: เธออยากพบฉันให้ได้มีธุระอะไรล่ะ
1: นายน้อยทิ้งเบลแล้วกลับพัทยาไปแล้วค่ะเบลไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินก็เลยจะขอกลับพัทยากับคุณด้วยค่ะ
2: ขออนุญาตครับ
0: หน้าฉันเธอยังไม่กล้ามองเลยแล้วเธอจะกลับเครื่องบินกับฉันเหรอ
1: เบลขอกลับด้วยนะคะ
0: รู้ไหมว่าทำไมมาร์คถึงเจาะจงทิ้งเธอไว้ที่นี
1: ่เพื่อความปลอดภัยของเบล
0: ใช่เพราะเขารู้ว่ากลับไปพัทยาจะเจออะไรและฉันขอยืนยันว่าจริงมันอันตรายถึงตายได้เธอเพิ่งหาเรื่องตายตอนนี้เลยเดี๋ยวฉันจะเปิดโรงแรมให้เธอนอน
1: เบลจะกลับค่ะ
0: กลับไปก็ช่วยอะไรไม่ได้นะ
1: จะช่วยได้หรือไม่ได้เบลก็จะกลับค่ะนายน้อยสำคัญกับเบลมากจะให้เบลอยู่เฉยๆแล้วเอาตัวรอดคนเดียวไม่ได้ค่ะให้เบลกลับด้วยเถอะค่ะ

0: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษ
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล

0: บ้านคุณ
1: ล้วงทุกความลับของละครตะวันลวงแบบ Exclusive ในงานตะวันลวง Premier Night พร้อมกลับคณาวุธและก้าวนพก้าว
2: สนุก

0: นุกบอกเลยว่าสนุกป่ะ
1: ขนาดเราไม่ได้ไปเล่นเอง
0: ฉันยังเหนื่อย
1: นี่เราแอบเดาไปหลายๆทาง
2: แต่นี่ช่อง3มันอาจจะไม่ได้เดาง่ายขนาดนั้น
1: พอดูจบแล้วก็รู้สึกอยากดูตอนต่อไปแล้ว
3: ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ที่มาร่วมดูเอพิโซด1ร่วมกันนะครับ
4: มารอดูกันครับว่าอะไรที่ทำให้เรา2คนแตกหักกัน
5: ฝากติดตามกันด้วยนะครับตะวันร่วง
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ความรักของเราเนี่ยมันต้องแคร์คำวิจารณ์ของคนอื่นด้วยเหรอครับ
8: ต้องแคร์สิ
9: ใจใช่ไหมคะว่าเขาเป็น
8: 100% เลยล่ะค่ะ
10: ผมรักคุณนะครับผมขอลาออก
8: ต้นต่อข่าวลือมาจากแม่เลขาตลาดสดคนนี
11: ้ดาวเคียงเดือนเสาร์ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แม่ทุ่มเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
13: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
12: ทุ่มเขาไฟลาวา
13: Formos Omega Smart Super Go
14: สนับสนุนโดยลูกอมฮอน
15: ว่าไงคุณรัชริน
16: แกไม่ต้องทำอะไรแค่พานิกขึ้น
17: เครื่องบินกลับมาก็พอ
16: มาถึงแล้วที่เหลือฉันจัดการเอง
15: คุณไม่คิดจะบอกผมหน่อยนะว่าคุณจะทำอะไร
17: ถ้าผม
15: ถูกจับได้ผมจะซวยนะ
16: ฉันรับรองว่าแกปลอดภัยแน
15: ่แค่นี้ไม่พอนะคุณวัชริน
17: คุณวัชริน

0: ว่าจะเรียนจะไปไหนนัดใครไว้พวกชุมก้าหรือใคร
1: ว่าไงตาผมคุณพัชรินัดใครไว้อะไรนะ
2: ตาผมว่าไงฮะ

0: จที่เจอฉันมากขนาดนั้นเฉลยไอ้มาร์กแกนึกว่าแกส่งคนสะกดรอยตามฉันได้คนเดียวเหรอฉันก็ส่งคนสะกดรอยตามแกเหมือนกันทันทีที่แกเหยียบเท้าที่สนามบินเลย
1: คุณจะเทคโอเวอร์มิราเคิล
0: ฉันกับนิกช่วยกันสร้างมิราเคิลมา30กว่าปีส่วนแกไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเรื่องอะไรที่ฉันจะปล่อยคนอย่างแกเอามิราเคิลไปละลายน้ำทิ้งถ้านิกไม่เอามิราเคิลก็จะเป็นของฉันแทน
1: มิราเคิลไม่ใช่ของคุณไม่ใช่ของใครทั้งนั้นมีคนตายตั้งเท่าไหร่แล้วพอมิราเคิลมันต้องจบ
0: มันจบแน่แต่ไม่ใช่มิราเคิลแต่เป็นแกกับนิก
1: คุณจะทำอะไร
0: นายน้อยมักใหญ่ใฝ่สูงคิดจะฆ่าพ่อเพื่อขึ้นเป็นนายใหญ่แทนแต่ไม่ทันจะสมหวังแก๊งคู่อริที่เคยส่งคนไปฆ่าเขาก็ส่งคนมาตามฆ่าล้างแค้นจนนายน้อยตายพอนายน้อยตายนายใหญ่ตายมิราเคิลก็ไม่มีใครเหลือแค่ชาคริสลีฟคนเดียวเท่านั้นที่ต้องรับผิดชอบทุกอย่างด้วยการขึ้นเป็นนายใหญ่แทนอ๋อแกก็ตายด้วยนะ
2: แผนของคุณนี่ชั่วมากเลย
0: อีกชั่วโมงเครื่องบินของนิกก็จะมาถึงแล้วแผนของฉันก็จะได้เริ่มสักที
1: คุณจะทำอะไรนิก
0: แกไม่ได้รักนิกอยู่แล้วฉันจะช่วยฆ่านิกให้แกแกน่าจะดีใจนะพอนิกตายแกจะได้ตายตาม
1: ผมถามว่าคุณจะทำอะไรนิก
0: ฉันให้คนของฉันเอาระเบิดไปวางไว้ที่โรงจอดเครื่องบินแล้วฉันจะระเบิดเครื่องบิน

0: ันตามพ่อมันไปจะได้ตายทีเดียว
1: มาร์คนายอยู่ไหนอ่ะ
2: ไม่หัวผมไม่สรุปคุยตอนนี้ไม่หัวคุณระวังตัวเองให้ดีนะ
3: ตอนนี้คุณพัชรีเป็นป้าไปแล้วเขาวางแผนฆ่านิกแล้วเขาก็กำลังจะระเบิดเครื่องบินของนิก
4: เฮ้ยวางระเบิดเครื่องบินส่วนตัวของนายใหญ่เลยเหรอ
2: ใช่ผมกำลังไปยับยั้งอยู
4: ่พัชรีวางแผนระเบิดเครื่องบินส่วนตัวของนิกลีฟอะ
5: ระเบิดเครื่องบินนิกลีฟเบลกำลังมากับนิกลีฟไม่ใช่เหรอ
6: ก็ใช่อะดิเบลเบล
5: พี่บอกพี่บอกเขาไปด้วยเขาไปด้วย
4: เบลบอลลูนเดี๋ยวพี่ไปเองดีกว่า
5: พี่หมวยหัว
4: ไม่ต้องห่วงพี่จัดการเอง
6: ก่อนแน่นนะ
5: ระวังนะคะ
6: ไปเลยนะ
5: เบล

ปิดประตูให้กูเลยไปเปิดประตูให้กู

0: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
1: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
2: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
3: น้ำปลาตำหนัวใส่อะไรก็อร่อย
4: ลองชิมดูครับ
5: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
6: น้ำปลาตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
5: ผมเลิฟเลย

0: แซ่บจับเขินจัดละครใหม
1: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
2: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
3: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
0: รุ้งจับ
4: คุณมิ้น
1: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
4: เข้าใจไหม
0: ทุกวัน
5: ทุกคนยกมือขึ้น
6: รัฐบาลขาดใจก็ไม่ตาย
0: ตลอดเดือนตุลาคม
7: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวกันแล้วกัน
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ผมรักลินมากรักอย่างที่ไม่เคยรักใครมาก่อนผมกับลินต้องเป็นเนื้อคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนแน
9: ่ๆต่างพาเป็นเมียหลวงที่แสนดีแล้วให้ผู้หญิงคนใหม่เป็นเมียน้อย
10: คำสัญญา
11: ถ้าคุณเชื่อในพรหมลิขิตสักวันเราต้องได้กลับมาเจอกัน
12: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์เพลิงพลางเทียนเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.เริ่ม18ตุลาคม
0: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: งานเสร็จแล้ว
14: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
15: ได้ไหมครับ
14: Formos Omega 369
16: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว

0: ตัว
1: ผู้เป็นใครอ่ะ
2: นายใหญ
1: ่เบลเบล
3: ไอ้น้อย
1: ไป
3: ไป
1: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไ

0: นายบอกว่าเบลกลับมาดังดิ้งไง
1: เบลไปพบนายใหญ่มาค่ะแล้วขอกลับด้วยแต่นายใหญ่บอกว่ามีเรื่องลับจะประชุมกับผู้ช่วยบนเครื่องบินนะคะก็เลยให้เบลกลับมาอีกลำหนึ่งเบลก็เลยปลอดภัยค่ะ
2: นี
0: ่
2: น้องเบลเขาปลอดภัยแล้วไม่ไปกอดพวกหน่อยเหร
0: อปล่อยให้เป็นหน้าที่เขาโอเคไหม

คนต่อไปก็คือแกมาร์คลีฟ

0: ช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลต
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่15ตุลาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตุลปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับการประชุม IMF World Bank 2026ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้ต้องใช้คำว่าเดือดนะฮะคือผู้ชุมนุมเนี่ยพยายามจะขึ้นไปบนสะพานลอยแต่บนนั้นตำรวจระบุว่ามันเป็นจุดสูงคมให้ขึ้นไปไม่ได้มันเลยเกิดภาพนี้คุณผู้ชมฮะภาพแรกเนี่ยจะเป็นบรรยากาศตรงตีนสะพานผู้ชุมนุมพยายามจะขึ้นตำรวจกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขาก็เอาลั้วเนี่ยไปปักกั้นตรงตีนสะพานทีมงานภาพตรงตีนสะพานมันจะมีโอ้โหสู้กันอยู่นี่ๆๆๆลูกน้องคนกระทำนี่ฮะแต่ปรากฏว่าก่อนที่ตำรวจจะขึ้นไปได้เนี่ยมันมีผู้ชุมนุมอีกบางส่วนขึ้นไปถึงตรงกลางของสะพานพยายามจะขวานเป็นป้ายผ้าฮะเพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ทีนี้เองมันเลยเกิดจังหวะการปะทะกันของทั้งตำรวจกับกลุ่มผู้ชุมนุมครับ
3: เอาให้มันรู้กันไปวันนี้คือประเทศที่ตำรวจทำร้ายประชาชนแค่การชุมนุมตรงนี้แผ่นใต้สัญลักษณ์มันจะอะไรนักหนาจะต้องต้องระดมทุนสีน้ำเงินกับทุนล้านล้านอะไรนักหนา
4: เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพของพวกเรานะครับเป็นการสิทธิเสรีภาพ
1: การเผชิญหน้ากันนานกว่า15นาทีนะครับกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยบอกว่าเจ้าหน้าที่เตะและผลักผู้ชุมนุมทั้งที่พวกเขาพยายามจะแสดงออกเชิงสัญลักษณ์แล้วที่สุดป้ายผ้าก็แขวนได้สำเร็จนะครับมีการเจรจากันและตำรวจระบุว่าให้แขวนและให้รีบลงที่ป้ายก็จะเขียนหยุดทุนล้างโลกประชาชนกำหนดอนาคต No World Bank IMF นี่ฮะก็เป็นช่วงหนึ่งของการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมทีนี้ตัวแทนก็คือทีมกฎหมายของเครือข่ายคุณอมรินทร์สายจันทร์เนี่ยบอกว่าจริงๆทำเรื่องทุกอย่างผ่านสน.ท่าเรือแล้วไล่เลียงตั้งแต่เงื่อนไขของการใช้เส้นทางต่างๆตั้งแต่กรมศุลกากรไปจนถึงจุดที่ใกล้เคียงกับการประชุมมีการระบุไว้แล้วในตอนขอแจ้งเงื่อนไขว่าจะต้องมีการแสดงออกเชิญสัญลักษณ์อะไรบ้างรวมไปถึงการแขวนป้ายผ้าด้วยไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจถึงปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุนี่คือการละเมิดสิทธิ์ของประชาชนอย่างชัดเจนทางเครือข่ายจะพิจารณาดำเนินคดีกับตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
5: ทางเครือข่ายเนี่ยได้มีการยื่นแจ้งการชุมนุมตามพรบชุมนุมสาธารณะ258ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่ตำรวจได้พยายามยื้อแย่งนะครับตัวป้ายไม่ยอมปล่อยลงมานะครับโดยที่ยังไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่าข้อความในป้ายผ้าคืออะไรจนถึงนะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงหรือคำขอโทษใดๆจากตำรวจว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นการเข้าไปยึดป้ายแล้วก็พยายามจะจับกลุ่มเอาเคเบิลไทยมาลัดเนี่ยตกลงแล้วมันเกิดขึ้นจากเหตุอะไรไม่มีการชี้แจงใดๆความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยชัดเจนว่าเป็นสิ่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับเป็นสิ่งที่ทำละเมิดสิทธิของประชาชนนะครับทั้งสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับการแสดงออกด้วยป้ายผ้าก็เป็นเสรีภาพการแสดงความเห็นรูปแบบหนึ่งนะครับเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นพฤติการที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็คงจะได้พิจารณากันต่อไปในเรื่องการดำเนินการทางกฎหมายกับกรณีนี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานการรับรองคุ้มครองสิทธิประชาชน
1: ผู้ชุมนุมยังคงปักหลักชุมนุมนะครับและก็ยืนยันว่าจะอยู่จนถึงวันพรุ่งนี้16ตุลาคมการจราจรเนี่ยก็ยังคงแจ้งปิดที่ถนนรัชดาตั้งแต่แยกอโศกมนตรีไปจนถึงแยกพระราม4หรือว่าแยกคลองเตยนะครับวันพรุ่งนี้อีก1วันก็ขอให้ประชาชนเนี่ยหลีกเลี่ยงเส้นทางทีนี้ปรากฏหลังจากเกิดเหตุทางหมอเอกครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการชุมนุมว่ายังไม่ชัดเจนในความต้องการของผู้ชุมนุมแต่การชุมนุมขอให้ไม่เบียดบังสิทธิ์ของผู้อื่นไม่อยากให้ทำผิดกฎหมายมีอะไรขอให้พูดคุยกันอย่าใช้ความรุนแรง
6: ไม่รู้ว่าความต้องการนะครับคืออะไรเราสามารถพูดคุยได้หรือไม่นะครับการชุมนุมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์โดยชอบนะครับตามรัฐธรรมนูญที่ใครจะชุมนุมอะไรก็ได้แต่การชุมนุมนั้นก็ต้องไม่ไปเบียดบังสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับแล้วก็ไม่ทำผิดกฎหมายในระหว่างนี้เราทำหน้าที่กันทุกคนเพื่อให้ประเทศไทยเราอยู่ในสายตาของโลกทำงานอย่างหนักนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าผู้ชุมนุมเนี่ยมีความต้องการอะไรเนี่ยเราสามารถพูดคุยได้ในทุกเวทีทุกการชุมนุมเราจะเห็นว่าตัวแทนของรัฐบาลแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้เข้าไปรับเรื่องจากผู้ชุมนุมได้ส่งเรื่องให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ปัญหาให้ในทุกเรื่องเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าไม่มีความจำเป็นอะไรที่ผู้ชุมนุมจะต้องแสดงความรุนแรงที่จะมีปัญหาต่อการทำงานที่เป็นส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติถ้ามีอะไรที่ไม่สบายใจเนี่ยเราก็ใช้การพูดคุยดีกว่าจะใช้อะไรที่อาจจะส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งที่เราตั้งใจทำกัน
2: อีกเรื่องนึงค่ะที่หมอเอกต้องออกมาชี้แจงนะคะคือกรณีข่าวบิดเบือนบอกว่ามีเพจสำนักข่าวเพจนึงนะคะไปโพสต์ทำนองว่าผู้บริหารของ IMF ที่มาพูดในงานเนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจเปราะบางนะแต่ส่วนทางอาเซียนคนอื่นกำลังโตเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นความจริงแต่ยืนยันว่าเป็นข่าวบิดเบือนค่ะคือทางเพจนะคะเขาเขียนอย่างนี้ค่ะบอกว่าเวที IMF World Bank วันที่3เดือดแต่เช้าผู้จัดการ IMF สอนรัฐบาลไทยว่าก่อนจะฝันถึงการเติบโตทางเศรษฐกิจฟู่ฟ้าหันมองจุดอ่อนตัวเองก่อนเตือนไทยหนี้ครัวเรือนก็สูงรัฐต้องรักษาวินัยการคลังก่อนเพราะตอนนี้มีภาระการกู้เงินสูงไม่งั้นจะรับกับความเปราะบางลำบากวันนี้ค่ะนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็บอกว่าจริงๆงานเนี่ยเดินมาถึงครึ่งทางแล้วจากการฟังคนที่มาร่วมงานล้วนแล้วแต่ประทับใจในการจัดงานแต่เหมือนมีความจงใจปล่อยข่าวดิสเครดิตว่าการจัดประชุมครั้งนี้ประเทศไทยไม่ได้รับโอกาสหรือว่าประเทศไทยถูกผู้บริหารบางท่านมาโจมตีถึงในงานแล้วก็พูดถึงบางสำนักข่าวเนี่ยค่ะหมอเอกก็บอกว่าจริงๆไม่ใช่เลยนะสิ่งที่เขาพูดไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยเขาพูดในวงกว้างว่าทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรในทางกลับกันถ้าพูดถึงประเทศไทยเขาชื่นชมด้วยซ้ำว่าเราได้ประโยชน์จากการเกิดขึ้นของเทคโนโลยี AI และประเทศไทยอยู่ในภูมิภาคที่มีโอกาสทางเศรษฐกิจด้านการค้าขายระหว่างประเทศค่อนข้างสูงเพจนี้เอาข้อมูลไปบิดเบือนให้ข้อมูลเท็จวันนี้รัฐบาลก็ส่งข้อมูลไปยังศูนย์ข่าวปลอมของกรมประชาสัมพันธ์แล้วคุณหมอเอกยังบอกว่ามีการตัดคำพูดของท่านนายกที่เมื่อวานเรานำเสนอไปอะค่ะ
1: ครับ
2: ในเวทีคู่ขนานกับเวที IMF World Bank ก็คือเวทีของ CNN Global Perspective อะค่ะที่ท่านนายกพูดถึงโอเลี้ยงแล้วก็ไปโจมตีกันในโลกโซเชียลว่าไม่เหมาะสมคุณหมอเอกโฆษกรัฐบาลบอกว่าจริงๆการจัดงานครั้งนี้เนี่ยคนไทยทุกคนควรจะภูมิใจนะเสียใจที่บางคนใช้โอกาสนี้ทำสิ่งที่ควรจะเป็นความภูมิใจให้แปดเปื้อนเพียงแค่หวังจะโจมตีรัฐบาล
6: ที่ไปลงข่าวว่าเจ้าที่บริหารประธานเจ้าที่บริหารของ IMF นะครับที่ตำหนิประเทศไทยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เขาพูดเนี่ยไม่มีการตำหนิประเทศไทยเลยแต่ว่าโดนบิดเบือนแล้วก็โดนให้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดซึ่งวันนี้เราก็ได้ส่งข้อมูลนั้นเนี่ยไปศูนย์ข่าวปลอมของกรมประชาสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนช่วยดูหน่อยผมคิดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะภูมิใจคนไทยทุกคนที่มีส่วนในการร่วมเป็นเจ้าภาพน่าจะมีความภาคภูมิใจมันน่าเสียใจที่คนบางส่วนยังใช้โอกาสนี้มาทำให้สิ่งที่ควรจะภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยเนี่ยถูกแปดเปื้อนหรือสูญเสียไปเพราะว่าต้องการเพียงแค่หวังผลในโจมตีในการทำงานของรัฐบาล
7: ที่ท่านโฆษกพูดที่หมายถึงสำนักข่าวที่หมายถึงโซเชียลคะ
6: ผมไม่ได้เห็นสำนักข่าวนั้นอยู่ในนี้นะที่เราแจ้งเฟคนิวไปนะครับเราไม่รู้ว่าเป็นสำนักข่าวหรือว่าตั้งตัวเป็นสำนักข่าวแต่ว่าใช้บัญชีโซเชียลนะครับ
7: แล้วพอเอาเข้าสู่เฟคนิวแล้วเนี่ยนะจะมีการดำเนินการทาง
6: กฎหมายก็ตามนั้นก็เป็นการแฟกเช็คแล้วเฟคนิวว่าเป็นเฟคนิว
7: ถ้าสำนักข่าวมีการเอาไปเผยแพร่คะการเอาผิดกับสำนักข่าวได้อ
6: ยู่ที่ดุลพินิจล่ะครับจริงๆแล้วเนี่ยในฐานะของการทำงานเนี่ยเราไม่ต้องการจะเอาผิดหรือว่าจะต้องการว่าเฮ้ยตรงนี้จะต้องไปฟ้องกันไล่ฟ้องกันหมดเนี่ยเราชี้แจงข้อมูลด้วยข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ช่วยเอาข้อเท็จจริงเนี่ยไปเผยแพร่ต่อ
2: วันนี้ก็มีเพจไทยคู่ฟ้าของรัฐบาลนะคะโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะคะบอกว่าข่าวผู้จัดการ IMF ชี้เศรษฐกิจไทยเปราะบางสวนทางอาเซียนบิดเบือนค่ะไม่เป็นความจริงเรื่องจริงก็คือกรรมการผู้จัดการ IMF นางคริสตาลีน่ากอร์เกียวาระบุถึงเศรษฐกิจโลกนะคะที่กำลังเข้าสู่ภาวะอัตราดอกเบี้ยและต้นทุนการกู้ยืมอยู่ในระดับสูงเป็นเวลานานขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจโลกไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อหรือการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากกระแส AI รวมถึงแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวแต่สำหรับประเทศไทยมองว่ายังมีโอกาสอีกมากในการเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจภายในภูมิภาคไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับประโยชน์จากการลงทุนด้าน AI ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่ดีอีกทั้งไทยยังเตรียมพร้อมรับมือกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากกระแสการลงทุนด้าน AI ได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นนอกเหนือจากเพจไทยคู่ฟ้าของทางรัฐบาลแล้วนะคะกระทรวงการคลังก็ออกมาชี้แจงเนื้อความเดียวกันกับเพจไทยคู่ฟ้าเลยรวมไปถึงนี่ค่ะกระทรวงดีศูนย์ข่าวปลอมก็ตีตราแล้วนะคะว่านี่คือข่าวปลอม
1: ครับปิดท้ายเบรกนี้คุณผู้ชมครับเราได้เห็นภาพลักษณะแบบนี้บ่อยขึ้นทุกวันฝนตกอย่างหนักกลางมหานครเซาเปาโลของบราซิลปรากฏว่าน้ำเนี่ยมันหลากลงไปในอุโมงค์หุบเขาครับเชื่อมต่อของ2หุบเขาแล้วคุณผู้ชมดูภาพฮะพอน้ำหลากลงไปในอุโมงค์คนตั้งตัวไม่ทันรถจำนวนมหาศาลที่อยู่ในอุโมงค์เนี่ยไหลไปตามน้ำแล้วออกมากองรวมกันอยู่อย่างนี
2: ้
1: ไหลไปแล้วก็ชนกระแทกกันฮะคุณผู้ชมจะเห็นว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาจะเบียดตัวเองออกมาทางฝั่งซ้ายสุดเห็นไหมฮะแล้วเดินกันเป็นแถวเพื่อจะออกจากอุโมงค์นี่เป็นอุโมงค์ที่เชื่อมหุบเขาอันฮังกาบาอูครับใจกลางนครเซาเปาโลฝนเนี่ยตกหนักชนิดที่ไม่เคยตกหนักมาก่อนริคาร์โดนูเนสซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครเซาเปาโลบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจริงๆฝนที่ตกลงมาเนี่ยสะสมมากถึง40มิลลิเมตรภายในเวลาเพียงไม่กี่นาทีคิดเป็น 40% ของปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกตลอดทั้งเดือนอยู่ดีๆฝนเทฮะคุณผู้ชมคล้ายๆเรนบอมขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานรวมถึงทีมสูบน้ำระดมกำลังเข้าไปปฏิบัติงานเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากอุโมงค์นี่ฮะรถยนต์จำนวนมหาศาลตามข่าวบอกอย่างนั้นเลยครับไหลไปกองรวมกัน
2: ค่ะปิดท้ายเบรกนี้เช่นเคยค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD สีดำค่ะมอบให้คุณผู้ชม3ท่านนะคะคุณผู้ชมเข้าไปที่เพจ Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้ที่กำลังไลฟ์อยู่นะคะ
1: ครับ
2: วันนี้แสดงความเห็นติดแฮชแท็กคำว่าเสื้อสูบใช่แล้วค่ะพูดถึงเรื่องการแข่งขันคาเด็ดบีนะคะ
1: ครับ
2: วันนี้รยศท.ออกมาพูดแล้วนะคะว่าเสื้อสูบที่ทีมช่างทำให้กับรถน้องพายุผิด
1: และขณะ

0: คุณปอกำลังให้สัมภาษณ์กับเราอยู่นะครับเดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าคุณปอพูดเรื่องนี้ว่าอย่างไรบ้างสักครู่เดียวครับ
1: ค่ะ
2: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า It's real ทาดีได้ดีต้องสีบิวตี้แม็กซ์จากอุไรเพ้นท์เสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลยน้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย

0: ไอ้บ้านคุณ
1: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove

0: ้นหมี่อบแห้งไวๆแบรนด์ยอดขายอันดับ1
1: ยังขนลุกอยู่เลยครับผมคือมันมากนะทั้งเรื่องแทบไม่ได้พักไม่ต้องดู1 2 3ก็ได
2: ้สมกับการรอคอยครับนั่งแทบไม่ติดบ่อครับ
3: พี่หยดกลับมาแล้วสมิงเจอกับพี่ยักษ์ตัวต่อตัวครับมันมาก
4: สนุกลุ้นๆไปครับว่าจะมีผีอะไรมาบ้าง
5: มันตื่นเต้นทุกฉากเลยแปลกใหม่สำหรับคนดูมากๆ
6: เหมือนผมกำลังดูหนังมอนสเตอร์ระดับโลกครับการผสมผสานวอร์เป็นไทย
7: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ
0: พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์
8: Hello, warriors. It's war time.
9: Hello, warriors.
10: Warrior 20กว่าคน follower รวมกันเป็น10ล้าน
9: โอ้โหพบกับ master ของคุณค่ะ
11: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับว้า
12: วเล่นอะไรกัน
13: กรี๊ดออกมาสิคะ
14: ลุงเจอปัญหาสังแล้ว
15: กลับมาหาพวกเราแล้วยี่หว่า
16: พาฉันออกไปดิช่วยด้วย
17: ออกตามว่าตัวโบสัน
18: เพื่อนาย
19: นี่พระสมุทร
4: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในหน้าน้ำนี้
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: เดี๋ยวไปเลย
12: ไซเรนเสียพี
6: ่เบนโต
2: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
10: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
11: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ที่แห่งนี้เมื่อเรามารวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพ
3: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: าการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรน้ำผึ้งผสมมะนาวยูโรช็อกโกพายพายนุ่มๆอร่อยชุ่มช็อกโกแลตฉีกทุกข้อจำกัดลดเป็นล้านผ่อนเบาเริ่ม 930,000 บาทบ้านและคอนโดพร้อมอยู่จากเซนาโทร1775ถึง15พฤศจิกายนศุกร์นี
1: ้รอยสทค่ะหรือว่าราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยวันนี้ออกมาฟันธงแล้วนะคะว่าเสื้อสูบที่ทีมช่างทำให้กับรถน้องพายุผิดใช้คำนี้เลยค่ะแต่เป็นการผิดทางเทคนิคนะคะไม่ได้เกี่ยวกับตัวนักแข่งแต่แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เรื่องมันก็จะกลับไปที่ทางผู้จัดการแข่งขันนะคะทางผู้จัดการรอยสทบอกว่าก็มีโอกาสค่ะว่าน้องพายุจะถูกถอดจากการได้เป็นอันดับที่1ลงไปอยู่ท้ายสุดของตารางค่ะวันนี้นะคะมีการนำแถลงโดยทางนายกราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยหรือรอยสทค่ะคุณพฤทธิรัตน์รัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์นะคะย้อนกลับไปคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่11ตุลาคมรายการซูเปอร์คาร์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามพีระเซอร์กิตจังหวัดชลบุรีอะค่ะน้องพายุลูกชาย

0: ของคุณแม่ชมพู่อารยาและคุณพ่อน็อตได้ที่หนึ่งแต่มีการยื่นประท้วงโดยคุณพ่อปอนะคะคุณตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์ที่ลูกชายน้องแม็กลาเรนก็เข้าแข่งขันด้วยแล้วก็ขับบี้กันมาอย่างสูสีโดยในการประท้วงเนี่ยคุณปอบอกว่าชิ้นส่วนหนึ่งของรถที่น้องพายุใช้เนี่ยมันไม่ถูกต้องคุณผู้ชมคะผู้จัดเนี่ยไม่ได้ตัดสินในวันนั้นบอกว่ายังไม่มีการรับรางวัลในโพเดียมให้รอรอยสทตัดสินท่านนายกรอยสทค่ะพูดเลยว่าชิ้นส่วนที่ว่านี้เสื้อสูบเนี่ยมันผิดจริงๆผิดในทางเทคนิคก็ถ้าประท้วงทางเทคนิคคำตอบอย่างเดียวที่ให้ได้ก็คือคำว่าผิดแต่ย้ำนะคะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้เกี่ยวกับนักแข่งเป็นเรื่องกติกาทางเทคนิคซึ่งมันสามารถพิสูจน์ได้ในเอกสารค่ะนักข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าแสดงว่าเสื้อสูบตัวนี้ตัวที่ช่างใช้ในรถของน้องพายุมันไม่ได้อยู่ในสเปคของการแข่งขันหรือเปล่าท่านนายกรยสทก็ยืนยันว่าใช่เขามีสเปคกำหนดอยู่แล้วมันพิสูจน์ได้จากเลขเครื่องมันไม่ตรงกับรุ่นที่เขากำหนดคือรุ่นรถที่เด็กแข่งกันเนี่ยนะคะคาเดตบีเนี่ยเขาเรียกกันว่า one make race หมายความว่าเครื่องยนต์มันต้องเหมือนกันทั้งหมดนักข่าวก็ถามว่าแปลว่าเปลี่ยนเสื้อสูบเป็นอีกตัวนึงเนี่ยที่รถน้องพายุใช้มันทำให้แรงขึ้นหรือเปล่าท่านนายกเลี่ยงที่จะตอบค่ะบอกผมจะไม่บอกแล้วกันว่าแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นเอาเป็นว่ามันผิดกติกาแล้วกันคือถ้าไปตอบว่าแรงขึ้นไม่แรงขึ้นเดี๋ยวก็จะไปถกเถียงกันอีกว่าเอาแล้วตอนบี้กันคันนี้ขับข้างหลังคันนั่นขับข้างหลังไม่ทิ้งห่างหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่เอาเป็นว่ามันผิดกติกาก็คือผิดกติกาประเด็นทีนี้มันเลยมาอยู่ที่ผู้จัดแล้วกับคนตรวจนักข่าวก็ถามอะค่ะบอกว่าทาง DT Motorsport ซึ่งเป็นทีมช่างที่ดูแลรถให้น้องพายุเขาบอกว่าผู้จัดการแข่งขันตรวจรถตั้งแต่วันแรกแล้วแล้วมันผ่านแล้วอะ
1: ใช่
0: แล้วทำไมถึงเกิดแบบนี้ขึ้นมันเป็นความผิดพลาดจากผู้จัดหรือเปล่าท่านนายกรยสทบอกว่าการตรวจสภาพครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้ตรวจละเอียดคือส่วนใหญ่เป็นการตรวจภายนอกก่อนนะคะแล้วก็ซีลเอาไว้มันไม่ได้ตรวจข้างในรถเพราะมันตรวจรถ20กว่าคันจนกระทั่งเมื่อการแข่งขันแล้วเสร็จถึงจะเรียกตำแหน่งที่ได้อันดับต้นอาจจะเป็นอันดับที่1ถึง5หรืออาจจะเป็น1ถึง3เข้ามาตรวจอันเนี้ยตรวจละเอียด
1: เพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นแบบนี้ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: มาตรวจละเอียดหลังจากที่อันดับออกแล้วเหรอ
0: ใช่
1: แปลกนะ
0: แล้วหลังจากนั้นถึงได้รู้ว่ามีความผิดปกติ
2: ก็คือถ้าถามว่าวันนี้เนี่ยผิดมั้ยผิดในการประท้วงเนี่ยเป็นการประท้วงเทคนิคให้มาตรวจสอบว่าผิดหรือไม่ผิดเรามีคำตอบได้อย่างเดียวคือผิดเมื่อผิดเนี่ยเราก็ส่งผลนั้นเนี่ยกลับไปที่ผู้จัดเพื่อจะได้ทำการประกาศผลการแข่งขัน
3: ผิดในที่หมายถึงว่าเสื้อสูบตัวนี้ค่ะมันไม่ได้มีในสเปคของการแข่งขันที่จะใช้ได้ใช
2: ่
3: ไหม
2: ใช่ครับคือเขามีสเปคกำหนดอยู่แล้วแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้จากเลขเครื่องจากมาร์กิ้งต่างๆอันที่เปลี่ยนมาไปเนี่ยมันไม่ตรงกับรุ่นที่เขากำหนดนะครับเพราะรุ่นที่เด็กแข่งเนี่ยเขาเรียกว่า one make race เครื่องยนต์ต้องเป็นเหมือนกันหมดทุกแบบไม่ใช่ว่าคันนี้แบบนึงอีกคันนึงแบบนึง
3: แล้วที่ว่ามันทำให้แรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นจริงจริงแล้วแหละ
2: คือผมจะไม่พูดคำว่าแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นเอาว่ามันผิดกติกานะถ้าไปแรงขึ้นหรือไม่แรงขึ้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่อกันยาวอีกถ้าแรงแล้วทำไมน้องพายุก็ยังอยู่ในกลุ่มไม่ได้แซงคนอื่นเพิ่งมาแซงรอบสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าเครื่องยนต์ที่ใช้วันนี้ไม่ถูกต้องตามกฎที่เขากำหนดคือการตรวจสภาพที่นั่นนะฮะคือการครั้งตรวจครั้งแรกเนี่ยส่วนใหญ่เป็นการตรวจเรื่องของสภาพรถภายนอกไม่ได้ตรวจภายในหลังจากแข่งจบแล้วเนี่ยถึงจะเรียกตำแหน่ง1ถึง5หรือ1ถึง3เนี่ยเข้ามาตรวจนะครับแล้วเมื่อเข้ามาตรวจแล้วเนี่ยก็เห็นข้อผิดปกติผู้ปกครองทุกคนเนี่ยก็แน่นอนก็อยากให้ลูกแข่งแต่ผู้ปกครองก็ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของเทคนิคเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็ต้องกลับไปที่ทางผู้จัดแล้วก็ต้องไปสอบถามทีมที่ทำนะว่าคุณในเมื่อกฎกติกาเขาห้ามเนี่ยทำไมคุณทางทำ
0: ท่านนายกรยสทบอกเลยค่ะว่าเรื่องเนี่ยมันต้องไปที่1ผู้จัด2ทีมที่ทำทีนี้การประท้วงของคุณปอตนุพัฒน์อะค่ะท่านนายกรยสทบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องปกตินะการแข่งรถเนี่ยมีการประท้วงกันเป็นเรื่องปกติมากๆเพียงแต่สิ่งที่มันแปลกไปก็คือโดยปกติแล้วการตัดสินเนี่ยมันต้องจบที่สนามเลยคือจบวันนั้นเลยอะค่ะเมื่อมีคนประท้วงผู้จัดการแข่งขันต้องตัดสินเลยเรื่องจะมาที่รยสทก็ต่อเมื่อมีการตัดสินแล้วต้องการอุทธรณ์ฉะนั้นแบบเนี้ยเรื่องถึงจะมาที่รยสทแต่ในกรณีเนี้ยผู้จัดไม่ยอมตัดสิน

0: แล้วโยนเรื่องมาที่รยศทโดยการโยนเรื่องมาเนี่ยนะคะท่านนายกบอกว่าอะไรรู้ไหมคะผมไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำนะวันจันทร์เปิดมาอ้าวคือแข่งวันอาทิตย์ใช่ไหม
1: ใช่
0: วันจันทร์เปิดมาเรื่องไม่มาถึงวันอังคารหยุดวันพุธเปิดมาเรื่องก็ยังไม่มาถึงผมเป็นคนโทรเองอะโทรไปตามเรื่องเองเพราะผมเห็นในข่าวเห็น

0: ว่าจะทํายังไงต่อไปแต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่การแข่งขันใหม่แล้วจะต้องมีคณะกรรมการมาสอบสวนเรื่องนี้ต่อไปด้วยนะคะว่าใครเป็นคนทําไปด้วยเหตุผลอะไรซึ่งมันไม่ใช่อํานาจหน้าที่ของรยศทละเป็นหน้าที่ของผู้จัดแต่ละรายการทีนี้มีคําถามนึงนักข่าวถามเลยค่ะว่ามองว่าเป็นการหาช่องว่างทางเทคนิคของทีมช่างหรือเปล่าคุณพฤทธิรัตน์นายกรยศทบอกก็แน่นอนครับ
1: การตัดสินเนี่ยมันต้องมาจากที่นู่นก่อนเพราะการประท้วงเกิดขึ้นที่นู่นก่อนตอนนี้มันกลายเป็นลัดขั้นตอนหมดเลย
2: เพราะว่าทางผู้จัดอาจจะไม่กล้าที่จะตัดสินในวันนั้นก
1: ่
2: อน
1: ผมไม่ตอบแทนก่อนนะเอาว่าในกฎระเบียบเนี่ยอันนี้มันต้องจบที่สนามเพราะว่าวันนั้นเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยก็มีการตะโกนในภาพว่าตัดสินไม่ได้ให้ส่งไปที่รยท.จริงๆแล้วผู้จัดเนี่ยยังไม่ได้ส่งมาที่รยท.นะครับแต่เป็นผมโทรไปตามเมื่อวันเช้าวันพุธแล้วก็กลายเป็นว่ารยท.ต้องมีหน้าที่มาตัดสินตรงนี้วันนี้เราสามารถจบคำตัดสินของเราได้ถ้าเกิดมีข้อซักถามอะไรผมอยากให้กลับไปถามที่ผู้จัดด้วยจริงๆวันนี้ผมเชิญผู้จัดมานะครับแต่เพิ่นเขาเข้าโรงพยาบาลไปแล้วเครียดจัด
2: ถามว่าหลังจากนี้ค่ะทางผู้จัดต้องในการพิจารณาว่าจะต้องลดระดับลงหรือว่าแข่งขันใหม่ยังไง
1: นะ
2: คะ
1: ผมว่าแข่งขันใหม่คงไม่ใช่เขาก็ต้องไปตัดสินใจว่าถ้าทางนี้บอกว่าผิดกฎทางเทคนิคแล้วเนี่ยผมไม่อยากใช้คำว่าเขาจะ disqualify หรือเขาจะไปปรับกริดสตาร์ทหรืออะไรนั้นมันเป็นอำนาจของผู้จัดหลังจากนี้เนี่ยคงต้องมีคณะกรรมการสอบสวนเรื่องนี้ต่อในหมายความว่าใครเป็นคนทำและด้วยเหตุผลอะไรที่ทำในอำนาจของเราเองเนี่ยเราไม่สามารถลงลึกไปถึงขนาดช่างที่ทำหรือจะไปลงโทษอันนั้นเป็นหน้าที่ของผู้จัดแต่ละรายการของที่เขาสามารถที่จะกำหนดกฎกติกาพวกนี้ขึ้นมาได
3: ้มองว่าเป็นการหาช่องว่างทางเทคนิคไหมคร
1: ับ ก็แน่นอน
0: ท่านนายกรยศท.คุณพฤทธิรัตน์ยังบอกด้วยนะคะว่ากังวลเรื่องผลกระทบต่อจิตใจของน้องๆนักกีฬาและครอบครัวค่ะบอกว่าไม่ควรจะไปทำให้เขาเสียกำลังใจกันเลยแต่ละคนอยากให้เขามีกำลังใจและมุ่งมั่นเดินหน้าในเส้นทางการแข่งขันสปอร์ตต่อไปค่ะทีนี้ในรายละเอียดนะคะท่านนายกท่านไม่ได้ลงรายละเอียดให้ว่าคำว่าผิดเนี่ยมันผิดยังไงปรากฏว่ามีคุณสิริวัฒน์เจิมสิริวัฒน์ค่ะผู้จัดการรยศท.นะคะออกมาอธิบายพร้อมกับตัวอย่างเลยคืองี้คุณผู้ชมคะมันจะมีเสื้อข้อเหวี่ยงเสื้อข้อเหวี่ยงเนี่ยจะเป็นชิ้นนี้ชิ้นนี้ที่คุณผู้จัดการถืออยู่อันนี้ไม่ใช่เสื้อสูบนะ
4: อ
0: ันนี้คือเสื้อข้อเหวี่ยงที่จะใช้ร่วมกันกับเสื้อสูบเสื้อข้อเหวี่ยงเนี่ยมันจะมีเลขปั๊มกำกับเอาไว้เลยค่ะในเอกสารของบริษัทผู้ผลิตก็คือบริษัทไอเมเอเชียเนี่ยเขาบอกเลยว่าเลขเครื่องยนต์ตั้งแต่หมายเลข11150เป็นต้นไปให้ใช้ฝาสูบหรือเสื้อสูบรุ่นใหม่แต่เลขเครื่องยนต์ของน้องพายุเนี่ยเลขที่27632มันก็คือเกิน11150ถูกไหมคะตามข้อกำหนดคือต้องใช้ฝาสูบหรือเสื้อสูบรุ่นใหม่แต่กลับไปใช้เสื้อสูบรุ่นเก่า
5: ในเอกสารฉบับนี้ที่อยู่ในไดร์นะครับเขาจะกำหนดมาเลยว่าเลขเครื่องยนต์ตั้งแต่1150เป็นต้นไปให้ใช้ฝาสูบรุ่นใหม่ใช้ฝาสูบรุ่นเก่าไม่ได้มันระบุอยู่ในนี้ครับอันนี้เป็นเสื้อของคันน้องพายุนะครับเลขที่27632ตั้งแต่11150ขึ้นไปต้องใช้
6: ต
5: ั
6: วนี
5: ้ต้องใช้ฝาอันนี้เป็นฝาใหม่เอี่ยมเลยนะครับฝาใหม่เอี่ยมที่ใช้ในโครงการแล้วที่มันจะแตกต่างกันชัดๆคือมีเลเซอร์มาร์กิ้ง2จุดเนี่ยครับแล้วก็มันจะมีโลโก้ไฮเม่เป็นอักษรตัวเล็กอยู่ซึ่งฝารุ่นเก่าไม่มีเลเซอร์มาร์กิ้งไม่มีโลโก
6: ้ฝานี่มีผลไหมพี่กับแรงอัด
5: อันนี้ผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะต้องเป็นผู้ผลิตครับ
7: แพงม้ามันเท่ากันมันก็น่าจะมีปัญหาไหมคะ
5: อันนี้ผมขอไม่ตอบเรื่องเทคนิคดีกว่าครับเพราะว่าผมไม่ใช่ผู้ผลิต
7: อันนี้คือเรากำหนดตามที่
5: ตามเอกสาร
7: ถูกไหมคะถ้าจะให้ตัดสินว่าผิดหรือถูกต้องยึดตามเอกสาร
5: ตามเอกสารนะครับเพราะอันนี้มาจากไอเมเอเชียเลยผลต้องรอจากผู้จัด
0: เนี่ยคุณผู้ชมคะถ้าไปดูเอกสารของไอเมเอเชียค่ะที่ส่งมาให้กับรยศท.ก็ชัดเข้าไปอีกค่ะบอกว่าเครื่องยนต์ X30 Water Swift 60cc ที่มีหมายเลขประจำเครื่องตั้งแต่11150เป็นต้นไปต้องติดตั้งเสื้อสูบรุ่นที่ปรับปรุงตามข้อกำหนดล่าสุดเป็นข้อบังคับเลยค่ะทีเนี้ยเลขเครื่องยนต์หรือว่าเลขเสื้อข้อเหวี่ยงแครงเคส

0: เนี่ยมันเป็นเลขเนี้ยพี่ไก่27632ก็แปลว่าอยู่ในข้อกำหนดนี
1: ้
0: ต้องใช้รุ่นใหม่คือถ้าตามเอกสารนี้ก็ชัดเจนนะคะถึงได้มีการฟันธงออกมาเป็นคำว่าผิดถามว่าแล้วทีมช่างที่ทำรถให้น้องพายุว่ายังไงหลังจากรยศทฟันธงไม่นานว่าผิดโพสต์ค่ะเมื่อเวลา 15:57 นะคะทีม DT Motorsport โพสต์ว่าขอน้อมรับคำตัดสินของราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หรือรยศทโดยไม่มีข้อโต้แย้งขอโทษทุกฝ่ายสำหรับการตีความใบรับรองมาตรฐานหรือ homologation form ที่ไม่ตรงตามเจตนาของโรงงานไอเม่ความผิดพลาดนี้เป็นของทีมทั้งหมดไม่ใช่ของน้องพายุซึ่งเป็นเด็กที่ขับรถตามที่ทีมเตรียมให้แต่ตรงนี้ค่ะทั้งนี้ข้อความในเอกสารของโรงงานสร้างความสับสนให้แก่ผู้จัดการแข่งขันรวมถึงทีมตรวจสภาพจากโรงงานไอเม่ซึ่งมีความเข้าใจในทิศทางเดียวกันกับทีมเช่นกันทีมขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีเจตนาสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนับจากนี้ไปจะระมัดระวังในการตีความกฎกติกามากยิ่งขึ้นโดยจะสอบถามผู้จัดการแข่งขันผู้ควบคุมกติกาและโรงงานผู้ผลิตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนดำเนินการใดๆเพื่อให้เข้าใจข้อกำหนดทุกประการอย่างละเอียดถี่ถ้วนทีมขอใช้พื้นที่นี้ขอโทษครอบครัวของน้องพายุและขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือและการสนับสนุนที่มีให้ทีมเสมอมาขอโทษน้องๆผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกท่านและครอบครัวขอโทษรยศทผู้จัดคณะกรรมการและทุกครอบครัวในรุ่นคาเด็ตบีที่ทำให้เกิดความสับสนและวุ่นวายสำคัญที่สุดทีมขอแสดงความยินดีกับนักแข่งทุกท่านที่ประสบความสำเร็จในการแข่งขันครั้งนี้ทั้งผู้ที่จบบนโพเดียมผู้ที่ได้แชมป์ประจำปีและทุกท่านที่ก้าวข้ามใจตนเองมาร่วมการแข่งขันในครั้งนี้คือแม้ว่าจะน้อมรับคำตัดสินและขอโทษนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันจะเปลี่ยนผลการแข่งขันแน่นอนเพราะว่าผู้จัดการรยศทบอกเลยว่าน้องพายุจากที่ได้ที่1ใช่ไหมคะจะถูก disqualify หรือว่าตัดสิทธิ์แล้วมาอยู่ท้ายตารางก็เปลี่ยนแน่นอนเขาก็บอกมาแบบนี้ค่ะขอโทษ
1: จริงๆโพสต์ของ DT Motorsport เนี่ยย้อนสักนิดหนึ่งแล้วกันเพราะก่อนหน้านี้ตอน 3:30
0: ก่อนที่รยศทจะออกมาฟันธงว่าผิด
1: ตอน 3:00 ครับคุณผู้ชมมีการโพสต์ชี้แจงด้วยเอกสารทั้งหมด18หน้าผมเลือกมาเป็นบางหน้าแล้วกันอย่างเช่นหน้าที่2ก็จะบอกว่าเอาเป็นว่าเรื่องนี้สรุปภายใน30วิคืออะไรยืนยันว่า1เป็นของแท้จากโรงงาน2ทุกอย่างตรงตามเอกสารรับรอง3พร้อมให้ตรวจนี่หน้าที่2ของเอกสารและทีมงานไปหน้าที่15ครับทำไมเสื้อสูบของน้องพายุจึงต่างจากคันอื่น1ซ้อมจนสึกนี่มีคำว่าซ้อมจนส
0: ึ
1: ก
0: นี่ค่ะข้อ1
1: 2ตรวจสเปคแล้วได้รับใบรับรองแล้ว3สอบถามจากผู้จัดแล้วเปลี่ยนก่อนแข่งเรียบร้อยใส่อะไหล่แท้จากไอเม่แล้วและ5ข้อนี้ก็คือสำคัญที่สุดผ่านการตรวจแล้วหน้าที่9ครับคำถามต่อไปก็คือสเปคเสื้อสูบรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่ต่างกันทำให้ได้เปรียบหรือเปล่าเขาเทียบผลมาอันนี้มันเป็นเชิงเทคนิคอะคุณผู้ชมแต่ว่าสรุปก็คือแต่ละรุ่นออกมามีผลเท่ากันหมด อันนี้ฝั่ง DT Motorsport นะแล้วคำถามต่อไปอยู่ในหน้า11ก็คือในเมื่อขนาดเท่ากันแปลว่าไม่มีรุ่นไหนได้เปรียบอันนี้เขาสรุปมาให้แล้วเขาก็สรุปไปอีกว่าฝั่งขวาครับสิ่งที่ทำให้ชนะจริงในรุ่นสเปคเดียวกันคือการเซตรถเซตยางอัตราทดและฝีมือของนักแข่ง
0: ค่ะ
1: หน้าต่อไปหน้า14ครับคำถามสำคัญทุกคันต้องเหมือนกันก็คือ one make race คำนี้หมายถึงอะไรทางฝั่ง DT Motorsport เขายืนยันว่าสิ่งที่เหมือนกันตามกติกาก็คือตัวรถกับตัวเครื่องเป็นรุ่นเดียวกันใช้ใบรับรองฉบับเดียวกันและเป็นของแท้ตามมาตรฐานโรงงานไม่มีการดัดแปลงแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็ไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นชิ้นส่วนที่ผลิตล็อตเดียวกันไงมันไม่จำเป็นต้องมาจากล็อตเดียวกันเครื่องหมายบนชิ้นส่วนมันไม่จำเป็นต้องหน้าตาเหมือนกันและมันไม่จำเป็นต้องใช้แบบที่คนส่วนใหญ่ใช้อันนี้ DT Motorsport เขาสรุปและเขาสรุปในหน้าสุดท้ายครับว่ารถผ่านการตรวจของกรรมการทั้งก่อนและหลังแข่งแล้วก็ให้ไทม์ไลน์มาเลยก่อนแข่งตรวจก่อนแข่งแข่งขันตรวจหลังแข่งและประกาศผลคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมา
0: พี่ไก่ล่าสุดค่ะ
1: ครับ
0: DT Motorsport มีโพสต์เพิ่มนะคะ
1: มาอีกแล้วฮะ
0: ข้อความจากช่างเครื่องอ่ะวิ่งมาเลยค่ะขอเลยขอบคุณค่ะ
1: เข้ามาสดๆครับ
0: นี่ผมเชษเป็นช่าง

0: ครื่องชี้แจงเรื่องการเปลี่ยนเสื้อสูบค่ะบอกว่าเครื่องยนต์หมายเลข027632ที่ได้รับจากโครงการผ่านการแข่งขันมา2สนามใช้ซ้อมมามากพอสมควรมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นระหว่างวันซ้อมก่อนแข่งมันมีอาการวิ่งไม่ออกเวลาต่อรอบก็ช้าลงผมสงสัยเลยเปิดเช็คเครื่องดูพบว่าเสื้อสูบเป็นรอยหลังไอเสียผมดูแล้วมันไม่น่าจะทำเวลาได้ดีและไม่สามารถใช้แข่งได้ทันในวันเสาร์อาทิตย์นี้ได้ก็เลยเดินไปถามเฮียตีเฮียตีคือใครคะเนี่ยว่าเสื้อสูบรุ่นเก่าใช้ได้ไหมเฮียตอบผมกลับมาว่าได้ดูในกฎเอาเลยพอเฮียตอบมาผมก็เลยไม่มีข้อข้องใจใดๆผมมาดูในกฎกติกาเห็นตัวหนังสือ OR ที่อยู่ข้างรูปเสื้อสูบรุ่นเก่าซึ่งมันแปลว่าหรืออ๋อ OR ก็แปลว่าอแปลว่าหรือมันทำให้ผมเข้าใจว่าสามารถเลือกใช้ได้และด้วยกับคำตอบที่ผมถามเฮียตีไปผมก็เลยหาดูเสื้อสูบของ Daytime ที่เคยแข่งโครงการ True ที่เรามีอยู่เช็คแล้วมันใช้ได้ผมเลยตัดสินใจนำมาใช้และพอมาซ้อมอีกครั้งเปรียบเทียบเวลากับคู่แข่งมันก็สูสีแสดงว่าไม่มีอะไรผิดแปลกเป็นปกติดีทางคนตรวจสภาพของรายการซึ่งมาจากโรงงานไอเม่ก็ตรวจเช็คและซีลเครื่องเรียบร้อยและแข่งจนจบไฟนอลบอกว่าพอได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งมีการตรวจสภาพอะค่ะก็ชี้แจงว่าผลการตรวจสภาพไม่พบปัญหาหรือความผิดปกติการยืนยันจากกรรมการกลางที่มาจากโรงงานไอเม่ที่เป็นโรงงานผู้ผลิตก็ถือว่าเรียบร้อยแล้ว
1: ถ้าคิดว่าเสื้อสูบรุ่นเก่านี้มันเร็วกว่าจริงก็สามารถตรวจสอบความเร็วสูงสุดของแต่ละคันได้จากรถที่ทำการแข่งในรุ่นนี้หรือเวลาต่อรอบในแต่ละฮีทเรื่องการตีความหน้า20ความเข้าใจของผมอาจจะมีโอกาสที่จะแปลผิดพลาดก็ได้แต่ผมยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาต้องการสร้างความได้เปรียบเพียงต้องการแค่ให้กลับมาแข่งขันเท่านั้นในเมื่อผมเข้าใจตรงกันและผมขอย้ำว่าตัวผมได้มีการสอบถามทางผู้จัดแล้วมีการตรวจสภาพทั้งก่อนแข่งและหลังแข่งแล้วถ้าผมผิดแล้วกรรมการจากโรงงานไอเม่ตรวจสภาพก็ต้องแจ้งผมหรือมีเอกสารให้ผมเซ็นรับทราบความผิดตั้งแต่ตอนตรวจเสร็จสภาพอันนี้กรรมการได้บอกว่าผ่านแล้วเอาอุปกรณ์เครื่องคุณกลับได
0: ้
1: ผมไม่ได้เจตนาทำให้ทุกคนเข้าใจผิดหรือมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นพอจบการแข่งขันเกิดเรื่องประท้วงผมได้มีการปรึกษาถามความคิดเห็นผู้ใหญ่ที่ผมนับถือหลายคนรวมถึงเพื่อนต่างชาติที่รู้จักยังสอบถามผมว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรถ้าเป็นไปตามข้อกำหนดตามที่ไอเม่ออกมาทั้งนี้สิ่งที่ผมทำลงไปถ้าทำให้เกิดความสับสนหรือปัญหาการทะเลาะกันทางผมต้องขอโทษมาณที่นี้ทั้งหมดเป็นความบริสุทธิ์ใจไม่ได้มีเจตนาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในการแข่งขันเลย
0: นี่คือข้อความจากช่างเชษนะคะช่างเชษก็โยนไปที่ผู้จัดแสดงว่าเฮียตีนี่คือผู้จัดใช่ไหมคะ
1: น่าจะใช่แล้ว
0: ที่บอกไปถามเฮียตีเฮียตีบอกได้
1: ใช่เพราะว่าช่วงประโยคหลังก็บอกถามผู้จัดก็น่าจะหมายถึงเฮียตี
0: ฉะนั้น1โยนไปที่ผู้จัดนะคะ2คือกรรมการจากโรงงานไอเม่ที่ตรวจสภาพ
1: เอาละพักสักครู่ช่วงหน้าฟังคุณปอนะครับมีช่วงนึงของการสัมภาษณ์กับเราคุณปอยกมือไหว้ครับขอโทษพี่น็อตขอโทษพี่ชมพู่ที่มันเกิดเรื่องวันนั้นผมทำหน้าที่พ่อผมทำอะไรก็ผิดสักครู่กลับมาครับ
2: พ่อแม่เนาะพี่น็อตพี่ชมพู่รวมถึง FC ทุกท่านเลยนะผมต้องกราบขออภัยนะครับที่ทำให้
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
4: ์ผมขาดร่วงเหรอยาไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรไบโอตินผสานโปรวิตามิน B5 และไบโอตินช่วยให้รู้สึกผมแข็งแรงขึ้นช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แชมพูสูตรไบโอติน
5: Want that glass skinPlump, firm, clear. Wear your skin, wear your Vaseline.
6: ผิวมองคล้ำไม่กระชับต้องสูตรใหม่ Vaseline Gluta Haya PDRN ด้วย PDRN ผสานเข้ากับ Gluta Haya ช่วยฟื้นบำรุงรู้สึกผิวดูโกลว์ใสอิ่มฟูใน7วันลองเลย
7: ความรักบางครั้งคือพื้นที่ปลอดภัย
8: เหนื่อยไหมเป็นหนึ่ง
7: บางครั้งคือการรอคอย
9: เฮ้ยกลับแข็งกันเถอะ
7: แต่บางครั้งก็ต้องแลกด้วยน้ำตา
10: อานงทนเห็นคุณพัชเจ็บเพราะคนอื่นอีกไม่ไหว
7: เพราะความรักมีมากกว่าหนึ่งความรู้สึก
11: รู้ตัวแล้วใช่ไหมว่าเป็นเมียผมรู้แล้วแล่นไปหาผู้ชายคนอื่นทำไม
7: ใจเต้นแรงไปกับละครฮิตกว่า500เรื่องดูได้แล้ววันนี้ที่3 Plus
0: มาจะพามากินแบบว่าโอสดโมเดิร์น
12: เฮ้ย
0: แล้วเดี๋ยวจะพาไปกันต่อนะคะกับไก่ทอดสไตล์อเมริกันอร่อยมาก
13: แล้วอย่าลืมนะไส้กรอกปลาอย่างเงี้ยอุ๊ยก๋วยเตี๋ยวปลาทอง
0: ถามจริง
13: ไม่ได้ให้เดี๋ยวต้องมากินเลยจ้า
0: เนี่ยผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุกนี้ 8:25 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
15: ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรอกครับปฏิบัติการนี้จะเป็นความลับทันทีที่ช่วยตัวประกันออกมาได้เราจะกลับออกมาทันที
16: พันภาษาอยู่ที่ไหนฝากพันภาษาด้วยรักเธอเยี่ยมชีวิต
17: มินดาคือคนที่ทำให้สายอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีเขาชีวิตผ่ามันก็ไม่มีความหมาย
18: ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
19: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
6: เก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม22ตุลาคม
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus
20: หอม
0: อะไร
20: ถั่วอยาก
0: ขั่ว
21: ถั่วลิสงขั่วหอมเกี่ยวเขียวมันเต็มเม็ดหัวลิสงขั่วหอมเจียวมีรสใหม่ต้องลอง
22: ไฮลักซ์ยังไงก็เอาอยู่ด้วยหัวฉีดอัจฉริยะ IR ที่ประหยัดขึ้น 7.5% พร้อมไดนามิกคลาวด์ขับนุ่มเกาะถนนแน่นผ่อนสบายเอาอยู่แค่ 6,000 กว่าบาทต่อเดือนพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ถึง31ตุลาคมนี
6: ้มิชลินมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อใช้บนถนนและไกลไปกว่านั้นด้วยการพัฒนาใบเรือพลังลมที่มุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทางทะเลMichelin Motion for Life Yamaha Nmax Tech Max เทคโนโลยี YECVT มันเปลี่ยนโลกชีววิถีโคโคนัทออยล์เซรั่มชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
1: ่เมื่อสักครู่นี้ครับคุณปอตนุพัฒน์ได้ให้สัมภาษณ์เปิดใจกับทีมข่าวเรื่องเด่นยันนี้ถึงเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับคุณปอยกมือไหว้ขอโทษพี่น็อตพี่ชมพู่รวมถึงแฟนคลับทุกคนขอโทษที่ทำให้เกิดความเสียใจในวันนั้นคุณปอบอกอย่างนี้ครับก่อนอื่นต้องขอบคุณท่านนายกรยศท.และคณะกรรมการรวมถึงทีมงานเราน้อมรับคำตัดสินขอบคุณที่ให้ความเป็นธรรมให้ความยุติธรรมคุณปอบอกว่าเรื่องนี้ขอให้แบ่งออกเป็น2มุมครับมุมที่1เราคิดว่าการแข่งขันต้องแข่งกันภายใต้ความเสมอภาคเป็นการยุติธรรมกับทุกคู่แข่งยุติธรรมกับทุกครอบครัวและนักแข่งท่านอื่นๆอันนี้สิ่งที่เราเห็นคือความไม่เท่าเทียม2มุมนี้คือมุมการทำหน้าที่พ่อลูกผมเข้าร่วมการแข่งขันผมต้องการให้ลูกได้อยู่ในกติกาเดียวกันกับทุกๆคนแต่หลังจากผลการตัดสินออกมาความรู้สึกของผมที่มีต่อน้องพายุผมพูดกับทีมแข่งและทีมช่างว่าน้องพายุเก่งมากน้องใช้ลายได้ดีมากบวกกับเทคนิคการขับหลายๆครั้งที่เห็นเทคนิคของพายุขับบางครั้งดีกว่าลูกชายตนด้วยซ้ำเปิดลายแล้วเสียบเลยมั่นใจว่าเด็กๆกลุ่มนี้ 2-3 คนนี่คือนักแข่งเจเนเรชันหน้าของประเทศไทยพวกเขาจะเป็นหัวแถวอย่างแน่นอนผมรักน้องพายุเหมือนลูกหลานคนในวงการมอเตอร์สปอร์ตเรามองว่าพวกเขาคือลูกหลานของเราเขาคือเจเนเรชันต่อไปถ้าการที่ผมไปสอบถามเรื่องกฎกติกาทำให้เกิดความเสียใจต่อครอบครัวต่อคุณพ่อคุณแม่พี่น็อตพี่ชมพู่และแฟนคลับทุกคนผมกราบขออภัยผมขอโทษ ที่ทำให้เกิดความเสียใจขึ้นในวันนั้นแต่ถ้ามองย้อนกลับไป

0: ไปผมก็ยังคงคิดถึงความยุติธรรมที่ถูกต้องความเท่าเทียมแล้วก็คิดถึงครอบครัวของนักแข่งท่านอื่นๆทีนี้ช่วงนี้คุณปอเล่าอันนี้เราก็เพิ่งทราบครับคุณปอบอกว่าจริงๆในวันแข่งเนี่ยมันมีหนึ่งครอบครัวที่เขาขึ้นไปทำการประท้วงก่อนเขารู้ก่อน
1: ค่ะ
0: เขาขึ้นไปประท้วงแล้วแต่มันไม่เป็นผลเขาก็กลับมาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยงงว่านี่มันเรื่องจริงหรอเลยไปขอดูเอ๊ะมันใช้ได้หรอรุ่นนี้ผมจึงทำหน้าที่ต่อก็คือประท้วงต่อวันนั้นเมื่อไม่มีการรับรางวัลผมเชื่อว่ามันกระทบใจเด็กทุกคนเพราะทุกคนก็รอรับรางวัลกันหมดลูกผมก็รอ
2: น้องเป็นเด็กที่ขับรถได้เก่งมากแล้วก็มีลายใช้ลายที่ดีบวกกับเทคนิคการขับหลายๆครั้งที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นเทคนิคของพายุเนี่ยขับได้ดีกว่าลูกชายผมด้วยเขาเปิดลายแล้วเสียบผมเห็นเด็กในกลุ่มเนี้ย 2-3 คนเนี้ยผมเชื่อมั่นว่าเขาจะเป็นนักแข่งเจเนเรชันหน้าของประเทศไทยที่จะเป็นหัวแถวของประเทศแน่นอนฝากถึงครอบครัวนะครับของน้องพายุนะครับต้องบอกว่าถ้าการที่ผมสอบถามเรื่องของกฎกติกาเนี่ยทำให้เกิดความเสียใจของครอบครัวนะผมเชื่อว่ามีพ่อแม่นะพี่น็อตพี่ชมพู่รวมถึง FC ทุกท่านเลยนะผมต้องกราบขออภัยนะครับที่ทำให้ความเสียใจในวันนั้นเกิดขึ้นผมก็คิดถึงความยุติธรรมที่ถูกต้องความเท่าเทียมเราก็คิดถึงครอบครัวนักแข่งท่านอื่นๆผมไม่ใช่คนที่เดินขึ้นไปคนแรกมีคนประท้วงแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาประท้วงอ่ะเราไม่เป็นผลเขาเลยเดินกลับมาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยขอดูหน่อยว่ามันจริงไหมผมไม่เชื่อพอผมเห็นปั๊บผมก็เลยขึ้นไปถามผู้จัดว่ามันใช้ได้หรอมันกระทบนะมันกระทบจิตใจเด็กที่กำลังรอขึ้นโพเดียมแล้วก็มีเด็กอีกเกือบ20คนที่ท็อป5เนี่ยได้ขึ้นโพเดียมอีกทุกคนได้รับรางวัลหมดแต่รางวัลวันนั้นถูกหยุดมันกระทบจิตใจมากเราก็อยากให้ลูกเราอ่ะได้ขึ้นรับตำแหน่งที่2ในวันนั้นเราพอใจ
0: คุณปอเรียกร้องให้ทีมช่างและทีมผู้จัดรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมั่นใจว่าครอบครัวของพายุเองไม่รู้เรื่องนี้อย่างแน่นอนน้องโดยเฉพาะเด็กน้องพายุมีหน้าที่เดียวคือขับให้ดีสิ่งที่ทำให้มีปัญหามันมีอยู่2ท่านก็คือ1คนที่เปลี่ยนเครื่องคุณปอตั้งคำถามว่า DT Motorsport ก็คือทีมที่ดูแลรถของน้องพายุคุณแข่งมากี่ปีแล้วเนี่ยคุณทำเด็กรถแข่งเนี่ยทำกันมากี่ปี2ผู้ตรวจสภาพรถทุกคันตรวจตอนแรกเขาเอาลวดเนี่ยไปรัดว่าเป็นเครื่องตัวนี้เขาอาจจะไม่ได้ตรวจจริงจังหรือเปล่าแต่หลังจากวิ่งเข้าเส้นชัยแล้วเนี่ยรถทุกคันจะถูกล็อกไปแล้วแยกออกเป็นชิ้นๆเพราะฉะนั้นทีมที่ทำรถให้น้องคุณต้องออกมารับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้คุณทำร้ายเด็กโดยที่คุณรู้หรือไม่รู้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นคุณรับผิดชอบไหวไหมกับการที่คุณเพียงต้องการจะชนะคุณจัดการแข่งขันผู้จัดการแข่งขันเนี่ยจัดมา24ปีแล้วคุณไม่รู้จริงๆหรือว่าเครื่องตัวนี้เด็กใช้แข่งไม่ได้ปัญหานี้คุณปอบอกว่าขอย้ำว่าไม่เกี่ยวกับเด็กไม่เกี่ยวกับผู้ปกครองแต่มันเกี่ยวโดยตรงเลยกับผู้จัดและช่างขอให้สองท่านนี้ออกมาแก้ปัญหากับครอบครัวและแฟนคลับที่เขาเดือดร้อนด้วยครับ
2: มันทำให้ปัญหานี้เกิดจริงๆเนี่ยมันมีอยู่สองท่านคนที่เปลี่ยนเครื่องคือใคร DT Motorsport คุณทำรถแข่งมากี่ปีคุณจะไม่รู้หรอว่าเด็กแข่งรุ่นคลาส B อายุ 8-9 ขวบโมเครื่องได้ไม่มีทางคนที่2คือผู้ตรวจสภาพมันก็ควรจะต้องเลเห็นบ้างว่าเครื่องน่ะมันเหมือนไหมเขาจะไม่ได้ตรวจจริงจังเขาตรวจแค่คุณเช็ดตัวนี้นะแล้วเลขเครื่องตรงๆแต่หลังจากเมื่อคุณวิ่งเข้าเส้นแล้วครับจบฟินิชเนี่ยรถทุกคันจะถูกล็อกไปทางอื่นไม่ได้แต่น้องพายุเนี่ยอยู่ในท็อปเรนจ์รถเขาจะต้องถูกตรวจละเอียดแยกเป็นชิ้นละเอียดเลยเครื่องจะถูกแยกเป็นชิ้นเครื่องหน้าตามันไม่เหมือนกันน่ะผมถามนะโบ๊ทดูโบ๊ทก็รู้ว่ามันไม่เหมือนกันน่ะกับรถ20คันน่ะคุณตรวจผ่านได้ยังไงเครื่องตัวนั้นอายุ2ตั้งแต่ปี2014กับเครื่องใหม่ทุกคันน่ะปี2026มันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงผมขอนะครับทีมแข่งทีมที่ทำรถให้น้องคุณออกมารับผิดชอบ กับเหตุการณ์นี้คุณทำร้ายเด็กอะโดยที่คุณรู้หรือไม่รู้ผมไม่รู้นะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นคุณรับผิดชอบไหวไหมกับการที่คุณเพียงต้องการให้ชนะผู้จัดการแข่งขันคุณจัดมา24ปีแล้วคุณไม่ได้เพิ่งจัดผู้ตรวจสภาพมาจากรยศทมีโลโก้ FIA สมาพันธ์โลกคุณไม่รู้หรอครับว่าเครื่องตัวนี้เด็กใช้แข่งไม่ได้ผมให้การยืนหยัดน้องพายุเนี่ยจะไม่มีทางเดินไปหยิบชิ้นส่วนอะไรเลือกเครื่องแล้วมาวิ่งด้วยตัวเองน้องไม่เกี่ยวน้องไม่รู้เรื่องรวมถึงพ่อแม่ผมเชื่อมั่น 100% พี่น็อตกับพี่ชมพู่รวมถึงครอบครัวไม่มีทางรู
0: ้รชยศเนี่ยนักข่าวของเราก็ถามว่าแล้วส่วนตัวคุณปอเองผลกระทบเยอะนะน้อยใจไหมที่ไปประท้วงแล้วถูกต่อว่าวิพากษ์วิจารณ์คุณปอบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องน่าเศร้าคนไปตกผลึกว่าผมเป็นคนมีตำหนิผมมีคดีกรณีอุบัติเหตุเรื่องเรือทำให้วันนี้พอผมพูดอะไรออกมามันก็ผิดหากเกิดกับผมไม่เป็นไรแต่ครั้งนี้มันเกิดกับลูกผมน้องแมคคาเรนเขาไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเลยผมอยากให้คนที่ดูอยู่ถามใจตัวเองว่าถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรผมผิดตรงไหนผมผิดตรงไหนที่ผมผิดคือผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างคนแล้วมันเป็นคนที่เป็นระดับซูเปอร์สตาร์แต่ผมเป็นเพียงแค่พ่อค้าผมเป็นคนทำงานค้าขายมันต่างกันตรงนั้นอีกอย่างที่ผมเสียใจผมเสียใจที่เห็นน้องพายุร้องไห้ลูกผมก็เสียใจที่ไม่ได้ขึ้นโพเดียมทุกครอบครัวณเวลานั้นทุกคนเหมือนกันแต่อยากให้มองภาพใหญ่เรามองภาพนี้ว่ามันคือสิ่งที่ต้องทำเพราะมันคือสิ่งที่ถูกต้องสภาพจิตใจของน้องแมคคาเรนคือเขาถามผมนะคุณปอบอกแมคคาเรนเนี่ยถามผมบอกป้าราเรนทำไมไม่ได้รับรางวัลนะทำไมมีคนเอารูปราเรนไปโพสต์บนโซเชียลทำไมมีคนเอาราเรนไปว่าเรนทำผิดอะไรครับป้าผมอยากถามคนเหล่านั้นนะว่าลูกผมทำอะไรผิด
1: ค่ะ
0: คุณปอบอกว่าแล้วที่มันเฮิร์ทที่สุดจะมีอยู่2ประโยคที่คนมาว่าคุณปอก็คือพ่อแม่รังแกฉันเลี้ยงลูกให้แพ้ไม่เป็นจะให้ชนะอย่างเดียวผมอยากถือโอกาสนี้ชี้แจงว่าผมสอนลูกเสมอว่าเราต้องแพ้เป็นนะแล้วเราจะกลับไปชนะได้มั่นใจว่าวันหนึ่งราเรนจะเติบโตแล้วก็เป็นแชมป์ได้แต่วันนี้เราก็เรียนรู้เรื่องของการแพ้คุณโบ๊ทถามว่าตั้งแต่เกิดเรื่องนี้ได้คุยกับคุณน็อตคุณชมพู่แล้วหรือยังคุณปอบอกว่าผมยังไม่ได้มีโอกาสต่อสายตรงไปถึงคุณน็อตเลยรวมถึงคุณชมด้วยแต่ยืนยันว่าตัวผมกับพี่น็อตพี่ชมรวมถึงครอบครัวนักแข่งไม่มีใครมีปัญหากันเราแข่งจบผมกับพี่น็อตก็ยืนคุยกันเดินมาจับมือกันเช็คแฮนด์กันวันแข่งมีผู้แพ้มีผู้ชนะคือผมยืนยันตรงนี้เลยนะไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเอาเป็นว่าลูกผมขอยืนตำแหน่งเดิมคือตำแหน่งที่สองจะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆไม่ขอรับการเปลี่ยนแปลงแต่ขอให้มีการจัดการแข่งขันใหม่อยากให้ลูกผมกับน้องพายุและน้องทุกคนรีแมตช์กันเราไปแข่งกันใหม่ไหมเอาให้เร็วที่สุดเลยอีกครั้งไม่งั้นมันจะกลายเป็นอาจจะเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจของเด็กทุกคน
2: มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆผมตกผลึกแบบนี้แล้วกันผมเนี่ยมีตำหนิวันที่ผมมีคดีเรือเกิดอุบัติเหตุไม่ได้มาอธิบายพอพูดไปเนี่ยก็อาจจะไม่เกิดผลทำให้วันนี้พอผมพูดอะไรอ่ะมันก็ผิดเกิดกับผมอ่ะไม่เป็นไรแต่ไปเกิดกับลูกผมที่ไม่เกี่ยวข้องไปเกิดกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องผมอยากให้คนที่ดูอยู่อ่ะถามใจว่าถ้าเกิดขึ้นกับคุณคุณรู้สึกยังไงถามผมว่าผมผิดตรงไหนผมผิดที่เหตุเนี่ยมันเกิดขึ้นกับคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์ผมเป็นเพียงพ่อค้าผมเป็นคนทำงานค้าขายมันต่างกันตรงนั้นแล้วผมก็เสียใจด้วยนะครับที่ผมเห็นน้องร้องไห้ลูกผมก็เสียใจที่ไม่ได้ขึ้นโพเดียมและทุกครอบครัวก็เหมือนกันแต่เรามองภาพใหญ่อ่ะเรามองว่าสิ่งที่ถูกต้องที่สุดอะ
3: ถือว่าตอนนี้สภาพจิตใจน้องแมคคาเรนดีขึ้นหรือยังฮะนะวันนี้
2: เขาก็มีคำถามครับว่า ป้าป้าละเลนอ่ะทำไมไม่ได้รับรางวัลแล้วทำไมมีคนเอารูปเขาอ่ะไปโพสต์บนโซเชียลทำไมเลื่อนมามีคนว่าเขาเลนทำอะไรผิดครับป้าลูกผมทำอะไรผิดผมวิ่งบอล นะครับแล้วก็ขอให้มีการเข้าใจให้ความยุติธรรมเนาะอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ที่มันเฮิร์ทที่สุดเนี่ยจะมีประโยคสองประโยคแล้วกันเฮิร์ทสุดๆเนี่ยเขาบอกว่าพ่อแม่รังแกฉันเลี้ยงลูกแพ้ไม่เป็นให้ชนะอย่างเดียวมันเลยเป็นแบบนี้ผมสอนลูกผมเสมอเราต้องแพ้ให้เป็นแล้วเราจะกลับไปชนะผมมั่นใจว่าวันนี้ลูกผมได้เปรียบกว่าตัวผมที่ผมได้ฝึกเขาตั้งแต่เด็กผมมั่นใจว่าวันนึงลาเลนจะเติบโตแล้วก็เป็นแชมป์ได้ผมก็เลยสอนลูกผมอะให้ฝึกแพ้ให้เป็นยังเลยยังไม่ได้คุยเลยผมกับพี่น็อตพี่ชมรวมถึงครอบครัวนักแข่งเนี่ยเราไม่เคยมีปัญหากันแล้วแข่งจบเนี่ยผมกับพี่น็อตก็ยืนคุยแล้วก็เดินมาจับมือด้วยกันผมยืนหยัดครับว่าในการแข่งครั้งนี้มีผู้ชนะมีผู้แพ้สำหรับลูกผมเนี่ยผมจะขอยืนตำแหน่งเดิมผมไม่ขอรับตำแหน่งใดๆไม่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงผมขอให้มีการจัดการแข่งขันใหม่ผมอยากให้ลูกผมน้องพายุและน้องทุกคนรีแมตช์นะครับจัดแข่งใหม่เร็วที่สุดอีกครั้งในกติกาเดียวกันในเครื่องแบบเดียวกันให้น้องได้โชว์ฝีมือไม่งั้นมันจะเป็นสตั๊กที่มันจะติดอยู่
0: อ่ะเพื่อให้ครบถ้วนนะครับอีกประเด็นนึงซึ่งเป็นประเด็นดราม่าของคุณเบนซ์พริกไทยที่ไปโพสต์อะไรนะเราก็ลูกพญานามื่น
1: อึดอัดมากที่ต้องแอปใจเย็นทั้งที่กูก็ลูกพญานามื่นกูก็ไม่ได้สิ้นไร้หมายตอกนะ
0: เรื่องนี้คุณปอมีคำอธิบายนะครับก็ต้องขออภัยแทนคุณเบนซ์พริกไทยขอเรียนด้วยความจริงว่าคุณเบนซ์เขามีทีมครีเอทีฟและมีสล็อตในการวางแผนโพสต์คอนเทนต์
1: ไม่ได้โพสต์เอง
0: ปกติจะทำคอนเทนต์แนวติดตลกอยู่แล้วมีทีมมีสล็อตวางแผนมันเลยกลายเป็นคนไปโยงทำให้เข้าใจผิดเอาไปผูกโยงว่าเป็นเรื่องลูกพระยานาหมื่นอะไรยืนยันว่าไม่มีเรื่องดังกล่าวจริงขอโทษอีกครั้งแทนคุณเบนซ์ด้วยขอให้แฟนคลับเข้าใจยอมรับว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของจังหวะเวลาที่ผิดพลาดได้มีการตักเตือนทั้งตัวทีมทั้งตัวเบนซ์แล้วเรื่องการทำคอนเทนต์ในลักษณะนี้ขอโทษอีกครั้งแทนคุณเบนซ์ด้วยพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าชมข่าวกันต่อครับ
4: แป้งระงับกลิ่นกายเต่าเหยียบโลกสุดออริจินอลเหงื่อไม่มีกลิ่นไม่มาบอกลาคราบเหลืองเบลล่าใช้เต่าเหยียบโลก
5: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
6: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
5: มีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: โปรออนเต่าเหยียบโลกเอ็กซ์ตร้าไวท์เทนิ่งช่วยดูแลด้วย All White 7ให้จักดูเนียนใสโปรออนเต่าเหยียบโลก
7: วิเคราะห์เจาะลึกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคตเปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี15ตุลาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
8: รวบรวมพลังตั้งสติ12ท่านที่เหลือตกรอบดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
9: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
10: ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
11: ้รู้ก่อนใช้ปั๊มน้ำไฟดู
12: จากนี้ไปทุกคนน่าจะได้ใช้มันหมดเพราะว่าจะเอาน้ำออกจากบ้านต้องใช้ลักษณะตัวนี
13: ้เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
14: แบบนี้จริง
15: จีกับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำขอบหมดทุกเรื่อง
16: มันเป็นงาน
17: นี่เขาไม่ได้บอกคุณว่าผมเป็นเกย์
15: ออกไปค่ะ
18: ออกไป
19: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
18: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
16: ภูเขาไฟลาวา
18: Formos Omega Smart Super Go
20: ถึงแม้มนุษย์อย่างเราจะแก่ลงทุกปีแต่ B-Quick จะทันสมัยและใหม่เสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตสวัสดีครับผมมิกทองระยะจำผมได้ไหมครับ
21: แก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่ D-Cash Max Speed เปลี่ยนสีผมง่ายดีจริง
1: ใครที่ขับรถแล้วตาม GPS นี่ต้องระวังเลยนะคะล่าสุดมีคุณป้าท่านหนึ่งท่าน83แล้วท่านขับรถไปลงเจกับเพื่อนๆแต่งชุดขาวไปกันหมดเลย4คนขับรถตาม GPS ขึ้นสะพานกลับรถของมอเตอร์ไซค์
0: แต่แกเป็นรถเก๋งไง
1: ติดสิคะลงไม่ได้สุดท้ายตำรวจต้องมาขับถอยลงให้แล้วคุณป้าก็ทยอยเดินลงสะพานกันเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาค่ะจุดเกิดเหตุเป็นสะพานกลับรถมอเตอร์ไซค์หน้าปั๊มเอโซท่าจีนนะคะคือตอนแรกเนี่ยมีภาพนิ่งเผยแพร่ออกมาในโซเชียลมีเดียก่อนว่ามีเก๋งคันนึงนะขับขึ้นไปบนสะพานกลับรถมอเตอร์ไซค์ไปจนสุดทางแต่เลี้ยวเพื่อจะกลับรถไม่ได้มันตีวงไม่ได้ไงเพราะว่ามันต้องเป็นวงเลี้ยวแคบๆของมอเตอร์ไซค์อะค่ะก็เลยค้างอยู่อย่างนี้สุดท้ายมีคนประสานตำรวจนะคะให้ตำรวจมาช่วยวิธีการก็คือคุณตำรวจขับแทนค่ะนี่ครูดไปนะพี่ไก่อันนี้คือครูดนะคะคุณตำรวจก็ระวังให้แล้วแต่มันฟิตมากอ่ะ
0: ไม่ได้หรอกนะ
1: ส่วนคุณป้าผู้ขับรถและเพื่อนอีก3คนเดินกันลงมานะคะเนี่ยนี่ค่ะคือเพิ่งไปลงเจกันมาเนี่ยนี่ท่านที่ขับรถคือท่านที่ถือล่มเมื่อกี้นี้ค่ะเนี่ยค่อยๆถอยลงมาตัวรถเสียหายหมดเลยนะคะยางแตกไป3ล้อด้านข้างรถก็ขูดกับสะพานนะคะคุณป้าผู้ขับรถชื่อคุณป้ามณีวันค่ะอายุ83ก็เล่าให้ฟังนะคะวันนี้เพิ่งกลับมาจากโรงเจฝั่งท่าฉลอมกันมากับเพื่อนมีตัวเองขับเพื่อนนั่งกันมาอีก3คนตั้งใจมาเทศกาลกินเจมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กำลังจะมุ่งหน้ากลับบ้านที่พุทธมณฑลสาย3ค่ะคุณป้ามณีวันบอกว่าเปิด GPS ขับรถกลับบ้านแต่ว่าคุณป้าเปิดภาพให้มันขึ้นที่โทรศัพท์อย่างเดียวไม่ได้เปิดเสียงทีนี้ขับตาม GPS มาดูมาเรื่อยๆพอเห็นสะพานกลับรถปุ๊บก็คิดว่าอ้อใช่แล้วล่ะขึ้นได้แน่ๆก็เลยขับขึ้นมาคือนักข่าวก็สงสัยว่าแต่คุณป้าป้าใหญ่เบ้อเริ่มเลยอะตรงทางขึ้นสะพานนะคะเฉพาะรถจักรยานยนต
0: ์
1: คุณป้าบอกว่าก็ไม่ทันสังเกตป้ายไงว่าเป็นป้ายเฉพาะรถจักรยานยนต์มันเห็นว่าเป็นยูเทิร์นอ่ะก็เลยขึ้นเลยทันทีจังหวะที่ขึ้นไปรู้สึกผิดปกติละเพราะว่าใต้ท้องรถมันกระแทกก็ยังเอะใจว่าเอ๊ะเหมือนมีอะไรผิดปกติก็เลยตัดสินใจหยุดรถตอนมันไปจนสุดทางแล้วอะค่ะมันเลี้ยวไม่ได้แล้วไงพี่ไก่นักข่าวก็ถามว่าเออแล้วเหตุการณ์นี้แล้วหลังจากนี้จะยังไงคุณป้าจะขับรถต่อไหมคุณป้าบอกว่าเอาจริงๆสุดท้ายตอนนี้ตั้งสติได้ก็ยังคิดนะว่าโอ๊ยเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยต่อไปจะขับรถต่อแต่จะปรับปรุงตัวเองจะมีสติในการขับรถมากขึ้น
22: มีรถเคลียร์เป็นทางรถคะเคลียร์เป็นทางรถไงทางยูเทิร์นรถเปิดมา
23: แล้วเขาให้ขึ้นมาทางนี้เหรอคะ
22: เปิดแล้วไม่ได้ฟังอ่ะเห็นทางขึ้นแล้วขึ้นมาเลย
23: คิดว่าขึ้นได้ก็เลย
22: ใช่ใช่
23: แล้วก็ไม่ได้มองป้ายใช
22: ่
23: ไหม
22: เออไม่ได้มองป้ายเออเห็นเป็นยูเทิร์นก็ขึ้นเลยไม่รู้เหมือนกันเนาะมันเมินมั้ง
23: มันเมิน
22: คิดว่าตัวเองไม่น่าจะทำแบบนี้เลยไม่น่าจะขับขึ้นมาแบบนี้เลยพอถึงขึ้นมารู้สติว่าเออไม่น่าขึ้นมาแบบนี้มันผิดปกติอ่ะก็ต้อง
23: หยุด
22: มันก็เป็นปกติที่เราจะต้องปรับปรุงตัวเองวันนี้มาก็มาลุงเจทานมาไหว้พระ
1: โอ้คุณป้ามาทำบุญแท้ๆเลยนะคะเนี่ยแต่ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะสะพานกลับรถมอเตอร์ไซค์หน้าปั๊มเอโซท่าจีนมีรถเก๋งขับขึ้นไปแล้วไปติดอย่างเงี้ยครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะคะ
0: ครับอ้าว มาถึงเรื่องแม่พัดหน่อยฮะแม่พัดก็คือผู้เสียหายที่เคยออกมาร้องเรียนว่าถูกลูกชายบังคับให้ไปอยู่โสธรชัยคุณผู้ชมรู้จักกันดีที่สุดวันนี้เอาตู้เซฟออกจากบ้าน

0: ้านลูกชายได้แล้วแต่บอกคุณผู้ชมก่อนว่าตอนแรกเปิดไม่ได้ไม่มีกุญแจที่สุดกุญแจมานะแต่ก็ยังเปิดไม่ได้อีกเพราะอะไรเดี๋ยวจะบอกอีกทีแต่นี่เป็นภาพวินาทีที่เอาตู้เซฟ300กิโลกรัมอ่ะออกมาได้แล้วคือตู้เซฟเนี่ยไปฝากไว้ที่นิติของหมู่บ้านนะฮะที่สุดเอาออกมาแล้วหมู่บ้านเนี่ยอยู่แถวย่านวัชรพลนี่วันนี้คุณแม่พัดเนี่ยไปพร้อมกับทางทีมของเพจสายใหม่ต้องรอดแล้วก็ตำรวจสน.วังทองหลางจะไปเอาตู้เซฟอันนี้เป็นการไปครั้งที่2แล้วเนาะก่อนอันนี้คุณผู้ชมจำได้ไปแล้วก็รอบแรกไม่ได้ไม่มีตำรวจไปคุณแม่ไลฟ์ตลอดเวลารอบนี้พอไปถึงเนี่ยตำรวจก็ใช่หน้าที่ของตำรวจนะปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนี่ภาพขวาต่อสายให้ลูกเบนซ์ได้คุยกับตำรวจก็ยังคงยืนยันว่าขอให้เป็นรถตำรวจเอาตู้ไปได้ไหมเพื่อความปลอดภัยและความสบายใจแม่พัดก็ไลฟ์ไปด้วยตำรวจก็คุยไปแม่พัดก็บอกว่าเบนซ์แม่ก็มีหัวใจมีความรู้สึกนะอย่ามาประวิงเวลาอะไรเลย
1: ติดต่อมาจากสน.วังทองหลางมาดีกว่าเพราะว่าต้องยกไปที่สน.วังทองหลางถูกไหมคร
2: ับ
1: สน.วังทองหลางก็ควรเอารถตำรวจ
2: ได้
1: ไม่ใช่เอกชนเพราะเอกชนเนี่ยผมไม่
2: โอเคโอเคเนาะเดี๋ยวจะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายผมว่าอย่างนั้นก็ดีครับ
1: บอกแม่เลยว่าเดี๋ยวผมติดต่อสน.วังทองหลางนัดวันให้ตำรวจสน.วังทองหลางเน
2: ี่
1: ย
2: นัดวันหรือวันนี้ครับ
1: ถ้าได้วันที่สุดเนี่ยผมก็อยากให้ไปวันนี้เลยเอาไปก่อนเลยที่สน.เพราะว่าตรงเนี้ยมันก็เดือดร้อนของส่วนกลางถูกไหมครับผมก็อยากให้ไวที่สุดแต่ว่า
2: เดี๋ยวผมคุยกับ
3: มาอีกแล้วมาอีกแล้วได้ยินเสียงเมื่อกี้นี้ลูกชายโทรมาว่าไม่ได้วันนี้ทรัพย์สินอันนี้มันเป็นของเรามันไม่ใช่หน้าที่ตำรวจที่จะมายกมันเป็นหน้าที่ของเจ้าของทรัพย์ที่จะเอาอันนี้มันเป็นของกลางซึ่งมันเป็นของเราหน้าที่ส่งมอบเป็นหน้าที่ของเจ้าของ
2: คือเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้เข้าข้างฝ่ายไหนแล้วเป็นกลางแล้วคือเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเพื่อเป็นพยานจะไปดึงเวลาไว้ก่อนผมไม่แน่ใจนะหรือว่าเขาอาจจะไม่สบายใจอะไรหรือเปล่า
3: ก็ไม่เกี่ยวกับเขาแล้วนี่ทรัพย์ของแม่ก็มาคืนแม่แล้วเป็นของแม่เขาจะไม่สบายใจอะไรไม่ต้องไม่สบายใจหรอกค่ะไปไม่สบายใจเรื่องอื่นดีกว่านะแม่มีหัวใจนะเบนซ์แม่มีความรู้สึกนะ
0: ปุ๊บตัดจบไปเลยที่สุดครับก็ใช้เวลากันประมาณ1ชั่วโมงเข็นเอาตู้เซฟน้ำหนัก300กิโลกรัมออกมาเป็นที่เรียบร้อยคุณแม่บอกว่าในตู้มีทรัพย์สินประมาณ9ล้านบาทจากนั้นพอ10โมงครึ่งก็เอาตู้ไปที่สน.วังทองหลางแม่ก็ลงบันทึกประจำวันเสร็จปุ๊บปรากฏระบบล็อกมันเป็นล็อก2ชั้นมันยังต้องมีกุญแจซึ่งกุญแจอยู่กับลูกเบนซ์แม่พัดเลยออกมาให้สัมภาษณ์บอกฝากข้อความถึงลูกชายได้ไหมโทรหาทุกวันไม่เคยรับสายแม่อยากได้กุญแจจะเอากุญแจไปเปิดเอาทรัพย์สินในตู้ไปหากินประทังชีวิตทีนี้คุณแม่นักข่าวก็ถามว่าแล้วถ้าของมันไม่ครบล่ะของไม่ครบเนี่ยแม่ก็ไม่ติดใจหรอกนะแต่แม่ดำเนินคดี
3: กุญแจไม่คืนแล้วรหัสเนี่ยคือรหัสเดิมแม่รู้อะนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเขายังใช้รหัสเดิมแล้วก็เป็นรหัสแล้วถ้าเกิดเขาไม่ยอมมาเปิดหรืออะไรก็ตำรวจก็จะออกหมายเรียกอะฮะอย่างเมื่อสักครู่ที่ตำรวจเรียกขึ้นไปแล้วก็ระหว่างที่ยกเซฟอะมันมีการขยับเซฟใช่ไหมยกเอียงไปเอียงมาเพื่อจะหาวิธีที่จะยกขึ้นรถได้นะฮะแล้วก็ขยับแม่ก็พยายามฟังเสียงแบบฟังเสียงเซฟแบบมีก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กอะไรโกโก้อะไรโอ้โหถ้าได้ยินเสียงอะไรอย่างนั้นก็จะดีใจนะ
4: เพรา
3: ะ
4: มันมี
3: เงียบเงียบ
5: คุณแม่คาดหวังว่าทรัพย์สินในเซฟเนี่ยตอนนี้ยังมีอะไรอยู่บ้างครบไปยังไงบ้าง
4: จำได้ไหมคะว่า
5: จำได้มีอะไรอยู่บ้างในทรัพย์สิน
3: จำได้ว่ามีอะไรอยู่บ้าง
5: แล้วคาดว่าจะอยู่ไหมคุณแม่ทรัพย์สินเนี่ย
3: ก็ขอให้อยู่
6: แล้วราคาประมาณเท่าไหร่แม่
3: ถ้าคิดราคาปัจจุบันน่ะก็9ล้านกว่าบาท
5: ถ้าเปิดออกมาแล้วไม่มีคุณแม่จะแจ้งความร้องทุกข์มั้ย
3: ตอนนี้ก็แจ้งความไปแล้ว
5: ถ้าไม่มีทรัพย์สินอีก
3: ถ้ามีทรัพย์สินถ้าแจ้งได้ก็แจ้งอีกค่ะเบนซ์ตอนนี้แม่โทรหาเบนซ์หลายครั้งโทรทุกวันเลยเบนซ์กับกุ้งฝอยรับโทรศัพท์แม่หน่อยแล้วก็พอมาตอนนี้แม่ได้ไปรับเซฟมาแล้วแม่อยากเอาของในเซฟอ่ะมาเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของแม
0: ่ปรากฏว่าบ่าย3โมงที่ผ่านมามีชายปริศนาครับอ้างว่าเป็นพนักงานขนส่งเอกชนเอากุญแจเซฟมาครับมาที่สน.วังทองหลางโดยบอกว่าคุณเบนซ์เป็นคนว่าจ้างให้เอามาส่งนี่สื่อรุมเลยครับ สุดท้ายตำรวจให้ไรเดอร์เอากุญแจเอากลับคืนไปให้เบนซ์ฮะแล้วให้ไปบอกเบนซ์ว่าเบนซ์ต้องมาด้วยตัวเองแล้วต้องเปิดตู้เซฟต่อหน้าเบนซ์เท่านั้นป้องกันการถูกกล่าวหาเรื่องทรัพย์สินคือตำรวจก็กลัวว่าอยู่ดีๆจะมาให้ตำรวจเปิดได้ไงเบนซ์ต้องมาเปิดต้องมาเปิดเองต้องมาเปิดต่อหน้ากันเลยจะได้ทรัพย์สินครบถ้วนไม่ครบถ้วนยังไงพันตำรวจเอกอภิชาติอภิชานนท์ครับรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล4บอกว่าชายคนดังกล่าวเอากุญแจมาให้1ดอกจริงแต่พนักงานสอบสวนไม่สามารถรับกุญแจตู้เซฟไว้ได้เพราะอยากให้มีคนที่มันเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ที่กล่าวอ้างกันทั้งหมดเนี่ยมาเปิดพร้อมๆกันถ้าเป็นไปได้เปิดพร้อมกัน2ฝ่ายได้ไหมเพื่อความโปร่งใสเพื่อความยุติธรรมทุกอย่างก็จะได้ยุติไปหากว่าคุณเบนซ์บริสุทธิ์ใจก็ควรจะมาด้วยตัวเองตำรวจก็พร้อมให้ความเป็นธรรมฝากสื่อหน่อยช่วยแจ้งคุณเบนซ์รีบมาเหอะมันไม่เกี่ยวอะไรกับตำรวจรีบมาจัดการให้เรียบร้อยทีนี้มันมีรายงานว่าสาเหตุที่คุณเบนซ์ไม่เอากุญแจมามอบด้วยตัวเองเพราะสภาพจิตใจยังย่ำแย่อยู่มากยังกดดันกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้นยังกินไม่ได้นอนไม่หลับสภาพร่างกายยังย่ำแย่จึงกังวลว่าถ้าหากต้องเดินทางมาให้ข้อมูลหรือพูดคุยในช่วงเวลานี้อาจไม่สื่อสารได้อย่างเต็มที่แต่พรุ่งนี้จะนำกุญแจไปเปิดตู้เซฟอย่างแน่นอนแต่ยังไม่สามารถระบุเวลาได้เอาฟังเสียงตำรวจปิดท้ายเบรกนี้ช่วงหน้ามาชมข่าวต่อครับ
4: คือเราไม่รู้หรอกจริงๆว่าเป็นกุญแจตู้เซฟนี้ไหมเราอยากให้คนที่มีประเด็นที่มีส่วนได้เสียคนที่ถูกกล่าวอ้างเนี่ยเข้ามาให้มาด้วยตัวเอง
5: คร
4: ับ เพราะเวลาเปิดมันต้องเขาต้องมาดูด้วยใช่ไหมครับ
5: ครับ
7: แล้วชายเขาเมื่อกี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าเขาเป็นใครยังไงกับคุณเบนซ์นะคะหรือว่าแค่เป็นพนักงานเอากุญแจมา
4: เขาก็บอกตำรวจว่าเป็นลาล่ามูฟผมก็ดูแล้วมันไม่ใช่นะครับเพราะหน้าตาดีเกินไปเขาดูแล้วเขาไม่ใช่ไม่ใช่
7: ก
4: ็เขาเป็นทีมงานของคุณเบนซ์นั่นแหละก็เป็นกุญแจแหละเขาเอากุญแจก็เอากุญแจมาให้นั่นแหละ
5: กี่ดอกครับเรียกมาให้
4: ดอกเดียว
5: ดอกเดียวเป็นกุญแจเซฟไหมฮะเขาบอก
4: กุญแจเซฟผมว่ามันก็ข้อจริงมันก็ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนนะครับอยู่ที่ว่าคนที่มีประเด็นที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
5: ค
4: ุณก็แค่ให้ข้อจริงกับตำรวจมันจะได้เสร็จจบไปมันจะได้ข้อจริงที่มันที่ยุติอ่ะ
8: สีเยอะคราบเละต้องเป่าวินวอชมัลติคัลเลอร์ชายซักรวมได้ช่วยป้องกันสีตกตั้งแต่ครั้งแรกและล็อกสีสดดูเหมือนใหม่หอมนาน45วันวินทุกสีพร้อมวินทุกคราบเป่าวินวอช
9: งานเสร็จแล้ว
10: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
11: ได้ไหมครับ
10: Formos Omega 369
12: เดี๋ยวไปเลย
13: ไซเรนเสียพี่
14: เบนโต
15: เผ็ดจนหน้าแดงมา

0: less waste more goods
1: ภาษาอังกฤษบางคำไม่ได้แปลตรงตัวโดยเฉพาะเวลาสั่งอาหารตามไปเรียนรู้แบบสนุกๆกับ English on Tour ทุกเย็นวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
2: เห็นนนไปสัมภาษณ์งานมาครับ
3: แสดงว่านนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพี
2: ่นนอยากลองวิธีของนนบ้าง
4: น้องชายกิจก็เหมือนน้องชายพี่ที่จะได้สบายใจ
5: ทำไมพี่รู้สึกไม่ปกติเลย
6: ถ้าพี่ไม่รู้สึกนนจะอยู
5: ่นน
6: พี่ไม่ต้องพูดอะไรครับแค่หยุดก็พ
7: อ Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: เปรี้ยวปากเสาร์นี้ชวนพาคิเฟรนด์ตะลุยกินแยมแพงนราลูกชิ้นหมูน้ำจิ้มแซ่บขนมจีนน้ำยาเจ้าเด็ดขนมหวานที่ขายหมดไวมากคาเฟ่ขนมอร่อยจากน้ำตาลตะโนดสปอยซีรีส์สุดฟินบอกเลยฮับ
10: จากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิมใช้นิดเดียวให้เหงื่อกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กตร้าและสูตรดั้งเดิม
11: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะเบนดิกส์มั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกใหม่ KFC ไก่กรอบโซฮอตไก่ทอดกรอบกรอบดังในซอสเกาหลีช่ำๆลองเลยถึง28ตุลาคม2569
12: เรื่องร้อนนะครับและต้องยอมรับว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเลยครับกรณีของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรออกมาเปิดเผยว่ากำลังจะมีโครงการใหญ่ฮะระดับ 8,000 ล้านตูนคือจะไปจัดซื้อรถไถซึ่งเป็นรถ EV พูดง่ายๆก็คือรถไถเป็นรถไฟฟ้าเอามาให้ชาวนาไถนาฟรีคุณผู้ชมฮะเกี่ยวข้าวฟรีด้วยงบ 8,000 ล้าน500คันทีนี้ถ้าพูดตัวเลขกลมๆแบบนี้หารออกมาตกคันละ16ล้านตูน
13: ค่ะ
12: รถเกี่ยวข้าวคันละ16ล้าน
13: ทำไมมันราคาขนาดนั้น
12: บอกคุณผู้ชมก่อนว่าล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองอธิบดีกรมการข้าวออกมาอธิบายขยายความเรื่องนี้แล้วพูดไปในทำนองว่าเอ๊ะท่านรัฐมนตรีท่านอาจจะจำอะไรผิดหรือเปล่า
13: แล้วก็คนก็ไปหารตัวเลขกันเองจนได้16ล้านคือท่านไม่ได้พูดนะว่าคันละ16ล้าน
12: เอาอย่างนี้งั้นย้อนฟังท่านก่อนท่านรัฐมนตรีเกษตรคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยบอกเรื่องนี้ตอนลงพื้นที่ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรก็คือพูดถึงแนวทางการช่วยเหลือชาวนาชาวนาต้องปรับตัวนะต้นทุนมันก็เพิ่มสูงขึ้นรัฐบาลก็เลยมีโครงการนี้เกิดขึ้นสืบเนื่องจากเรามีเงินกู้ 200,000 ล้านก็เงินกู้ 200,000 ล้านเนี่ยมันจะเป็นเรื่องการปรับเปลี่ยนพลังงานไงดังนั้นกระทรวงเกษตรก็เลยจัดทำโครงการซื้อรถเกี่ยวข้าวไฟฟ้า500คันงบ 8,000 ล้านเกี่ยวฟรีกันไปเลยไม่มีค่าใช้จ่าย
14: คือเมื่อกี้นี้จะเห็นว่ารถเกี่ยวข้าวเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยใช้น้ำมันอยู่แล้วก็น้ำมันตอนนี้เพิ่มราคานะครับทำให้ค่าเกี่ยวเนี่ยไล่จากเดิม300ถึงไปเกือบ500ละต่อไร่ซึ่งทางชาวนาเองก็ต้องมาจ้างแล้วก็เสียเงินตรงนี้ในขณะนี้ทางรัฐบาลมีโครงการเงินกู้ 200,000 ล้านบาทส่วนหลังเพื่อจะปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานจากฟอสซิลไปเป็นทางด้านของโซล่าเซลล์เนี่ยนะครับซึ่งตรงเนี้ยทางกระทรวงเกษตรเองกำลังทำโครงการเพื่อเสนอให้ซื้อแทรกเตอร์ EV ประมาณ500กว่าคันนะครับซึ่งจะสามารถครอบคลุมพื้นที่ได้ส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ชาวนามีการเก็บเกี่ยวซึ่งในโครงการนี้นะครับจะเท่ากับทำเสร็จแล้วจะไปช่วยชาวนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
12: พอคนหารออกมา 8,000 ล้านหาร500คันตกคันละ16ล้าน
13: ค่ะ
12: โอ้โหคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ต้องออกมาพูดอีกครั้งคุณสุริยะคือคุณสุริยะถูกถามเรื่องนี้ครับหลังจากประชุมครม.เสร็จก็บอกว่าคือถ้าไปดูราคาผิวเผินมันอาจจะดูว่าแพงกว่ารถดีเซลแต่ถ้าดูภาพรวมรถที่ไม่ต้องใช้น้ำมันตลอดระยะเวลา14ปีประหยัดไปได้หมื่นล้านรถที่ไม่ใช้น้ำมัน14ปีประหยัดหมื่นล้านยืนยันว่ารายละเอียดต่างๆเรามีการทำการเปรียบเทียบครบเลย ว่าประโยชน์ได้มากกว่าอย่างไรบ้างนักข่าวก็ถามย้ำไปว่าคือรถไฟฟ้าที่ขายอยู่ทั่วไปมันคันละ1.6 ล้านแต่ในโครงการบอก16 ล้านมันมีความเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าพยายามถามอย่างนี้เลยนะตัวคำถามนะคุณสุริยะไม่ตอบตรงๆแต่ตอบว่าสมัยตนเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอ่ะจำได้ไหมเปลี่ยนรถขสมกจากดีเซลเป็น EV อ่ะรัฐมนตรีสุริยะบอกตอนนั้นแพงกว่านี้เท่าตัวแต่สุดท้ายเห็นไหมล่ะมันเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์จริงๆคือเราต้องดูภาพใหญ่แก้ปัญหาโลกร้อนลดคาร์บอนเครดิตตรงนี้คือโครงการที่เป็นประโยชน์การขายข้าวที่มาจากรถ EV มันก็จะเข้าเกณฑ์ต่างประเทศอีกที่กำหนดไว้ว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมมันดีทั้งขึ้นทั้งร่องอ่ะขั้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองของกระทรวงการคลังอีก2 สัปดาห์ย้ำว่าเดี๋ยวพร้อมชี้แจงทุกข้อสงสัยเลย
15: อันเนี้ยทางกระทรวงเกษตรถ้าโดยกรมการข้าวได้พิจารณาแล้วนะครับว่าถ้าเราสามารถเอาแท็กเตอร์ EV เข้ามาซึ่งราคาดูเผินๆแล้วมันจะแพงกว่ารถแท็กเตอร์ดีเซลแต่พอเราพูดในภาพรวมนะครับเพราะว่าถ้าแท็กเตอร์ไฟฟ้าของ EV เนี่ยนะครับเราติดแผงโซล่าดีเซลเข้าไปแล้วมันไม่ต้องเติมน้ำมันในขณะที่ว่ารถดีเซลนี่ยังต้องเติมน้ำมันอยู่ซึ่งมูลค่านี้ตลอดระยะ14 ปีเนี่ยผมเชื่อมันประหยัดเงินเป็น

0: หมื่นล้านเลยครับรถไฟฟ้าเนี่ยแท็กเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันเป็นการสามารถเข้ากฎเกณฑ์ที่ต่างประเทศนะครับลูกค้าต่างประเทศเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมราคาข้าวนี่ก็จะขายข้าวได้ราคาแพงจากเดิมอีกด้วยครับ
1: ตรงนี้ตั้งคำถามเขาได้รับการชี้แจงเขาจะเข้าใจใช่ไหม
0: คือที่ผ่านมาเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้เสนอโครงการเข้าไปเลยแล้วก็ยังไม่ได้ชี้แจงให้เท่าที่ควรแต่จริงๆเรามีทำตารางเลยทั้งหมดไว้เรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะชี้แจงครับไม่มีปัญหาครับ
2: นักข่าวไม่เป็นไรคือในเสียงนักข่าวจะถามตรงชัดเจนครับคุณผู้ชมฮะแต่เมื่อรัฐมนตรีตอบแบบนี้ปรากฏว่าเสียงวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะเอาเป็นบางคนแล้วกันตามเวลานะฮะหมอวรงค์แล้วกันคุณหมอวรงค์ฮะตั้งคำถามว่านี่ทำเพื่อชาวนาหรือทำเพื่อเงินทอนแรงมากเลยนี่ฮะแล้วก็ไล่เลียงว่ามันเกิดอะไรขึ้นคุณหมอวรงค์เนี่ยบอกว่าเอาเป็นว่าผมสรุปเป็นประเด็นคำถามถามตรงไปที่คุณสุริยะข้อแรกรถที่จะซื้อรถยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรผลิตที่ไหนข้อ2เคยเอารถนี้มาเกี่ยวข้าวยังเนี่ยเคยทดลองเกี่ยวข้าวในไทยบ้างไหมเคยไปเกี่ยวที่จังหวัดไหนยังไงข้อ3มีรายงานการใช้รถเกี่ยวข้าวที่มันสามารถใช้ต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมงเนี่ยมันมีไหมข้อ4รถเกี่ยวข้าว EV มีผู้ใช้ผู้ผลิตกี่รายแล้วลักษณะมันสอดคล้องกันแข่งขันกันได้ไหมแต่ละรายเนี่ยข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อสุดท้ายสรุปเงินทอนหรือเปล่า
3: ก่อนที่คุณสุริยะจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปผมมีคำถามที่จะต้องถามคุณสุริยะ7ข้อที่จะต้องตอบข้อที่1รถที่คุณจะซื้อเนี่ยที่เป็นรถเกี่ยวข้าว EV เนี่ยรถนี้เป็นของยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรผลิตในประเทศไหนข้อที่2คือเคยนำรถเกี่ยวข้าว EV รุ่นนี้มาทดลองเกี่ยวข้าวในประเทศไทยหรือไม่มาเกี่ยวที่จังหวัดไหนมาเกี่ยวเมื่อไหร่ข้อที่3มีรายงานการทำงานอย่างต่อเนื่อง 8-12 ชั่วโมงของรถเกี่ยวข้าว EV ของท่านหรือไม่ว่าเมื่อเกี่ยวแล้วเนี่ยในช่วงเวลาเนี้ยเกี่ยวได้ทั้งหมดกี่ไร่และสำคัญที่สุดก็คือค่าเฉลี่ยค่าใช้จ่ายต่อไร่ตกเท่าไหร่ข้อที่4คือรถรุ่นที่ท่านต้องการจะมาใช้เนี่ยมีผู้ผลิตทั้งหมดกี่รายที่สามารถมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกันและสามารถแข่งขันกันได้ข้อที่5มีรายงานการศึกษาไม่ว่ารถเกี่ยวข้าว EV ของท่านน่ะประหยัดกว่ารถเกี่ยวข้าวดีเซลที่ใช้เป็นการทั่วไปข้อที่6การบำรุงรักษารถเกี่ยวข้าวการซ่อมการเมนเทนแนนซ์ค่าคนขับหรือแม้แต่ต้องเปลี่ยนแบตค่าขนย้ายรถจากชุมชนหนึ่งหรือไล่ที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยต้องใช้รถเทลเลอร์ในการขนย้ายค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไรบ้างท่านจะบริหารจัดการอย่างไรและสุดท้ายอันนี้เป็นคำถามที่ตั้งใจถามตรงๆแล้วว่าท่านตั้งใจทำเพื่อชาวนาหรือตั้งใจทำเพื่อเงินทอน
2: คุณสมชายแสวงการอดีตสว.โพสต์ข้อความรัฐบาลไทยเก่งจริงๆเรื่องใช้หรือผลาญงบประมาณแผ่นดินโอ้โหทีนี้อย่างนี้ฮะคุณสมชายเนี่ยนอกจากตั้งเป็นคำถามข้อสังเกตแล้วมีการแนบเอกสารคือผมเองก็พยายามให้ทีมข่าวเราติดต่อไปว่าเอกสารที่คุณสมชายแนบมามันเป็นเอกสารอะไรยังไงนะฮะก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแต่ว่าคือคุณสมชายอธิบายว่าได้นำข้อมูลอ้างอิงซึ่งเป็นราคากลางอย่างเป็นทางการของตัวแทนจำหน่ายอ้างอิงทั้งสยามคูโบต้าและยันมาประเทศไทยมันจะเป็นราคาของรถไถในแต่ละรุ่นเอามาเทียบกับ16ล้านของคุณสุริยะก็จะเห็นว่าคร่าวๆก็คือรุ่นอื่นๆเนี่ยมันระดับล้านกว่าหมดแต่ทำไมของ EV ของคุณสุริยะ
4: 16 ล้าน
2: ก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊อันนี้ผลิตที่ไหนยังไงอายุการใช้งานเท่าไหร่คุณสมชายนี่บอกไปถึงขั้นว่าแล้วพวกราคาแบตเตอรี่ต้องเปลี่ยนยังไงการดูแลรักษาเป็นยังไงคำถามเยอะมากฮะจากคุณสมชายแสวงการจริงๆยังมีอีกหลายท่านเอาเป็นว่าล่าสุดเลยแล้วกัน
4: ค่ะ
2: อธิบดีกรมการข้าวคุณอานนท์นนทรีให้สัมภาษณ์อย่างนี้ฮะประเด็นเรื่องคันละ16ล้านอันนี้น่าจะคลาดเคลื่อนเรื่องตัวเลขครับคือรัฐมนตรีอาจจะจำว่า500จุดหรือ500คันพอพูดเป็นวงเงินใหญ่ๆ 8,000 ถึง 10,000 ล้านมันเลยการเกิดการหารออกมาเป็น16ล้านแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ถ้ารัฐมนตรีไม่เคยพูดนะครับว่ามันคือ16ล้านต่อคันแม้แต่กระทรวงเองก็ยังไม่ได้สรุปตัวเลขเลยครับวันนี้กรมการข้าวยังไม่เคยร่างตัวโครงการออกมาเป็นไฟนอลเลยครับ

0: ตรงนี้ต้องกลั่นกรองก่อนครับแล้วถึงจะไปส่งสภาพัฒน์ครับ
1: 16ล้านเนี่ยน่าจะเกิดจากความคาดเคลื่อนในเรื่องตัวเลขในเรื่องโครงการที่เรากำลังไปนำเรียนผู้บริหารอยู่ว่าเราจะมีกี่โปรเจกต์กันแน่หลายโปรเจกต์นะครับแล้วก็เราควรจะเริ่มต้นกันนำร่องสัก300จุดไหม400จุด400

0: ไปเลยว่า16ล้านคันเนี่ยท่านไม่เคยพูดออกจากปากเลย16ล้านบาทเนี่ยต่อคันเนี่ยท่านไม่เคยพูดด้วยซ้ำมันจะเป็นการคาดเคลื่อนของตัวเลข
1: ไม่เคยมีตัวเลขจากปากท่านเลย
0: ต้องขอนำเรียนว่าวันนี้กรมการค้าก็ยังไม่เคยร่างตัวโครงการเป็นไฟนอลมาเลยเป็นการพูดคุยในโต๊ะกันมากกว่าในห้องเป็นระบบของภาครัฐที่
2: อ้าวสรุปว่ายังไม่ใช่คันละ16ล้านจากปากท่านอธิบดีนะครับเดี๋ยวรอดูว่าไฟนอลออกมากี่บาท
3: อีกเรื่องนึงค่ะสสไอเดียคุณสุชาดาสางแทนทรัพย์สสพรรคภูมิใจไทยหลายคนถามว่าตกลงแถลงวันไหนไม่รู้รู้แต่ล่าสุดโพสต์ภาพคู่สามีแล้วนะคะคุณไอเดียโพสต์อย่างนี้ค่ะแวะดื่มกาแฟก่อนจะไปลงพื้นที่บ้านเราค่ะข้างๆนะคะคุณท่าหยางซางสามีของเธอนะคะก่อนหน้านี้คุณไอเดียเนี่ยโพสต์ใน Facebook ตลอดนะคะเป็นการประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่หรืออย่างล่าสุดนี่มีงาน22ตุลาคมหนองบัวแดงบ้านเราอย่างเงี้ยค่ะชาวเน็ตก็คือเข้าไปคอมเมนต์เพียบเลยว่าแล้วสามีไปด้วยไหมเมื่อไหร่จะแถลงข่าวหรือว่าสามีบินไปแล้วหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ไม่รู้ว่าเพราะคนไปถามไหมวันนี้เธอก็เลยโพสต์ภาพคู่กับสามีเลยค่ะว่าก่อนจะไปลงพื้นที่บ้านเราแวะดื่มกาแฟซึ่งในมุมของฝ่ายตรวจสอบนะคะคุณสิริโชคโสภาอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ค่ะก็ยังโพสต์ต่อเนื่องล่าสุดมีประเด็นที่จะไปถึงพรรคแล้วนะเนี่ยคุณสิริโชคบอกว่าคุณไอเดียเนี่ยบริจาคเงินให้พรรคภูมิใจไทยต่อเนื่องเริ่มบริจาคเดือนละ10,000 บาทตั้งแต่ก่อนเป็นส.ส.แล้วเพิ่มเป็นเดือนละ30,000หลังเข้าสภาตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยรวมประมาณ 150,000 บาทที่ตรวจพบประเด็นของคุณสิริโชคก็คือเงินเนี้ยถ้าหากว่าเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องเนี่ยอาจจะโดนยุบพรรคได้นะคือมันจะมีข้อกฎหมายอะค่ะข้อกฎหมายพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองบอกว่าถ้าพรรครับบริจาคโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าเงินได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายถ้าฝ่าฝืนอาจจะนำไปสู่การยุบพรรคได้แต่ล่าสุดนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยโฆษกพรรคภูมิใจไทยค่ะออกมายืนยันว่าไม่เลยคือส.ส.พรรคภูมิใจไทยเนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วค่ะว่าจะต้องบริจาคเงินให้พรรคโดยหักตรงจากบัญชีเงินเดือนของส.ส.เข้าพรรคเลยทีนี้นักข่าวจะถามอะไรว่าเป็นเงินสุจริตไหมคุณแนนก็ตอบคำเดิมส.ส.หักโดยตรงส่งเข้าพรรคค่ะถามอีกว่าแล้วสามีทำเว็บพนันมันเงินมันจะมาถูกไหมเนี่ยคุณแนนก็เงินหักตรงจากบัญชีเงินเดือนค่ะก็ดูจะไม่กังวลกับเรื่องนี้นะคะ
2: ครับเอาปิดท้ายรายการนะครับด้วยโครงการดีๆครับหมออโถชวนก้าวส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทางแก่21โรงพยาบาลทั่วประเทศนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติเจริญชนวานิชครับประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกผู้ช่วยศาสตราจารย์พันตำรวจตรีนายแพทย์ธงชัยสุนทราภานายกสมาคมออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยผู้แทนเครือข่ายรวมไปถึงคุณเทรซี่แอนมารีนนท์ผู้แทนจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3นะครับและตัวแทนโรงพยาบาลทั้ง21แห่งครับเข้าร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูกและข้อหลายรายการนะครับรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทเพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเข้าถึงการรักษาโดยเฉพาะเครื่องมือที่มีความจำเป็นและขาดแคลนในโรงพยาบาลชุมชนครับศาสตราจารย์นายแพทย์กิรติกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ช่วยส่งต่อสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนครับกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงครบรอบ60ปีราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกแห่งประเทศไทยนับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่ทางเครือข่ายพันธมิตรได้ร่วมในโครงการหมออโถชวนก้าวมีประชาชนกว่า 120,000 คนทั่วประเทศร่วมทำกิจกรรมนะครับ
3: คุณผู้ชมไปทำหมดแล้วแต่เรื่องจำเป็นต้องแจ้งค่ะพรุ่งนี้นะคะเนื่องจากงานประชุม IMF World Bank นะคะถึงขึ้นเต็มเลยค่ะทีมงานปิดถนนเหมือนที่ปิดวันนี้นะคะที่เป็นถนนรัชดาภิเษกแยกอโศกมนตรีถึงพระราม4และเพิ่มเติมถนนเพลินจิตขาออกช่วง 8:00 น.ถึง 13:00 น.ที่สำคัญ MRT สถานีศูนย์เศรษฐกิจปิด 9:00 น.ถึง 16:00 น.ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

ัวร่วมออนทัวร์โดย New X The Next ดูนี่สิทุกคนเซนกินไปเป็น10คอนโดนะคะแต่ราคาถูกว่าวังมากสติลที่เราเคยรู้กันเนี่ยก็จะแปลว่าขโมยใช่ไหมคะแต่เซนไม่ได้มาขโมยของใครนะคะที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเป็นสแลงใช้เปรียบเทียบอะไรที่มันคุ้มสุดๆมาดูสิคะกินเยอะขนาดนี้แถมเพิ่มชุดผักชุดหมูชุด

ั้งกี่จานบอกเลยว่ารอบนี้คือเลิศเกินเบอร์มากๆ It's a steal It's a steal คุ้มเหมือนได้ฟรีประมาณนั้นนะคะจ่ายแล้วคิดยังไงราคาก็ถูกเกือบครึ่งเลยนะคะเนี่ย This price is a steal This priceIt's a steal ราคานี้สุดจะคุ้มเหมือนได้เปล่าเลยอะและที่สนุกคือจะเลือกเมนูเดิมซ้ำกันหรือจะคละหลายเมนูก็ได้นะคะเหมือนมีคอนโดแล้วก็ออกแบบจัดชั้นได้ตามใจชอบเลยแถมสดสะอาดสารอาหารครบมือเดียวด้วยค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ New X The Next Tea และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สนับสนุนโดย
1: ซอสปรุงอาหารแม็กกี้ Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: ตอนนี้คือช่วงเวลาที่ร่ำลากันอย่างอึดอัดเนี่ยค่ะ
1: เดี๋ยวผมจะโทรหา
0: ไม่ค่ะต่อไปนี้เราจะไม่มีการติดต่อกันอีกเราสองคนจะเป็นแค่คนแปลกหน้า

ที่คุณเคยถามฉันว่าคุณเป็นคนที่เท่าไหร่เสียใจด้วยนะฉันไม่เคยนับ

0: ตอนนี้เธอก็ไม่ต่างอะไรจากฉันแล้วเสียคนเพราะผู้ชายฉันตกเป็นเหยื่อผู้ชายที่ฉันรักเธอก็ตกเป็นเหยื่อผู้ชายที่เธอรักด้วยเหมือนกันหน้าสมเพศสิ้นดีเธอต้องล้างแค้นต่อไป
1: ไม
0: ่พอกันทีฉันรู้แล้วว่าเวรจะไม่จบด้วยการจองเวรเวรจะระงับด้วยการอโหสิกรรมเท่านั้นเธอกำลังจะแพ้หยุดนะเธอไม่ใช่ตาอะไรนะตาจะไม่มีวันพูดแบบนั้นตาไม่ใช่คนอาฆาตพยาบาทตาดีงามเกินกว่าที่จะสู้รบจองเวรความชั่วเธอไม่ใช่ตาเธอคือความโง่เขลาเธอคือความอาฆาตพยาบาทเธอคือความสำนึกผิดโง่ๆที่อยากจะไถ่โทษตัวเองว่าฉันผลักดันให้ตาตายเธอคือตัวฉันเอง

0: ตั้งข้อสังเกตใช่ไหมว่ารูปของมุตตาสองรูปที่ถ่ายห่างกันปีหนึ่งเหมือนไม่ใช่คนเดียวกัน
1: ใช่

0: ้งมูดทั้งฟิลมันเป็นคนละคนกันหรอก
1: แล้วถ้าเป็นคนละคนกันจริงๆล่ะวะ
0: นี่แกกำลังจะบอกอะไรข้าวะ
1: ถ้าแกดูลายเซ็นแกจะพอแยกออกไหม
0: สายตาข้าแล้วนะเว้ยใครปลอมลายเซ็นมาไม่มีใครหลอกข้าได้หรอก
1: ดีเห็นดูนี่นะอันเนี้ยเป็นคนไปที่กองตอนที่ตาทำงานอยู่อันเนี้ยลายเซ็นรับเงินเดือนเงินสุดท้ายของเธอวันที่เธอลาออกแล้ว
0: เหมือนกันจนแยกไม่ออกขอเวลาค่าพิสูจน์ลายเซ็นหน่อยวะ

0: ของฉันได้ตายจากฉันนะ
1: จะใกล้หรือไกลผมก็ดูสวยสุขภาพดีมาซันซิลพาวเวอร์บอนด์ทรีทเมนต์ภาษาดัชชายรีแพคคอมเพล็กซ์โกผมพรุนเสียให้สวยปังในช็อตเดียวผมสวยสุขภาพดีพริ้วได้ดั่งใจจะโคนจะหลดปลายลองเลย
2: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไขมุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
4: ใหม่ซิตรา
2: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซีขึ้นกว่าที่เคยขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
5: น้องเจอปัญหาสังแล้วกลับมาหาพวกเราแล้วยี่หว่า
6: ข้าจะต้องไปที่ช่วยด้วย
7: ออกตามว่าตัวโทสัน
8: เพื่อนาย
9: นี่พระสมุทร
10: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในหน้าน้ำนี้
11: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: เดี๋ยวไปเลย
14: ไซเรนเสียพี
15: ่เบนตก
16: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
17: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhone you give it the ultimate battery life and our first variable aperture for better low light photography and creative control this is what happens when you go to the moon come back and ask what's next
18: ใช่ดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะน้ำปลาร้าตำนัว
19: เช้าวันนี้เจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเพจังหวัดระยองได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตที่บริเวณชายหาดเกาะเสม็ดจึงนำกำลังไปตรวจสอบพบศพวัยรุ่นซึ่งทราบชื่อภายหลังคือนายจักรพงศ์วิสุทธิ์หรือนายแจ็คนอนเสียชีวิตในสภาพสวมกางเกงเพียงตัวเดียวแพทย์นำศพมาชันสูตรพบสารเสพติดในร่างกายตำรวจจึง
20: เป็นอะไรไปต้อง
19: คาดว่าน่าจะเสพยาเกินขนาด
21: แจ็คตายแล้วคุณฆ่ามันใช่ไหม
20: ผมไม่รู้เรื่องคงโดนวิสามันละมั้ง
21: อย่ามาโกหกคุณนั่นแหละที่ฆ่ามัน
20: ไม่ต้องโวยวายได้ไหม
21: ก็คุณสัญญากับฉันแล้วว่าคุณจะไม่ฆ่ามันอ่ะเขาเป็นเพื่อนฉันนะ
20: ฉันไม่ได้สัญญากับเธอฉันแค่บอกว่าฉันจะพยายาม

0: ี๋ยวผมจัดการเองครับสวัสดีครับคุณมุตาปิดบัญชีเหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ทำไมล่ะครับ
1: ตาไม่ได้ทำงานที่กองแล้วนี่คะ
0: งั้นเดี๋ยวรบกวนเซ็นตรงนี้หน่อยนะครับ

0: ้อแรกเนี่ยลายเซ็นที่แกให้ข้าดูข้าก็ยังไม่แน่ใจนะเว้ยแต่วันนี้ชัดว่ะ
1: ยังไงวะ
0: พอเทียบกันดูก็เซ็นพอคล้ายแต่น้ำหนักมือเนี่ยไม่ใช่
1: แปลว่าเขาไม่ใช่มุตตา
0: แล้วเขาเป็นใครวะ
1: แฝดเหมือน
0: แฝดเหมือนเหรอ
1: นี่แกรู้ไหมเขาประกาศอยู่ตลอดเวลาว่าเขาไม่ใช่คนที่ข้าคิดตาเรียกตัวเองว่าตาเขาเรียกตัวเองว่าฉันเขาพูดตากับฉันสลับกันตลอดเพื่อบอกให้รู้ว่าเขาเป็นอีกคนแต่ตาก็เป็นอีกคนแต่ข้านี่โคตรโง่บรมเลยวะ
0: นี่แกไม่รู้มาก่อนเลยเหรอว่าคุณมุตาเขามีสาวแฝดอะ
1: ตาเคยเล่าให้ข้าฟังว่าพี่เขาเรียนโทอยู่ที่อเมริกาส่งเงินกลับบ้านทีปีละเป็นล้านแต่ข้าจำคำพูดถึงตาได้ว่าพี่เขากับตาไม่เหมือนกันเลยข้าก็เลยไม่ทันคิดว่ะ
0: ไม่ทันคิดว่า
1: ไอ้ที่ไม่เหมือนเนี่ยคือนิสัยแต่หน้าตาเหมือนกันอย่างเป็นคนเดียวกัน
0: เข้าใจแล้วอย่างนี้ง่ายเซิร์ชดูเลยดีกว่าใช้ครอบครัวจงสวรรค์นั่นแหละนำทางนี่ไงพี่สาวมุตาชื่อมุนินจงสวรรค์จบมาสเตอร์ดีกรีจาก NYU ตอนเรียนเขียนโปรแกรมเข้าประกวดติดท็อป5บริษัทคอมพิวเตอร์ที่นั่นก็เลยรับเข้าทำงานทันที

0: นินครับ
1: ชื่อเนี้ยฉันมีไว้ให้เพื่อนเรียกเท่านั้นค่ะ
0: ถึงคุณจะไม่ยอมรับแต่ผมก็อยากจะขอโทษ
1: โทษอะไรดีคะโทษเหล้าที่คุณดื่มเข้าไปดีไหม
0: คนเดียวที่ต้องโทษก็คือผมผมขอโทษสำหรับเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น
1: ไม่ต้องขอโทษหรอกค่ะมันก็เป็นธรรมดาของคนยุคใหม่ไม่ใช่หรอแค่ one night standแล้วเมื่อเราเจอกันก็ไม่ต้องมาทำเป็นรู้จักกันอีก
0: แต่คุณรู้จักผมคุณรู้ว่าผมคิดยังไงกับคุณ
1: นั่นฉันสำคัญตัวผิดไปเองไม่

0: ่หรอกคุณก็แค่เคลิ้มไปกับมารยาสาถ่ายของฉันเท่านั้นเอง
1: ที่ผมพูดก็โง่แบบนั้นไปเพราะอะไรคุณก็น่าจะรู้
0: ฉันรู้แต่ว่าวีกิตคนเดิมของฉันได้ตายจากฉันไปแล้วเขาตายไปพร้อมกับเอาศรัทธาของฉันในความดีงามของโลกใบนี้ตายไปพร้อมกับเขาด้วย

0: โดนยายดินอาละวาดเราใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ใจเย็นๆก่อนนะคะเอาไว้เดี๋ยวฉันจะเป็นคนกล่อมยายนินให้เองแล้วก็ไม่ต้องเข้าใจผิดเลยนะคะว่ายายนินจะปันใจให้บอสเพราะว่าบอสนั้นนายเนี่ยเป็นคู่มั่นของลูกศรเองค่ะ
1: ฮะ
0: รักกันมานานแล้วด้วย
1: อ๋อครับครับผมลาก่อนนะครับ
0: โชคดีนะคะ
1: โชคดีครับคู่มั่นเหรอคุณพูดอย่างนี้เนี่ยผมเสียหายนะครับ
0: เสียหายนิดหน่อยจะเป็นไรไปคะบอสถือว่าได้ช่วยยายนินกับคุณวิกฤตไงคะ

0: ตัดเขาออกจากชีวิตของเราสองคนนะ
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
2: เคล็ดลับผมดูหนาใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์พร้อมเซรามายด์และไดนอกซิดิลช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดูหนาขึ้นรู้สึกเหมือนได้ฟาร์มผมลองเลย
3: เดี๋ยวไปเลย
4: ไซเลนเสียพี
3: ่เบนตก
5: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
6: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตูแต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุง

0: กันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
1: ชอบงานแบบนี้จริงจีกับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำขอบหมดทุกเรื่อง
2: มันเป็นงาน
3: นี่เขาไม่ได้บอกคุณหรอว่าผมเป็นเกย
1: ์ออกไปค่ะ
2: ออกไป
4: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: งานเสร็จแล้ว
7: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
8: ได้ไหมครับ
7: Formos Omega 369
9: ผมแห้งเสียจากความร้อนต้อง Dove Amino Bond Repair ผสานอะมิโนคอมเพล็กซ์เชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมเสีย 99% ผมดูแข็งแรงขึ้น Dove Amino Bond Repair
10: เดี๋ยวไปเลย
11: ไซเลนเสียพี่
10: เบนโต
12: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
13: ซักเช็ดล้างเพื่อบ้านสุขภาพดีทุกวันไฮเตอร์สินค้าประจำบ้านแฟนตายาหม่องตราถ้วยทองทาถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจนยาหม่องตราถ้วยทอง

0: างอ่ะสีหน้าคุณดูดีขึ้นมากเลยนะ
1: ดีแต่ภายนอกอะสิข้างในมันรวนหมดละ
0: นภาแต่ก่อนนะผมรับปากคุณว่าจะเลิกกับเขาแต่จริงๆผมก็แค่พูดไปอย่างนั้นเองแต่ตอนนี้ตอนที่คุณไม่ได้สติผมก็กลับมาคิดได้ว่าคุณเป็นภรรยาที่ดีขนาดไหน
1: ฉันน่ะเหรอดี
0: ผมไม่ได้บอกว่าคุณดีวิเศษเลิศเลยคุณคือผู้หญิงคนหนึ่งที่รักผมมากกว่าผู้หญิงคนไหนจะรักได
1: ้แม้กระทั่งนั่นนั่นเหรอ
0: ใช่ผมสัญญาว่าจะเลิกกับเขาจริงๆผมจะตัดเขาออกจากชีวิตของเราสองคนนะ

0: ขึ้นมาบนเตียงสิเดี๋ยวโรงพยาบาลเขาว่าเอาอ่ะ
1: ไม่เป็นไรหรอกนะ
0: เดี๋ยวพยาบาลมาเห็นนะ
1: นี่นะพา
2: เสียงอะไรคะ
3: เราน่าจะไปเที่ยวต่างประเทศอีกสักครั้งนะไม่ได้ไปนานแล้วนะ
2: จะไปประเทศอะไรดีล่ะคะคุณเลือกมาสิ
3: ถือว่าอเมริกาใต้เป็นไงยังไม่เคยไปเลยอ่ะ
2: คุณเนี่ยชอบลงใต้อยู่เรื่อยเลยไม่อยากขึ้นเหนือบ้างเหรอคะ
3: ขึ้นเหนือเหรอไปไหนดีล่ะตรงนี้ดีไหม
4: ตรงนี้ล่ะ
0: ถึงใครมาเห็นนะ
1: หอมจริ ง
4: ชื่นใจ
2: มีพยาบาลเข้ามาไหมอ่ะ
3: อยู่ที่นี่ก็เหมือนกันนะเปลี่ยนบรรยากาศ
0: คุณไปล็อกประตูก่อนสิ
1: ล็อกไม่ได้

0: เกิดอะไรขึ้นคะพี่นภาทำไมหน้าตาสดใสเชีย
1: พี่หายแล้วจ้ะเดี๋ยวนี้จะกลับบ้านละเอาแบบเป็นเลือดฝาดเลยนะคะกลับไปบ้านลูกๆจะได้เห็นว่าแม่สดใสเอาแดงกว่านี้นิดนะคะ

0: ผิดสิลูก
1: อื้อชื่นใจอ่ะเธอต้องผับฉันเป็นไงบ้างอะฮะ
2: เกือบเจ๊งแล้วล่ะค่ะ
1: ตายละดูปากมันสิคุณ
0: วันนั้นผัวอินิพิษไปกับเพื่อนซีบอกว่าคนเป็นหนอนเลยนี่ถ้าไม่ได้คุณประพงษ์จัดการก็ไม่ได้แบบนี้หรอกแล้ววันนี้ทำไมแกไม่ไปทำงานที่ผับล่ะฮะ
2: รู้สึกไม่ค่อยสบายอะค่ะ
0: ไม่สบายก็ต้องไปธุรกิจแบบนี้เนี่ยนะไว้ใจใครไม่ได้คุณประพงษ์เองก็มีงานอื่นต้องทำ
2: ค่ะเขามีงานอื่นต้องทำส่วนผับกับคอมเพล็กซ์ก็แค่งานบังหน้า
0: ไม่แกพูดอะไรของแกฮะ
3: ขนมมาแล้วค่ะ
0: ต้องแม่ซื้อขนมทาร์ตไข่มาฝากทานไหมคะ
4: ทานค่ะ
0: ไปเลยลูกลูกก็ชอบนี่ตอบอ่ะ
5: ครับ
2: นี่ไปกินไกลๆได้ป่ะ
5: เป็นไรอ่ะลูก
2: เหม็นนะคะอ้วก
4: ไม่เห็นเหม็นเลยคุณพ่อคะทานค่ะ
5: ขอบใจจ้ะ
4: อร่อยไม่กินจะเสียดายแย่

0: จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
1: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสยังล้ำทุกคำยังเลิศ
2: อร่อย
3: ฟินเวอร์
1: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
4: แต่คิดว่าพ่อไม่อยากอยู่กับผมแต่จริงๆแล้วพ่อต้องมาอยู่ในที่ที่มีคนต้องการพ่อมากกว่า
5: ไปหน้าขุมทรัพย์ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
6: ช็อกกี้แถมฟรีก๊าซสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
7: When skin feels right, everything else falls into place. Crystal clear, weightless. Wear your skin, wear your Vaseline.
8: สูตรใหม่ Vaseline Gluta Hya ผสาน Gluta Glow ประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี 70 เท่าผิวดู

0: โลใสรู้สึกได้ใน5วันลองเลย
1: ก๊อปปี้มาเหมือนของเราเลย
2: เฮ้ยจับมันไว
3: ้กว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าหลักฐานทุกอย่างก็โดนทำลายเพียงแล้ว
4: ผมอัดไว้หมดทุกอย่างแล้วครับ
5: ไอ้คนที่มันกล้าท้าทายความฉลาดของฉันไม่ว่ามันจะเป็นแค่พนักงานหรือว่าลูกนอกไส้ถ้าเผื่อว่ามันทำให้เห็นทองกรุบสั่นคลอนแล้วก็ฉัน
6: ประกาศสิทธิ์กรรมเทพจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: เดี๋ยวไปเลย
9: ไซเรนเสียพี
10: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมาก

0: ามิน10เท่าสดชื่นมั่นใจ 100% เคลียร
1: ์อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
2: สัตว์บอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
3: ์แม่เห็นบ้านนั้นเขามีความสุขแม่ก็พลอยมีความสุขเขาไปด้วยนะเนี่ย เป็นอะไรไปตะกิดห
4: ึแม่ครับผมอยากจะบอกแม่เรื่องมุตตานะครับที่จริงก็คือ
3: นี่เรายังติดต่อกับเขาอยู่อีกเหรอลูกในสัญญากับแม่แล้วไงหึว่าจะตัดใจจากเขาให้ได้อ่ะ
4: แม่ครับที่เขาทำเหมือนไม่รู้จักแม่ที่โรงพยาบาลเขาไม่ได้แกล้งทำนะครับเขาไม่รู้จักแม่จริง
3: ๆแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าแม่ไม่อยากฟังอะไรที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้อีก

0: ำไมที่โกดังขนของกันใหญ่เลย
1: ผมกำลังจะไปใหญ่ที่นี
0: ่อะไรนะไปไหน
1: ถึงเวลาต้องโยกย้ายแล้วกำลังเปลี่ยนถ่ายอำนาจ
0: แล้วที่นี่ล่ะ
1: ก็ต้องปิดตัวลงตำรวจกำลังจะมาที่นี่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าแล้ว
0: นี่คุณกำลังโกงแม่ฉันนะ
1: ก็ช่วยมีได้ถ้าเธออยากจะไปกับฉันเนี่ยก็ยินดีนะ
0: ฉันไม่ร่วมมือกับคนโกง
1: งั้นก็ลาก่อน
0: เดี๋ยวก่อนนี่คุณจะปล่อยให้แม่ฉันรับผิดชอบคนเดียวเลยเหรอ
1: ก็ช่วยไม่ได้คนโง่ก็ต้องเป็นเหยื่อของคนฉลาด
0: ไอ้บ้า
1: พี่ทำอะไรอ่ะ
0: ก็โทรหาแม่ฉันนะสิโอ๊ย
1: เอามานี
0: ่โอ๊ยโอ๊ยเอามา
1: พี่เอามานี่ไง
0: โอ๊ยตายโอ๊ยจ้ะโอ๊ยโอ๊ย
1: ความจริงฉันก็เสียดายนะแต่ถ้าเธอไม่ร่วมมือกับคนโกงเราก็ต้องแยกกัน

0: ฉันอยากไปเที่ยวทางเหนือแล้วอะค่ะตามที่เราคุยกันไว้หาบินดีไหมคะจะได้ไปดูเมืองน้ำแข็ง
1: ดีจ้ะผมก็ไม่เคยไปอะอยากไปนะ

0: ต้องโทรมานะคะ
1: ว่าไงยายต้อง
2: แม่คะแม่รีบมาที่ผับเดี๋ยวนี้เลยนะคะตำรวจกำลังจะมาแล้ว
1: ตำรวจก็มาตรวจประจำอยู่แล้วนี่จ้าก็ให้คุณประพงษ์จัดการไปสิ
2: ไม่ได้ค่ะคุณประพงษ์หนีไปแล้ว
1: อะไรนะคุณประพงษ์หนีไปแล้ว

0: ท่านครับผมว่าภรรยาผมกำลังจะถูกหุ้นส่วนโกงแน่ๆผมต้องขอมาเพื่อ
1: ข้าวแล้วครับ
0: ครับครับเท่านี้ก่อนนะครับ
1: อีล้งอีหน้าโง่แกจบบัญชีเป็นภาษาอะไรคะถึงได้ปล่อยให้มันยอกเงินไปหมดขนาดนี้หรือว่าแกก็คือพวกเดียวกับมันถึงได้ช่วยกันยักยอกเงินใช่ไหม
2: หนูเปล่านะคะหนูไม่รู้เรื่องค่ะ
1: นางต้องแกช่วยดูร้านภาษาละมัวแต่อ่อยผู้ชายเลยสิ
3: หนูบอกแม่ตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วว่าเรากำลังจะเจ๊งแต่แม่ก็มัวแต่ปราบปลื้มคุณประพงษ์อยู่นั่นแหละแม่ไม่เคยฟังอะไรเลย
1: นี่แกอย่ามาโทษฉันนะแกรู้มันโกงฉันทำไมถึงไม่บอกให้เป็นกิจลักษณะ
4: คุณนพภาครับ
1: อะไรอีกมีเรื่องนรกแตกอะไรอีก
4: คือตำรวจปปส.เข้ามาขอตรวจค้นร้านเราครับ
5: ไปยกหัวออกให้หมดไม่รับสายใครทั้งนั้นปิดบ้านไม่รับแขก
6: ค่ะค่ะ
1: ค่ะ
7: ทางตำรวจได้ออกหมายจับนายประพงษ์พงศ์พีรกุลนักธุรกิจหนุ่มหลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทลายแหล่งผลิตยาเสพติดทั้งสองแห่งเจ้าหน้าที่ได้พบหลักฐานมัดตัวนายประพงษ์พงศ์พีรกุลว่าอยู่เบื้องหลังธุรกิจยาเสพติดรายใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง
6: พี่นภา
7: ขณะน
6: ี
7: ้นายประพงษ์ได้หลบหนีการจับกุมซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องดำเนินการตามล่าตัวต่อไปนายประพงษ์นอกจากเป็นผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่แล้วตำรวจยังพบว่าอยู่เบื้องหลังคดีฆาตกรรมอำพรางหลายคดีเช่นคดีนายจักรพงษ
5: ์ถ้าคุณไม่ไปคบไอ้สารละเลวนี่ไม่คิดทำธุรกิจหากินได้แม้กระทั่งเงินเด็กๆ เปิดผับค้าเหล้าค้ายาเราก็คงไม่ต้องเสียชื่อเสียงแบบนี้หรอกนี่ดีนะที่ผู้ใหญ่ของผมมีเส้นมีสายไม่งั้นตอนนี้คุณนอนอยู่ในคุกแล้ว
1: ต้องมาอวดอ้างเลยเส้นสายฉันก็มีทนายฉันก็มือหนึ่ง
5: นี่ไม่เข็ดใช่ไหมพบมือปืนพบนายบ่อนพบราชายาเสพติดเพื่อหนุนธุรกิจบ้าๆของคุณเนี่ยแถมยังไม่เชื่อไอ้หมอดูลวงโลกให้ลูกไปทำงานกับมันอีก
1: แหมทำมาห่วงลูกตอนนี้เวลามีให้มันหรือเปล่าแค่กินข้าวเช้าวันละ10นาทีแค่นั้นก็พอละวันนี้หนักที่เดือดมั่วกับนางมุตตาหมด
5: นี่พูดให้ดีๆนะ
1: ฉันพูดไม่ดีตรงไหน
5: ผมไม่ได้เจอมุตตาตั้งแต่งานวันนั้น
1: ฉันไม่เชื่อ
5: คุณได้คิดไปเองทั้งนั้นน่ะคุณมันเหมือนแม่คุณ
1: แม่อย่ามาพานแม่ฉันนะ
5: ผมไม่เกี่ยวอะไรเลยนะ
1: ไม่เกี่ยวได้ยังไงวางแผนจะฆ่าฉันกันอ่ะฮะยิ่งต้อง
5: มันจบไปแล้ว
1: ยิ่งต้อง
5: ต้องเลือดต้องลูกเรียกรถพยาบาลเร็ว
2: ค่ะได้ค่ะฮัลโหลค่ะแผนกฉุกเฉินใช่ไหมคะค่ะช่วยส่งรถพยาบาลไปที่บ้านหน่อยได้ไหมคะบ้านไหนพี่บามบดินค่ะใช่ค่ะขอบคุณมากนะคะด่วนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
6: ก็แค่เมนมาทำให้ฉันตกอกตกใจหมดถ้ามีกระมินมาครั้งแรก
8: เชิญคุณเจนพบกับคุณนพภาที่ห้องผมดีกว่านะครับ
2: ไม่ต้องละค่ะหมอพูดตรงนี้ก็ได้หนูรู้ว่ามันไม่ใช่แค่ประจำเดือนคลาดเคลื่อน
5: ยายต้องแล้วหนูเป็นอะไรอ่ะลูก
8: แกตั้งครรภ์ครับ

0: ครรภ์แค่4สัปดาห์การฝังตัวยังไม่สมบูรณ์ก็เลยหลุดออกมาสาเหตุอาจจะมาจากการกระทบกระเทือนก็ได้ผมต้องขอตรวจเช็คให้ละเอียดสักครั้ง
1: ตั้งครรภ์เหรอ
2: นี่อะไรอ่ะแกท้องกับใครให้ยิ่งต้องหมอคะขอเวลาส่วนตัวเราสักครู่ค่ะ
0: ครับ
2: แกท้องกับใครฮะ
1: ไอ้ประพงใช่ไหม
2: ไอ้ประพงเหรอ
3: ใช่ค่ะ
1: มันข่มขืนหนูเหรอ
3: ไม่ใช่ค่ะหนูสมยอมเองทุกอย่าง
1: ใจต้อง

0: หลงรักเขาค่ะรักทั้งที่รู้ว่าเขาเลวเขาชั่วแค่ไหนสิ่งที่เห็นรักทั้งที่รู้ว่าเขาฆ่าปิดปากไอ้แจ็คแล้วก็รักทั้งที่รู้ว่าเขากำลังโกงแม่อยู
1: ่ไอ้ลูกบ้านี่แกพูดอะไรอ่ะนางนาดานพูดอะไรอ่ะ
0: หนูพูดความจริงไงคะหนูรักเขาเหมือนที่แม่รักพ่อน้ำตาคงไม่ไหลไม่ว่าพ่อจะทำร้ายแม่แค่ไหนแม่ก็ไม่เคยหมดรักพ่อเลยแค่คำรักคำดีเปลี่ยนชีวิตคงทั้งคงเหตุผล
1: แกไม่ต้องเอาเรื่องแกไปที่กับฉันเลยนะไอ้ลูกไม่รัก
2: แม่ครับพ่อครับพ่อครับอย่าเลยครับ

0: จะไปไหน
1: ผมจะขึ้นนอนแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ไปนอนซ่องนะมุตาเหรอ
1: นี่คุณไม่ต้องมาหาเรื่องนะวันนี้คุณหลายคดีแล้วนะผมจะไม่มีวันให้อภัยคุณที่คุณส่งลูกไปสังเวยชั่วนั่น
0: ไม่ต้องมาโทษฉันเลยนะเลือดพ่อมันแรงมันต้องก็ยอมรับเองว่ามันสมยอมไอ้ประพง
1: ษ์ไม่ต้องไปโทษลูกเลยนะเป็นแม่ภาษาอะไรหัดมีจิตสำนึกบ้าง
0: โอ้ยไม่ต้องมาใช้สับสงกับฉันเลยนะฉันเป็นแม่ค้าไม่ใช่ผู้ดีนักเรียนนอกอย่างคุณรู้ทุกอย่างแต่ทำอะไรไม่เป็นปริญญาก็มีไว้แขวนให้แมลงสาบแทะเล่น
1: เอาผมมันผิดเองที่เลือกเมียอย่างคุณให้เป็นแม่ของลูกต่อไปคุณคงได้รางวัลแม่ดีเด่นฐานะให้ลูกไปสังเวยพวกเท่าหัวงู
0: ใช่เจอเล่เหลี่ยมเท่าหัวงูก็เลยเสร็จไงล่ะเคยคิดบ้างไหมว่าเท่าหัวงูที่มันหลอกทำลายพรหมจรรย์ผู้หญิงอะวันหนึ่งกรรมมันจะต้องวกมาถึงตัวเองและตอนเนี้ยมันก็วกมาถึงยายต้องแล้วไงล่ะ
2: มาพ่อทำอะไรแม่ผมไม่เกรงใจจริงๆด้วย
1: แกจะชกฉันเหรอไอ้ลูกแง่
2: ผมไม่ใช่ลูกแง่พอแล้วพอแล้วครับ
3: ต่อมานี่ลูก
2: พอได้แล้วครับ

แม่เหลือลูกต่อ

0: มันเกิดอะไรขึ้นกับแม
1: ่กรรมนะสิลูกมันก็เหมือนกับเงาที่ตามเราไปทุกที่นะคะ
0: ทำไมกรรมของพ่อถึงมาตกกับลูกล่ะครับ
1: ไม่ใช่หรอกลูกพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดว่าคนเราเนี่ยเกิดมาไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแม่ว่ายายต้องเองเนี่ยก็คงต้องเคยทำกรรมแบบนี้เอาไว้นะลูกกรรมมันถึงได้นำพาให้ยายต้องมาเกิดในครอบครัวที่ทำกรรมแบบเดียวกันผลลัพธ์ที่ตามมาเนี่ยมันก็เลยลงโทษทั้งตัวยายต้องแล้วก็ตาพบด้วย
0: เกิดเป็นผู้หญิงต้องตกเป็นเหยื่อเสมอแล้วครับแม่
1: ไม่ใช่หรอกลูกไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายทุกคนก็ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งกรรมกันทั้งนั้นแหละถ้าเราพิจารณาชีวิตของเราให้ดีนะลูกเราก็จะรู้จักกรรมเราก็จะไปแก้ไขชีวิตของเราได้นะ
0: เองก็ต้องหาทางแก้ไขปัญหาชีวิตที่ผมก่อไว้เหมือนกัน

0: ทำไมพี่พงศ์ไม่ลองเข้าไปดูในห้องในต่อเลยล่ะคะ
1: ผมกำลังรอว่าเมื่อไหร่คุณจะชวนผมหย่าสักทีว่าเราถึงเวลาหย่าก็ได้แล้วล่ะ
0: คุณณภาไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะคะเดี๋ยวนกจะช่วยดูแลผอ.ให้แบบเนื้อเน้นเลยล่ะค่ะนี่ค่ะคุณพิษค่าหยาดเหงื่อแรงงานเนี่ยสูงหน่อยนะคะคุณยอมจ

0: าผมไปทำไมครับผมช่วยลุงแต่ลุงกลับตอบแทนผมแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะครับผมมาที่นี่เพื่อปลดหนี้ของตัวเองเงินหนี้ผมรับไว้ไม่ได้หรอกครับ
1: งั้นนายก็ต้องไปคืนปู่เองฉันมีหน้าที่แค่เอาเงินมาให้นาย
2: ครั้งก่อนก็ทำกับพี่ฉันไว้แสบมากเลยนะเป็นหนี้หัวโตจนฉันต้องออกหางานทำไปเนี
3: ่
2: ย
3: แกจะต้องทำให้สำเร็จถ้ายอดขายไม่กระเตื้องขึ้นแกจะต้องแสดงความรับผิดชอบออกมา
4: ถ้ามีโอกาสช่วยใครที่ไม่เหลือบากกว่าแรงก็ทำไปเถอะเราจะได้ไม่เสียใจภายหลัง
5: อะไรนะฮาริสก็หายไปด้วยเหรอเป็นไงบ้างเจอคุณผู้หญิงครับ
6: ผมเดินตามหาจนทั่วก็ไม่เจอครับโทรเข้ามือถือก็ไม่ติดผมกลัวคุณหนูจะกลับมาที่นี่ผมก็เลยย้อนกลับมาดู
5: ผมดูในห้องน้ำแล้วก็ดูทุกซอกทุกมุมในร้านเลยนะครับไม่มีเลยนะครับ
6: สวยแน่พอเลยนั่นไงฮัลโหลครับเสีย
7: เจวันเป็นไงบ้างเรียนเลิกกี่โมง
6: คุณหนูไม่มีเรียนรอบบ่ายแล้วครับแต่ว่าคุณหนู
2: คุณระวันอยู่นี่ครับคุณผู้จัดการ
8: คุณพ่อหรือเปล่าฉันคุยเอง
9: ค่ะคุณพ่อ
10: คือพอดีว่าอยู่ดีๆหนูก็เป็นลมวูบไปค่ะแต่ว่าไปหาหมอแล้วนะคะหมอบอกว่าอาจจะ
9: เพราะว่าไม่ได้ทานข้าวเลยทำให้เป็นลมค่ะตอนนี้หนูหายดีแล้วค่ะค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อบอกว่าให้ไปส่งฉันที่บ้านเลยไม่ต้องไปฝึกงานที่บริษัทแล้ว
6: ครับ
9: คุณผู้จัดการคะ
6: คร
9: ับ พนักงานคนนี้เป็นคนดีแล้วก็มีน้ำใจมากเลยนะคะน่าจะยกตำแหน่งให้เขาเป็นพนักงานดีเด่นนะคะ
5: อ๋อครับได้ครับ
6: คุณลุงครับไปกันเถอะครับเชิญครับ
5: ฮาริสลูกค้าเป็นลมที่ไหนอ่ะทำไมฉันไปหาแล้วไม่เห็นเลย
2: ในห้องน้ำไงครับพอดีผมไปเจอก่อนผมก็เลยพาออกไปคลินิกทางหลังร้านนะครับแล้วคุณละวันก็บอกว่าไม่ต้องบอกใครกลัวทุกคนตกใจ
5: โอเค
2: ไปทำงานก่อนนะ
5: จ้ะ
11: แต่พนักงานหนีไปยังไม่บอกไม่กล่าวเงี้ยมันผิดระเบียบชัดๆนะครับ
5: หนีอะไรกันฮาริสก็ทำถูกแล้วยิ่งลูกค้าเนี่ยเราต้องคอยเทคแคร์ดูแลนี่ลูกค้า VIP เนี่ยเราก็ต้องยิ่งใส่ใจไปย้ายไปทำงานได้แล้ว

0: เอ้าเฮ้ยเข้ามาทำไมอ่ะ
1: ก็เสียสามสั่งให้องุ่นเข้ามาทำความสะอาดห้องไงคะเนี่ย
2: ฉันสั่งเหรอ
1: ค่ะก็เมื่อ2วันก่อนเสียหันมาสั่งแล้วก็รีบร้อนออกไปจากบริษัทสงสัยเสียจะลืม
2: เออฉันคงจำไม่ได้แต่โอเคมาก็ดีแล้วพักหลังนี้ไม่เห็นมีข่าวของพี่สองมาขายบ้างเลย
1: มีค่ะเสียสองกำลังวุ่นอยู่กับลูกสาวถึงกับคุมเข้มว่าให้มาอยู่ที่บริษัทหลังเลิกงานทุกวันเลยนะคะ
2: ทีเนี้ย
1: เรื่องงานก็เหมือนเดิมมาก่อนกับทีหลังใจดีกับลูกน้อง
2: โอเคโอเคไป
1: ขอบคุณค่ะ
2: สงสัยมันคงกำลังปวดหัวอยู่กับยีลูกสาวตัวแสบอยู่จริงๆ

0: ตอนนี้มันขายดิบขายดีซะจนสายส่งเนี่ย
1: เรียกร้องให้เราผลิตเพิ่มครับเสีย
2: ก็รีบเร่งผลิตเลยสิน้ำขึ้นต้องรีบตักแล้วเว้ย
0: ครับ
3: เออแล้วส่งออกอีกทีเมื่อไหร
1: ่คืนพรุ่งนี้ครับ
0: เราต้องเอาของออกตอนดึกๆครับ
2: โอเคสั่งทุกคนให้ระวังตัวให้ดี
0: ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเสียเพราะว่าคนงานที่เราจ้างเนี่ยล้วนแต่เป็นพวกที่ถูกบริษัทเคยเลิกจ้างมาก่อนครับไอ้คนพวกเนี้ยมันเกลียดท่านประธานซะยิ่งกว่าเลยดีรับรองไม่ปากโป้งแน่ครับ

0: ที่43ไปฟ้องท่านประธานแบบนี้ตั้งใจแกล้งกันชัดนะครับ
1: ฉันเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเราแพนโฆษณาไปตั้งหลายสื่อแต่ทำไมมันยังเงียบอีกถ้าเป็นปัญหาเก่าอสอแก้ไขแล้วนี่
2: มีเรื่องสำคัญอยากจะขอคำปรึกษาหน่อย

0: ก๊อปปี้มาเหมือนของเราเลยแม้แต่ชื่อแบรนด์ก็สะกดใกล้เคียงกันอสองมาจากไหนคะ
1: ตลาดนัดทั่วไปขายกันเกลือเลยเลยทำให้ยอดขายของเราตกฮวบจริงอยู่นะมันก็ลูกค้าคนละกลุ่มกันน่ะแต่ว่าลูกค้าของเราที่มีกำลังซื้อสูงเนี่ยเขาจะอยากใช้ของที่เหมือนกับของก๊อปปี้ในตลาดนัดไหม
0: แล้วอาสองพอจะทราบแหล่งผลิตไหมคะ
1: คนที่กล้าทำอ่ะก็เป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานี่แหละเขาแอบใช้เครื่องจักรในเวลากลางคืนแล้วก็ยังซื้อทีมรปภ.กะกลางคืนไว้ทั้งทีมกำไรเน็ตๆไม่ต้องลงทุนเครื่องจักรอะไรเลย
0: อาสาบเหรอคะ
1: อาก็ไม่อยากจะเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณพ่อหรอกนะเพราะถ้าบอกไปเนี่ยอาสาบก็ถูกลงโทษแต่ว่าถ้าอานิ่งเฉยมันก็ไม่เป็นผลดีกับบริษัทเพราะบริษัทเราเสียหายอาก็เลยจะมาปรึกษากับหลานว่าเราควรจะทำยังไงดีสำหรับเรื่องนี
0: ้ตาลคงต้องขอเวลาคิดนิดนึงนะคะว่าเราควรใช้วิธีไหนที่จะได้กระทบกระทั่งกันน้อยที่สุด
1: ถ้ายังไงอาก็ฝากเรื่องนี้กับน้ำตาลด้วยนะเดี๋ยวอาจจะลองคิดดู

0: ไมเพิ่งมา
1: ผมมาถึงสักพักแล้วครับแต่ว่าไปเข้าห้องน้ำมาครับ
0: แล้วจะมายืนเซอร์ไหมไปทำงานดิ
1: ครับ
0: เอ้าของเราไวๆไวๆเดี๋ยวรถจะมาขนของแล้ว

0: เอามือถือมานี่
1: ฉันก็แค่จะโทรหาเพื่อน
0: ผู้หญิง
1: มีน้ำตา
0: โรงงานของเรามีผู้หญิงด้วยเหรอวะ
2: ไม่น่าจะมีนะ
0: เฮ้ยจับมันไว้เฮ้ยใครของคุณเฮ้ยอะไรขึ้นอ่ะ
3: มีคนแอบเข้ามาในโรงงานของเรามันหนีไปทางนู้นแล้วครับ
0: เฮ้ยงั้นหยุดผลิตไปก่อนแกตามฉันไปเร็วครับไปมันรู้คุณ
2: บอกลงก่อนคุณ
1: นายเป็นใครเนี่ย
0: หาไม่ได้เจออยากให้มันได้มีโอกาสเปิดปากบอกใครได้

0: ไรเนี่ยพี่น้องนายเข้ามาได้ยังไงลักลอบเข้ามาเหรอ
1: ครับ
0: หรือว่านายเป็นพวกเดียวกัน
1: เหมือนกับคุณนั่นแหละครับอยากจะรู้ว่าคนพวกนี้มาทำอะไรกันตอนคืนพี่คุณผมเคยเห็นคนงานแอบขนรองเท้าก๊อปปี้คล้ายแบนมนตาเปียบเลยนะครับผมไม่คิดว่ามันจะจริงที่คาดไว้เลย
0: นายจะอยากรู้ไปทำไมนายไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรงงานนี้สักหน่อย
1: คุณต้องแก้ไขปัญหาเรื่องยอดตกไม่ใช่หรอครับถ้าเรารู้สาเหตุเราก็แก้ไขได้ผมว่าตอนนี้เราต้องรีบออกไปให้พ้นจากที่นี่ก่อนนะครับออกตรงนี้ก่อนนะ
2: คุณโรงงานนี้มีทางออกทางอื่นอีกไหมครับ
0: มีให้มาจับพวกมัน
1: ผมว่าอย่าเลยคุณ
0: แต่พวกมันไม่ใช่คนในบริษัทฉันก็เท่ากับว่ามันบุกรุก
1: แต่คนเบื้องหลังคือคนในครอบครัวคุณนะครับญาติคุณอาจจะมีความผิดไปด้วย
0: ฉันรู้แต่คนที่ทำผิดและไม่ซื่อตรงกับบริษัทก็ต้องโดนลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่คนในบริษัท
1: ผมว่าอย่าถึงตำรวจเลยดีกว่านะครับแค่คุยกันเตือนกันก็น่าจะพอแล้วไม่งั้นอากับหลานก็จะมองหน้ากันไม่ติดนะครับ
0: งั้นถ้าเขาร้ายมานายก็จะอยู่เฉยๆงั้นเหรอ
1: ผมจะไม่มีวันต่อสู้กับญาติพี่น้องตัวเองครับถ้าเขาไม่ดีกับเราเราก็ดีกับเขาก่อนสิครับ
0: เรื่องในครอบครัวฉันนายเป็นคนนอกนายไม่มีวันเข้าใจหรอกถ้าเราไม่โทรแจ้งตำรวจตอนนี้เราจะเอาหลักฐานที่ไหนมามัดตัวพวกมันกว่าจะถึงพรุ่งนี้เช้าหลักฐานทุกอย่างก็โดนทำลายทิ้งแล้ว
1: เรื่องนี้ผมช่วยคุณได้ครับผมอัดไว้หมดทุกอย่างแล้วครับ
3: เฮ้ยเจอตัวแล้วครับคุณนะเฮ้ยหยุดเอาไว
1: ้ไปเถอะคุณ
3: เฮ้ย
0: นายนายพาฉันมาที่ไหนเนี่ยเปิดประตูอยู่ที่นี
4: ่หิวด่วนต้องเมาคิส
5: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบเจ็ดชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
6: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
7: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
6: ภูเขาไฟลาวา
7: Formos Omega Smart Super Go
8: น้ำปลาตำหนั่วใส่อะไรก็อร่อย
9: ลองชิมดูครับ
10: งั้นชิมเลยนะคะตำนัวอร่อยจริงๆค่ะ
11: น้ำปลาร้าตำนัวแซ่บนัวนัวมีตำนัวตำแซ่บด้วย
10: ผมเลิฟเลย
12: รวบรวมพลังตั้งสติ12ท่านที่เหลือตกรอบดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
13: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
14: ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
15: ้น้องเจอปัญหาสั่งมาก
16: ลับมาหาพวกเราแล้วอยู่หวาน
17: ออกตามว่าตัวโทรสัน
0: มีพระสมุทร
18: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในหน้าน้ำนี้
19: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ์
3: เตรียมพบคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบ Link on the World Between Us Concert 17-18 ตุลาคมนี้ Impact Arena เมืองทองธานี
8: แล้วเจอกันบ๊ายบาย
2: สนับสนุนโดย
0: เหงื่อออกทำให้เสื้ออับ
10: จะอับแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะเราใช้ Breeze สูตรซักด่วน
0: เทคโนโลยีสยบกลิ่นอับเก่งที่สุดจาก Breeze ช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมเฟรชแม้ใน15นาที
10: ใหม่ Breeze สูตรซักด่วน
7: เภสัชบอดี้ไวท์เทนนิ่งโลชั่นผิวสวยต้องโชว
1: ์ผมอัดไว้หมดทุกอย่างแล้วครับ
3: เฮ้ยเจอตัวแล้วครับคุณนะเฮ้ยหยุดเอาไว
1: ้ไปเถอะคุณ
3: เฮ้ยบอกให้หยุดไง

0: จอดรถอยู่ไหนเนี่ย
1: ฉันอะไรพี่มาม
0: านี่คุณ
1: เฮ้ยรถคุณเหรอ
0: ผมขับแท็กซี่ตอนคืนเข้าไปก่อน

0: ทำไมถึงไปเล่นงานมาด้วยแผนการตื้นๆแบบนี้ฮะเล่นเป็นเด็กๆแบบนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาถ้าลูกอยากจะเป็นใหญ่นะก็ต้องคิดการใหญ่ไอ้เรื่องขี้หมูขี้หมาแบบนี้ก็ต้องมองข้ามมันไป
1: ให้ผมคิดการใหญ่หรอป๋าผมจะคิดการใหญ่ได้ไงป๋าวันๆก็อุดอุ้ยแต่โรงงานแบบนี
0: ้ใจเย็นๆก่อนสิป๋ากำลังปูทางให้อยู่นะตอนนี้นะพวกมันก็ถูกป๋าไล่ต้อนอยู่ข้างมุมหมดแล้วอีกไม่นานป๋าจะกุมอำนาจส่วนใหญ่แล้วถึงตอนนั้นนะลูกจะทำงานตรงไหนตำแหน่งไหนก็ได
1: ้ตำแหน่งไหนผมก็ไม่อยากทำหรอกป๋าผมเบื่อเข้าใจป่ะคือผมอยากใช้ชีวิตที่คุ้มค่าใช้ชีวิตที่มีความสุขทำอะไรที่สนุกกับป๋าลูกจะทำงานงกๆไปทำไมอ่ะเงินเราก็มีต้องเยอะผ่านไม่เข้าใจหรอก
0: คิดอะไรของมันนะฮัลโหลมันเป็นใครแล้วจับได้ไหม
2: มันหนีไม่ได้ครับเสี่ย
3: พวกมันปิดหน้าไว้ผมคิดว่ามันต้องเป็นคนในบริษัทเราแน่นอนครับถ้าเกิดเรื่องนี้ไปถึงหูท่านประธานผมเกรงว่าจะ
4: แต่ฉันก็รอดมาได้ทุกครั้งแล้วครั้งนี้ก็ต้องเหมือนกัน
0: แกไปทำลายหลักฐานที่โรงงานทั้งหมดเดี๋ยวนี้เลยนะ

0: คุณผู้หญิงขาเดี๋ยวค่ะออกไปไม่ได้นะคะได้เวลานอนแล้วค่ะนี่ถ้าคุณผู้ชายรู้นะคะเอาฉันตายแน่เลยค่ะ
1: ฉันจะรอลูกกลับมา
0: ก็คุณผู้ชายกลับจากทำงานแล้วก็เดี๋ยวก่อนเมื่อตอนหัวค่ำนี่ยังทานข้าวด้วยกันลืมซะได
1: ้ก็คุณเห็มบอกว่ากินข้าวเสร็จแล้วลูกจะกลับมาฉันจะรอลูกอย่ามายุ่ง
0: ข้าไม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งค่ะ
2: นายนายพาฉันมาที่ไหนเนี่ยเปิดประตูเปิดประตูอยู่นี่น
3: ะใจเย็นๆครับ
2: ป้า
3: ใจเย็นๆก่อนสิคุณ
2: เปิดประตูไงช่วย
4: ผมคิดว่าคุณคงเหนื่อยมากเลยไม่อยากปลุกให้คุณตื่น
5: ฉันก็แค่พักสายตาไม่ได้หลับซะหน่อย
4: ครับไม่หลับก็ไม่หลับครับเดี๋ยวคุณ
5: อะไร
4: ตรวจดูได้นะครับว่าเงินแล้วก็ของมีค่าอยู่ครบหรือเปล่า
5: ค่าแท็กซี่เท่าไหร
4: ่ผมไม่ได้กดมิเตอร์ไม่เป็นไรหรอกครับ
5: ฉันไม่ชอบเอาเปรียบใคร
4: คุณครับ
5: ถ้านายไม่เอาก็เอาไปบริจาคเลยเพราะฉันไม่ชอบ
4: ลืมนี่ไว้ไม่ต้องขอบคุณผมหรอกนะครับคิดซะว่าเป็นบริการเสริม
1: เหมวัฒน์เหมวัฒน์ลูกแม่
0: คุณผู้หญิงคุณผู้หญิงอย่าออกไปนะคะ

0: คุณย่าเป็นอะไรคะคุณย่า
1: เปิดประตู
2: เปิดประตูเห็นปูวันอยู่ข้างนอกย่าถูกร้ายปูวัน
0: ย่าไปยังไงคุณย
3: ่
0: า
3: อะไรนะเกิดอะไรขึ้น
0: คุณปูคะ
2: ปูวัน
0: คุณย่าม
4: ังกรอะไร
2: ลูกไปแล้วคุณออกไปตามลูกกลับมาสิ
4: ไม่ได้ไม่ได้ฟังผมนะฟังผมมังกรฟังเฮมวัตเนี่ยต้องกลับไปทำงานที่ออฟฟิศเพราะว่าที่โรงงานเนี่ยมันมีงานเยอะมากหนักมากผมก็เลยต้องส่งตัวเฮมวัตเนี่ยเข้าไปคุมงานครับ
2: นี่แหละค่ะดีจังลูกยอมไปทำงานแล้วใช่ไหมคะ
4: ใช่ครับเขายอมแล้วนะทีนี้ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องขึ้นนอนพรุ่งนี้จะได้ตื่นแต่เช้ามาพบลูกไงครับนะ

0: าสร้อยคะทำไมคุณย่าถึงเป็นหนักขนาดนี้แล้วตอนที่คุณอาเห็นมาวัดนี้ออกจากบ้านคุณปู่คุณย่าไม่ออกตามหาหรอคะ
1: คุณผู้ชายโกรธมากเลยค่ะแม้กระทั่งชื่อก็ไม่อยากได้ยินไอ้เรื่องออกตามหาเนี่ยอย่าหวังเลยนะคะยังสั่งให้กักบริเวณคุณผู้หญิงจึงกระดิกตัวไปตามหาลูกไม่ได้เลยแล้วคุณผู้หญิงก็เลยล้มป่วยสภาพเป็นอย่างที่คุณเห็นนั่นแหละค่ะก็บาปกรรมแท้ๆค่ะ
0: แล้วไอ้เห็นมาวัดยังมีชีวิตอยู่ไหมคะ
1: ไม่มีใครรู้ค่ะแล้วก็ไม่มีใครกล้าถามค่ะแต่ป้าก็ยังแปลกใจนะคะว่าทำไมตอนนี้คุณผู้ชายถึงได้เอาชื่อคุณเห็นมาวัดนี่มาหลอกคุณผู้หญิงซะเองก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะ

0: พวกนี้มีขายตามตลาดนัดเกลื่อนเลยครับ
1: ฝีมือใคร
2: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกลืมอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
3: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
4: เฮโมวิทโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: ครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบลสีชัดสวยด้วยสารสกัดจากธรรมชาติกลิ่นไม่ฉุนสีชัดสวยติดทนนานเปลี่ยนสีผมให้สวยไม่แห้งเสีย
6: สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบล
7: เดี๋
8: ยวไปเลย
9: ไซเลนเสียพี
10: ่เบนโต
11: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
12: แค่คืนเดียวเองขอแม่นเลยหรอไม่จะง่ายไปหน่อยหรอคะ
13: คริสไม่ได้รักเดียคริสรัก
14: อย่าพูดทำไม
15: อยากกินเค้กมาสั่น
16: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
17: อย่างเทพไทยที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
18: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
17: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
19: จะโดนหลอกไหมเนี่ย
20: ไม่รู้เรื่องรถก็อุ่นใจได้ครับ
21: เราพร้อมให้คำแนะนำ
22: ค็อกพิทเลิศจริง
23: ค็อกพิททัวร์ทุกใหม่ยางบริสโตนรถสูงสุดรวม 4,000 บาทคุ้มทุกการใช้งานถึง31ธันวาคมนี
24: ้คุ้มเพราะไวอุ่นใจที่ค็อกพิ
25: ทแม่กำลังกลับนะ
26: ลืมล้างจานให้แม
25: ่ใช้นี
27: ่ใหม่สไลด์

0: ้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่ๆเร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
1: กลับมาแล้ว
2: ล้างเก่งมาก
0: สไลด์เลมอนสูตรใหม
3: ่สิ่งเดียวมีแค่หัวใจ
2: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว Life Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: ่อนร่อนร่อนเงี้ยใช่ไหมล่ะแบบนี้
1: ฉันลองใหม่ก็ได
0: ้ทำแบบนี้เอียงตัวนะแล้วก็ร่อน
1: ไม่เล่นเล่าไม่เห็นสนุกเลยฉันว่าไปแข่งอื่นดีกว่าอีก
0: เธอมาวันแรกเธอจะปาได้ไงเล่าฉันฝึกตั้งนานกว่าฉันจะได้อย่างนี
1: ้ฝึกร่อนหินเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ไร้สาระ
0: ก็คนมันมีให้เล่นแค่นี้ดีกว่า
1: ฮาริสคือฉันไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดดูถูกนายนะ
0: ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรฉันแค่พูดให้ฟังจริงๆแล้วความจนของบ้านฉันก็ไม่ใช่ปัญหานะมีความสุขซะอีกอยากทำอะไรก็ได้ทำเงินมันซื้อความสุขไม่ได้นะเฮ้ยเราอยู่มาเป็นชั่วโมงแล้วไป
1: ท่านมีเรื่องอยากให้นายช่วย
0: ช่วยอะไรอีกพาหนีใช่ไหมไม่เอานะ
1: โอ้ย
0: ฉันจะไม่พาเธอหนีแต่ฉันจะพาเธอไปเที่ยวที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหม
1: นายพูดจริงเหรอ
0: สัญญา
1: อืมฉันก็โอเคขอบคุณนะ
0: ครับ

0: ยังไม่หลับอีกเหรอลิศ
1: ยังครับพี่ผมก็นึกว่าพี่นอนแล้ว
0: เรียนเป็นไงบ้างอะ
1: ดีพี่ดีมากเลยแล้วพี่อะทำงานเป็นไงบ้างครับ
0: สบายไม่ต้องห่วงหรอกนอนเถอะ

0: เท่าไหร
1: ่ผมบอกเขาไปแล้วนะครับว่าที่ท่านให้เพราะชื่นชมในความสามารถแต่เขาก็ไม่ยอมรับบอกว่าเงินแค่นี้เขาหาเองได้ไม่อยากติดหนี้บุญคุณใครนะครับ
2: จองฮงนิสัยแบบนี้มันเหมือนไอ้ไม่มีผิด
1: ใครเหรอครับ
2: จะใครไอ้คนนะครับ

0: ตันยูไงมันเห็นกับความสุขส่วนตัวของมันเลยไม่เห็นหัวพ่อแม่มันเลยคำถอนเขาโชคดีมากนะที่มีลูกอย่างเธอมันได้ดั่งใจดูแลพ่อแม่จนวาระสุดท้ายถึงจะตายก็นอนตายตาหลับ
1: ท่านประธานอย่าคิดมากเรื่องคุณเหมวัฒน์เลยนะครับผมจะอยู่ดูแลท่านจะจงรักภักดีให้เหมือนตอนที่คุณพ่อผมยังอยู่ครับ
0: ขอบใจ
2: ค่อยๆเดินนะคะคุณแม่
3: อ่ะค่ะ
2: ระวังค่ะ
0: มงตรา
2: คือคุณแม่จะมาหาคุณพ่อให้ได้นะคะบอกว่าจะมาทวงสัญญาหมอนบอกว่าจะมาตามให้ก็ไม่ยอมอะค่ะ
0: สัญญา
4: ไหนรองเท้าของเหมวัฒน์ที่คุณบอกว่าคุณจะเอามาให้ฉันคุณโกหกคุณทิ้งไปแล้วใช่ไหม
0: ไม่ครับผมไม่มีวันที่จะโกหกคุณเป็นอันขาดเลยยังไม่ได้ทิ้งครับเดี๋ยวผมจะเอารองเท้ามาให้ดูนะกลับมาเดี๋ยวนะครับรอแป๊บเดียวนั่นไง
4: โอ้ย
0: เห็นไหม
4: รองเท้าที่ลูกเย็บให้คุณจริงๆด้วย
0: ใช่สิครับนี่ดูรอยเย็บสิเห็นไหม
4: โอ้ยดูดีดูดีมาก
0: มันยังเหมือนเดิมทุกอย่างครับ
4: มันถึงดีจัง
0: สมอนพามุนตรากลับไปที่ห้องก่อน
2: ค่ะคุณแม่คะเอารองเท้ากลับไปไว้ที่ห้องดีกว่านะคะไปค่ะเดี๋ยวหมอนถือให้นะคะ
4: เลือกถือเอง
1: เรื่องที่ท่านให้ผมตามสืบได้เรื่องแล้วนะครับคนของผมเอาหลักฐานไปไว้ที่บริษัทแล้วพวกนี้มีขายตามตลาดนัดเกลื่อนเลยครับ
5: ฝีมือใคร

0: ผมจะไม่มีวันต่อสู้กับญาติพี่น้องตัวเองครับถ้าเขาไม่ดีกับเราเราก็ดีกับเขาก่อนสิครับ
1: มหาท่านประธานเหรอครับ
2: น้ำตาลเหรอเข้ามาสิลูกถืออะไรมาจะเอามาให้ปู่เหรอ

0: ปู่เคยสั่งสอนกี่หนแล้วนะว่าถ้าคิดจะทำงานใหญ่อย่าเงื้อง่าไม่แน่ใจยืนอึกอักอยู่นั่นน่ะถ้าใจไม่แข็งพอเด็ดขาดไม่พอกลับไป
1: ตาลเจอสาเหตุที่ทำให้ยอดขายมนตราตกลงมาแล้วค่ะ

0: แต่สิ่งที่มันคงจะลืมไปฉันเกลียดที่สุดไอ้คนที่มันกล้าท้าทายความฉลาดของฉัน
1: Fisherman's Friend กลิ่นเชอรี่สดชื่นเต็มๆเข้มไม่เหมือนใครเปลี่ยนมูดได้ทุกโมเมนต์กลิ่นเชอรี่เต็มๆเข้มหอมได้อีก Fisherman's Friend จากอังกฤษกลิ่นปากต้องดาลี่มิ้น
2: ฟันเหลือต้องดาลี่ไวท์เบกกิ้งโซดาเฟรชมิ้น
1: ยาสี

0: ันวิปโฟมช่วยขจัดคราบฟันดูขาววิ้งปากหอมปิ้งเลยต้องดาลี
1: ่เบกกิ้งโซดา
2: เมื่อวัยรุ่นกลายเป็นซอมเบื่อ
3: ยังเบื่อง
4: ั้นต้องเติมความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยรีเฟรชความสดชื่นอินได้ทุกฟิลชาเขียวเนเจอรี่
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในองค์การ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: ความรักของเราเนี่ยมันต้องแคร์คำวิจารณ์ของคนอื่นด้วยเหรอครับ
8: ต้องแคร์สิ
9: พี่ดาวแน่ใจใช่ไหมคะว่าเขาเป็น
10: 100% เลยล่ะค่ะ
11: ผมรักคุณนะครับว่าผมขอลาออกลาออก
12: ต้นต่อข่าวลือมาจากแม่เลขาตลาดสดคนนี
13: ้ดาวเคียงเดือนเสาร์20:30 น.
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: งานเสร็จแล้ว
16: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมได้อาหาร PDX
17: ไอ้แม่ครับ
16: Formos Omega 369
18: เดี๋ยวไปเลย
19: ไซเลนเสียพี
18: ่เบนตก
20: เผ็ดจนหน้าแดงมากเลยเนี่ย
21: อย่าสนุกอ่ะ
22: มันต้องมีตัวเปิด
23: แค่เปิดด้วยชุดพอใจบักเก็ตคุ้มยิ่งขึ้นเพียง199 บาท
24: ตั้งแต่วันนี้ถึง31 ธันวาคม 2571
25: Once you've been to the moon where do you go next you build the fastest chip ever put in an iPhoneYou give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
26: พี่ปู่เคยสั่งสอนกี่หนแล้วนะว่าถ้าคิดจะทำงานใหญ่อย่าเงื้อง่าไม่แน่ใจยืนอึกอักอยู่นั่นน่ะถ้าใจไม่แข็งพอเด็ดขาดไม่พอกลับไป
27: ตาลเจอสาเหตุที่ทำให้ยอดขายมนตราตกลงมาแล้วค่ะ
26: ว่ามาสิ
27: มีคนในบริษัทผลิตรองเท้าของเราออกมาวางขายในราคาที่ต่ำกว่ามากที่สำคัญเขาลักลอบผลิตในโรงงานของเราค่ะคุณปู
26: ่ปู่ก็กำลังอยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่ามันคือใคร
27: คุณปู่ทราบเรื่องรองเท้าก๊อปปี้แล้วเหรอคะ
28: ท่านประธานให้ผมตามสืบมาสักระยะหนึ่งแล้วครับตอนนี้เราต้องการก็แค่หลักฐานยืนยันคนทำชัดๆเท่านั้นครับ

0: ไหนเราตกลงกันว่าจะจ่ายวันละ300พวกเราทำงานมา24วันทำไมมีแค่นี้
1: อ
0: ้
1: าวก็มันมีรองเท้าถูกตีคืนเพราะว่ามันเสียหายมันก็ต้องมีหักตังกันบ้างดิวะ
0: มันอาจเสียหายจากการขนส่งก็ได้เรื่องอะไรมาหักพวกเรา
1: จะเอาไม่เอาวะฮะนี่ฉันไม่จ้างพวกแกนะป่าเนี้ยไปอดอยากเป็นหมาข้างถนนแล้วเว้ย
0: เฮ้ยพวกฉันทำงานแลกเงินเป็นคนเหมือนพวกแกไม่ใช่หมา
1: แล้วทำไมวะมีปัญหามากเหรอฮะเดี๋ยวจะจัดให้ไอ้พวกไม่รู้จักบุญคุณฉันจ้างพวกแกมาเนี่ยก็บุญหัวแล้วเว้ยจำเอาไว้เฮ้ยไปเว้ย
2: ไปไปเต้กัดได้

0: คุณพ่อเรียกฉันมาพบด้วยเรื่องอะไรรู้หรือเปล่าร
1: ู้สึกว่าธรรมทานจะมีบางอย่างให้เสียดูนะครับ
0: อะไร
1: อันนี้ผมก็ไม่ทราบครับ

0: ุณภาพหนังดูเหมือนจะไม่ใช่นะครับส่วนชื่อแบรนด์โหนี่มองผ่านๆนึกว่าเป็นของเรานะครับมันเล่นสลับตัวอักษรเฉยๆแบบนี้แบบนี้มันลอกเลียนแบบกันหน้าๆเลยนะครับเลยระยำสิ้นดีเลยครับคุณพ่อไปเจอมาจากไหนครับอย่างเงียบต้องกวาดไล่สิ้นซากเลยครับ
1: มันเป็นคนในของเราทำเองล่ะ
0: ถ้ามันกล้าขนาดนั้นนะครับผมก็จะเล่นงานไม่ให้หนักเลยครับเอาให้ติดคุกแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเลยครับ
1: ไม่ว่ามันจะเป็นคนนอกหรือคนในฉันไม่สนใจสิ่งที่ฉันต้องการคือให้แกไปเช็ดล้างคราบสกปรกโสมมที่มันกัดกินเห็นทองของฉันให้สะอาดหมดจบไอ้คนที่ทำมันคงจะนึกว่าฉันโง่ไม่รู้อะไรแต่สิ่งที่มันคงจะลืมไปฉันเกลียดที่สุดไอ้คนที่มันกล้าท้าทายความฉลาดของฉันไม่ว่ามันจะเป็นแค่พนักงานหรือว่าลูกนอกไส้ถ้าเผื่อว่ามันทำให้เห็นทองกรุ๊ปสั่นคลอนแล้วฉันไม่เลี้ยง
2: เสียสองมาแล้วครับ
0: คุณพ่อมีอะไรหรือเปล่าครับแบรนด์เราถูกก๊อปปี้ผมจะรีบไปสืบเดี๋ยวนี้ครับว่าใครเป็นคนทำ
1: ไม่ต้องฉันให้เจ้าสามมันจัดการเรียบร้อยแล้วไอ้การปกครองคนมันจะใช้แค่พระคุณไม่ได้แต่มันต้องใช้พระเดชด้วย
0: ความจริงแล้วผมก็จับตาดูพวกมันอยู่นะครับแต่ไม่นึกว่าคุณพ่อจะได้เบาะแสก่อน
1: เพราะว่าแกไม่เด็ดขาดพอสิคนงานมันถึงได้กล้าแล้วงานนี้ฉันถึงจงใช้เจ้าสามมันเป็นคนทำฉันหวังว่าแกคงจะกำจัดไอ้พวกลืมรินไรพวกนี้ให้มันสิ้นซากได้นะ
0: รับรองครับคราวนี้ผมจะไม่ทำให้คุณพ่อผิดหวังครับ

0: งที่ไม่มีอะไรเลยอย่างนายกล้ามาสอนคนที่มีพร้อมทุกอย่างอย่างฉันเลยเหรอเอาเวลาไปเติมชีวิตตัวเองให้มันสมบูรณ์กันเถอะเด็กซ่อมรองเท้า
1: ถ้าใครเจอแบบแกก็คงจะเครียดหน้าดูนะแล้วไหนยังตำแหน่งรองผู้อำนวยการที่รักษาการแทนอยู่งานของแกมันเยอะเกินไปแล้ว
2: หนูเนี่ยท้องกับเสี่ยหนิงได้2เดือนแล้วค่ะ
0: ฉันจะเซ็นเจ๊งให้เธอล้านนึงเพราะฉันคงทำทานให้สัตว์โลกได้แค่นี้จริง

0: หัวหน้า
1: ตาไปโดนอะไรมาครับ
0: เดี๋ยวขอเซิร์ชแมปก่อน
2: สงสัยมือถือแบตหมด
3: มีจิงโจ้ไหมล่ะมีรู้ใจดูแลรถและคนในรถด้วย
4: จะจำกัดตัวตนผมเหรอผมข้ามทุกขีดจำกัดวิตามินซีก้าวข้ามจากการดูแลผิวมาสู่รอยยิ้มของผมใหม่คอลเกตออปติกไวท์วิตามินซีช่วยขจัดคราบบนผิวฟันใน7วันให้ฟันดูขาวขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
5: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: ใหม่ Galaxy C48 ด้วย Gemini Intelligence ช่วยทำเรื่องยากให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
8: Based on your notes there are some great
7: ใหม่ Galaxy C48 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
9: YD C Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
10: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่อุทัยธานี
11: ที่บริเวณเขื่อนวังร่มเกล้าตำบลทุ่งใหญ่อำเภอเมืองอุทัยธานีช่วงฤดูน้ำหลากแบบนี้บรรยากาศคึกคักเป็นพิเศษเพราะทั้งนักท่องเที่ยวและบรรดาเซียนตกปลาทั้งจากจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียงพากันเดินทางมาปักหลักตกปลาตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นปลาที่ตกได้ก็ไม่ธรรมดาตัวใหญ่ๆทั้งนั้นมีทั้งปลาเทโพและปลาสวายซึ่งเป็นปลาตื่นน้ำใหม่ว่ายทวนกระแสน้ำขึ้นมาปลาสวายที่ได้มีตั้งแต่ขนาด 5-7 กิโลไปจนถึงตัวใหญ่มากน้ำหนักประมาณ15กิโลเซียนปลาเล่าว่าใช้เทคนิคเบ็ดกระชากในการตก
12: ใช้เหยื่ออะไรครับ
13: เบ็ดกระชากครับ
12: ส่วนใหญ่เป็นปลาอะไรครับ
13: ปลาสวายกับเทโพคร
11: ับ ปลาที่ตกมาได้หลายคนนำไปทำอาหารทานกันในครอบครัวบางคนก็นำไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงหน้าเขื่อนในราคากิโลละ50บาทนอกจากจะเป็นสวรรค์ของเซียนปลาแล้วบริเวณเขื่อนยังมีที่พักผ่อนสำหรับครอบครัวมีร้านขายของอาหารคาวหวานที่โครงการชลประทานอุทัยธานีเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามาตั้งร้านได้ทุกวัน
10: ช่วงนี้หลังเขื่อนมีปลาตัวใหญ่มากมายครับล่องใต้ไปนครศรีธรรมราช
11: ที่หมู่6ตำบลท่าซักอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชที่นี่เป็นแหล่งเลี้ยงปูขาวอินทรีย์แหล่งใหญ่ของจังหวัดภาพจากมุมสูงที่เห็นอยู่นี้ทั้งหมดคือบ่อเลี้ยงปูมีทั้งหมด127แปลงรวมพื้นที่กว่า 3,834 ไร่ปูขาวเป็นปูทะเลชนิดหนึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกับปูดำหรือปูทะเลโดยคำว่าปูขาวเรียกตามลักษณะของกระดองและก้ามที่มีสีค่อนข้างอ่อนหรือขาวอมเขียวทุกเช้าเวลาประมาณ6โมงคุณสมเจตจันแก้วเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวและประธานกรรมการสหกรณ์นิคมประมงนครศรีธรรมราชจะพายเรือออกไปตรวจรอบที่วางดักปูเอาไว้คุณสมเจตเล่าว่าพื้นที่ทั้งหมดเลี้ยงปูขาวแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีและใช้บ่อเลี้ยงแบบธรรมชาติวิธีเลี้ยงเริ่มจากซื้อลูกปูมาปล่อยลงบ่อให้อาหารเป็นปลาสดโดยให้อาหาร1วันเว้น2วันใช้เวลาประมาณ5เดือนปูก็โตได้ขนาดและสามารถจับไปขายได้ราคาปูจะแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงอย่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนเป็นช่วงที่ชาวบ้านเรียกว่าฤดูปูไข่นองปูไข่จะออกมามาก

0: ขณะที่ปูเนื้ออยู่ในช่วงจำศีลเมื่อปูไข่มีจำนวนมากจนล้นตลาดราคาก็จะลดลงช่วงที่ได้ราคาดีจะเป็นช่วงเทศกาลสำคัญทั้งปีใหม่สงกรานต์และตรุษจีนบางช่วงราคาปูอาจสูงถึงกิโลละ800บาท
1: ปกติปีหนึ่งอะราคาจะตกต่ำเฉพาะเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยา3เดือนนี
2: ้
1: มันมีปัญหาเรื่องปูไข่ปูไข่มันจะเยอะหรือปูไข่ล้นตลาดไอ้ไซปูเนื้อพวกนี้มันจะเป็นประเภทจำศีลมันไม่ค่อยออกแต่ถ้าช่วงเทศกาลไม่ว่าเทศกาลไหนสงกรานต์ปีใหม่ตรุษจีนพวกนี้ราคาจะดี
0: หลังจากเก็บรอบดักปูหรือกรงดักปูในช่วงเช้าเกษตรกรจะนำปูที่จับได้มาขายที่สหกรณ์นิคมนอกจากปูขาวแล้วภายในบ่อ ยังมีกุ้งที่เติบโตตามธรรมชาติชาวบ้านสามารถตักขึ้นมาจำหน่ายพร้อมกับปูกลายเป็นรายได้เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งสนใจปูขาวอินทรีย์สดๆไม่ใช้สารเคมีติดต่อไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
3: ปูขาวปูดำปูทะเลเป็นปูกระดองแข็งครับเนื้อแน่นไปพิษณุโลก
0: ที่ไอออร์แกนิกฟาร์มตำบลนครป่าหมากอำเภอบางกระทุ่มที่นี่เป็นฟาร์มเกษตรยุคใหม่ของคุณจินตนาหึกขุนทศวัย43ปีพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดประมาณ23ไร่มีโรงเรือนเดิมประมาณ8ไร่ปัจจุบันปรับมาใช้ปลูกผักและพืชเพื่อสุขภาพทั้งระบบไฮโดรโปนิกและปลูกลงดินคุณจินตนาเล่าว่าฟาร์มแห่งนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2557หรือเมื่อ12ปีก่อนหลังกลับมาอยู่บ้านเกิดเพื่อดูแลครอบครัวและเลี้ยงลูกพร้อมเริ่มต้นอาชีพเกษตรกรด้วยการทำสวนมะนาวตอนปลูกมะนาวพบปัญหาแมลงและการดูแลรักษาจึงหันมาศึกษาเกษตรแบบผสมผสานลดการใช้สารเคมีทดลองปลูกทั้งผักสวนครัวกล้วยมะเดื่อฝรั่งมัลเบอรี่และผักสลัดพร้อมเข้ารับการอบรมเรื่องเกษตรอินทรีย์การทำปุ๋ยหมักและการลดขยะมีการต่อยอดปลูกผักเคลและแปรรูปเป็นผงเคลเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดในการจำหน่ายผลผลิตสดและช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่กำลังได้รับความสนใจคือผำพืชน้ำขนาดเล็กโปรตีนสูงเริ่มจากการทดลองปลูกในระบบเปิดก่อนนำโรงเรือนเดิมมาปรับเป็นโรงเรือนควบคุมสภาพแวดล้อมต้องควบคุมทั้งแสงและอุณหภูมิเพราะผำไม่ชอบอากาศร้อนจัดจากเดิมที่ขายเฉพาะผำสดก็เริ่มนำมาอบแห้งทำเป็นผงผำและทดลองต่อยอดเป็นอาหารหลากหลายเมนูทั้งลอดช่องผำบัวลอยผำขนมเปียกปูนและทองม้วนสดผำนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารคาวทั้งเมนูคั่วผำแกงผำหรือใส่ในไข่เจียวหมูสับได้อีกด้วย
4: ครอบครัวลืม
0: ผำสดกิโลละ220บาทผงผำอบแห้งขนาด80กรัมราคา399บาทผงเคียวและผงผักรวม289บาทส่วนผักสดประเภทต่างๆราคากิโลละ90บาทสนใจผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางฟาร์มติดต่อได้ตามข้อมูลบนหน้าจอครับ
5: ตอนนี้ที่เรานำมาแปรรูปก็คือนำมาเป็นผงก่อนจะไปเป็นผงอะค่ะเราอบแห้งค่ะเพราะว่าอยากได้เท็กเจอร์ความเป็นผำเป็นเม็ดได้กัดได้เคี้ยวแต่ว่าหลายๆท่านก็จะเป็นถนัดเรื่องผงเพราะว่ามันสามารถเอาไปใช้อย่างอื่นได้อย่างเช่นไปทำเป็นนมลาเต้อะไรเงี้ยค่ะขายมัทฉะได้เลยทุกเมนูเพราะว่าผำก็เป็นพืชไทยแล้วก็เลยจับใส่ขนมไทยดูค่ะ
3: เป็นฟาร์มสมัยใหม่ครับขายผักคุณภาพดี
6: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
7: ไปนั่งขุมทรัพย์ช็อกกี้ช็อกกี้ว้าวช็อกกี้ช็อกกี้สปันช์ป๊อปว้าวเย้อร่อย
8: ช็อกกี้ช็อกกี้แถมฟรีการ์ดสปันช์ป๊อปมีให้สะสมกว่า100แบบตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569
9: เดี๋ยวซีนต่อไป
10: กลิ่นปากหมา
11: ขาโดนเมาต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรดาลี่เอนาเมลโปรเทค
3: ไปเลย
0: พาไปชมทะเลหมอกยามเช้า โอบล้อมด้วยแนวภูเขาสลับซับซ้อนและทุ่งนาสีเขียวที่นาท่อนแคมป์วิวอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้บรรยากาศสวยงามมากครับนาท่อนแคมป์วิวตั้งอยู่บนความสูงประมาณ700เมตรจากระดับน้ำทะเลสามารถชมทัศนียภาพได้แบบเต็มตา360 องศาเหมาะกับคนที่อยากหลีกหนีความวุ่น

0: นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเลือกย่างหมูกระทะทานกันไฮไลท์สำคัญอยู่ในช่วงเช้าตรู่สามารถชมทะเลหมอกที่ปกคลุมทั่วบริเวณพร้อมดวงอาทิตย์ยามเช้าค่อยๆโผล่พ้นขอบฟ้ามองจากมุมไหนก็สวยถูกใจสายถ่ายรูปแน่นอนจากไร่ข้าวโพดธรรมดาวันนี้นาทอนแคมป์วิวกลายเป็นพื้นที่พักผ่อนที่เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ใกล้ชิดธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์ชมวิวภูเขาทุ่งนาและทะเลหมอกใครมาเที่ยวอำเภอนาแห้วช่วงปลายฝนต้นหนาวลองแวะมาสัมผัสบรรยากาศกันได้ครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: เมืองเลยหน้าหนาวหน้าเที่ยวครับนักรู้ส่งท้ายไปฝรั่งเศส
0: ช่วงปารีสแฟชั่นวีคไม่เพียงแต่ห้องเสื้อระดับโลกที่เปิดตัวคอลเลกชันเสื้อผ้าฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนปีหน้าเจ้าของน้องหมาพันดัชชุนหรือที่คนนิยมเรียกกันว่าหมาไส้กรอกหลายร้อยตัวก็จับน้องหมาแสนรักแต่งตัวออกมาเดินถนนชองเซลิเซในกรุงปารีสในงานซอสเซตวอล์กหรือไส้กรอกเดินประจำปี2026ปีนี้จัดเป็นปีที่7เห็นประตูชัยฝรั่งเศสอยู่ด้านหลังจุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนเห็นความสำคัญของการไม่ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงเนื่องจากประเทศฝรั่งเศสยังมีสถิติปัญหาการทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงสูงเป็นอันดับต้นๆของยุโรปชุดที่เจ้าของน้องหมาสวมให้มีทั้งชุดกระโปรงฟูฟ่องชุดคาวบอยชุดจิตรกรฝรั่งเศสเข้ากันทั้งเจ้าของและน้องหมานักท่องเที่ยวจากเยอรมัน2คนนี้ก็พาน้องหมาดัชชุนมาร่วมงานเป็นปีที่2ก็สวมชุดจิตรกรฝรั่งเศสเช่นเดียวกันสงสัยไหมครับว่าทำไมจิตรกรฝรั่งเศสในอดีตถึงสวมหมวกเบเร่สีแดงและเสื้อลายขวางเสื้อลายขวางสีขาวสลับสีกรมท่ามีต้นกำเนิดจากแคว้นบริตานีทางตอนเหนือของฝรั่งเศสในปีค.ศ.1858หรือ168ปีก่อนได้ถูกกำหนดให้เป็นเครื่องแบบของทหารเรือฝรั่งเศสการใช้แถบสีขาวสลับสีกรมท่าที่ตัดกันชัดเจนไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อความสวยงามหรือเป็นแฟชั่นแต่เพื่อช่วยให้สังเกตเห็นทหารเรือได้ง่ายหากเกิดอุบัติเหตุตกน้ำกลางทะเลต่อมาในปีค.ศ.1913หรือ113ปีก่อนโกโก้ชาเนลดีไซเนอร์ระดับตำนานชาวฝรั่งเศสเห็นเสื้อลายขวางของทหารเรือจึงนำมาดัดแปลงเป็นคอลเลกชันหรูของผู้หญิงส่วนหมวกเบเร่สีแดงมีจุดเริ่มต้นจากคนเลี้ยงแกะบริเวณเทือกเขาพิเรนีสบริเวณชายแดนฝรั่งเศสสเปนทำจากผ้าสักหลาดหรือขนสัตว์เป็นหมวกกันแดดกันฝนต่อมาในช่วง 1-200 กว่าปีก่อนเหล่าจิตรกรกวีและนักเขียนชาวยุโรปนิยมสวมหมวกเบเร่เพราะความสบายราคาถูกและบ่งบอกถึงจิตวิญญาณนอกกรอบไม่ยึดติดกับชนชั้นขุนนางแล้วต่อมาหนังฮอลลีวูดหรือภาพการ์ตูนที่สื่อถึงกรุงปารีสหรือจิตรกรชาวฝรั่งเศสมักจะสวมเสื้อลายขวางสีดำขาวและหมวกเบเร่สีแดงจึงเป็นภาพจำที่ติดตาจนถึงปัจจุบัน
1: หมวกเบเร่สีแดงคนสวมก็เท่หมาสวมก็น่ารักพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

หรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Free Market หรือ ACFM 2026นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่าย

0: ที่11ตุลาคม2569เวลา 19:14 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังห้องบอลรูมโรงแรมพาร์คไฮแอทปูซานนครปูซานทรงเป็นประธานในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายหรือไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026มีนายพุนพงษ์นยนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นายวราวุฒิสมหวังประเสริฐอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศคณะผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมไทยไนท์ในงาน ACFM 2026เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในตลาดต่างประเทศรวมทั้งเป็นสื่อกลางให้ผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและนำเสนอแนวคิดในการผลิตผลงานคุณภาพตลอดจนผลักดันอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเชื่อมโยงการพัฒนาธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องทั้งด้านอาหารวัฒนธรรมการดำเนินชีวิตและสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดหลักคือ Reimagining Thailand นำเสนอภาพใหม่ของประเทศไทย
1: So far this year, a record 383 foreign productions have chosen Thailand as their filming destination, representing 6.5 billion Thai bahts, close to $195 million in total filming budgets. This momentum is not limited to cinema. We are also seeing the growing international reach of T-pop,and the broader T-Wave. Consider Ratikan Omloy, best known as Nanny Royal, who just took the top prize on America's Got Talent 2026, making history as the first Thai contestant to win the prestigious competition. The 16-year-old singer and guitarist from Phuket claimed the season 21 title after earning the highest number of votesfrom the American public, capping an extraordinary run on one of television's biggest talent shows. Not to be outshone, following her memorable 2022 Coachella performance, Thai rapper Millie further expanded her international profile this year with her first solo Asia tour spanning major markets including Japan, Malaysia, Singapore,and South Korea. In Seoul, she delivered a sold-out performance at the Cube Convention Center on September 11th, marking another significant milestone in her journey toward global pop stardom. And then there is Lisa, one of Blackpink's original members, whose solo career has brought Thai culture directly to global audience. Her song Dream recently won Best PopAt the 2026 MTV Video Music Awards, making her the first Asia solo artist and the first Thai artist to win in this category. Meanwhile, her new single, Swadika, released on September 4th, has already reached another remarkable milestone, becoming the fastest music video release in 2026 to surpass 100 million views on YouTube.These achievements matter not simply because of the numbers. They demonstrate something more profound. That culture does not have to water down its identity in order to connect with the world. Increasingly, the opposite is true. The more confidently our creators express what is distinctive, personal, and authentically Thai, the further their creativity can travel.And this is why the Thai government has put its full support behind our entertainment industry. Following the expansion

0: Extension of Thailand's cash rebate support for international productions, there is now also a mechanism supporting Thai filmmakers through a domestic rebate scheme. This will strengthen our production sector, create new opportunities for Thai professionals and companies, and help Thailand participate in more international co-productions. Beyond direct financial support, the Ministry of Commerce, through the Department of International Trade Promotion, DITP, plays a vital role in bringing Thai creative content to international audiences. Through initiatives such as Thai Night, support for international co-productions, and participation in major global markets, including the Marché du Film in Cannes, DITP creates valuable opportunities for Thai businesses and creators by facilitating international business connections and helping creative entrepreneurs develop overseas markets. DITP is strengthening the global reach and competitiveness of Thailand's creative industries and opening the door to new international partnerships. With these efforts, the ambition of Thai government is clear: to create an environment in which Thai talent can grow at home while connecting with audiences and opportunities around the world. And so, as Thai Night returns to Busan, I invite all of you to make reimagining Thailand more than a theme for this evening. Let it be an invitation to create something new. Let us not simply retrace familiar paths or recycle old formulas. Let us look at stories from a different perspective. Let us bring together people who have never collaborated before. Let us foster collaborations which help novel ideas circulate between Thailand and wider world. Let us break new ground, because sometimes creating the future does not require us to look very far. We may simply need to look again with fresh eyes and then ask, what else is possible? That is the spirit of this evening. Welcome to Thai Night. Welcome to Reimagining Thailand. Thank you. Kamsahamnida.
1: จากนั้นทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับแนวคิดหลัก Reimagining Thailand ที่มุ่งยกระดับการรับรู้ประเทศไทยจากการเป็นจุดหมายปลายทางด้านการถ่ายทำสู่การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางชั้นนำด้านความคิดสร้างสรรค์และการผลิตคอนเทนต์ของเอเชียที่มีศักยภาพครบวงจรตั้งแต่ภาพยนตร์ซีรีส์แอนิเมชันการผลิตคอนเทนต์การบริการด้านการผลิตงานเทคนิคพิเศษและกระบวนการผลิตหลังการถ่ายทำจนถึงเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ภายใต้แนวคิด Thailand Where Films Come Aliveในการนี้ทรงร้องเพลงต่างๆอาทิเพลงจีบโลดยังโสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งเป็นนักลงทุนผู้สร้างผู้กำกับผู้ซื้อภาพยนตร์ผู้แทนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งผู้จัดงานหรือผู้แทนเทศกาลภาพยนตร์รวมถึงผู้มีชื่อเสียงสื่อมวลชนในต่างประเทศและผู้ประกอบการไทย

ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และธุรกิจบันเทิงไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานได้เสด็จไปในงานเทศกาลภาพยนตร์ที่สำคัญของโลกที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานเช่นงาน ACFM 2026ในครั้งนี้ซึ่งเป็นเวทีเจรจาการค้าสำคัญของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ซีรีส์และบริการเกี่ยวเนื่องระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียพร้อมกันนี้ทรงร้องเพลงร่วมกับนักแสดงไทยได้แก่มิวสุภสิทธิ์จงชีวีวัฒน์และตุลภากรธนศรีวณิชชัย

0: ภายในงานไทยไนท์จัดบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับประสบการณ์ Reimagining Thailand อย่างครบมิติอาทิการนำเสนอวิดิทัศน์ซึ่งเป็นตัวอย่างผลงานของผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจในงาน ACFM 2026รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กผ่านการนำเสนอเมนูอาหารทั้งคาวและหวานที่หลากหลายจากร้านค้าที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กการเข้าร่วมงาน ACFM ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนับเป็นแผนงานโครงการที่สำคัญเพื่อดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมตลาดต่างประเทศเนื่องจากอุตสาหกรรมภาพยนตร์และสื่อบันเทิงไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องสอดคล้องกับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมสื่อและบันเทิงโลกส่วนธุรกิจละครและซีรีส์ไทยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569วันนี้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีสิงห์บุรีและสระบุรีจำนวน10โครงการหลัก40โครงการย่อย159กิจกรรมแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ7โครงการการพัฒนาด้านสังคม11โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม5โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา17โครงการในพื้นที่149หมู่บ้าน428ชุมชนและ156โรงเรียนขนาดเล็กมีประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงกว่า 14,000 คนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างรายได้68รายการสร้างเครือข่ายร่วมการพัฒนากว่า300เครือข่ายเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่น187รายการพร้อมทั้งได้ติดตามผลการดำเนินการพัฒนา Soft Skills สำหรับนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้บรรจุให้อยู่ในรายวิชาศึกษาทั่วไปและจัดกิจกรรมเสริมทักษะโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและในช่วงบ่ายองคมนตรีรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อรองรับบริบทการจัดการศึกษาที่เหมาะสมกับศตวรรษที่21โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้แบ่งกลุ่มออกเป็น3ประเภทคือหลักสูตรปริญญาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพรีดีกรีเรียนล่วงหน้าและจัดทำแพลตฟอร์มรองรับพร้อมดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 นที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระมหาวชิรคุณดีโลกคณะสงฆ์วัดสามพระยาและคณะศิษยานุศิษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสมียนนารีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษวัดหลักสี่วัดศรีสุดารามวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดไม้ขาววัดป่าบางขนุนวัดดอยเทพนิมิตและวัดอารามรัตนารามจังหวัดภูเก็ตที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรเวลา 14:30 นสมาคมความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดระยองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดใหม่กรงทองวัดต้นโพศรีมหาโพธิ์วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีวัดวังยาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์วัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครและวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทขาวละอเภสัชจำกัดและชมรมโบหลวง SME ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดประพิษพิมุขกรุงเทพมหานครและวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นนางสาวกนกวรรณรุกขจินดาและคณะพรรค

ประชาธิปไตยใหม่ครอบครัวฉายสว่างวงศ์และครอบครัวพุทธิแก้วได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีรวม8รูปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังบริษัทพัชรินทร์โพลิเมอร์ไทยแลนด์จำกัดธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนกรุงเทพมหานครในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภักินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีและการประปานครหลวงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดนิมมานรดีวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครวัดบางตะไนและวัดเสด็จจังหวัดปทุมธานีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์พร้อมกันนี้พระราชปริยัติวัชรานุกูลปัญญาวีระเมธีวัดนิมมานรดีแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกิตติกถาว่าด้วยพระเกียรติประวัติและพระกรุณาธิคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆอาทิด้านกฎหมายและด้านการทูตภายใต้กระบวนการยุติธรรมอันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและนานาชาติเวลา 14:30 นองค์การบริหารส่วนตำบลสวนแตงจังหวัดสุพรรณบุรีสมาคมคณะกงสุลกิติมศักดิ์ประเทศไทยกองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์มูลนิธิสถาบันแสงสว่างในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและโรงเรียนดัดดรุณีจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางวัดทรงธรรมวัดบางหัวเสือจังหวัดสมุทรปราการและวัดในจังหวัดปัตตานีได้แก่วัดศรีมหาโพธิ์วัดอรัญวาสิการามวัดหัวควนวัดนิคมควนเปลวัดโคกสมานประชารามและวัดป่าสวยสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นร้านพักดีคาเฟ่จังหวัดนนทบุรีบริษัท Northern and Thai จำกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและเรือนจำกลางเขาบินจังหวัดราชบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดควนกาหลงวัดทุ่งนางแก้ววัดวังผาสามัคคีวัดอุดัยพัฒนาวาสวัดนิคมพัฒนารามจังหวัดสตูลวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดป่าคอยใต้วัดท่าหลุกจังหวัดเชียงใหม่และวัดชลประทานรังสฤษฎิ์จังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนบริษัท ACC Inter Marketing จำกัดบริษัท GDH 559จำกัดราชสกุลชมพูนุชและสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูปงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29เริ่มขึ้นแล้วเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีวันนี้ที่ไอคอนสยามมีการจัดงานคิดถึงสมเด็จย่าครั้งที่29มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับบริษัทไอคอนสยามจำกัดในเครือสยามพิวรรธน์กรุ๊ปและอีกหลายหน่วยงานร่วมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

0: หรือสมเด็จย่าที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจอาทิไร่แม่ฟ้าหลวงสถานที่ที่แสดงถึงพระเมตตาและพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีการส่งเสริมอาชีพและงานหัตถกรรมของชาวเขาตลอดจนเยาวชนชาวเขาได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนในเมืองนอกจากนี้มีหอคำเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาเป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและพัฒนาเป็นอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวงในปัจจุบันภายในงานยังมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากดอยตุงไลฟ์สไตล์ที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายเฉพาะภายในงานอาทิพรมรูปสัตว์ทะเลพรมลวดลายดอกไม้กระเป๋าที่ผลิตจากเส้นใยพลาสติกภายใต้แนวคิด Circular Economy ผลิตภัณฑ์เซรามิกพิเศษแบบมีชิ้นเดียวรวมทั้งมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำตุงใยหรือตุงดอกเข็มงานหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนาโดยงานจัดถึงวันที่18ตุลาคม2569คณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้นำกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นประจำปี2568กรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยบริษัทเอ็กซ์เพิร์ตเวลจำกัดด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการและพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆอาทิโครงการธนาคารอาหารและหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรตารีประเทศไทยกรุงเทพมหานครโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยจังหวัดตรังทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะต่อไปเป็นภารกิจของนายกรัฐมนตรีที่เตรียมให้การต้อนรับประธานเทพดีแห่งสมาพันธรัฐสวิสเยือนไทยในรอบ22ปีเดินหน้ากระชับความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนในฐานะคู่ค้าอันดับหนึ่งในยุโรปของไทยพร้อมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตไทยสวิสครบ95ปีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

ายกีปาเมอร์แลงประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิตและภริยาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่15ถึง17ตุลาคมซึ่งเป็นการเยือนในรอบ22ปีตรงกับวาระครบ95ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันนับเป็นโอกาสสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนมุมมองในการส่งเสริมการค้าการลงทุนความตกลงการค้าเสรีไทยสมาคมการค้าเสรียุโรปความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศความร่วมมือในกรอบอาเซียนและกรอบพหุภาคีรวมไปถึงการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและระดับโลกทั้งนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งในยุโรปของไทยการค้ารวมมีมูลค่ามากถึง 14,236 ล้านดอลลาร์สหรัฐสินค้าส่งออกของไทยได้แก่อัญมณีเครื่องประดับนาฬิกาและส่วนประกอบอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปแผงสวิตช์แผงควบคุมกระแสไฟฟ้าเครื่องใช้สำหรับเดินทางเครื่องจักรกลและส่วนประกอบเครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประ

0: กอบรวมมูลค่าการส่งออกไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในปี2568เป็นจำนวนมากถึง 7,029 ล้านดอลลาร์สหรัฐในด้านการลงทุนมีบริษัทสวิตเซอร์แลนด์มากกว่า150บริษัทดำเนินธุรกิจในประเทศไทยเช่นธุรกิจการท่องเที่ยวอาหารยาและเวชภัณฑ์ข้อมูลในปี2568ระบุว่ามีชาวสวิตเดินทางมาเที่ยวในประเทศไทยมากถึง 194,000 กว่าคนและมีคนไทยอาศัยอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์มากถึง 36,000 คนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: จบข่าวในช่วงนี้แล้วนะคะดิฉันธนสรอมัตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ปากเหม็นแน
3: ่ๆอีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
4: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
5: ใหม่ Galaxy C Fold 8แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
6: ว้าวเสร็จแล้ว
5: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
7: โอ้ฟันโอ้
8: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
7: ฟันโอ้
8: ถูกใจปะล่ะอร่อยฟินนะจ๊ะ6ชิ้นคุ้มนะ
7: ฟันโอ้
8: ฟันโอ้อร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง6ชิ้น
9: อุ่นนุ่มสบายได้ทุกสไตล์กับฟลีซยูนิโคล
10: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมนอกจากเครื่องแบบเท่ๆเรื่องราวของตัวละครชนชาติยังเต็มไปด้วยเสน่ห์ที่แม้แต่คนเล่นอย่างพระเอกพลวัตก็ตื่นเต้นอยากดูเก็บแผ่นดินเร็วๆแล้วค่ะ
11: พระเอกพลวัตตื่นเต้นไม่แพ้ใครล่าสุดมารายงานตัวเล่าความรู้สึกตอนถ่ายทำพร้อมแซวตัวเองเบาๆว่าตอนนั้นยังเป็นหนุ่มสดใสอยู่เลยก่อนชวนรู้จักตัวละครชนชาตินายทหารหนุ่มมาเทเสน่ห์แรงมีเรื่องราวทั้งรักทั้งบูให้ลุ้นเพียบเตรียมปักหมุดรอได้เลยในเก็บแผ่นดินค่ะ
12: รอคอยไม่ใช่แค่ผมรอคอยทีมงานนักแสดงทุกคนรวมถึงคุณผู้ชมทุกคนคิดว่าน่าจะรอคอยกันมานานตอนนั้นก็เพิ่งจบมหาลัยใหม่ๆด้วยกำลังสดใสพอตอนนี้ปุ๊บเฮ้ยลุคนี้มันอะไรเนี่ยชลชาตินี่ก็รักชาติแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการทำงานอะไรอย่างเงี้ยในส่วนของเรื่องของความรักความสัมพันธ์อยากให้ทุกคนได้ดูจริงๆเรื่องนี้ CG เนี่ยของจริงครับเราเล่นจริงใช่ร้อนกันมาเผาขึ้นมาเลยยังไงก็ฝากละครเรื่องเก็บแผ่นดินด้วยนะครับผมตอนแรกวันที่22ตุลาคมนี้นะครับผม
10: เก็บแผ่นดินทุกวันพุธและพฤหัสบดีเริ่มตอนแรก22ตุลาคมตอนนี้พักสักครู่ค่ะ
13: Once you've been to the moon, where do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture for better low light photography and creative control.This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?
14: ยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: น้องเจอปัญหาสั่งมากลับมาหาพวกเราแล้วยี่หว่า
17: ข้าจะต้องไปดีช่วยด้วย
18: ออกตามว่าตัวโพตัน
19: เพื่อนาย
1: มีพระสมุทร
17: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในหน้าน้ำนี้
5: อุบัติรักเกาะสวรรค์คืนนี้ 20:30 น.
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: หิวด่วนต้องเมาคิส
12: ใหม่เมาคิสรสซาวครีมหอมอร่อยกรอบ7ชั้นตัวช่วยคลายหิวไปกันต่อใหม่เมาคิสกรอบเข้มรสซาวครีม
10: รักแบบตรงๆนะหนองบัวทองเดินเครื่องเต็มสูบฟิตติ้งเสร็จปุ๊บก็นัดนักแสดงมาอ่านบทเลยค่ะ
11: คู่พระนางเคมีใหม่จูเนียร์กาดบัณฑิตและอิมิลี่เพตเตอร์เซนรวมพลเพื่อนนักแสดงอ๋องแคนดี้

0: เอ็นเฟิร์สมัมพร้อมพี่หนุ่ยสุทธสิทธิ์ผู้จัดผู้กำกับมาเทสระบบอ่านบทด้วยกันครั้งแรกแต่ละคนเอนจอยขั้นสุดเห็นแววความสนุกที่เตรียมเสิร์ฟให้แฟนๆได้ชมกันในรักแบบตรงๆนะหนองบัวทองค่ะ
1: บรรยากาศวันแรกที่เรามาอ่านบทแล้วมาเจอกันก็ราบรื่นไปได้ด้วยดีแล้วก็เฮฮาสนุกสนานโดยเฉพาะนี่สองคนนี้เลย
2: ผมรู้สึกว่าตอนนั้นผมสนุกมากคิดว่ามันจะสนุกได้มากกว่านี้คือมันเห็นภาพเลยอะว่าแบบมันจะสนุกยังไงอะไรเงี้ย
3: โอ้ตื่นเต้นมากค่ะไม่มองหน้าใครเลยทุกคนสนุกมากยกเว้นหนูคืออ่านด้วยความเครียดแล้วก็กดดันสุดๆค่ะแต่ว่าพี่มัมเนี่ยมันสวมคาแรคเตอร์มาจากบ้าน
4: เสียงดังจนคนข้างนอกหันมองอะมันหัวเราะกันเสียงดังมากอะไรเงี้ยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการแบบว่าเตรียมโลเคชั่นน่าจะเปิดกล้องประมาณช่วงปลายเดือนตุลาเนี่ยครับใครก็ฝากติดตามรักแบบตรงๆนั่นหนองบัวทองนะครับ
0: พี่กิตน้องนนท์คู่พระนายทาคิกวินและเฟรนพิรกฤตจากซีรีส์ Decoding You โคตรรักขอมาเยือน2พิธีกรพี่เต๋อพี่จอยไปลุยร้านเด็ดกินหลากหลายเมนูอาหารทั้ง2หนุ่มยิ้มรับของอร่อยบุกชิมทั้งลูกชิ้นปิ้งรสเลิศสุดคลาสสิกขนมจีนน้ำยาสุดปังที่มีให้เลือกมัมแบบจุกๆพร้อมพูดคุยเกี่ยวกับซีนในซีรีส์ที่แฟนๆจะได้ไปตามจิกหมอนกันทาคิเฟรนเล่าไปก็เขินไปทำเอา2พิธีกรฮอปกับความน่ารักของทั้งคู่พลาดไม่ได้เปรี้ยวปากวันเสาร์นี้เวลา 8:15 นาทีค่ะเก่าเล็กนิวนาริสันตัวเปิดแห่งเกาะเลดาวขอควงเพื่อนสีแต้มสุวิชัยบุกครัวบ้านพี่ไก่วรายุทธโชว์ฝีมือทำข้าวคลุกหมูกรอบหวานอวดฝีมือพ่อครัวตัวตึงก่อนเปิดวงเมาส์ทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอิ่มท้องอิ่มใจไปพร้อมกันในโอลมานจานใหม่เด็ดอาทิตย์นี้ 8:15 นาทีพร้อมไม่พลาดฝากลุ้นตอนจบอุบัติรักเกาะสวรรค์ด้วยค่ะ
5: สนุกครับตื่นเต้นไม่เคยออกรายการแบบนี้ครับ
6: เมนูแรกสำหรับผมเลยครับแล้วก็ทำครั้งแรกที่นี่เลยครับอร่อยมากเลยครับ
7: เหลือเชื่ออ
6: ร่อย
8: ผมว่าจะทำขายทำเป็นของตัวเองทำเมนูเดียวเปิดร้านเดียว
9: แต่ว่าทำไม่ได้แล้วเพราะคือทำแล้วเจ๊งหมด
6: ฝากโอลมาจันใหม่เด็ดเทปพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ฝากอุบัติรักเกาะสวรรค์นะครับใกล้จะจบแล้วด้วยครับ
8: จุดจบเก่าเล็กเป็นพระเอกครับพี
10: ่เรื่องราวของเกาะสวรรค์ในโค้งสุดท้ายยิ่งเข้มข้นไปลุ้นกันต่อในอุบัติรักเกาะสวรรค์นะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก The Sistery สวัสดีค่ะ

0: แม้อาจปลุกจิตกำมืดให้กลายเป็นวิญญาณร้ายพวกเจ้ายังจะรั้นอีกอย่างนั้นหรือ
1: พลังของกูเริ่มกลับคืนมาแล้ว
2: ชีวิตที่สุขสบายต้องเป็นของฉัน
3: โอ้มึงเอาชิ้นส่วนทั้งหมดไปซ่อน
4: กูจะปกป้องไว้เหมือนกัน
3: ทำให้กูต้องเจอเวลาตามหาหลายสิบปี
5: เธอหลอกลวงฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
6: ใครเคยย้ายหน้าจากกู
7: แม้อายุขัยจะสิ้นสุดลงแต่ความรักยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
8: ผมภูมิใจนะครับที่ผมได้เกิดมาเป็นลูกหลานของชนเผ่าทะเลดาว
9: ทุกอย่างในตำนานเป็นเรื่องจริง
7: พลามเจอไหม
8: ไม่เจอ
7: คุณว่าผีก้อนหินตามมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะฉันคิดว่าถูกพ่อปอยกำจัดไปแล้วซะอีก
8: ผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะแต่ดูเหมือนพลังของมันจะอ่อนแรงมาก
7: เฮ้ยอ่อนแรงมากเจ็บนะเนี่ย

0: พอที่จะสมหวังทุกประการก็จะกลายเป็นของเธ
1: อแม่มาลิจะได้สบายไปทั้งส

0: หยวะหยวะหยวะหยวะบ้าอะไรของเธอเนี่ย
1: ไอพี่ปิวคนกำลังฝันดีอยู่ไม่ขัดจังหวะทำไมเนี่ยน่ารำคาญ
0: คนเขาอุตส่าห์เป็นห่วงฝันจะถึงสมบัติบ้านอยู่ได้
2: ลุงเจอมีดพระสมุทรไหม
3: ไม่เจอเจอแต่ปลาไหลอ่ะสิ
1: ไหวไหม
3: ไหวอยู่แล้ว
1: ลุงโป๊
3: ะว่าไง
1: อ้าวฉันจะลองไปหามีดพระสมุทรแถวถ้ำม่านน้ำตกดูไปทางไหนหรอ
3: เอ๊ะเพิ่งเดินผ่านมาไม่ใช่เหรอวะนางยี
1: ่หรอขอบใจจ้ะ
3: แต่ไปท่าน้ำตกแล้วนะ
1: พี่หวาน
3: ไปคนเดียวไม่บ้าหรอกเฮ้ย
2: พี่หวาน
1: เอ้าปิวยังไงงอนกันเหรอ
0: เปล่าจ้ะคุณลุงไม่ได้งอนเออแล้วคุณพี่ไปทำอะไรตรงนู้นนะ
3: มันบอกว่ามันจะไปหามีดพระสมุทรที่ถ้ำม้าน้ำตกนั่นแหละ
0: เอ้าลุงแล้วทำไมไม่ห้ามเนี่ยปล่อยไปคนเดียวได้ยังไง
1: พี่หวาน
0: เฮ
1: ้ย
4: จำกูไม่บาปที่ซ่อนหน้ากาก็อย่าขวางทางกู
0: ขอบคุณท่านมากนะครับที่ช่วยพวกเราไว
3: ้ไอ้พวกผีร้ายน่ะมันคงเกรงอำนาจของมหาสังเลยหนีแผ่นแนบไปเลย

0: EP นี้ยอดวิวช่องแพรวามารินต้องแตะล้าน
1: วิญญาณร้ายอ่อนแรงเต็มทีจึงใช้ร่างมนุษย์ที่มีจิตอ่อนไหวเพื่อหลบซ่อนตัวครอบงำความคิดกระตุ้นกิเลสในใจ
2: หมายความว่าวิญญาณของก้อนหินสิงอยู่ในร่างพวกเราคนใดคนหนึ่งหรอคะ
3: อีหวา
4: อีหวา
2: พวกเราไปช่วยอีหวากันเถอะก่อนที่อีหวาจะถูกยึดร่างอ่ะไปเร็วไป
5: บิวรอข้าด้วย
2: บิว

0: ด้วยพี่หวาพี่หวาพี่หวาพี่หวาตื่นสิพี่หวา
1: พี่หวา
0: พี่หวา
1: พี่หวา
0: พี่หวาพี่หวาพี่หวาตื่น
1: ทำไมผมไม่ตื่นเลยอ่ะ
0: ไม่รู้อ่ะ
1: พี่หวาพี่หวาตื่นสิพี่หวา
0: พี่หวาตื่น
1: พี่หวา
2: ทำไมนางยี่หวามันหลับลึกแบบนี้วะ
0: ยี่หวายี่หวายิ้มทำไมเนี่ยยี่หวาย
1: ี่หวายี่หวาเป็นไรอ่ะ
0: ยี่หวาย
3: ี่หวานางเอกน้องใหม่มาแรงทองหน้าจอรั่ว7วันกวาดพรีเซนเตอร์ไม่ต่ำกว่า20ตัวบางทีพี่ๆนักข่าวก็เขียนอวยเกินไปค่ะจากพระนางคู่จิ้นแล้วจะกลายเป็นคู่จริงแล้วใช่ไหมคะค่ะเขาเป็นคนดีดูแลยี่หวาตลอด
0: ยี่หวาย
1: ี่หวาย
0: ี่หวาตื่น
1: ยี่หวาเป็นไรอ่ะยี่หวา
4: เห็นอยู่ว่ากำลังหลับฝันดี

0: อย่าขาดความสุขกันเซ่ชีวิตนางนั่นมันอยู่ในกำมือกูถ้ามึงกำจัดกูอีนางยี่หวามันจะไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกยิ่งนางนั่นมันมีความสุขกับความฝันมากเท่าไหร่
1: ยี่หวาตื่นสิ
0: ร่างกายของกูก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้น
1: ยี่หวาตื่นอย่าเป็นเครื่องมือผีบ้านี่ตื่นสิยี่หวา
2: เหมือนในตำนานพูดผีที่วิญญาณร้ายอาศัยอยู่ในความฝันเหมือนกาฝากตราบใดที่ยี่หวายังหลับแล้วติดในโลกแห่งความฝันไอ้ผีร้ายตัวนั้นมันจะแข็งแรงขึ้นในโลกแห่งความจริงยี่หวาย
1: ี่หวาย
2: ี่หวาตื่น
1: ยี่หวาตื่น
3: มาถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยมึงถูกส่งลงใต้ทะเลแน่ไอ้ผีร้าย
0: ถ้าได้พลังของนางกานางนั่นจะมีความสุขในความฝันไปตลอดกาล
1: ยี่หวายี่หวาตื่นยี่หวา
2: แล้วยี่หวาจะมีหน้ากากได้ไงในเมื่อพวกป๋อใหญ่เอาไปแล้ว
0: พวกชวนนางงงแม้แต่ความฝันมันจะคิดเป็นอะไรก็ได้แม้กระทั่งหน้ากากกูจะใช้ทางลัดเพื่อชิงสมบัติกลับคืนมา
3: ส้มแล้วที่มึงถูกทราบเป็นพี่มึงนี่เลวล้วนๆไม่มีดีเจือปนเลยในผีชั่ว
2: ยี่หวาปืนแล้วเหรอยี่หวาย
1: ี่หวาจะไปไหนเนี่ยยี่หวาย
2: ี่หวาย
0: กินแลนถ้าไม่มนุษย์แยกความฝันกับความเป็นจริงไม่ออก
1: ตื่นสิหวา
2: คุณจะทำไงให้หวาตื่นดีอะทำไงอะ
1: หวา

หน้ากากจะทำให้สมหวังทุกประการขอพรสิขอพรเจ้าจะได้ไม่ต้องตื่นมาเจอกับความเป็นจริงที่โหดร้ายและมีความสุขอยู่ในความฝันไปตลอดกาล

0: พี่หวาตื่นสิพี่หวาพี่หวาตื่น
1: ไอ้ผีชั่วนี่แกจ้างโลกสองใบเพื่อหลอกขังพี่หวาให้อยู่ในโลกความฝันใช่ไหมพี่หวาพี่หวาตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะ
0: พี่หวา
1: พี่หวาตื่น
0: พี่หวา
1: ตื่นสิพี่หวา
0: ทำไงเนี่ยพี่หวาถึงยี่หวาจะติดอยู่ในฝันแต่เสียงของมหาสังจะช่วยชำระจิตที่ดำมืดอย่างแกเอปิศาจ

0: ทุกคนหายไปไหนกันหมดอ่ะ
1: พี่หวา
0: ช่วยฉันด้วยช่วยด้วย
1: ต้องไงดีวะ
2: ดูกูดิ
3: ป่วยแล้วกู
4: ยังไงมึงก็ช่วยนางนี่ออกมาไม่ได้
1: อีหวา
0: พี่ฟิวพี่ฟิวดีดี
1: ได้ยินใช่ไหมหนึ่งยี่
5: พี่หวาหายไปไหนอ่ะ
1: โหนัทคิงคนนี้รออยู่นะ
0: ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วพาฉันออกไปที
6: น้องจอมหาสังไ
7: หมมหาสังจะช่วยชำระล้างจิตใจยี่หวาเหมือนกับที่สะกดจิตดำมืดของดวงไว
8: ้ขอเทพสมุทรโปรดเมตตา
0: พาฉันออกไปดีช่วยด้วย
8: นำทางยี่หวากลับขึ้นมาและส่งวิญญาณร้ายกลับไปยังใต้ท้องทะเล

0: ันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
1: อีหวา
2: พี่หวาฉันเป็นห่วงแกมากรู้ไหม
3: โชคดีที่หลามมันช่วยไว้ทันไม่อย่างนั้นนางยีเนี่ยไม่มีทางได้กลับมาหรอก
0: เจ็บไหมอ่ะ

0: ฉันเข้าใจแล้วว่าต่อให้ร่ำรวยมีชื่อเสียงแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีคนที่เรารักอยู่ด้วยมันก็ไร้ความหมาย
1: ฉันต่อไปเนี้ยฉันจะดูแลอี้หวาเองฉันจะไปขออี้หวากับน้ำมะลิ
2: ฮะ
1: จะไปขอมาฝึกเก็บลูกมะพร้าวนะไปช่วยที่สวนเป็นโคโคนัทควีนคู่กันตลอดไป
2: คุณจริงอ่ะไอ้พี่พิวไอ้ลิงบ้าคุณใช้เวลามาพูดเรื่องนี้ไหมเนี่ยนี่โรแมนติกอ่ะซะเลย
3: เองนี่เรื่องใหญ่ขนาดนี้นี่ต้องขอแม่เขาก่อนไหมเนี่ยเองมารวบรัดตัดเสียบอย่างนี้ดิไม่เหมาะนะเว้ย
2: นั่นดิเพื่อนโป๊ะจริง
4: ไม่รู้แหละลุง
5: ฉันจองไว้ก่อนลุงไอ้หลามแล้วก็คุณคนนั้นเป็นพยานให้ฉันด้วยนะจ๊ะ
2: ฟิลไม่รักลุงแล้วหรอ
5: รัก
1: แต่รักคนนี้มากกว่าอะไร
6: เดี๋ยวถ่ายรูปให้เลยเป็นพยานให
7: ้ปล่อยเราพิษเดียว
3: เป็นคู่เป็นคู่เลยสุดท้ายเราก็เป้าเปี่ยวอยู่คนเดียวเมื่อไรจะมาข้อวะ
2: ยิ้มทำไมไม่ได
8: ้ขนาดไม่อยากถ่าย
6: เร็วๆๆๆ

0: พอสันที่คุณเจอปู่ด้วงอ่ะขลังทรงพลังมากแต่เสียดายอ่ะฉันอดเจอนักล่าสมบัติในตำนานแห่งเกาะเลดาวเลยเพื่อนโป๊ะจริงเลยระหว่างลูกพี่ของเพื่อนโป๊ะกับฉลามเนี่ยใครหล่อกัน
1: โอ้ยเทียบกันไม่ติดพุ่นเลยลูกพี่ด้วงเนี่ยกล้าวใจเจอทีไรต้องซีแซ่บไว้หลามหลายขมอยู
0: ่ตรงนั้นเลยเหรอ
2: ปึ๊บปั๊บเข้าห้องในดีกว่า
3: แต่งจะน้อยใจ
0: มาด้วย

0: ไม้ขัดขวางฆ่าให้หมด
1: ไอ้ก้อนหินมันพูดถูกเพราะในท่านหลงเสน่ห์นังคานิกาพวกเราถึงต้องอยู่สภาพแบบนี
2: ้ถ้าพวกสมุนเทพมันแห่มาพวกเราคงต้านมันไม่ได
3: ้คิดจะขัดคำสั่งนายท่าน
4: เชฟลองคิดตามฉันดูนะถ้าเกิดลูกน้องเห็นเจ้านายทำเรื่องไม่ดีเนี่ยแล้วลูกน้องที่ดีแบบเนี้ยจะปล่อยให้เจ้านายถล่มลึกลงไปจริงๆหรอ
3: ต้องช่วยหรือต้องห้าม
4: แล้วรูปคนสองคนนั่นหมายถึงอะไรอ่ะ
5: ตอนเด็กๆอ่ะผมชอบขอให้ปู่พามาประจนภัยที่เกาะสวรรค์แล้วตอนกลางคืนเราก็นอนดูดาวด้วยกัน
4: ทำไมพระจันทร์นี้มันแปลกๆอ่ะ
5: ยังไงอ่ะ
4: เนี่ยมันกลับหัวคุณดูนะอันนี้คือเส้นขอบฟ้าใช่ป่ะมันต้องอยู่ใต้พระจันทร์ดีถึงจะถูก
2: จริงของเพื่อนหลวงลูกพี่ดวงน่ะวาดไว
6: ้แต่จากองศาลูกเหมือนปู่กำลังมองไปที่ท้องฟ้า
4: ก็จริงพระจันทร์กลับ

0: มันผื่นน้ำ
1: ทวิตุริยเพน
2: พระจันทร์ในโลกมนุษย์กับพระจันทร์ในดินแดนเนลเมตไง
3: งั้นก็แสดงว่าปู่ด้วงต้องแอบทิ้งปริศนาไว้ที่นี่แน่เลย

0: นับสนุนโดย
1: Dove UV Repair and Grow
2: คุณเคยบอกผมว่าของทุกชิ้นทุกสถานที่มีเรื่องเล่าใช่ไหม
3: กะทำให้ฉันลงมือเองโทษของพวกแกทำให้เพิ่มขึ้นงั้นเหรอ
4: เราไปเที่ยวตามน้องไรซ์กันเถอะ
5: ใหม่ Galaxy C Fold 8 แพลนทริปตามรอยวงโปรดง่ายๆโดย Gemini Intelligence
6: ว้าวเสร็จแล้ว
5: พร้อมฟินได้ทุกแฟนดอมใหม่ Galaxy C Fold 8 ยินดีต้อนรับสู่ Galaxy
7: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย

0: กินกับอะไรก็อร่อย
1: เห็นนนไปสัมภาษณ์งานมาครับ
2: แสดงว่านนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพี
1: ่นนอยากลองวิธีของนนบ้าง
3: น้องชายกิจก็เหมือนน้องชายพี่กิจจะได้สบายใจ
4: ทำไมพี่รู้สึกไม่ปกติเลย
5: Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: เจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนพร้อมกันแดดเต็มแม็กซ
8: ์ถ้าใครไม่ดูนะครับก็ถือว่าพลาดมากเพราะว่าภาคนี้ทำถึงมากๆเลยครับ
9: ภาพเสียงสมจริงชัดแล้วก็ดังกระหึ่มจุใจแน่นอนครับ
10: มันก็มันสนุกก็สนุกน่ากลัวก็น่ากลัวคือเหมือนครบรถมากๆก็เลยนั่งดูแทน
8: การกลับมาของพี่ยักษ์ในภาคนี้นะครับก็คือแอคชั่นดุเดือดมากเลยครับ
11: พวกแบบต่อสู้อะไรเงี้ยเยอะใช่ทำให้ตื่นเต้นตลอดเวลาในการดูอะค่ะ
10: พี่หยดสมิงเขาขวางวันนี้ในโรงภาพยนตร
12: ์พี่หยดสมิงเขาขวางฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร
13: ์ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรอกครับปฏิบัติการนี้จะเป็นความลับทันทีที่ช่วยตัวประกันออกมาได้เราจะกลับออกมาทันที
14: พันภาษาอยู่ที่ไหน
15: ฝากพันภาษาด้วยรักเธอเยี่ยมชีวิต
16: มินดาคือคนที่ทำให้สายอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีเขาชีวิตผ่ามันก็ไม่มีความหมาย
17: ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
18: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
5: ไม่มีแผ่นดินเก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม 22 ตุลาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: Less waste, more praise.
1: Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV Mama OK รถเขาเยอะชิลลี่คาโบนาร่า Black and Crab ไปเลือกเองเหอะหนักทุกบทจบด้วย Magic Green Active Boosterสนับสนุนโดยการิเย่คลินิคอลเซรั่ม

0: านปลายให้สมแล้วที่เป็นลูกพี่ของโ
1: ป๊แปลว่าปู่ตั้งใจว่าลูกพ่อจันทร์สองดวงนี้จะทอนกัน
2: มันต้องมีบางอย่างซ่อนอยู่แน่ๆเลยอ่ะ

0: ง
1: เทพสมบูรณ
2: ์ที่นี่ต้องเป็นที่ที่เคยเก็บหน้ากากทับทิมดำแน่เลย
3: ปู่ว่ารูปเบาะแสทั้งหมดทิ้งไว้พอรู้ความลับของที่นี่

0: ไอ้หลามหลังมึงเปิดไฟนีออนไว้อีกแล้วอ่ะ
1: รอยสักกับเมนลาหูสายเลือดของพี่สะใภ้กับลูกพี่ด้วงลูกหลานชนเผ่าเหลดาว
2: คุณเคยบอกผมว่าของทุกชิ้นผู้สถานที่มีเรื่องเล่าใช่ปะ
3: ใช่ฉันเชื่อแบบนั้น

0: เสียงปีศาจหนีแล้วคุณโป
1: ๊ะโป๊ะทันเธอกล้าโกหกฉันซ้ำแล้วซ้ำเล่า
0: ซ้ำที่ไหนฉันโกหกแค่ครั้งเดียวที่เหลือฝีมือโบตันไม่ใช่ฉันไม่นะ
1: หน้ากากกับมีดพระสมุทรอยู่ที่ไหน
2: ชื่อก็บอกใครเป็นเจ้าของไงคิดจะเอาไปอีกอ่ะ
0: ไม่ป่าป่า
3: ไม่ลาโบโอ๊ยไม่ลา
0: ฉลามถ้าฉลามเป็นอะไรไปฉันไม่ให้อภัยพวกแกไปตลอดชีวิตแน
1: ่ไอ้สาราย
4: เชฟ
5: ได้โปรดนายท่านท่านนางคณิกานี้ตายโทษของพวกเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น
6: นายท่านอย่ายุติกับผู้หญิงคนนี้เลย
7: โทษชั่วกลับชั่วกันที่มองไม่เห็นทางหลุดพ้น

0: นี่กะจะให้ฉันลงมือเองโทษของพวกแกจะไม่เพิ่มขึ้นงั้นเหรอไม่ทำ
1: หรือว่าเธอจะแลกกับชีวิตมนุษย์พวกนั้นไปเป็นผีนักล่าสมบัติบนเรือฉัน
2: ใช้มนต์สิวะ
3: เออ
2: แม่มาสู้กันตัวต่อตัวโว้ย
4: เด
2: ี๋
4: ยวเรารู้จักพวกเราจะไปสู้พวกผีได้ยังไงอะไอ้เนี่ย
5: ถ้าเรามีชิ้นส่วนหน้ากากพระทินดำครบทุกชิ้นเราต้องจัดการพวกมันได้แน
4: ่แต่ตอนนี้มีค่ะสมุดอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้
2: ทับทิมดำก็ยังไม่มีใครเคยเห็น
6: แล้วหน้ากากจะรวมกันได้ไงอะ
2: ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเนี้ยมันต้องมีจุดอ่อนยังไงมันต้องมีทางออกไปได้สิวะ
7: ลูกหลานแห่งเทพพระสมุทรขอเพียงมีจิตที่แน่วแน่กระแสน้ำที่เปรียบเสมือนดังโลหิตและประตูแห่งจิตจะนำทางเจ้าไปทุกหนแห่งในหน้าน้ำนี้

ถ้าหากว่าหลานตั้งจิตให้แน่วแน่หลานจะพบสิ่งที่ตามหาจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเอง

0: มีพระสมุทร
1: Is that good?

ำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: บรวมพลังตั้งสติ12ท่านที่เหลือตกรอบดินที่อยู่ในมือของสามีภรรยาคู่นี้คือ
1: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
2: ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี้
3: พี่วีได้บอกความจริงกับใครไปหรือเปล่าคือเรื่องที่เราสองคนสลับตัวกันไง
4: ถ้าเขาไม่ยอมรับเราก็อยู่กันอย่างนี้ก็ได้นี่ก่อน
5: มาไกลแล้วพี่วีก่อนไม่อยากกลับ
1: บอกพ่อให้หนูด้วยว่าหนูคิดถึง
2: ศึกทรงพลัง 6:25 อาทิตย์นี
3: ้พี่วีได้บอกความจริงกับใครไปหรือเปล่าคือเรื่องที่เราสองคนสลับตัวกันไง
4: ถ้าเขาไม่ยอมรับเราก็อยู่กันอย่างนี้ก็ได้นี่ก่อน
5: มาไกลแล้วพี่วีก่อนไม่อยากกลับ
6: ดาขออนุญาตให้ระวีผู้ช่วยใหม่ของดาเข้าประชุมด้วยนะคะ
3: ที่นี่คงจะเหมาะกับพี่วีมากกว่าก่อนแล้วมั้ง
7: จะเอายังไงกันแน่ก่อนอยากบอกความจริงหรืออยากให้เป็นแบบนี้ต่อไปพี่จะได้ทำตัวถูก
8: ตะวันลวงจันทร์อังคาร 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: เห็นนนไปสัมภาษณ์งานมานะครับ
11: แสดงว่านนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพี
10: ่นนอยากลองวิธีของนนบ้าง
11: น้องชายกิจก็เหมือนน้องชายพี่กิจจะได้สบายใจ
12: ทำไมพี่รู้สึกไม่ปกติเลย
13: ถ้าพี่ไม่รู้สึกนนจะอยู
12: ่นน
13: พี่ไม่ต้องพูดอะไรครับแค่หยุดก็พ
8: อ Decoding You โคตรรักอาทิตย์ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ

ีบมันไม่อยู่ตรงนี้

0: รีบลงมือซะ
1: แต่ฉันไม่ใช่คนที่คุณรักคนที่ท่านรักและต้องการให้ไปอยู่ด้วยคือโบตันไม่ใช่ฉัน
0: จะเป็นเธอหรือโบตันก็ต้องไปอยู่กับฉันตามสัญญารีบลงมือซะเดี๋ยวดูว่า

0: ใส่ลูกเลยไม่งั้นกูไม่ปล่อยมือไว้แน
1: ่ฉลามฉลามอย่าทำอะไรพวกเขานะฉันยอมนะทุกอย่างฉันยอมแล้วแต่ท่านปล่อยพวกเขาไปได้ไหม
2: เพิ่งรู้จักกันแท้ๆจะเสียสละไปทำไมฮะ
1: เพราะฉลามแล้วก็ทุกคนคือคนที่ฉลาด

0: ฉันยอมเห็นพวกเขาเป็นอันตรายหรือว่าบาดเจ็บไม่ได้หรอกไม่เหมือนท่านท่านยอมเสียสละทุกอย่างแม้กระทั่งลูกน้องที่พักดีต่อท่านเพื่อผู้หญิงที่ไม่เคยมีใจให้ท่านเมื่อไหร่ท่านจะ
1: เงียบมึงอย่าพูด
0: เมื่อไหร่ท่านจะตาสว่างสักทีอะว่าฉันแล้วก็โมตันไม่เคยหรอกแล้วก็ไม่มีวันจะรับวิญญาณวิญญาณที่เห็นแก่ตัวอย่างท่าน
2: อุ้ยล
3: งไปลง

0: พี่สาว
1: ฉันพูดถูกใช่ไหมล่ะ
2: หากปล่อยจิตให้ยึดติดกับกิเลสเท่ากับยิ่งสร้างกรรมให้พ่อคุณกลับไปยังที่กักขังใต้ท้องทะเลของพวกเจ้าก่อนหนทางหลุดพ้นจะไกลออกไป
3: พระเทพสมุทรทำไมพวกกูต้องเป็นแบบนี้ข้าวมาในบอดเพื่อนาย
4: I'm sorry.

0: สายของสำคัญแทนผมด้วย
1: คุณมีพระสมุทร
2: ครับทิมดำ

0: เวนลุงชื่อเหมือนกับดำอยู่แล้วเอาสีดำสิ
1: โอเคโอเคสีดำ

0: Life Verse ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต
1: อำนาจเหนือพระสมุทรต้องเป็นของกู
2: ฟัง
3: สมุนไพรไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกค่ะ
4: อย่างเทพไทย
3: ที่มีสมุนไพรสูตรเข้มข้นใช้แค่นิดเดียวก็รู้สึกปากสะอาดทันทีดีต่อเหงือกและฟันช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปากด้วยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ใช้ง่ายรสดีไม่เฟื่อนค่ะ
6: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
7: วิเคราะห์เจาะลึกแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่14กำหนดโครงสร้างเศรษฐกิจไทยในอนาคตเปลี่ยนไทยให้ไปไกลกว่าเดิมมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดี15ตุลาคม 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
8: ตุลาปรุงจับกับละครใหม่ที่ช่อง3ดราม่าจัดเดือดจัดแซ่บจัดเขินจัดละครใหม
9: ่เชื่อใจหนูได้เลยค่ะ
10: มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยนะ
11: แต่มันใหญ่สำหรับกรไง
8: รุ้งจับ
12: ตุ้มมิ้น
13: จำไว้ว่าเธอเป็นของฉันเป็นของฉันแค่คนเดียว
12: เข้าใจไหม
8: ทุกวัน
14: ทุกคนยกมือขึ้น
15: รักรักขาดใจก็ไม่ตาย
8: ตลอดเดือนตุลาคม
16: ขอแบบจัดหนักเลยนะหลับให้ไหวอะไรกัน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ผมยาวเหมือนฝันที่ไม่ต้องฝันอีกต่อไปด้วยใหม่ Sunsilk Healthier and Long ด้วยพลังไบโอตินและวิตามินผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าลองเลย
0: สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าตำนัว
19: ลุงประกอบอากาศ

0: ุดหยุดที่ฟินเออแล้วก็ปลิ้นน้ำจัน
1: ฉันคือยูทูบเบอร์นักหนึ่ง
2: พลังของหน้ากากกำลังทดสอบจิตใจของทุกคน
1: ฉันคือยูทูบเบอร์อันดับหนึ่ง
3: โคโคนัทคิงคือเจ้าของเกาะทั้งหมดในหน้าน้ำทะเลดาว
4: ขอให้ดังสุดขั้วงานเข้าจุกๆ FC ล้นหลามซุปตายี่หวา
5: วิญญาณถูกจับขังใต้ท้องทะเลหลายร้อยปีจะต้องหลุดพ้น
6: อำนาจเหนือพระสมุทรต้องเป็นของกู
1: แฮลามารี
2: ลุงผมขอร้องกลับมาหาผมเถอะ

0: ทางผมนะเทพสมุทรจะมอบพรที่ทำให้เกิดขึ้นจริงแค่ข้อเดียวเท่านั้นเราต้องช่วยทุกคน
1: ข้อเดียวข้อเดียว
0: คุณต้องตั้งสติดี
2: พรจะเกิดจากผู้ที่มีจิตใจบริสุทธิ์และนำสมบัติเทพพระสมุทรกลับสู่ดินแดนเดิม

0: วกเราอยู่ที่ไหนวะเนี่ย
1: พวกผีก็หายไปแล้วอ่ะขอพรที่ลุงขอ
2: พวกท่านเป็นใคร

0: นี่เราเคย
1: จากกันด้วยเนาะ
2: แอลผู้ลืมเพื่อนอย่ามาอำกันได้ปะ
3: เฮ้ยปิ่นนี
4: ่โบตัน
3: ใช่เลย
2: ลุงถูกสิงผู้ท่านเป็นใครรู้จักซึ่งฉันได้ยังไง
4: โบตันคุณมาทำอะไรหรือว่าคุณรอใครบางคนอยู่หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ธุระของพวกท่านไปผล
3: ไหนอ่ะ
4: ลุงขอพรอะไรจากหน้ากากทำไมปิ่นของโบตัดถึงพาพวกเรามาที่นี่

ไม่ค่อยจับ

0: แม่เท่าแห่งเกาะเลยดาว
1: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบน
2: ทำไมเกียวกินอะไรก็อร่อย
3: หยอกแม็กกี
4: ้ฮะอร่อย
3: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
5: Hello Warriors It's war time
6: Hello Warriors
7: วันเลย20กว่าคน follower รวมกันเป็น10ล้าน
6: โอ้โหพบกับมาสเตอร์ของคุณค่ะ
8: ผมว่าท่านเดินสายก้นสายเนี่ยผมสู้เขาไม่ได้แต่ทำคอนเทนต์คนละชั้นครับ
9: เล่นอะไรกัน
10: กรี๊ดออกมาสิคะ

0: ชอบงานแบบนี้จริง
1: จีกับฉันทำไม่ยอมศักดิ์ศรีมันคำขอบหมดทุกเรื่อง
2: มันเป็นงาน
3: นี่เขาไม่ได้บอกคุณหรอว่าผมเป็นเกย
1: ์ออกไปค่ะ
0: ออกไป
4: Please love รักได้ไหมคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามการประชุม IMF World Bank วันที่4และการชุมนุมของเครือข่ายต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ฝ่ายค้านเรียกร้องกกต.และปปช.ตรวจสอบที่มาเงินบริจาคเข้าพรรคภูมิใจไทยของส.ส.สุชาดาสางแผ่นทรัพย์ปัญหาคลอง2ปทุมธานีเน่าเสียทำปลาตายจำนวนมาก
7: ใหม่ขนมแมวเลียวิสกัสครีมมี่แคชชี่ก็ชีสด้วยคุณค่าจากเนื้อปลาแซลมอนและเนื้อไก่ความอร่อยใหม่ที่ทำให้คุณกับเจ้าเหมียวซี้กันกว่าที่เคยขนมแมวเลียววิสกัสครีมมี่ให้เหมียวเฮลตี้อร่อยฟินเดินต้าน
8: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
9: Once you've been to the moonWhere do you go next? You build the fastest chip ever put in an iPhone. You give it the ultimate battery life. And our first variable aperture. For better low-light photography and creative control. This is what happens when you go to the moon, come back, and ask, what's next?

0: ที่สุดเราก็ได้พบกันสักทีบูมัน
1: น้องน้องนั่นเป็นพวกผีนี่ไอ้ลามเฮ้ยไอ้โอ้ยโอ้ยไอ้ลามโอ้โหว้าว
2: เฮ้ยมีวนี่มันมีแหละ
3: นี่มันก็แพงอะไรวันนี้
1: ไอ้ถามระวัง
2: ไอ้ถาม
1: นี่พระสมุทรทำอะไรไม่ได้
3: เหรอ
1: กำแพงเนี้ยไม่ใช่พลังพวกผี
4: สิ่งที่พวกเจ้าเห็นเกิดจากพรที่หญิงสาวผู้นั้นขอต่อเทพรักษี
2: ลุงต้องขอพรประหลาดแน่ถึงได้ถูกโบตันสิงห์แล้วโผล่มาที่นี่
5: จะว่าไปนะฉันก็สงสารป๋อใหญ่เขาเหมือนกันนะ
6: ทำไมคุณถึงเห็นใจผีพวกนั้นนะ
5: เพราะเขาเป็นวิญญาณที่ยังยึดติดไงแล้วเขาก็ถูกจองจำมาเป็นร้อยปีอ่ะจิตใจเขามันมีแต่ความแค้นละโมบไม่มีวันสิ้นสุดแล้วก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะกลับตัวด้วยนะ
6: ลุงอยากให้โบตันหลุดพ้นจากการเป็นวิญญาณร้ายก็เลยยอมให้โบตันสิงห์นั่ง
2: อย่าบอกนะว่าจะให้ไอ้ผีข้างหลักนั่นได้เคลียร์ใจจะได้เลิกวนเวียนตามหาหน้ากาก
3: แม่นี่เพื่อนลุงขอพรให้พวกผีอ่ะเนี่ยโถ่เอ้ยแม่นางเอกหัวใจนางฟ้า
1: ไอ้ป๋อใหญ่มันอยากให้โบตันมาอยู่ใต้ทะเลกับมันไม่ใช่หรอ
6: มาไม
1: ่ไอ้ลามระวังไอ้ลามไอ้ลามร้อนร้อนโอ้ยไอ้ลาม
0: รอคอยมาหลายร้อยปีใกล้ถึงเวลาเราจะได้อยู่ด้วยกันไง
5: ฉันไม่มีวันอยู่กับปีศาจร้ายของแก
3: เลยที่สุดนางคณิกาก็เผยท่าแถว
7: มันใช้ความรักของนายท่านเป็นเครื่องมือ

0: ข้าท่านก็อยากพิสูจน์แล้วสิว่าในร่างนี้มันมีหัวใจอยู่จริงหรือเปล่า
1: ในท่านท่านสั่งโบตันนะโบตันผิดไปแล้วโบตันไม่ได้ตั้งใจจะหลอกในท่านเลยนะมันเป็นเพราะความโง่เขลาของโบตันเองที่โบตันหวังจะขอพรจากนักกาบเพื่อมีความงามเป็นอมตะเพื่อที่จะรอรับแท้จากใครสักคนแต่โบตันไม่เคยคิดโบตันไม่เคยคิดว่าในท่านจะมอบหัวใจให้กับคณิกาผู้ต่ำต้อยเช่นนี้
2: ลุงผมจะช่วยคุณได้ยังไง
3: ฉลามฉันขอโทษนะที่คิดจะปลดปล่อยพวกผีอ่ะเพราะปิ่นนั่นฉันได้ถูกขังอยู่ในร่างตัวเองเฮโบตันสิงฉันไว้เต็มๆเขาคือต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดแถมยังอ้างว่าเป็นร่างทรงด้วย
4: ลุงคุณหมายความว่าไงอ่ะใครเป็นร่างทรงอ่ะลุง
5: ล่างสง
6: หลังลวงให้ป๋อใหญ่หลงเราออกตามหาหน้ากากจนกลายเป็นวิญญาณร้ายโบตันกลัวป๋อใหญ่จะวิญญาณไปอยู่ด้วยเลยกุคำทำนายขึ้นจนเกิดงานประจำเกาะชาวบ้านคิดว่าเทพพระสมุทรพิโรธจึงส่งสาวพรหมจรรย์ไปบูชายันแต่แท้ที่จริงส่งไปเป็นตัวแทนให้กับวิญญาณที่ถูกจองจำใต้ท้องทะเล
5: แม่เท่าแห่งเกาะเลดาวที่เขาลือกันว่าได้พลังจากเทพพระสมุทรทำให้แม่แก่ตามอายุไข
6: หลังโบตันจากไปวิญญาณจึงติดอยู่ในปิ่นที่ป๋อใหญ่มอบให้มาตลอด
1: โอ้ในท่านในท่านของโบตัน
7: หัวใจทั้งหมดที่ฉันมีฉันมอบให้เธอหมดแล้วโบตันฉันไม่เคยเกลียดเธอเลยฉันให้อภัยเธอได้เสมอ

0: Samsung Galaxy Z Fold 8 ไซส์ใหม่ก่อนใครจำหน่ายแล้ววันนี
1: ้นี่หว่ามันเป็นเซ็นเตอร์ของเรดาร์ไอแลนด์เลยนะ
2: นี
3: ่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
2: รอเขามาส่งก่อนก็ไม่ได้
4: เราได้คลิปที่ผู้ต้นหอมร่วมมือรับสินบนจากคุณดิติให้ลักลอบผลสินค้าไปกดหมายมากับเรือของบริษัทเทเลสมาเลน
5: จะล้างยูอาถ้ามึงไม่ออกมาคนรักของมึงมันไม่คู่ควรกับหลานสาวฉัน
6: บอกเรดาวมาก่อนฉัน
0: นม UHT พร้อมดื่ม S26 Go Tree
6: ลืมโอ๊ยกิ๊บหลุดปั๊บนึงกิ๊บขาหลุดอีกแล้ว
7: โอเค

0: ความปลอดภัยของประชาชนทุกคนไม่ใช่หน้าที่ของทหารหรอกครับปฏิบัติการนี้จะเป็นความลับทันทีที่ช่วยตัวประกันออกมาได้เราจะกลับออกมาทันที
1: พันพัสสาอยู่ที่ไหนฝากพันพัสสาด้วยรักเธอเยี่ยมชีวิต
2: มินดาคือคนที่ทำให้สายอยากมีชีวิตอยู่ไม่มีเขาชีวิตผ่ามันก็ไม่มีความหมาย
3: ถึงผมจะรักคุณมากแค่ไหนแต่ผมรักแผ่นดินยิ่งกว่าร
4: หัสสุดท้ายยอมตายเพื่อผู้นำ
5: เก็บแผ่นดินพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม22 ตุลาคม
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

ายจังหวัดเฝ้าระวังน้ำท่วมซ้ำจากฝนรอบใหม่ส่วนผลกระทบจากน้ำเน่าเสียที่คลอง2ปทุมธานีทำให้ปลาลอยน้ำตายระยะทางยาวกว่า3กิโลเมตรส่งกลิ่นเน่าเหม็นไปทั่วบริเวณผู้นำทางการเงินระดับโลกร่วมวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจในการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกที่กรุงเทพพร้อมประกาศความพร้อมดึงดูดเม็ดเงินลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ปะทะเจ้าหน้าที่ที่แยกพระราม4ระหว่างนำป้ายไปติดบนสะพานลอยเรียกร้องหยุดทุนล้างโลกส.ส.รังสิมันต์โรมคาดหวังให้ส.ส.สุชาดาสางแทนทรัพย์และสามีเข้าชี้แจงที่มาของทรัพย์สินพร้อมตั้งคำถามถึงกกต.และปปช.ถึงการตรวจสอบเงินที่มาจากเว็บพนันจะถูกนำไปบริจาคให้พรรคการเมืองหรือไม่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมวันแรกเพื่อวางระบบจัดการกากอุตสาหกรรมและซากยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพ

0: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติ15ตุลาคมนะครับเป็นวันที่4ของการประชุมของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในกรุงเทพนะครับซึ่งวันนี้เครือข่ายภาคประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ก็มาปักหลักชุมนุมค้างคืนที่แยกพระราม4แสดงจุดยืนต่อโครงการของธนาคารโลกและ IMF ที่ส่งผลกระทบกับคนไทยนะครับพวกเขาเรียกร้องให้รัฐบาลคำนึงถึงประชาชนโดยเช้าวันนี้ก็มีเหตุปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ชุมนุมด้วยนะครับที่พยายามจะติดป้ายผ้าส่วนกรรมการสิทธิมนุษยชนก็มาสังเกตการให้ลดการเผชิญหน้าไม่ให้เกิดความรุนแรงนะครับคุณธปณีอศรีชัยมีสถานการณ์ล่าสุดสดจากแยกพระราม4ครับคุณธปณีครับ
1: ค่ะคุณกิติคะนับจากเหตุปะทะกันบริเวณสะพานด้านบนนี้นะคะระหว่างการติดป้ายเมื่อเช้านี้จนถึงขณะนี้นะคะการชุมนุมของเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF นะคะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะกลุ่มเครือข่ายประชาชนที่ประกาศปักหลักนอนค้างคืนนะคะก็ยุติการใช้เครื่องเสียงไปเมื่อ3ทุ่มแล้วตอนนี้ก็กำลังเริ่มนอนกันแล้วนะคะบนถนนรัชดาภิเษกนะคะฝั่งด้านตลาดสดคลองเตยซึ่งอยู่ตรงข้ามศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริรวมถึงแม่สมปองเวียงจันทน์นะคะอยู่เต็นท์ด้านหลังนี้นะคะจากการต่อสู้เรื่องเขื่อนปากมูลมาตลอด36ปีนะคะถือเป็นหนึ่งในโครงการที่ได้รับผลกระทบจากเงินกู้ของธนาคารโลกจึงเป็นเหตุผลให้มาร่วมชุมนุมในครั้งนี้ค่ะสำหรับการชุมนุมตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ

0: ำรวจกับประชาชนกลุ่มเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ MMF มีการปะทะกันบนสะพานลอยแยกถนนพระราม4ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมที่ต้องการนำป้ายผ้าไปติดบนสะพานลอยแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจขัดขวางอ้างว่าเป็นพื้นที่ห้ามชุมนุมทำให้ผู้ชุมนุมต้องประกาศว่าการแขวนป้ายผ้าไม่ใช่อาชญากรและขอให้ตำรวจหยุดใช้ความรุนแรงการปะทะกินเวลาประมาณ7นาทีจนเหตุการณ์สงบลงผู้ชุมนุมสามารถติดป้ายผ้าซึ่งมีข้อความว่าหยุดทุนล้างโลกประชาชนกำหนดอนาคต No World Bank No IMF แต่หลังจากนั้นก็พบว่าตำรวจมีการใช้สายเคเบิลชายจับประชาชนบนสะพานลอย12คนซึ่งมีอย่างน้อย2คนได้รับบาดเจ็บจึงมีการเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบและขณะนั้นนายวสันต์ไผ่หลีกลี้และนางสาวสุภัทรานาคผิวสองคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็มาสังเกตการอยู่ด้วยก็มาช่วยเจรจาทำให้มีการปล่อยตัวผู้ชุมนุมที่ถูกควบคุมตัวบนสะพานค่ะเครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ได้แถลงข่าวยืนยันว่าการชุมนุมได้มีการขออนุญาตชุมนุมล่วงหน้ากับสน.ท่าเรือเรียบร้อยแล้วและการแสดงออกผ่านป้ายข้อความถือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการชุมนุมโดยตำรวจพยายามยื้อแย่งป้ายผ้าทั้งที่ไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมายจึงเตรียมดำเนินการตามกฎหมายเอาผิดเจ้าหน้าที่ที่ใช้ความรุนแรงละเมิดสิทธิประชาชนค่ะ
1: ทางเครือข่ายเนี่ยได้มีการยื่นแจ้งการชุมนุมตามพรบชุมนุมสาธารณะ258ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเหตุการณ์ที่ตำรวจได้พยายามยื้อแย่งนะครับตัวป้ายไม่ยอมปล่อยลงมานะครับโดยที่ยังไม่ได้เห็นด้วยซ้ำว่าข้อความในป้ายผ้าคืออะไรการแสดงออกด้วยป้ายผ้าก็เป็นเสรีภาพการแสดงความเห็นรูปแบบหนึ่งนะครับเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นพฤติการที่รุนแรงมากนะครับแล้วก็คงจะต้องมีคงจะได้พิจารณากันต่อไปในเรื่องการดำเนินการทางกฎหมายกับกรณีนี้เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานการรับรองคุ้มครองสิทธิประชาชน
0: เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ย้ำว่าการถือป้ายผ้าเป็นการแสดงออกตามสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบรัฐมีหน้าที่คุ้มครองปกป้องและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิแต่การใช้กำลังของเจ้าหน้าที่เมื่อเช้านี้ไม่ได้เป็นการปกป้องประชาชนจึงเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าใครเป็นผู้สั่งการให้ใช้ความรุนแรงและเรียกร้องให้กสม.ตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย
2: คำถามเมื่อเช้าที่ต้องถามกันเยอะๆเพราะว่าบนสะพานลอยอะค่ะมีพลตำรวจโทสยามบุญสมเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็มีพลตำรวจตรีอัฐพรวงศิริปีดาที่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคำถามคือใครเป็นคนออกคำสั่งให้ใช้ความรุนแรงกับผู้ชุมนุมที่เป็นประชาชนการใช้ความรุนแรงจนประชาชนได้รับบาดเจ็บมากถึง8คนเมื่อเช้าเนี่ยจำเป็นจะต้องตรวจสอบตามหลักความชอบด้วยกฎหมายความจำเป็นความได้สัดส่วนรวมถึงมาตรการต่างๆที่ตำรวจใช้และต้องเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ผู้บังคับกฎหมายคนไหนและสายการบังคับใดที่เป็นคนสั่งให้เจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ความรุนแรง
0: นายวสันต์ไผ่หลีกลี้และนางสาวสุภัทรานาคผิวเปิดเผยว่ากสม.ตั้งใจมาสังเกตการทั้ง2วันเพราะการประชุมธนาคารโลกและ IMF มีความสำคัญการชุมนุมที่เป็นสิทธิของประชาชนก็สำคัญจึงไม่ควรทำให้เกิดความรุนแรงโดยเหตุการณ์เมื่อเช้ามีการทำความเข้าใจแล้วมองว่าเป็นการผิดคิวกันเล็กน้อยและกสม.ก็ได้รับเรื่องจากผู้ชุมนุมในทันทีและการชุมนุมในช่วงกลางคืนทางตำรวจพร้อมดูแลเรื่องไฟส่องสว่างและความปลอดภัย
3: การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่สำคัญของIMF และ World Bank ขณะเดียวกันการชุมนุมของภาคประชาชนก็มีความสำคัญภาคประชาชนต้องการที่จะส่งเสียงแสดงออกถึงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของ IMF และ World Bank กสม.ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี
4: ้เราก็เข้าใจว่ามันก็มีความจำเป็นที่ต้องมีมาตรการรักษาความปลอดภัยกับชุมนุมผู้ประชุมนี้ค่ะแต่ว่าเราก็คิดว่าเมื่อเราลงมาเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะได้เห็นเหตุการณ์ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆแต่ก็ดูแล้วก็ไม่ได้หนักใจอะไรนะคะเพราะคิดว่าก็ทั้งสองฝ่ายพยายามจะสื่อสารซึ่งกันและกันและอาจจะมีลักษณะการผิดคิวบางส่วนที่เกิดขึ้นและทำให้มีเหตุการณ์แบบนี้
0: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจน

ครบาลลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยในการชุมนุมของเครือข่ายประชาชนโดยตั้งใจนำทีมแพทย์จากโรงพยาบาลตำรวจมาดูแลสุขภาพและนำน้ำดื่มมามอบให้กับผู้ชุมนุมในช่วงบ่ายแต่เนื่องจากทางแกนนำไม่ต้องการจึงได้วางน้ำดื่มไว้ให้และชี้แจงเหตุปะทะในช่วงเช้าเป็นสิ่งที่ตำรวจระมัดระวังเมื่อได้เจรจากันแล้วก็

0: ทั้งนี้ทาง IMF ในฐานะผู้จัดงานก็มีข้อสั่งการชัดเจนว่าให้สิทธิการชุมนุมกับประชาชนและไม่ต้องการให้ตำรวจใช้ความรุนแรง
1: แผนอะไรทุกอย่างที่ทางเจ้าที่ตำรวจได้วางมาตรการเนี่ยเราเสนอให้ทางทีม IMF รับทราบแล้วเป็นคนดูว่าได้แค่ไหนอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็เข้าใจว่าเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะมาชุมนุมได้อยู่แล้วแล้วก็เขาก็มีข้อสั่งการว่าให้ไม่ให้ตำรวจใช้กำลังหรือปล่อยให้แสดงสิทธิเสรีภาพว่าไปเราไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วแต่ว่าขอว่าท่านก็อยู่ฝั่งนี้ท่านสามารถใช้สิทธิ์ได้เต็มที่ภายใต้กรอบของกฎหมายแล้วก็ตามที่ตกลงกันไว้นะครับ
0: เครือข่ายประชาชนต่อต้านธนาคารโลกและ IMF ออกแถลงการยืนยันว่าการรวมตัวของประชาชนกว่า29เครือข่ายทั่วประเทศมาจากผลกระทบโครงการที่ได้รับเงินทุนสนับสนุนและแนวคิดครอบงำจากธนาคารโลกและ IMF เช่นโครงการเขื่อนปากมูลที่ได้รับเงินกู้จากธนาคารโลกเห็นชัดเจนว่า36ปีที่ผ่านมาล้มเหลวไม่ต่างจากสิ่งที่ชาวบ้านได้คัดค้านก่อนการเริ่มโครงการว่าจะไม่มีปลาและเมื่อเปิดเขื่อนก็เห็นชัดว่ามีปลามากขึ้นส่วนชาวบ้านกว่าจะได้รับเงินเยียวยาก็สูญเสียไปมากมายจากกว่า 6,000 ครอบครัวก็มีเหลือไม่ถึง 1,000 ครอบครัวตัวอย่างของการต่อสู้ที่ชัดเจนผ่านแม่สำปองเวียงจันทร์กลุ่มสมัชชาคนจนอายุ41ปีปัจจุบันอายุ77ปีแล้วก็ยังต่อสู้จึงเรียกร้องให้ธนาคารโลกยุติโครงการต่างๆที่ส่งผลกระทบและรัฐบาลต้องไม่ทำร้ายประชาชน
2: ครั้งนี้เราไม่เอาด้วยแล้วขอยกเลิกซะในโครงการต่างๆที่คุณจะลงทุนเพราะว่าการลงทุนของคุณเราไม่มีส่วนร่วมแล้วก็พยายามทำให้เราผลักดันไปอยู่อีกระดับหนึ่งในการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาก็ไม่ยอมรับเราฉะนั้นในการต่อสู้ของเรา36ปีคุ้มมากชัดเจนว่ามีปลาพอเปิดเกิดมีปลาชัดเจนแล้วก็ท่านพยายามผลักดันให้รัฐบาลไทยต้องเยียวยาเราเร็วที่สุดแล้วก็ในอนาคตเราต้องการมีการเปิดเกินตลอด
0: นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องไปยังรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่จะร่วมประชุมวันพรุ่งนี้ให้เห็นหัวคนจนและเรียกร้องให้เห็นผลกระทบของประชาชนซึ่งรวมถึงโครงการทางสิ่งแวดล้อมเช่นคาร์บอนเครดิตแม้จะมีการเพิ่มพื้นที่ป่าแต่กระทบที่ดินทำกินของประชาชน
3: ซึ่งเรามองว่าเรื่องคาร์บอนเครดิตเป็นเรื่องที่คนอยู่กับป่าได้รับผลกระทบมากเพราะเรามองว่าคาร์บอนเครดิตมันจะเอามาจากไหนในการปลูกก็คือยึดจากพื้นที่เรานี่แหละไม่ว่าจะเป็นโครงการคสช.หรือว่าการที่ประกาศอุทยานปี62ซึ่งพอปากประกาศอุทยานปี62ก็มาใช้อส.2แย่งยึดพื้นที่เราในการปลูกป่าเพื่อที่ไปขายคาร์บอนให้กับต่างชาติแทนที่จะให้ต่างชาติลดการผลิตแต่เราทำไมเราต้องไปฟอกเสียไว้ต่างชาติซึ่งตรงนี้เรามองว่าตอนนี้นายกอนุทินหรือว่ารัฐบาลชุดนี้รัฐบาลระบอบสีเขียวสีน้ำเงินเนี่ยมันเอาประเทศทั้งประเทศเนี่ยเอาไปขายให้ประเทศให้กับในทุน
0: สำหรับช่วงค่ำมีกิจกรรมกาล่าดินเนอร์สะท้อนมื้ออาหารจากคนจนถึงผู้นำการประชุมธนาคารโลกและ IMF กิจกรรมแรปจากนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหญิงบทเพลงสะท้อนการต่อสู้ของภาคประชาชนท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นทั้งการจราจรที่เปิดได้ใช้เพียงหนึ่งช่องจราจรทั้งของฝั่งพื้นที่โดยรอบตลาดสดคลองเตยโดยจัดพื้นที่นอนใต้สะพานข้ามแยกมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตคลองเตยและที่ตำรวจมาดูแลความปลอดภัยค่ะสำหรับล่าสุดขณะนี้นะคะจะเห็นว่าที่แยกพระราม4นะคะยังคงมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็รถของตำรวจนะคะมาปิดถนนแยกพระราม4ทางที่จะเข้าไปยังศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และฝั่งวันแบงคอกนะคะก็ปิดทั้ง2ช่องจราจรนะแต่ว่าถนนพระราม4ยังคงใช้การได้นะคะผู้ชุมนุมก็จะอยู่ตรงถนนฝั่งตลาดสดนะคะเพียง1ช่องจราจรเท่านั้นจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะคุณกิติคะซึ่งวันพรุ่งนี้นอกจากกลุ่มนี้แล้วนะคะยังมีอีกกลุ่มนึงจะไปชุมนุมที่แยกอโศกในช่วงเวลา 9:00 น.ด้วยดังนั้นพรุ่งนี้ใครจะออกเดินทางในช่วงเช้าก็ติดตามเรื่องเส้นทางการจราจรให้ดีๆด้วยนะคะคุณกิติคะ
4: ครับขอบคุณครับคุณธัปนีครับจากข้างนอกซึ่งมีการประท้วงนะครับเรากลับเข้าห้องประชุมในศูนย์การประชุมนะครับวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของไทยก็ได้ร่วมกับผู้นำทางการเงินระดับโลกนะครับร่วมในเวทีเสวนาพวกเขาชี้ให้เห็นถึงทิศทางขับเคลื่อนประเทศฝ่าพายุมรสุมทางเศรษฐกิจและไทยก็ประกาศความพร้อมที่จะดึงดูด

ม็ดเงินลงทุนต่างชาติในอุตสาหกรรม AI ส่วนผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ก็ออกโรงเตือนเศรษฐกิจโลกยังเปราะบางนะครับบนเวทีเสวนาในหัวข้อดีเบต on the global economy forging resilient and dynamic economy for the future หรือการอภิปรายเรื่องเศรษฐกิจโลกเพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ยืดหยุ่นและมีพลวัตสำหรับอนาคตมีผู้นำการเงินระดับโลกร่วมเวทีเสวนาและร่วมวิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจนะครับโดยนำโดยนางคริสตาลีน่าก็เคียวว่ากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นายคิเรียคอสพิราคาคิสรัฐมนตรีจากประเทศกรีซนายโอไลเยมีคาโดโซผู้ว่าการธนาคารกลางแห่งไนจีเรียนายลุยส์กาปูโตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจอาร์เจนตินาและนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยไฮไลท์สำคัญบนเวทีก็คือการแสดงศักยภาพของประเทศไทยโดยรัฐมนตรีคลังของไทยได้เปรียบเทียบประเทศไทยเป็นเหมือนเรือลำเล็กที่กำลังเผชิญหน้ากับพายุ4ลูกก็คือราคาพลังงานที่สูงขึ้นความแตกแยกทางภูมิรัฐศาสตร์อัตราดอกเบี้ยและผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและกระแสการเติบโตของปัญญาประดิษฐ์หรือ AIแต่ท่ามกลางพายุเหล่านี้ไทยสามารถยืนหยัดได้ด้วยการรักษาวินัยทางการคลังอย่างเคร่งครัดทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีของไทยอยู่เพียงประมาณ 2.3% ต่ำกว่าสหรัฐอเมริกาและยุโรปอย่างมากพร้อมกันนี้ไทยก็ใช้โอกาสจากการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่เช่น AI อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้าโดยในช่วงครึ่งปีแรกยอด FDI หรือลงทุนยอดเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนี่โตขึ้นถึง 47% คิดเป็นมูลค่าราว 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนายเอกนิติยังระบุว่าการลงทุนเหล่านี้เปรียบเสมือนรถไฟความเร็วสูงที่กำลังวิ่งเข้ามารัฐบาลจึงเร่งเปิดประตูให้คนไทยและธุรกิจ SME ก้าวขึ้นขบวนรถไฟนี้ให้ทันผ่านโครงการ Skill Bridge เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพคนไทยให้เข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานระดับโลกนางคริสตาลีน่ากอเคียวากรรมการผู้จัดการ IMF ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปี2026นี้จะเติบโตที่ระดับ 3.1% แม้ว่าตัวเลขจะสะท้อนความยืดหยุ่นฟื้นตัวได้แต่แท้จริงแล้วตั้งอยู่บนพื้นฐานที่เปราะบางปัจจุบันเศรษฐกิจโลกเปรียบเสมือนยืนอยู่บนขาข้างเดียวโดยพึ่งพาเพียงแรงขับเคลื่อนจากอุตสาหกรรม AI ซึ่งประเทศไทยนับว่ามีความโชคดีที่เป็น1ใน7ประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน AI ร่วมกับชาติมหาอำนาจอย่างจีนสหรัฐและอินเดีย IMF ยังได้ให้ข้อเสนอแนะที่สำคัญต่อประเทศต่างๆว่าควรจะใช้ช่วงเวลานี้ครับฟื้นฟูกันชนทางเศรษฐกิจลดหนี้สินและจัดระเบียบบ้านเรือนของตนเองให้เรียบร้อยโดยเธอใช้คำว่า put your house in order รวมทั้งเตือนถึงปัญหาการขาดสมดุลอย่างรุนแรงระหว่างชาติมหาอำนาจแนะนำให้ประเทศต่างๆเตรียมพร้อมรับมือกับ AI ผ่านการสร้างโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและทักษะแรงงานสำหรับปัญหาและอุปสรรคของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันนั้นผู้ร่วมเสวนาต่างแสดงความกังวลต่อแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มาจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นจากสงครามและราคาอาหารที่เพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เอลนิโญรวมไปถึงปัญหาหนี้สาธารณะและการขาดดุลงบประมาณระดับสูงในหลายประเทศนอกจากนี้ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ส่งผลให้เกิดการแตกกระจายของห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อต้นทุนทางเศรษฐกิจและการค้าโลกซึ่งประเทศไทยได้วางแนวทางรับมือด้วยการรักษาจุดยืนเปิดกว้างหรือ Stay Open และบูรณาการความร่วมมือกับพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนเช่นการรับมือวิกฤตพลังงานผ่านโครงการโครงข่ายสายส่งไฟฟ้าอาเซียนการเจรจากรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลอาเซียนเพื่อรองรับ AIการเชื่อมโยงระบบชำระเงินข้ามพรมแดนรวมไปถึงการเดินหน้าเจรจาเขตการค้าเสรีกับสหภาพยุโรปช่วงท้ายของการเสวนาบรรยากาศจบลงอย่างชื่นมื่นครับเมื่อกรรมการผู้จัดการของ IMF ได้ใช้โอกาสนี้กล่าวชื่นชมประเทศไทยอย่าเป็นกันเองว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานได้อย่างยอดเยี่ยมพร้อมทั้งประกาศเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกที่มารวมตัวกันอยู่ที่กรุงเทพนี้ออกไปช้อปปิ้งเพื่อช่วยอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยขณะที่รองนายกรัฐมนตรีของไทยก็ขอบคุณและฝากคำเชิญชวนให้นักลงทุนทั่วโลกเข้ามาลงทุนในเศรษฐกิจไทยเช่นเดียวกันครับการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank Group ที่กรุงเทพมหานครกำลังเข้าสู่ช่วงสำคัญนะครับวันนี้ก็มีการประชุมรัฐมนตรีคลังและผู้ว่าการธนาคารในกลุ่ม G20

0: รวมถึง Development Committee ซึ่งถือว่าเป็นเวทีหลักของการประชุมในครั้งนี้ด้วยนะครับตลอดหลายวันที่ผ่านมาผู้นำทางเศรษฐกิจได้หยิบยกประเด็นสำคัญระดับโลกขึ้นมาหารือกันอย่างเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินบทบาทของ AI การจ้างงานภาระหนี้ไปจนถึงเรื่องของการลงทุนแต่สำหรับประเทศไทยในฐานะเจ้าบ้านที่เปิดประตูต้อนรับผู้นำเศรษฐกิจจากทั่วโลกมีคำถามที่สำคัญมากไปกว่านั้นนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพให้กลายเป็นโอกาสอย่างแท้จริงได้อย่างไรแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการนำเสนอความพร้อมและข้อเสนอของไทยเพื่อเชื่อมโยงเข้ากับองค์ความรู้แหล่งเงินทุนและเครือข่ายระดับโลกครับเป้าหมายก็คือการนำสิ่งเหล่านี้มาต่อยอดเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ของประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดระบบการเงินอุตสาหกรรมอัจฉริยะโลจิสติกและที่สำคัญที่สุดก็คือการพัฒนาบุคลากรความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกในครั้งนี้อาจจะไม่ได้วัดกันแค่จำนวนผู้เข้าร่วมหรือความเรียบร้อยของงานเท่านั้นแต่สิ่งที่คนไทยทุกคนต้องติดตามกันต่อไปก็คือหลังจากเวทีระดับโลกนี้ปิดฉากลงจะมีแนวคิดความร่วมมือและการลงทุนอะไรบ้างที่สามารถแปรเปลี่ยนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมกับเศรษฐกิจไทยซึ่งอาจจะเป็นคำตอบที่สำคัญที่สุดของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวเรื่องพรบ.กากอุตสาหกรรมนะครับที่เปิดรับฟังความเห็นในขณะเดียวกันเรื่องร่างแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายได้ของไทย PBS วันนี้ก็มีการเปิดเผยเรื่องของการทำโพลและมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยระดับไหนครับ
1: แลคตาซอย300มิลลิลิตรแลคตาซอยอร่อยคุ้มค่า It's realLife Worth ปรับเปลี่ยนเพื่อดูแลคุณในทุกช่วงชีวิตไทยประกันชีวิต

0: น้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
2: ้เลกาซอย300มิลลิลิตร Be your original เลกาซอย original number 1 brand Thailand 300มิลลิลิตรเลกาซอยอร่อยคุ้มค่า It's real
3: ลดเนยนิ่งวันนี้แค่ลุกมาขยับช่วยลดเสี่ยงเบาหวานเฮ้ยๆอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลืม
2: ลุกค่ะ
3: ทุกครึ่งชั่วโมงขยับ3นาทีลดเหนื่อยนี่จากสสส
4: ทำไมแกวกินอะไรก็อร่อย
5: หยอกแม็กกี
6: ้หาอร่อย
5: แม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
7: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงรายได้ไทย PBS เมื่อเวลาเที่ยงคืนเวลา14ตุลาคมพบว่ามีผู้ไม่เห็นด้วย 72% นะครับยอมรับปัญหาผิดพลาดหลังพบมีผู้ที่ยังมีคะแนนหลังจากนั้นแต่ไม่น่าจะนำมารับรวมนะครับคาดว่าทำผลสรุปเสร็จภายในสัปดาห์หน้าส่วนการพิจารณากฎหมายส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีนะครับผลการเปิดรับฟังความเห็นต่อร่างแก้ไขเพิ่มเติม4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มารายได้จากภาษีสุราและยาสูบมาเป็นงบประมาณรายจ่ายภาครัฐโดยสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปิดรับฟังความเห็นไปเมื่อเวลา 24:00 นวันที่14ตุลาคมแต่พบว่าในช่วงเช้ายังมีความเคลื่อนไหวในเว็บไซต์ทำให้มีการสอบถามไปที่นายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรยอมรับว่าระบบตั้งปิดสถานะรับฟังความเห็นไว้เพียงเวลาเที่ยงคืนแต่พบว่ายังมีคนเข้ามาก่อนเที่ยงคืนได้แชร์ลิงก์ไปทำให้ยังสามารถมองเห็นยอมรับว่ามีความคลาดเคลื่อนของระบบนะครับไม่คิดว่าจะมีการเข้ามาแสดงความเห็นอีกเพราะปิดสถานะไปแล้วแต่ว่าทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็สรุปยอดรับฟังความเห็นไว้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนเท่านั้นสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องตรวจสอบความถูกต้องของผู้ให้ความคิดเห็นและทำรายงานสรุปคาดว่าจะแล้วเสร็จในสัปดาห์หน้ารอทางนายกรัฐมนตรีซึ่ง

0: รับรองการแก้ไขกฎหมายส่งกลับมาที่สภาผู้แทนราษฎรเนื่องจากเป็นร่างกฎหมายการเงินนายกรัฐมนตรีต้องรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าส่งกลับมาก็จะนำความเห็นที่เปิดรับฟังครั้งนี้เสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องสำหรับผลสรุปความเห็นของกฎหมายทั้ง4ฉบับเมื่อ24นาฬิกาวันที่14ตุลาคมนะครับ1ร่างพระราชบัญญัติไทย PBS มีผู้แสดงความเห็น 124,593 คนแบ่งเป็นไม่เห็นด้วย 72.42% เห็นด้วย 27.18% ร่างพระราชบัญญัติกองทุนสสสไม่เห็นด้วย 89.47% เห็นด้วย 9.33% ร่างพระราชบัญญัติกองทุนผู้สูงอายุไม่เห็นด้วย 73.12% เห็นด้วย 26.65% และก็4ร่างพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทยมีผู้ไม่เห็นด้วย 67.88% เห็นด้วย 31.84% นางสาวภควมลหนุนอนันต์ สส.บัญชีรายชื่อโฆษกพรรคประชาชนได้พูดถึงผลการตรวจสอบสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ที่สังคมตั้งคำถามถึงการใช้งบประมาณสูงเกินหลักร้อยล้านว่าไทย PBS นั่นเองไทย PBS เองก็ต้องให้ความกระจ่างกับสังคมให้ได้ว่าเรื่องการใช้เงินดำเนินกิจการสื่อเธอยืนยันมาตลอดในระหว่างที่มีการเสนอการเปลี่ยนแปลงงบประมาณของไทย PBS ไม่ได้บอกว่าไทย PBS จะต้องให้สังคมเห็นด้วยไปทั้งหมดสิ่งที่ไทย PBS ผิดพลาดสิ่งที่ต้องสังคายนาก็จะเป็นต้องทำเหมือนกันเรื่องนี้ต้องแยกกันว่าแหล่งที่มาก็คือเรื่องภายนอกที่สุดท้ายแล้วสภาผู้แทนราษฎรอาจจะโหวตไปทางไหนก็ว่ากันแต่เรื่องภายในของไทย PBS เองก็ต้องเป็นคนที่ยืนยันให้ได้ว่าเหมาะที่จะเป็นสื่อสาธารณะที่อิสระและสง่างามจริงๆในการใช้งบประมาณนะครับและวันนี้เป็นวันแรกที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดให้ประชาชนแสดงความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมซึ่งมีได้นะครับทำได้ถึงวันที่20ตุลาคมนี้โดยร่างพรบฉบับนี้มีเป้าหมายวางระบบจัดการกากอุตสาหกรรมและซากรถยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นพร้อมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อใช้แก้ปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ยังมีอยู่มากในปัจจุบัน
1: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติจัดการกากอุตสาหกรรมพศซึ่งประชาชนผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความคิดเห็นต่อร่างพรบจัดการกากอุตสาหกรรมนี้ได้ผ่านเว็บไซต์รัฐสภาซึ่งเริ่มวันนี้เป็นวันแรกถึงวันที่20ตุลาคมนี้
2: สารพิษรั่วไหลกากพิษรั่วไหลปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีหน่วยงานไหนเข้าไปจัดการได้ทันทีทันใดเลยจะต้องให้ประชาชนเนี่ยฟ้องร้องบริษัทนั้นแล้วก็รอจนชนะคดีแล้วไปแก้ไขเรื่องการรั่วไหลแต่กฎหมายฉบับนี้จะมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหานี้ให้กับประชาชนก่อนหมายความว่าอำนาจในการเข้าไปฟ้องร้องเวลาสารพิษรั่วไหลมาเนี่ยกองทุนเนี่ยจะเป็นคนฟ้องให
1: ้
2: ประชาชนไม่ต้องฟ้องแล้วพอถึงเวลาปั๊บกองทุนเนี่ยมีเงินก็สามารถที่จะฟ้องจนจบชนะแล้วยึดที่ดินเอามาแล้วก็มาเป็นกรรมสิทธิ์ของกองทุนขายเท่าตลาดต่อไป
1: ร่างพรบจัดการกากอุตสาหกรรมฉบับนี้นายอัธวิทย์สุวรรณภักดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะเป็นผู้เสนอเพื่อต้องการแก้ปัญหาลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมอย่างที่เป็นปัญหาในปัจจุบัน
2: จะเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่จะเป็นกฎหมายในการกำกับขยะอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยนะครับคือขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบันเนี่ยเมื่อเราทิ้งเราจะเห็นว่ารถยนต์ EV เริ่มเยอะขึ้นแบตเตอรี่เริ่มเยอะขึ้นแต่การทิ้งเนี่ยเป็นการทิ้งปะปนอยู่กฎหมายฉบับนี้ก็จะเป็นการเข้าไปกำกับดูแลเรื่องของการทิ้งขยะที่มาจากบ้านเรือนที่เป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นนะครับโดยผู้ก่อกำเนิดนะ
1: ครับ
2: หมายความว่าตัวโรงงานอุตสาหกรรมหรือผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เหล่านั้นเนี่ยมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบด้วย
1: ครับนายอัธวิทย์ยังระบุว่าสาระสำคัญมุ่งไปที่การจัดการปัญหากากขยะอิเล็กทรอนิกส์และซากรถยนต์ที่ลักลอบนำเข้ามากลายเป็นขยะในประเทศไทยรวมถึงซากรถยนต์ EV ที่กำลังจะเป็นปัญหาตามมา
2: ในอนาคตเนี่ยถ้ากฎหมายผ่านแล้วเนี่ยตัวบริษัทที่นำเข้ารถ EV หรือประกอบรถ EV หรือว่าชิ้นส่วนพวกนี้จะต้องมีมาตรการในการรับซื้อรถเก่าแลกรถใหม
1: ่ครับ
2: ต้องแสดงความรับผิดชอบร่วมด้วยในการจะเก็บขยะเหล่านี้ออกไปจากประเทศไทยครับ
1: ครับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้กำหนดให้ผู้ก่อกำเนิดกากอุตสาหกรรมรับผิดชอบของเสียที่เกิดขึ้นจนกว่าจะกำจัดแล้วเสร็จส่วนผู้รวบรวมผู้ขนส่งและผู้กำจัดต้องได้รับใบอนุญาตที่สำคัญคือมาตรการควบคุมขยะอิเล็กทรอนิกส์ห้ามทิ้งหรือถอดแยกชิ้นส่วนในสถานที่ที่ไม่เหมาะสมและควบ

0: กลุ่มการทิ้งซากรถยนต์ในพื้นที่สาธารณะหรือที่ดินของผู้อื่นนอกจากนี้บริษัทผู้รวบรวมผู้ขนส่งและผู้กำจัดกากอุตสาหกรรมต้องวางหลักประกันเพื่อเยียวยาความเสียหายเบื้องต้นและทำประกันความเสียหายจากการประกอบกิจการร่างกฎหมายนี้กำหนดให้จัดตั้งกองทุนอุตสาหกรรมยั่งยืนในกระทรวงอุตสาหกรรมแทนการต้องรองบประมาณจากรัฐเท่านั้น
1: เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้มีการตั้งกองทุนนะครับก็ถือว่าเป็นกฎหมายการเงินจะต้องให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยให้ความเห็นชอบด้วยซึ่งจริงๆแล้วตอนที่ผมดีไซน์เนี่ยผมดีไซน์เอาเงินจากกองทุนเดิมที่เรียกว่ากองทุน SME ประชารัฐซึ่งเป็นกองทุนอยู่ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยเอามาแปลงร่างขยายขอบเขตให้มาดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ไม่ต้องลงเงินเพิ่มครับเพียงแต่ว่าให้ความเห็นชอบในการแปลงร่างกองทุน SME ประชารัฐเป็นกองทุนเศรษฐกิจเป็นกองทุนเรื่องอุตสาหกรรมยั่งยืนกองทุนนี้ที่ผมได้เรียนวัตถุประสงค์ไปแล้วว่าจะเก็บกู้สร้างได้เร็วขึ้น
0: ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นต่อร่างพรบจัดการกากอุตสาหกรรมพ.ศ.นี้ได้ผ่านเว็บไซต์รัฐสภาถึงวันที่20ตุลาคมนี้เท่านั้นมนตรีอุดมพงษ์ข่าว3มิติรายงาน
2: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูการตรวจสอบเส้นเงินของสส.สุชาดาและสามีนะครับมีผู้สงสัยเรื่องเงินบริจาคให้ภูมิใจไทยด้วยในขณะเดียวกันเรามีความคืบหน้าเรื่องเงินช่วยเหลือเยียวยาน้ำท่วมนะครับมาถึงขณะนี้โอนให้ใครกี่บาทไปถึงไหนแล้วครับ
3: สก็อตรังนกแท้รอยัลโกลด์ไซลิทัล
4: ถึงเวลาออกไปใช้ชีวิตเพราะไม่ใช่แค่งานที่ต้องเกินร้อยนอกงานก็ต้องเกินร้อยด้วยเครื่องดื่ม M150 ผสม B12 และดีไรโบส
5: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี
6: ้ดื่มนมแคลเซียมสูงแคลเซียมเพิ่มขึ้น 97% ต้องนมคาร์เนชั่น UHT
7: ยกระดับเช้าดีๆด้วยเนสกาแฟโกคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพเนียนนุ่มดื่มด่ำกับเนสกาแฟโก
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้วกว่า 3,000 ล้านบาทนะครับครอบคลุม42จังหวัดส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในต่างจังหวัดฝนที่กลับมาตกซ้ำและตกหนักต่อเนื่องในช่วงนี้ก็ทำให้หลายพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังนะครับที่กาญจนบุรีฝนที่ตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่13ตุลาคมก็ทำให้น้ำในลำห้วยลำตะเพินเพิ่มปริมาณสูงขึ้นประกอบกับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง3แห่งเพิ่มสูงขึ้นจนน้ำล้นสปิลเวย์และไหลท่วมชุมชนและพื้นที่เกษตรถนนหลักบางช่วงน้ำท่วมสูงรถเล็กผ่านไม่ได้นายโชคชัยแสนสิทธิ์นายอำเภอหนองปลือนำทีมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นพบว่าน้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ผิวถนนสายกาญจนบุรีหนองปลือบริเวณบ้านม่วงเท่าและบริเวณทางเข้าตลาดหนองปลือนะครับระดับน้ำสูงประมาณ50เซนติเมตรนอกจากนี้น้ำก็เอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านโดยเฉพาะสะพานที่ชาวบ้านใช้สัญจรผ่านไปมาทำให้รถจักรยานยนต์ไม่สามารถข้ามสะพานได้ระหว่างที่นายอำเภอหนองปลือกำลังลงพื้นที่ที่สะพานหนองรังขณะนั้นมีหญิงคนหนึ่งครับขี่จักรยานยนต์พยายามจะข้ามสะพานแต่เนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงเธอถูกน้ำซัดจนตกสะพานร่างของเธอลอยไปติดอยู่กับกอไผ่ในลำห้วยเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปช่วยเหลือครับที่ปราจีนบุรีน้ำท่วมยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งบ้านเรือนประชาชนสถานศึกษาสถานที่ราชการวันนี้ผู้สื่อข่าวเข้าไปสำรวจที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีพบว่าเสียหายอย่างหนักนะครับหลังน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่กว่า78ไร่ระดับน้ำสูงสุดประมาณ2เมตรทำให้เครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์การเรียนการสอนหลายแผนกได้รับความเสียหายอย่างหนักเบื้องต้นประเมินมูลค่าความเสียหายกว่า170ล้านบาทคาดว่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกเพราะว่าบางพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้ที่ปทุมธานีผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและกองช่างเทศบาลเมืองคลองหลวงเร่งเข้าไปเก็บซากปลาที่ลอยตายอยู่ในคลอง2นะครับตำบลคลอง2อำเภอคลองหลวงหลังจากที่พบปลาตายจำนวนมากตลอดแนวคลองระยะทางกว่า3กิโลเมตรส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณสร้างความ

เดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองเจ้าหน้าที่ต้องนำสวิงเรือและแพโฟมเข้าไปช้อนตักซากปลาที่ลอยอยู่บนผิวน้ำและรวบรวมขนย้ายไปฝังกลบเบื้องต้นเก็บและขนย้ายซากปลาไปแล้วกว่า20ตันชาวบ้านในพื้นที่บอกว่ากลิ่นเหม็นของซากปลารุนแรงก็เหม็นไปทั่วแนวคลองนะครับก่อนหน้านี้น้ำในคลองมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นอยู่แล้วแต่ขณะนี้ก็ต้องเผชิญกับกลิ่นเหม็นจากซากปลาที่ลอยตายจำนวนมากอีกเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดเก็บซากปลาโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลองชาวบ้านบอกว่าช่วงเย็นก่อนหน้านี้พบปลาจำนวนมากมันลอยหัวอยู่ในน้ำกระทั่งช่วงเช้าพบปลาตายลอยอยู่ผิวน้ำเมื่อเข้าสู่ช่วงบ่ายที่มีแดดออกซากปลาก็เริ่มอืดลอยขึ้นมาเห็นชัด

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shoutWhatever moves you, get away and awaken the fun. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino.

สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีข่าวหนึ่งที่ผมเห็นว่ามันน่าสนใจมากแล้วก็มีหลายคนสอบถามกันเข้ามานั่นก็คือข่าวที่บอกว่าการที่เราผมงอกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้หมายความว่าเราแก่นะครับแต่มันหมายความว่าในร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งอยู่และในตัวเนื้อข่าวเองก็มีการอ้างอิงงานวิจัยที่ได้ลงวารสารระดับโลกอย่าง Nature และวันนี้ครับผมก็ตามไปอ่านงานวิจัยตัวนี้มาเลยอยากจะเอามาเล่าให้ฟังว่าตกลงแล้วเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่ผมงอกผมขาวมันเกี่ยวอะไรกับมะเร็งหรือเปล่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับว่าพาดหัวที่เห็นในประเทศไทยกับพาดหัวของงานวิจัยเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับมะเร็งที่ตัวงานวิจัยที่พูดถึงคือมะเร็งผิวหนังชนิดหนึ่งที่เรียกว่าเมลานโนมานะครับไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้แต่พอคุณดูเรื่องของการพาดหัวในประเทศไทยเนี่ยบอกว่าการที่เราผมงอกมันอาจจะแปลว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งถ้าเราอ่านแค่นี้ทุกคนจะคิดเลยว่าเฮ้ยมันมีมะเร็งที่ตับที่ปอดที่ไตที่ไหนอยู่ในร่างกายสักที่หนึ่งหรือเปล่า

บอกเขาว่าไม่เกี่ยวอะไรกันเลยมะเร็งที่เขากำลังพูดถึงก็คือมะเร็งผิวหนังเมลาโนมาไม่ใช่มะเร็งอะไรก็ได้นะตรงนี้มันจะทําให้เราเข้าใจผิดบางคนก็เข้าใจผิดอีกประการนึงก็คือว่าเอ๊ะปกติเนี่ยเราเคยได้ยินแต่ว่าถ้าเรานอนพักผ่อนเพียงพอออกกําลังกายดีรับประทานอาหารดีไม่เครียดผมเรามันจะไม่ค่อยงอกอย่างนั้นมันแปลว่าแบบนั้นก็ไม่ดีสิถ้าเกิดว่าผมเราเนี่ยมันดํามันก็แปลว่าเราอาจจะสู้มะเร็งไม่ได้และอย่างนี้มันมีมะเร็งเกิดขึ้นมาในร่างกายเราหรือเปล่าหรือเราควรจะปล่อยให้ผมมันงอกอันนี้มีคนเข้าใจผิดแบบนี้เหมือนกันเข้าใจผิดอันที่3ที่ผมเจอมาจากการอ่านคอมเมนต์หลายๆที่เนี่ยก็บอกว่าอ้าวแล้วไอ้คนที่ผมงอกตั้งแต่อายุน้อยอ่ะหรือคนที่ไม่สบายแล้วผมมันงอกเลยเนี่ยแปลว่าในร่างกายมีมะเร็งอยู่หรือเปล่าต้องบอกว่า3กลุ่มเนี้ยเข้าใจผิดพลาดหมดเลยนะครับและผมก็จะเอาชื่องานวิจัยมาให้คุณดูเลยว่าจริงๆคนที่เขียนงานวิจัยเนี่ยเขาตั้งชื่องานวิจัยว่าอะไรกันแน่นะครับเขาเขียนลงในวารสาร Nature นะครับของ Cell Biology ลงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมานะครับชื่อของมันคือ Antagonistic Stem Cell Fates Under Stress Govern Decisions Between Hair Graying and Melanoma เห็นไหมครับเขาพูดถึงเมลาโนมาชัดเจนเขาไม่ได้พูดถึงเรื่องของมะเร็งอะไรก็ได้นะมันชัดเจนว่าเขากำลังศึกษาเรื่องของผมงอกคือ Graying นะครับกับมะเร็งเม็ดสีที่มันเป็นมะเร็งตรงผิวหนังเรียกว่าเมลาโนมาแค่นี้เลยไม่ได้พูดถึงมะเร็งอะไรอย่างอื่นเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่างานวิจัยตรงนี้ทำที่มหาวิทยาลัยโตเกียวโดยมีผู้วิจัยหลักๆอยู่2คนคนแรกเป็นคนเขียนชื่อแรกก็คือคุณยาสุอากิโมริแล้วก็ Professor เอมินิชิมุระนะครับซึ่งเขาทั้ง2คนเนี่ยร่วมกับทีมวิจัยมีความสนใจว่าเรารู้มานานแล้วแหละว่าเวลาที่เซลล์ของเรามันแก่ตัวไปเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลายไปเป็นมะเร็งได้แล้วมันก็พอๆกับการที่มันแก่ตัวได้เหมือนกันเขาก็ไม่เข้าใจว่า2 อย่างนี้มันเกี่ยวข้องกันยังไงนะครับแต่เขารู้ว่ามันน่าจะมีความเกี่ยวข้องกันสักอย่างดังนั้นเขาก็เลยศึกษาในหนูนะครับเขาเอาหนูมาแล้วก็ศึกษาเซลล์เม็ดสีนะครับปกติเวลาที่ขนของหนูเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลเข้มมันจะต้องอาศัยเม็ดเมลานินที่เซลล์หนึ่งมันผลิตขึ้นมาเซลล์นี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์นะครับก็เป็นเซลล์ชนิดเดียวกันกับเซลล์ที่สามารถผลิตเม็ดสีให้กับผมของเราได้หรือผิวหนังของเราได้นะครับแต่ในกรณีของขนหรือเส้นผมเนี่ยมันจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่มันงอกออกมาแล้วก็ร่วงไปเนี่ยไอ้เซลล์เม็ดสีตัวเนี้ยมันก็จะตายไปด้วยดังนั้นจึงจะเป็นจะต้องมีเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดสีแบ่งตัวออกมากลายไปเป็นเซลล์ที่สร้างเม็ดสีอีกต่อหนึ่งนะครับเซลล์ต้นกำเนิดนี้มันจะอยู่ตรงบริเวณรากผมถ้าในหนูก็รากขนนะครับและเซลล์ตัวนี้มีชื่อว่าเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์นะครับหรืออีกชื่อนึงคือเมลาโนบลาสต์นะเมลาโนบลาสต์คือเซลล์ตัวอ่อนของมันคำว่าสเต็มเซลล์เนี่ยหมายความว่าเซลล์ตัวนี้สามารถแบ่งตัวได้เรื่อยๆไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับจะแตกต่างจากเซลล์อื่นๆที่มันไม่ใช่สเต็มเซลล์เพราะเซลล์อื่นเนี่ยมันแบ่งตัวจนสุดแล้วมันจะไม่แบ่งอีกแล้วนะครับหรือถ้ามันแบ่งมันก็แบ่งเป็นชนิดเดียวกันเรื่อยๆแต่สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยจะสามารถสร้างตัวอ่อนออกมาได้เรื่อยๆนะครับนั้นตรงนี้เขาก็เลยอยากจะศึกษาไอ้เซลล์ตัวนี้นี่แหละเพราะมันอยู่ตรงโคนของขนหนูแล้วมันจะศึกษาได้ง่ายดีโดยเขารู้ว่าปกติแล้วคนเราหรือว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่ทำให้เกิดปัญหากับ DNA ของเซลล์เซลล์หนึ่งนะครับในกรณีที่เขาศึกษาก็คือ double strand DNA breakage นะครับคือ DNA ที่มันเป็นสายคู่เนี่ยเกิดมีอะไรสักอย่างมาทำให้มันฉีกขาดออกจากกันแล้วมันเสียเนี่ยนะครับเซลล์ของหนูเนี่ยมันก็ฉลาดเอ๊ะถ้าเกิดเราเป็นสเต็มเซลล์เราแบ่งตัวไปเรื่อยๆแต่ตอนเนี้ย DNA ของเรามันเสียคืนเราแบ่งต่อไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะได้เซลล์ที่ผิดปกติอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งก็เป็นได้นะครับดังนั้นเมื่อเซลล์ของหนูเกิดตัว DNA breakage ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะส่งสัญญาณไปให้ยีนกลุ่มนึงที่อยู่ในเซลล์นะครับนั่นก็คือยีนP53 กับ P21 นะครับ2ตัวนี้จะทำงานคู่กันแล้วก็บอกว่าเซลล์สเต็มเซลล์ของคุณเนี่ยมันเสียแล้วนะครับดังนั้นเราจะทำให้กลายไปเป็นเซลล์แก่และหมดอำนาจในการแบ่งตัวอีกต่อไปสุดท้ายตรงนั้นก็จะเกิดเป็นบริเวณที่ไม่มีเมลาโนไซต์ไม่มีเมลาโนไซต์ก็จะไม่ผลิตเม็ดเมลานินไม่ผลิตเม็ดเมลานินขนตรงนั้นก็จะงอกนะครับ
นี่คือกระบวนการทั้งหมดมันเริ่มจากการที่มี DNA เสียหายนะครับตรงนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะฮะกระบวนการทั้งหมดที่ว่ามานี้นะครับมันชื่อว่า senescence coupled differentiation นะครับคือเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เซลล์มันรู้ตัวว่ามันเกิดความเสียหายกับ DNA มันจะโปรแกรมทำให้ตัวเองแก่ทันทีแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับถ้าเกิดว่าเซลล์ตัวเนี้ยมี DNA ที่มันเสียไปแล้วแต่ได้รับสารหรือของบางอย่างที่ทำให้กระบวนการในการแก่ของมันเสียไปในวิจัยตัวนี้นะครับเขาใช้แสง UVB นะครับแล้วก็สารตัวหนึ่งชื่อว่า 712-dimethylbenzanthracine นะครับ2ตัวนี้เนี่ยมันจะไปทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 เนี่ยเสียไปดังนั้นพอไม่มีกระบวนการนี้เซลล์เราเนี่ยที่มันเป็นเซลล์เม็ดสีซึ่งมันมีความผิดปกติของ DNA นะครับมันก็จะไม่สูญเสียสภาพในการแบ่งตัวมันจะไม่กลายไปเป็นเซลล์แก่มันจะยังคงแบ่งตัวไปได้เรื่อยๆนะครับและพอมันเป็นแบบนี้ก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาคือมะเร็งเม็ดสีที่เรียกว่าเมลาโนมานะครับดังนั้นงานวิจัยชิ้นนี้เขาจึงเจอว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันในเรื่องนี้นะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอมีแค่นี้เลยแล้วเจ้าตัวที่ทำงานวิจัยชิ้นนี้เขาก็บอกเลยนะครับว่างานวิจัยของเขาไม่ได้พิสูจน์ว่าทุกการเปลี่ยนแปลงของไอเซลล์ตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นมะเร็งเมลาโนมาเสมอไปเพราะมันอาจจะไม่เป็นก็ได้นะครับแล้วมันอาจจะไม่มีปัญหากับเรื่องของมะเร็งชนิดอื่นเป็นแบบนี้ก็ได้มันพูดถึงแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของมะเร็งเม็ดสีเท่านั้นเลยนะครับแล้วไม่ใช่มะเร็งผิวหนังอย่างอื่นด้วยนะมะเร็งเมลาโนมาอย่างเดียวแต่ตรงนี้นะครับมันเป็นการค้นพบที่น่าสนใจมากเพียงแต่ว่ามันก็จะสามารถเอาไปประยุกต์ได้แค่กรณีเดียวก็คือว่าถ้าเกิดว่ามี DNA เสียไปแล้วมีสิ่งบางอย่างมาทำให้กระบวนการของ P53 กับ P21 มันเสียมันก็จะกลายไปเป็นเซลล์แก่ไม่ได้มันอาจจะกลายไปเป็นมะเร็งเม็ดสีเมลาโนมาก็ได้แค่นี้เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เขาเจอเท่านี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาคิดต่อไปว่าเองานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมันมีข้อสรุปอะไรบางอย่างที่คนคิดไปเองแล้วมันอาจจะไม่ถูกหรือเปล่ามีเยอะเลยครับเราลองคิดอย่างนี้ปกติเนี่ยที่เราดูเรื่องของขนงอกหรือผมงอกนะมันเกิดจากเซลล์ตัวเนี้ยเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ซึ่งมันจะอยู่บริเวณรากขนหรือรากผมนะครับแต่ผิวหนังของเราทั้งหมดเนี่ยนะครับที่มันมีสีนะครับบางคนตัวดำก็จะสีมันมีเยอะหน่อยถูกไหมครับก็คือเกิดจากเม็ดเมลานินแต่เม็ดเมลานินที่ผิวหนังของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์ที่อยู่ตรงรากขนรากผมแต่มันมาจากชั้นล่างของตัวผิวหนังดังนั้นมันจึงไม่เกี่ยวข้องกันและถ้าเราบอกว่ากระบวนการกลไกแบบเนี้ยที่เขาเจอมันเป็นจริงก็คือเมื่อโดนแสง UVB หรือสารก่อมะเร็งมันทำให้ตัวเซลล์ตัวเนี้ยแบ่งตัวจนกระทั่งกลายเป็นมะเร็งได้ถ้าแบบนั้นนะทุกที่ที่มีขนหรือมีผมมันควรจะต้องกลายไปเป็นมะเร็งตัวนี้ถูกไหมครับแต่เปล่าครับคือเขาทดสอบเนี่ยต้องบอกว่าในมนุษย์จริงๆเราเจอเมลาโนมาได้หลายที่มากครับตรงหน้าอกตรงหลังตรงแขนตรงหัวได้หมดเลยทุกที่นะครับแล้วมันก็มีโอกาสเท่าๆกันด้วยที่สำคัญนะพอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะต้องเข้าใจอยู่ว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ตรงไปตรงมาอย่างที่เขาบอกเราก็ได้แล้วที่สำคัญคือบางบริเวณเนี่ยตัวเมลาโนมาไม่ได้เกิดจากตัวเมลาโนไซต์สเต็มเซลล์แต่มันเกิดจากตัวผิวหนังไม่ใช่ตรงขนถ้ามันเกิดจากตรงขนแน่นอนครับผมเรานี่น่าจะเป็นบริเวณแรกเลยที่เกิดถูกไหมครับเพราะมันเยอะสุดเลยถ้าตรงที่ตัวเนี่ยโอเคคุณมีขนได้บ้างแต่ขนมันก็จะไม่มีความหนาแน่นเท่ากับบริเวณหัวถูกไหมแต่ว่าชีวิตจริงเนี่ยเมลาโนมาเราเจอน้อยไม่ได้เจอเยอะเลยแล้วก็เจอในหลายบริเวณที่เท่าๆกันแล้วบริเวณอื่นที่เกิดขึ้นมาก็ไม่ได้เกิดมาจากตัวเส้นขนหรือเส้นผมแต่เกิดมาจากตัวผิวหนังที่มันอยู่ด้านล่างแค่นั้นเลยนะครับทีนี้เราจะได้ถูกคิดอะไรบ้างที่มันไม่ตรงไปตรงมานะฮะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องของเมลาโนมาตรงนี้แล้วเนี่ยบางคนอาจจะสอบถามว่าแล้วทำไมผมเรามันถึงขาวมันเพราะอะไรแน่นะฮะกลไกหนึ่งที่ทำให้ผมมันขาวเนี่ย
ก็คืออย่างที่ทีมงานวิจัยนี้เขาค้นพบก็คือ

0: สมมุติว่า DNA มันเสียด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วระบบป้องกันตัวของร่างกายยังใช้ได้มันก็จะทําให้สเต็มเซลล์ตัวเนี้ยแก่แล้วก็ไม่สามารถแบ่งตัวได้อีกต่อไปตรงนี้ก็จะเกิดผมขาวขึ้นแต่นี่คือแค่หนึ่งกระบวนการเท่านั้นกระบวนการอื่นๆยังมีอีกเช่นบางคนเนี่ยเป็นทางพันธุกรรมที่ผมขาวเร็วนะครับบางคนมีเทโลเมียร์ที่สั้นผมก็ขาวเร็วแล้วไม่ได้ผ่านกระบวนการพวกนี้สักอย่างด้วยนะครับการที่คุณผมขาวไม่ได้เท่ากับคุณเป็นมะเร็งอยู่ครับไม่ได้เท่ากับมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายหรือมะเร็งเม็ดสีมันกำลังสร้างไม่ใช่ครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยด้วยซ้ำไปนะฮะตรงนี้ขอให้เข้าใจดีๆนะไม่งั้นเดี๋ยวเอาไปตีความกันผิดพลาดไปหมดนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูแล้วเนี่ยนะฮะก็เรื่องของผมขาวนอกเหนือจากเรื่องของพันธุกรรมเรื่องของที่เขาเจอในงานวิจัยตัวนี้แล้วมันยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นความเครียดหลายคนอาจจะบอกว่าเครียดมากหรือเจ็บป่วยบางอย่างแล้วทำไมมันผมขาวเลยนะครับมันมีงานวิจัยอันนึงเพิ่งตีพิมพ์ออกมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วนี้เองนะครับเขาเจอว่าการที่เรามีความเครียดเยอะๆมันจะกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติแบบซิมพาเธติกแล้วทำให้เกิดการสร้างสื่อประสาทสารสื่อประสาทตัวนึงชื่อว่านอร์อะดรีนาลีนนะครับนอร์อะดรีนาลีนนี้ถ้ามันไปอยู่ตรงบริเวณที่มันมีเซลล์ต้นกำเนิดของตัวเมลานอไซต์ก็คือไอเนี้ยเมลานอไซต์สเต็มเซลล์มันจะทำให้ไอเซลล์ตัวเนี้ยต้องออกมาเยอะเพื่อไปที่รากผมแล้วทำการสร้างเป็นเซลล์เม็ดสีสุดท้ายเนี่ยการที่มันโดนผลักออกไปเยอะเซลล์พวกนี้มันจะหายไปหมดเลยนะครับคือมันเหมือนโดนไล่ออกจากบ้านนะครับจนในบ้านไม่เหลือใครเลยที่จะแบ่งตัวแบ่งไม่ทันเพราะโดยปกติมันออกไปทีอาจจะในบ้านเนี่ยมีอยู่10ตัวใช่ไหมครับอ่ะเราออกไปตัวนึงเราก็แบ่งตัวมาทดแทนก็มี10ตัวเหมือนเดิมแต่ในกรณีที่มีนอร์อะดรีนาลีนอยู่ตรงนั้นเนี่ย10ตัวนี้อาจจะโดนไล่ออกจากบ้านรวดเดียวหมดแล้วมันก็แบ่งตัวแล้วสุดท้ายมันก็ตายไปเพราะเวลามันแบ่งตัวปุ๊บมันจะต้องกลายไปเป็นเมลานอไซต์แล้วเมลานอไซต์เนี่ยไม่สามารถย้อนคืนกลับมาเป็นเซลล์ต้นกำเนิดที่ยังคงแบ่งตัวได้มันแบ่งแล้วแบ่งเลยแล้วก็จบชีวิตแล้วก็จบไปเลยผมก็เลยขาวเพราะแบบนี้นี่คือกรณีของความเครียดที่เกิดทางด้านจิตใจแล้วก็ทางด้านร่างกายนะครับอีกกรณีนึงก็คือกรณีของโรคทางพันธุกรรมที่มันอาจจะทำให้เกิดโรคออโตอิมมูนต่างๆนะครับเช่นโรคด่างขาวนะครับมีการสร้างสารกลุ่มหนึ่งชื่อว่าอินโทเฟอรอนแกมมาตัวพวกนี้ก็จะทำให้มีปัญหากับเส้นผมเหมือนกันบางคนมีปัญหาที่ไมโตคอนเดรียหรือมีสารอนุมูลอิสระที่มันสูงจนเกินไปไมโตคอนเดรียทำงานไม่เพียงพอไม่ได้เซลล์มันก็จะตายผมก็จะขาวนะครับมีหลากหลายวิธีที่ทำให้เกิดผมขาวได้ซึ่งต้องบอกอย่างนี้ครับว่าหลายคนพยายามจะหาวิธีอะไรก็ได้ที่ทำให้ผมมันกลับมาดำเหมือนเดิมมีอาหารเสริมมียาอะไรสักอย่างไหมต้องบอกว่าปัจจุบันเนี่ยของที่ทำให้ผมกลับมาดำอ่ะมันยังไม่มีนะครับไอ้ที่มีเนี่ยแล้วทำได้แน่ๆมันก็มักจะทำให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกันนะครับแล้วมันก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยยกตัวอย่างเช่นถ้ามันเป็นยาที่เราใช้ในการทำภูมิคุ้มกันบำบัดรักษาโรคมะเร็งมันอาจจะทำให้ตัวผมหรือขนมันดำขึ้นได้แต่มันก็ไม่ได้ทุกคนที่เป็นเช่นนั้นนะครับตรงนี้ก็เลยไม่มีคนที่ว่าอยากจะเอาของพวกนี้มาใช้เพราะว่ามันก็มีความอันตรายมากพอสมควรนะฮะแล้วบางคนจะไปขอทดลองยาตัวนู้นตัวนี้ปัจจุบันยังไม่มีตัวไหนที่พิสูจน์แบบ 100% ว่ามันสามารถทำให้ผมกลับมาดำได้แล้วตัวมันเองก็ไม่ใช่ของที่ปลอดภัยขนาดนั้นนะครับปุ๋มการบำบัดมีบางตัวทำได้นะครับยาบางกลุ่มอาจจะทำได้แต่ก็ไม่เสมอไปนะครับนั้นปัจจุบันนี้การที่เราผมขาวเนี่ยนะครับมันไม่ได้แสดงถึงอะไรเป็นพิเศษแต่ถ้าผมขาวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นเช่นอายุ40ขาวทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยคุณอาจจะต้องไปตรวจดูซิว่าคุณมีปัญหาเรื่องของเทโลเมียร์ที่มันสั้นหรือเปล่านะครับเทโลเมียร์อธิบายให้ฟังนิดหนึ่งก็คือถ้าคุณเคยใส่รองเท้าผ้าใบแล้วผูกเชือกเนี่ยตรงปลายของเชือกมันจะเหมือนมีพลาสติกหุ้มอยู่อันนึงใช่ไหมครับไอ้พลาสติกนั่นเนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชือกรองเท้ามันรุ่ยออกมาแล้วมันก็เสียถูกไหมครับเทโลเมียร์ก็เปรียบเสมือนไอ้พลาสติกอันนั้นแหละครับ DNA ของเรามันยาวๆเป็นสายตรงปลายเนี่ยจะต้องมีตัวหุ้มก็คือตัวเทโลเมียร์ถ้ามันสั้นจนกระทั่งมันเสียมันก็คล้ายๆกับการที่ไอตัวพลาสติกหุ้มปลอกตรงบริเวณเชือกรองเท้ามันเสียสุดท้ายตัวเชือกรองเท้าก็จะรุ่ยนะครับในที่นี้ถ้า DNA มันปราศจากตัวเทโลเมียร์แล้วมันก็จะรุ่ยพอมันรุ่ยเสร็จปุ๊บเซลล์นั้นก็จะเสียแล้วก็จะแก่ตายนะครับดังนั้นคนที่มีโรคบางโรคที่ทำให้ตัวเทโลเมียร์มันสั้นกว่าปกติก็จะเป็นแบบนี้ทีนี้หลายคนก็ จะไปหาเรื่องของอาหารเสริมเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีตัวไหนได้ผลครับแล้วบางคนเอางานวิจัยมาให้ผมดูด้วยผมก็เคยเข้าไปอ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วทดสอบได้ไม่ค่อยดีมีการทดลองกับตัวอย่างเพียงไม่กี่ตัวนะครับไม่กี่ตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ออกมาบอกว่ามันสามารถได้ผลคือคุณต้องอ่านงานวิจัยให้เป็นอย่ายกมาเฉยๆแล้วตีโพยตีพายไปว่าเฮ้ยนี่ไงมีงานวิจัยสนับสนุนเราต้องใช้อาหารเสริมตัวนี้เพราะเขามีงานวิจัยคุณลองเข้าไปอ่านก่อนครับมันมีไม่กี่ตัวอย่างดังนั้นเนี่ยจะเอางานวิจัยที่ทำแบบไม่สมบูรณ์แล้วมาอ้างว่าอาหารเสริมชนิดนี้ทำให้เทโลเมียร์ยาวขึ้นก็คงไม่ได้ครับนะเราต้องระมัดระวังตรงนี้นะครับไม่ฉะนั้นเราอาจจะตีความอะไรผิดพลาดไปเยอะเลยก็ได้นะฮะแปลว่าถ้าเราผมขาวยอมครับตอนนี้มีแค่วิธีเดียวไม่มีวิธีอื่นที่มันได้ผลแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวการที่เราผมขาวเนี่ยเราจะป้องกันได้ยังไงอย่างที่ทุกคนรู้ครับลดความเครียดให้มันน้อยที่สุดออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนเพียงพอรับประทานอาหารที่สมดุล นะครับความเจ็บป่วยก็อยู่ให้ห่างไกลจากมันก็จะมีโอกาสที่เราจะผมขาวช้านะครับการที่เป็นผมขาวขึ้นมาแล้วผมงอกขึ้นมาแล้วถ้าเราดูจากงานวิจัยตัวนี้นะครับมันไม่ได้บอกเลยว่าร่างกายของเรากำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งแล้วในการวิจัยครั้งนี้เนี่ยถ้าเอาไปแปลเป็นภาษาไทยนะมันไม่มีความเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับมะเร็งครับการที่เซลล์มันกลายไปเป็นเซลล์แก่แล้วเกิดผมงอกมันไม่ได้แปลว่าคุณกำลังต่อสู้อยู่กับมะเร็งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าในงานวิจัยชิ้นนี้หนูหลายตัวไม่ได้เป็นมะเร็งครับมันงอกแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งดังนั้นมันจึงไม่มีความที่เขาต่อสู้อะไรกันเลยมันงอกก็งอกถ้าจะบอกว่าต่อสู้ก็คือผมหรือขนงอกปุ๊บจะต้องมีมะเร็งอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ความงอกเนี่ยจะต้องไปทำอะไรกับมะเร็งทำให้มะเร็งมันสู้ตัวหนูไม่ได้นะครับแต่มันไม่มีเช่นนั้นดังนั้นแปลว่าเขาไม่ได้กำลังสู้อยู่กับอะไรครับโดยสรุปทั้งงานเนี่ยคือจะบอกว่างานตัวนี้เขียนได้ดีมากตีพิมพ์ในวารสารระดับโลกอย่าง Nature แต่ว่าสิ่งที่เขาค้นพบก็คือความเกี่ยวโยงกันของเซลล์ที่อายุเยอะและมะเร็งเมลาโนมาในขนหรือผมเท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรกับมะเร็งชนิดอื่นไม่มีการต่อสู้กันระหว่างผมขาวกับมะเร็งนะครับไม่เกี่ยวอะไรกันเลยดังนั้นถ้าเอามาดูในคนงานวิจัยชิ้นนี้ก็จะไม่บอกอะไรได้เลยยกเว้นกรณีที่ผมพูดไปไม่ได้หมายความว่าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่ถ้าคุณผมขาวนะครับไม่ได้บอกว่าคุณแย่แล้วมีมะเร็งซ่อนอยู่ในร่างกายแล้วตอนนี้มันกำลังสู้ไม่ได้บอกว่าการพักผ่อนนอนหลับออกกำลังกายต่างๆเพื่อชะลอผมดำมันจะทำให้คุณเป็นมะเร็งหรือสู้กับมะเร็งไม่ได้นะครับวันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจเพิ่มมากขึ้นนะครับงานวิจัยตัวนี้ผมจะทิ้งลิงก์ให้ทุกคนสามารถไปอ่านได้ด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าปัญหาคือมันต้องเสียเงินเข้าไปอ่านอาจจะไม่เหมาะสมสำหรับบางคนที่ไม่ได้อยู่สถาบันที่เขาให้ดูฟรีนะครับแล้วก็ถ้าใครที่อ่านงานวิจัยพวกนี้แล้วงงไม่เข้าใจก็ฟังที่ผมเล่าไปดีกว่านะครับแต่ถ้าใครคิดว่าตัวเองอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเสียตังค์เข้าไปดูหรือว่ามีสถาบันที่เป็นคนสนับสนุนผมแนะนำนะครับเข้าไปดูเพราะงานวิจัยชิ้นนี้เขียนได้ดีเลยทีเดียวนะครับโอเควันนี้ก็ลอยฟ้า
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง

สวัสดีครับขณะนี้ก็มีดราม่าเรื่องของนมวัวโดยต้นทางเนี่ยมาจากคลิปที่คุณวูดดี้เขาสัมภาษณ์บุคคล3ท่านไว้แล้วพอคลิปปล่อยออกมาเนี่ยก็มีหลายคนสงสัยกับกังวลว่านมวัวที่เราดื่มเนี่ยมันมีปัญหาขนาดนั้นเลยเหรอจำเป็นไหมที่เราต้องไปหานมวัวที่เป็นนมวัวพิเศษหรือราคาสูงมาดื่ม

นมวัวในต่างประเทศมันดีกว่านมวัวในประเทศไทยจริงๆไหมแล้วบางคนคิดไปไกลกว่านั้นครับว่าอันเนี้ยมาด้อยค่านมวัวในประเทศไทยหรือเปล่าหรือต้องการจะทายอินนมวัวยี่ห้อไหนเป็นพิเศษไหมนี่แหละครับหลังจากนั้นก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายเลยทีเดียวและหนึ่งในผู้ที่ออกมาให้ความเห็นคนแรกๆเลยก็คืออาจารย์เจษฎาเด่งดวงบริพันธ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะขอยกสิ่งที่อาจารย์ให้ความเห็นไว้ทั้งหมด7ข้อมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมีเสริมเพิ่มเติมบางประการให้ทุกคนรับทราบด้วยนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นผมต้องขอบอกว่าส่วนตัวผมยังมีความเชื่อว่าผู้ที่ให้ความเห็นทางด้านของวิชาการทางการแพทย์หรือให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเนี่ยมีความตั้งใจดีที่จะให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่เป็นประโยชน์ทำให้มีความรู้ที่ดีขึ้นที่ถูกต้องแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นแต่แน่นอนครับอาจจะมีบางส่วนที่หวังผลเชิงธุรกิจนะครับแล้วทำให้ความรู้ที่ให้อาจจะผิดก็ได้หรือบางคนมีทั้งสองอย่างคืออยากจะให้คนเราสุขภาพดีแล้วหวังผลทางธุรกิจไปพร้อมกันอันนี้ถ้าเกิดว่าสามารถดำเนินรายการให้ความรู้ได้อย่างถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเมื่อไหร่มันผิดพลาดไปเนี่ยมันอาจจะทำให้มีปัญหาทางด้านของจริยธรรมและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับและแน่นอนครับโลกของเราปัจจุบันมีคนให้ความรู้ทางด้านของโภชนาการทางด้านการแพทย์เยอะไปหมดมีความสับสนแล้วหลายครั้งมันอาจจะเป็นความรู้ที่ไม่ถูกต้องคนที่ทำรายการสุขภาพเนี่ยมันทำยากมากนะครับเพราะอย่างหนึ่งคือการเลือกคนที่จะมาเข้ารายการถ้าเกิดว่าคนที่มาเข้ารายการนี้เขาเลือกมาจากความมีชื่อเสียงความโด่งดังว่าคนคนนี้เขาพูดเรื่องนั้นไว้บ่อยคนคนนี้เขาพูดเรื่องอาหารเสมอเลยโดยที่เราไม่ไปดูเลยว่าความเชี่ยวชาญจริงๆของเขาเนี่ยเขาจบมาทางไหนเรียนอะไรยังไงมันอาจจะทำให้เราได้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องก็ได้ในทางการแพทย์เวลาที่เรามีการประชุมวิชาการเราเลือกคนที่มาพูดจากความเชี่ยวชาญของเขาจริงๆเราไม่ได้เลือกที่จำนวนยอด follower ของเขามีเท่าไหร่นะครับไม่ได้ดูเรื่องของการที่เขาเคยไปออกทีวีไหมหรือพูดที่ไหนไว้บ้างไม่ได้ดูที่ชื่อเสียงแต่เราดูที่ความสามารถโดยตรงซึ่งรายการโทรทัศน์หรือรายการในช่องโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นซะทีเดียวปัญหาที่2ที่เจอก็คือว่าถ้าเกิดคนตัดต่อหรือคนเช็คข้อมูลเนี่ยไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้นะมันอาจจะทำให้เกิดการตัดเอาข้อความที่มันฟังดูแล้วทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วเกิดความเข้าใจผิดขึ้นมาได้ไม่ว่าจะเป็นคลิปสั้นเพื่อโปรโมทหรือคลิปยาวตัวเต็มถ้าเกิดคุณตัดเอาข้อความบางอย่างออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คนฟังเสร็จปุ๊บก็เข้าใจไปอีกทางนึงเลยก็ได้ทั้งที่ตัวคุณเองอาจจะรู้สึกไม่ได้อยากจะให้เขาเข้าใจไปในทางนั้นนะครับอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากหน่อยนะครับก็ถ้าใครที่จะทำรายการทางด้านสุขภาพเนี่ยผมแนะนำว่าคุณอาจจะต้องถามคนในวงการหน่อยนะครับว่าคนไหนที่เก่งคนนี้โอเคไหมเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าหมอเองหลายคนก็ให้ความรู้ในทางที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญแล้วมันผิดด้วยโอเคถ้าเกิดให้ความรู้ในทางที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญแล้วคุณหาข้อมูลมาแน่นพอผมโอเคมีเหตุผลโอเคแต่ถ้าเมื่อไหร่มันไม่แน่นพอมีโอกาสที่จะพลาดเยอะมากเลยทีเดียวนะครับงั้นตรงนี้มันก็เลยเป็นเรื่องยากนะทีนี้คลิปนี้พอออกไปผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมทำคลิปตั้งแต่ก่อนที่คุณวูดดี้จะออกมาชี้แจงถ้าจะออกมาชี้แจงนะครับผมทำคลิปตั้งแต่ก่อนนั้นแต่ผมได้ดูคลิปตัวเต็มทั้งคลิปสั้นและคลิปยาวแล้วนะครับดังนั้นสามารถที่จะวิจารณ์อันนี้ได้แต่ผมก็เชื่อมั่นอย่างนึงนะครับว่าเดี๋ยวคุณวูดดี้ก็คงจะต้องออกมาชี้แจงและแน่นอนว่าผมคิดว่าคลิปตัวเต็มแล้วก็คลิปสั้นน่าจะถูกลบในอนาคตและถ้าผมเดาไปอีกนะครับผมคิดว่าพี่วูดดี้เนี่ยน่าจะมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจริงๆมาทำคลิปอีกรอบหนึ่งเพื่อเผยแพร่ต่อประชาชนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้เดากันไม่ได้นะครับผมก็พูดในฐานะที่ส่วนตัวผมก็เคยได้ออกรายการพี่วูดดี้แล้วก็เข้าใจว่า
เป็นคนที่คิดแบบนี้ยังไง

แต่ผมเดาไว้ก่อนเฉยๆอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องราวที่อาจารย์เจษดาท่านเขียนไว้เลยนะครับข้อแรกนะครับก็บอกว่าตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่มีในคลิปสั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นไฮไลท์หลักเลยของคลิปยาวอยู่แล้วทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันอยู่ในคลิปยาวแล้วผมรู้สึกต้องมาแก้นะ

รูปก็มีจำหน่ายโดยไม่ได้ผิดหรือเสียหายอะไรมีเขียนระบุข้างกล่องชัดเจนโดยมักจะเป็นนมพร่องไขมันต่ำหรือนมปรุงแต่งธรรมชาตินะครับปรุงแต่งรสชาติหรือผสมสูตรเสริมอาหารสำหรับเด็กนะตรงนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่าการที่เราออกมาพูดว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงคุณกำลังกล่าวหานมหลายยี่ห้ออยู่เลยนะมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าคุณเอาข้อมูลตรงไหนมาบอกว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าไม่มีข้อมูลการพูดแบบนี้ออกไปเนี่ยมันถือว่าเป็นการกล่าวหาที่ค่อนข้างร้ายแรงเลยนะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นการที่คุณพูดแบบนี้คนฟังเขาจะคิดได้ว่านมที่มีอยู่ในท้องตลาดประเทศไทยทั่วไปมันอาจจะไม่ได้มาตรฐานการที่บอกว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมโคแท้เป็นนมผงมันทำให้คนฟังคิดว่าไอ้นมเนี่ยมันไม่ดีซึ่งก็แปลเลยว่าคุณกำลังต่อว่ามาตรฐานนมในประเทศไทยเลยนะครับถ้าเกิดว่าทางรัฐบาลมีการออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับการควบคุมมาตรฐานออกมาคุณก็กำลังว่าเขาอยู่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะถ้าบอกว่านมในไทยส่วนมากไม่ใช่นมแท้มันคือนมผงคำหรือนมผสมคำนี้ทั้งหมดมันแปลว่านมที่ออกมาถ้ารัฐบาลหรือคนออกกฎหมายเขายอมให้ออกมาได้แปลว่าสิ่งที่เขาออกกฎหมายมามันไม่ถูกต้องมันไม่ดีมันไม่ได้มาตรฐานที่ควรจะได้นี่คุณกำลังว่า2ชั้นเลยนะถูกไหมฮะอันตรงนี้ผมมองว่าต้องมีความระมัดระวังมากในการที่จะพูดเรื่องราวแบบนี้ออกมาเพราะอันเนี้ยผมไปลองหาข้อมูลผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับว่ามันเป็นแบบที่ว่าจริงหรือเปล่านะครับอันเนี้ยสำคัญแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรื่องของนมผงต้องบอกเลยนะครับว่านมผงเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการเมื่อเทียบกับนมจริงๆนมสดเนี่ยมันน้อยกว่านิดเดียวเองซึ่งพูดง่ายคือไม่ต่างกันเลยอ่ะโดยเฉพาะนมปัจจุบันเนี้ยนมผงเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการเกือบจะเท่านมจริงๆเลยแล้วก็อาจจะมีการเสริมเติมบางสิ่งบางอย่างเข้าไปในนั้นทำให้เผลอๆมีทุกอย่างดีกว่านมจริงเลยก็ได้นะครับเช่นนมผงสำหรับเด็กอย่างเงี้ยนมสำหรับเด็กแต่ละสูตรอันนั้นบางอย่างก็ดีเทียบเท่ากับนมแม่เลยแม่บางคนไม่มีน้ำนมก็ต้องให้กินนมพวกนี้นะครับแล้วแน่นอนพอเทคโนโลยีการทำนมผงดีๆมันก็สามารถทำให้ดีเทียบเท่ากับนมวัวจริงๆได้นะครับข้อ2บอกดื่มนมมาตั้งแต่เด็กให้ตัวสูง175มีผื่นขึ้นแขนมาตลอดไม่รู้มาก่อนว่าเป็นแลคโตสนะครับตรงนี้ผมบอกว่าอาจารย์แกเขียนว่าแกฟังไม่ค่อยเข้าใจว่าตอนนั้นเขาพูดว่าอะไรแต่ผมฟังแล้วผมรู้เลยเขาพูดว่า lactose intolerance นะครับซึ่งไม่ถูกต้องนะครับหมายความว่าอะไรเขาบอกว่าเนี่ยผื่นขึ้นแขนมาหลอดไม่รู้มาก่อนว่าเป็น lactose intolerance ผื่นขึ้นแขนไม่ทำให้เป็น lactose intolerance ครับ lactose intolerance เนี่ยอาการมันเกิดจากการที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่ได้สร้างเอนไซม์แลคเตสหรือมีเอนไซม์เนี้ยน้อยทำให้เวลาที่เราดื่มนมที่มีแลคโตสเข้าไปเนี่ยมันย่อยไม่ค่อยได้ก็จะเกิดอาการท้องอืดปวดท้องคลื่นไส้หรือท้องเสียหรืออาจจะมีถ่ายลมเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่มันไม่ได้ทำให้เรามีผื่นแต่อย่างใดดังนั้นข้อนี้จึงเป็นสิ่งที่ฟังปุ๊บหมอทุกคนบอกได้เลยครับว่าไม่ถูกต้องเลยไม่ถูกเลยนะครับอาจารย์ท่านก็เขียนไว้อีกว่าแต่ภาวะดังกล่าวนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องอะไรกับการที่มีผดผื่นที่แขนมานานคนที่แพ้นมจริงๆนั้นจะเป็นการแพ้โปรตีนบางอย่างในน้ำนมมักจะมีอาการรุนแรงรวดเร็วเช่นผื่นลมพิษอาเจียนท้องเสียหายใจไม่ออกนะครับตรงนี้เห็นด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยต้องบอกว่าในนมเนี่ยนะครับมันก็จะมีโปรตีนพวกเคซีนที่ทำให้แพ้ได้แล้วก็เวย์ซึ่งในเวย์เนี่ยมันก็จะมีพวกเบต้าแลคโตโกลบูลินนะครับกับอัลฟาแลคทาลบูมินกับbovine serum albumin พวกเนี้ย4ตัวเนี้ยมันทำให้แพ้ได้แพ้เนี่ยผื่นขึ้นนะครับผื่นขึ้นหายใจไม่ออกหน้าบวมปากบวมคันอย่างเงี้ยอันเนี้ยเรียกว่าแพ้นะครับแล้วมันคนละภาวะเลยกับ lactose intolerance นะครับดังนั้นข้อความเนี้ยมันไม่ถูกต้องเลยนะครับไม่ถูกต้องเลยการดื่มนมก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นแพ้อะไรขึ้นมาด้วยไม่เกี่ยวอะไรกันนะครับไอ้พวกการที่เราเกิดผื่นขึ้นมาเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุเช่นคุณเจอฝุ่น PM 2.5 คุณก็แพ้อะไรสักอย่างได้ใช่ไหมครับคุณเจอเหงื่อบางคนเหงื่อออกก็คันแพ้ได้บางคนเจอผงซักฟอกที่ซักไม่สะอาดหรือเสื้อผ้าที่มันผิวหยาบอ่ะก็เป็นแล้ว

นะครับดังนั้นมันมีตั้งหลายสาเหตุซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องอะไรเกินเลยกับเรื่องของนมวัวอ้อแล้วเรื่องนมวัวเนี่ยผมเคยทำคลิปไว้แล้วตั้งแต่เมื่อเกือบ3ปีก่อนนะครับในนั้นก็แน่นอนมีหลายคนมีดราม่าแล้วผมก็อธิบายเรื่องดราม่าไว้ด้วยข้อมูลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ลองไปหาคลิปนั้นดูนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนี้ผมจะสรุปให้ฟังอีกทีนึงว่าไอ้นมวัวเนี่ยจริงๆแล้วมันยังไงกันแน่นะครับแต่ขออ่านของอาจารย์เจษดาให้ครบก่อนนะครับความเห็นที่3นะครับในเรื่องของที่คลิปนั้นพูดไว้ว่านมวัวรีดออกมาแป๊บเดียวบูดเลยนะพอผมฟังคำนี้ผมรู้สึกว่าไม่ใช่ละรีดออกมาแป๊บเดียวบูดเลยนะมันเป็นไปไม่ได้ครับคือมันออกมามันเสียทันทีเลยเหรอมันไม่ได้คำว่าแป๊บเดียวพอฟังในนี้คำว่าแป๊บเดียวคนฟังอ่ะมันหมายมันเข้าใจเหมือนกับว่านมออกมาปุ๊บอีกไม่กี่นาทีมันบูดเลยนะคำว่าแป๊บเดียวคนฟังจะรู้สึกอย่างนี้แต่บางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้หมายความว่าแป๊บเดียวคือเป็นนาทีแต่ฉันอาจจะหมายความว่าแป๊บเดียวเนี่ยเป็นชั่วโมงเป็นวันก็ได้นะครับแต่ว่าคนฟังเขาเข้าใจแบบนี้นะฮะทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าในความเห็นของอาจารย์เขียนว่าในน้ำนมดิบนั้นมีจุลินทรีย์หลายชนิดปนอยู่นะครับนั่นคือทำไมถึงเสี่ยงมากกับการดื่มน้ำนมวัวดิบอ่ะตรงนี้ผมก็เคยทำคลิปนมวัวดิบไว้แล้วนะครับแล้วก็เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าไม่ควรดื่มน้ำนมวัวดิบมันมีปัญหาเยอะนะครับถ้าใครจำไม่ได้ก็ไปฟังคลิปเรื่องนมวัวดิบที่ผมทำไปนะครับแล้วอาจารย์แกก็บอกว่าและทำให้นมเริ่มเสียได้จากจุลินทรีย์ที่มีนะครับแต่ใช้เวลาเป็นชั่วโมงไม่ใช่แค่แป๊บเดียวแสดงว่าอาจารย์แกเข้าใจเหมือนผมนะครับแป๊บเดียวนี่หมายความว่าหลักเป็นนาทีแต่จริงๆมันใช้หลักเป็นชั่วโมงครับนะแกก็บอกว่าปกติแล้วหลังรีดน้ำนมดิบจะถูกรวมไว้ในภาชนะที่บรรจุสะอาดแล้วขนส่งไปยังศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบโดยเร็วที่สุดภายในเวลาไม่เกิน2 ชั่วโมงนะครับเอาไปเก็บรักษาที่อุณหภูมิไม่เกิน4 องศาเซลเซียสซึ่งจะอยู่ได้7-10 วันไม่ใช่แป๊บเดียวแล้วนะครับแล้วนำไปให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อโรคด้วยวิธี pasteurize หรือ UHT นะครับตรงนี้เคลียร์เห็นด้วยนะครับไปข้อ4ครับข้อ4คอมเมนต์ในคลิปนะครับก็มีคนพูดไว้ว่าไปยุโรปไปเมืองนอกไปกินชีสเค้าแล้วทำไมท้องไม่อืดเหมือนอย่างเมืองไทยตรงนี้เดี๋ยวอ่านความเห็นของอาจารย์ก่อนนะเพราะว่าผมมีความเห็นอย่างหนึ่งบอกในชีสมีน้ำตาลแลคโตสอยู่ด้วยแต่ปริมาณน้อยกว่านมมากเนื่องจากกระบวนการผลิตชีสจะแยกแลคโตสส่วนใหญ่ออกไปในโปรตีนเวและแลคโตสที่เหลือในชีสจะค่อยๆถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายไประหว่างการหมักทำให้เหลือน้อยลงเมื่อชีสมีอายุมากขึ้นดังนั้นถ้ามีปัญหาเรื่องการย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมจนท้องอืดก็มักจะไม่ค่อยมีปัญหาเวลากินชีสนี้ผมเห็นด้วย 100% เพราะเรื่องนี้ผมเคยไปศึกษามาเรียบร้อยแล้วนะครับมีคนเคยถามผมว่ากินชีสไม่เห็นเป็นไรเลยอันเนี้ยไม่ว่าคุณจะกินชีสต่างประเทศกินชีสไทยต่อให้คุณกินนมธรรมดาแล้วมีการท้องอืด นะครับคุณกินชีสประเทศไหนมันก็ท้องไม่ค่อยอืดครับยกเว้นว่าคุณไวกับมันมากจริงๆหรือว่าคุณกินชีสเข้าไปปริมาณมากจริงๆคุณถึงจะเกิดอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะต่อมาถ้าอยู่เมืองไทยอยากกินนมจริงไม่ใช่นมผงต้องเป็นนม grass fed อันเนี้ยผมรู้สึกประหลาดมากตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินแล้วเพราะว่าแปลตรงๆนม grass fed หมายความว่าวัวที่เราเอามารีดนมเนี่ยกินหญ้าอย่างเดียวอาจจะปล่อยให้เดินเดินกินหญ้าไปเรื่อยๆก็ได้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่ไม่ใช่นมผงอะนม grass fed ก็เอามาทำนมผงได้ครับถูกไหมโอเคบางคนอาจจะบอกว่าอ๋อมันก็นม grass fed เขาต้องดูแลวัวดีปล่อยให้เดินตามใจชอบไม่ได้เอาอาหารอย่างอื่นมาให้กินมันต้องมีราคาแพงกว่าเขาก็อาจจะไม่คุ้มค่าที่จะไปทำเป็นนมผงนะคือมันก็ไม่ได้หรอกครับนะจะใช้เหตุผลนี้มันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ถูกต้องซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองฟังที่อาจารย์เขาเขียนไว้ดีกว่าว่ายังไงบ้างอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆอย่างที่เขียนในข้อ1แล้วว่านมวัวในไทยหลายยี่ห้อเป็นน้ำนมโค 100% อยู่แล้วไม่ได้ต้องไปหานมพิเศษที่เขียนว่า grass fed ซึ่งมีราคาแพงหาซื้อยากมาการันตีว่าเป็นน้ำนมแท้นี้เห็นด้วยนะครับเพราะว่า grass fed มันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นนมแท้ 100% ไอ้นมอย่างอื่นก็เป็นได้เหมือนกันนะครับเขียนตอบว่าโดยเชื่อกันว่าแม่วัวที่เลี้ยงแบบนี้สุขภาพจะดีทั้งกายใจเพราะได้เดินในหญ้าทุ่งกว้างๆไม่ได้อยู่แต่ในโรงเรือนแบบวัวทั่วไปและยังเชื่อกันว่าจะทำให้นมมีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นเพราะมีกรดโอเมก้า3มากขึ้นตรงนี้ก็อย่างที่บอกครับถ้าถามผมฟังแค่ประโยคแรกผมก็รู้สึกว่าแล้วการที่คำว่า grass fed มันอยู่บนขวดนมเนี่ยมันการันตีได้ยังไงว่านี่ไม่ได้เป็นนมผงผสมมาก่อนนะครับในทางกลับกันและนมอย่างอื่นมันจะต้องเป็นนมผงเท่านั้นเหรอนะครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องดูข้างกล่องนมว่ามันเป็นนมโค 100% หรือ

มันเป็นนมผงเอามาผสมถ้าเขาเขียนนมผงถ้าเขียนนมโค100%จริงๆที่ข้างผลิตภัณฑ์เนี่ยเราก็ต้องเชื่อแบบนั้นนะเพราะถ้าเราไม่เชื่อมันหมายความว่าคุณกําลังกล่าวหาผู้ที่ไปตรวจสอบว่าเขาตรวจสอบไม่ถูกต้องแล้วยอมให้ผ่านไปได้ก็คือคุณกําลังกล่าวหาคนที่ออกกฎหมายข้อนี้อยู่เลยครับนะฮะซึ่งการจะไปกล่าวหาอันนี้คุณต้องมีหลักฐานแน่นมากนะครับเพราะถ้าคุณไม่มีหลักฐานแล้วคุณพูดแบบนี้โดยเฉพาะพูดต่อสาธารณชนแบบนี้มีปัญหาแน่ๆครับนะข้อ6นะครับในคลิปนี้ก็มีการพูดบอกว่านมผงมีการใส่สารใส่แอดดิทีฟอื่นๆทำให้ละลายน้ำง่ายแต่ไม่ได้เขียนในฉลากเดี๋ยวลองดูความเห็นอาจารย์นะครับแกบอกว่าในกระบวนการทำนมผงนั้นก็แค่เอาน้ำนมดิบมาเข้าเครื่องแปรรูปให้เป็นผงและอาจจะมีการเติมสารบางตัวเช่นสารอิมัลซิฟายเออร์ช่วยให้ไขมันในนมละลายเข้ากับน้ำได้ดีนะครับซึ่งต้องเป็นสารที่ได้รับอนุญาตให้ใช้กับอาหารในปริมาณที่เหมาะสมตามมาตรฐานว่าปลอดภัยไม่ได้แปลกอะไรอันนี้เห็นด้วยเลยนะครับเรามีมาตรฐานอยู่แล้วว่าสารอะไรใส่ได้ไม่ได้ใส่ได้แค่ไหนตรงนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเขียนต่อว่าและถ้าเราซื้อมาเป็นผงฉลากข้างกระป๋องก็จะมีการระบุเอาไว้อยู่แล้วว่ามีสารอะไรบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีใครรู้จักชื่อทางเคมีพวกนี้อันนี้จริงครับเพราะว่าหลายสารผมก็ไม่ค่อยรู้จักนะครับส่วนใหญ่สารพวกนี้มันจะขึ้นต้นด้วย INS นะครับหลายที่เลยนะก็บอกทีนี้ถ้าเป็นนมกล่องที่เอานมผงมาละลายน้ำอีกทีน้ำเป็นองค์ประกอบหลักจำนวนมากในน้ำนมปริมาณของสารแอดดิทีฟดังกล่าวจะเหลืออยู่น้อยมากๆจนไม่ต้องระบุที่ข้างกล่องนมอีกนะครับจริงๆแล้วผู้ผลิตมักจะเติมสารที่เรียกว่าซอยเลซิตินนะครับที่ทำจากถั่วเหลืองลงไปด้วยซึ่งเลซิตินเป็นสารอาหารที่มีคุณสมบัติในการเป็นอิมัลซิฟายเออร์ไปในตัวอยู่แล้วอันนี้อาจจะเห็นบ้างที่ข้างกล่องนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าตัวผมเองไม่มีความรู้ว่าสารอะไรเป็นอิมัลซิฟายเออร์บ้างนะครับแต่ผมก็รู้ว่ามันมีมาตรฐานของประเทศไทยพอสมควรเลยแหละที่จะต้องมาควบคุมเรื่องพวกนี้ให้มันชัดเจนนะครับข้อสุดท้ายบอกว่านี่ยังไม่รวมฮอร์โมนด้วยนะจริงๆในน้ำวัวมีน้ำนมวัวเนี่ยมีฮอร์โมนอยู่จริงแต่เป็นฮอร์โมนตามธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในพวกสัตว์เลี้ยงลูกน้ำนมไม่ได้เป็นอันตรายอะไรต่อการบริโภคข่าวลือที่ว่ามีการใช้ฮอร์โมนเร่งตัวในสัตว์เลี้ยงนะครับจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งนั้นเป็นข่าวปลอมที่มีมานานแล้วได้รับการปฏิเสธยืนยันมาตลอดจากหน่วยงานทางเกษตรกรและสาธารณสุขนะครับอันนี้ผมต้องบอกว่าผมก็เคยทำคลิปเรื่องไก่ไปแล้วนะครับถ้าใครจำไม่ได้ไปดูคลิปเรื่องนั้นมีคนยังเข้าใจผิดว่าเดี๋ยวนี้เรายังคงเลี้ยงไก่ด้วยฮอร์โมนอยู่ซึ่งเราไม่ได้ใช้ฮอร์โมนในไก่แล้วครับฮอร์โมนเร่งตัวเนี่ยไม่ได้ใช้มาแล้ว40ปีแล้วนะครับคือคนที่ยังมีความเชื่อว่าไก่มันมีฮอร์โมนพวกนี้จะต้องเป็นคนที่หลงยุคคุณเกิดโน่นอาจจะก่อนผมเกิดโอเคอันนั้นก็อาจจะมีการปนเปื้อนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มีเช่นเดียวกับวัวนี่แหละมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องของฮอร์โมนอะไรที่เราจำเป็นจะต้องกังวลแต่อย่างใดนะครับแล้วแน่นอนครับทางการเขามีการตรวจเข้มชัดเจนให้ชัวร์ว่าในนมที่ออกมาแต่ละล็อตเนี่ยมันไม่มีปัญหาแถมยังมีการส่งสุ่มตรวจอีกนะครับบางคนบอกว่าอ่ะมันอาจจะมียาแอนติไบโอติกหรือยาปฏิชีวนะก็ได้นะถ้าเรากินนมวัวเข้าไปเรื่อยเราอาจจะดื้อยาปฏิชีวนะก็ได้ต้องบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ได้มีการให้ยาปฏิชีวนะกับนมกับวัวพวกนี้แล้วอาจจะมียกเว้นบ้างก็คือในกรณีที่เป็นฟาร์มเล็กขนาดย่อยแล้ววัวป่วยถ้าวัวป่วยเราต้องให้ยาปฏิชีวนะนะครับถ้าเป็นโรคที่วัวต้องใช้ยาปฏิชีวนะแล้วเราไม่ให้ผิดหลักจริยธรรมเหมือนวัวป่วยแล้วคุณไม่รักษามันทำไม่ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้เนี่ยฟาร์มที่เขาเลี้ยงวัวดีๆเขาก็จะมีการดูแลวัวเป็นอย่างดีให้มันไม่ป่วยเขาจะหาทุกวิธีทางทำยังไงได้ให้วัวไม่ป่วยจะได้ไม่ต้องให้ยาปฏิชีวนะแล้วเขาก็จะไม่มีแล้ววัวพวกนี้สุดท้ายก็จะมีการตรวจยาปฏิชีวนะในนมนะมีการตรวจสารพวกนี้ในนมให้มันไม่เกินค่าที่เขากำหนดไว้ซึ่งมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีมันอาจจะมีก็ได้แต่มันน้อยกว่าค่ามาตรฐานที่ทางผู้กำหนดเขากำหนดไว้ดังนั้นมันจึงไม่ได้เป็นอันตรายขนาดนั้นนะครับโอเคสมัยก่อนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมันอาจจะมีการให้ยาปฏิชีวนะเพื่อลดอาการเต้านมอักเสบในวัวหรือแมสไตติสแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้ให้แล้วนะครับถ้าเกิดคุณยังบอกว่ามันใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยน่าจะเป็นคนที่ไม่รู้อะไรมา10ปีเลยนะครับอาจจะไม่ได้ตามข่าวก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ไม่ได้ตามข่าวเรื่อยๆก็อาจจะไม่ทราบตรงนี้นะครับนี่คือปัญหาทั้งหมดนะฮะ

แล้วทีนี้ผมเห็นคำหนึ่งซึ่งไม่ได้เขียนไว้ในความคิดเห็นของอาจารย์เจษดานะครับก็คือผมไปฟังในคลิปอ่ะมันมีอยู่ประโยคหนึ่งผมจําชัดๆถ้อยคําไม่ได้นะตรงนี้ต้องขออภัยนะครับคือเขาพูดว่านมวัวยังขนาดนี้แล้วอาหารอย่างอื่นล่ะตรงเนี้ยผมรู้สึกเป็นกังวลมากเลยนะครับเพราะว่าผมก็เหมือนเขาครับนมวัวยังให้ความเห็นที่มันไม่ถูกต้องขนาดเนี้ยแล้วอาหารอย่างอื่นล่ะจะให้อะไรที่มันมีปัญหาขนาดไหนอ่ะนะครับเรื่องอาหารไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่ามีความเห็นหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารสูตรพิเศษต่างๆคีโตพาลิโอคาร์นิวอร์วีแกนและมากมายนะครับต่างคนก็ต่างมีความเห็นของตัวเองแต่ว่าหลักพื้นฐานของมันจริงๆอ่ะต้องอาศัยคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการออกมาเล่านะครับไม่ใช่ว่าคนนี้เป็นกูรูดังทางด้านอาหารที่ออกมาพูดในสื่อบ่อยๆแล้วเราเห็นเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเราจึงไปเอาเขามาแต่บังเอิญไม่ได้เอาผู้เชี่ยวชาญตัวจริงมาตัวจริงๆเนี่ยผมมองว่าจะต้องเป็นคนที่ศึกษาและทำงานด้านนั้นจริงๆอ่ะอย่างผมเนี่ยเป็นหมอโรคปอดปลูกถ่ายปอดวิกฤตบำบัดไม่เกี่ยวข้องอะไรกับกำนมเลยนะผมยังต้องหาข้อมูลให้ปึกมากกว่าผมจะมาพูดเรื่องพวกนี้ได้และอะไรที่ผมไม่ทราบผมก็จะไม่บอกด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าน่าเป็นกังวลเกี่ยวข้องกับข้อมูลในปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมสัญญาไว้ว่าสุดท้ายผมจะสรุปเรื่องของนมวัวให้ฟังนะครับนมวัวเนี่ยผมขอสรุปคลิปที่ผมเคยทำไว้เมื่อประมาณ3ปีที่แล้วให้ฟังแล้วกันว่าถ้าคุณไม่อยากกินนมวัวไม่มีปัญหาคุณไม่จำเป็นต้องกินก็ได้นะครับนมวัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คุณสามารถทดแทนได้ด้วยวิธีอื่นๆสารอาหารอย่างแคลเซียมอยากจะกินจากพวกปลาตัวเล็กที่กินเข้าไปทางก้างก็ได้พวกงาดำก็ได้เหมือนกันหรืออย่างอื่นก็ได้นะครับโปรตีนถ้าเกิดคุณไม่อยากกินจากนมวัวคุณก็หาจากแหล่งอื่นก็เยอะแยะไปนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่เนื้อต่างๆก็มีโปรตีนหรือโปรตีนจากพืชรวมๆกันก็ได้นะครับอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องชี้ให้ชัดเจนก็คือบางคนจะเชื่อว่านมพืชนะครับนมข้าวนมอัลมอนด์นมโอ๊ตนมพิสตาชิโอสามารถทดแทนนมวัวได้ถ้าพูดคำแบบนี้ถือว่าผิดเลยนะครับสมมุติถ้ามีนม2ประเภทนมวัวและนมพิสตาชิโอละกันแล้วเรากำหนดให้มีโปรตีนจำนวนเท่ากันโปรตีนของนมวัวเนี่ยจะดีกว่ามีคุณภาพสูงกว่าเพราะโปรตีนจากนมวัวนั้นมันมีกรดอะมิโนจำเป็นครบทุกอย่างในขณะที่โปรตีนจากพืชจะมีไม่ครบดังนั้นคนที่กินโปรตีนจากพืชถ้าผ่านทางนมของพืชเนี่ยมันหมายความว่าคุณจะต้องเอาพืชหลายชนิดที่มีกรดอะมิโนหลากหลายมารวมกันเพื่อให้มันมีกรดอะมิโนจำเป็นครบหรือมิเช่นนั้นคุณก็ต้องเติมมันเข้าไปต่างหากถ้าเกิดสกัดมาจากพืชหนึ่งชนิดมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีครบสู้กับนมวัวได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณหมายความว่าโอเคคุณไม่กินนมวัวเพราะอะไรก็แล้วแต่แต่คุณไปกินนมจากพืชแล้วคุณไปกินอย่างอื่นเสริมเข้าไปโอเคอย่างนี้คุณน่าจะได้ความเข้มข้นของโปรตีนแล้วก็สารอาหารทางด้านของอะมิโนจำเป็นครบถ้วนนะครับถ้าคุณคิดแบบนั้นก็คือถูกนะฮะนมวัวไม่ได้ทำให้คุณเป็นมะเร็งอะไรเป็นพิเศษมีมะเร็งชนิดหนึ่งซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับนมวัวก็คือเรื่องของมะเร็งต่อมลูกหมากเท่านั้นผมเคยทำคลิปแล้วก็มีหลักฐานแปะไว้ให้ในคลิปนั้นนะครับอาจจะเฉยๆยังไม่ 100% นะครับแต่เรารู้ว่านมวัวเนี่ยมีการทำวิจัยอันนึงซึ่งเรียกว่า meta analysis and systematic review นะครับตรงนี้เนี่ยบอกว่านมวัวอาจจะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองโรคความดันสูงโรคอัลไซเมอร์แล้วก็โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้นะครับตรงนี้ผมเคยทำคลิปไปแล้วแล้วก็แปะลิงก์ไว้ให้ไปอ่านงานวิจัยตัวนั้นได้ด้วยตัวเองนะนมวัวมีประโยชน์แบบนี้นะฮะนมวัวมีปัญหาคือมันทำให้เกิดสิวได้ด้วยนะครับซึ่งในคลิปที่แล้วผมจำได้ผมไม่ได้พูดว่ามันทำให้เกิดสิวได้ยังไงวันนี้ก็เลยจะพูดเลยละกันนมวัวเนี่ยมันมีโปรตีนในนั้นซึ่ง3โดยเฉพาะพวกเวนะครับเวโปรตีนนะครับเวโปรตีนก็จะมี3ส่วนประกอบหลักๆในนั้นก็คือเบต้าแลคโตโกลบูลินอัลฟาแลคทาลบูมินแล้วก็โบวายซีรัมอัลบูมิน3ตัวนี้เนี่ยมันจะกระตุ้นอินซูลินแล้วก็อินซูลินไลค์โกรทแฟกเตอร์1ได้ตัวนี้จะไปกระตุ้นเส้นทางหรือที่เรียกว่า pathway หนึ่งเรียกว่า mTOR C1 นะครับการกระตุ้นตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้เซลล์ผลิตน้ำมันที่ผิวของเรากับเซลล์ตัวนี้กับเซลล์ที่สร้างผิวหนังของเราคือ keratinocyte มันทำงานมาก

ดังนั้นมันจึงมีการสร้างไขมันขึ้นมาอุดตันตามรูขุมขนของเราแล้วก็เกิดสิวขึ้นมาได้นะครับนี่คือกลไกการเกิดของมันดังนั้นคนไหนที่กินนมแล้วมีปัญหาหรือคนที่กินพวกเค้กที่มันมีการผสมของพวกนี้เข้าไปแล้วมีปัญหาก็ทราบไว้เลยนะครับว่ามันเกี่ยวกันจริงๆนะครับคนที่กินเวคนเล่นกล้ามนะครับคนที่กินBCAA ซึ่งในนั้นมันมีลิวซีนลิวซีนเนี่ยก็กระตุ้นไอ้ตัวเนี้ยโดยตรงเหมือนกันทำให้เกิดสิวได้นะครับถ้าใครที่กังวลเรื่องสิวคุณก็ต้องหลีกเลี่ยงของพวกเนี้ยจริงจังนะครับนมวัวไม่ได้ทำให้เกิดการอักเสบเหมือนอย่างที่พางคนที่พูดเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัยบอกนะมันไม่ได้ทำให้คุณเกิดอาการอักเสบอะไรเลยไม่ได้ทำให้เกิดลำไส้รั่วไม่ได้ทำให้เกิดภูมิแพ้อาหารแฝงดังนั้นใครที่ฟังมาถึงตรงเนี้ยผมจะขอเอาความรู้เนี้ยใส่หัวคุณเข้าไปเพื่อที่จะให้คุณมีความรู้ที่ถูกต้องนมวัวไม่ได้ทำให้เกิดอะไรแบบนั้นเลยนะครับนั้นนี่คือความเข้าใจผิดเกี่ยวข้องกับนมวัวหลายอย่างมากซึ่งผมจะขอรวบรวมให้คุณละกันนะครับแต่สุดท้ายถ้าคุณจะไม่กินนมวัวไม่มีปัญหาครับคุณจะกินอย่างอื่นทดแทนได้และสุดท้ายถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่านมวัวที่คุณกินอยู่มันเป็นนมวัวที่คุณไม่อยากกินคุณอยากจะไปหานมวัวพรีเมียมเราอยากได้ grass fed เท่านั้นเราอยากได้ยี่ห้อนี้เท่านั้นเพราะว่ายี่ห้อนี้มันหวานมันกว่าคุณเลือกนั้นเพราะเหตุผลนั้นไม่มีปัญหาครับแต่ต้องเลือกด้วยความเข้าใจว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดวันนี้มันเหตุผลที่จริงๆของมันคืออะไรความรู้ที่ถูกต้องมันคืออะไรกันแน่นะครับนมต้องบอกว่ารสชาติอาจจะไม่เหมือนกันทุกยี่ห้อเพราะมันขึ้นอยู่กับการเลี้ยงวัวอาหารที่เขากินและอื่นๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญมากๆคุณจะเลือกกินนมอะไรนั้นเป็นเรื่องของคุณนะครับแล้วก็ผมก็ไปเห็นคอมเมนต์ตลกๆซึ่งคิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะครับคือนมช็อกโกแลตมันไม่ได้มาจากวัวสีน้ำตาลหรือนมสตรอเบอรี่ไม่ได้มาจากนมวัวสีชมพูนมตาหมีก็ไม่ได้มาจากหมีนี่ก็เป็นมุกตลกซึ่งผมก็ได้ยินมาตั้งแต่ตอนเด็กแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังมีคนเล่นกันอยู่เลยก็แปลกดีนะครับโอเควันนี้ผมก็หวังว่าหลายคนจะเข้าใจในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้คนที่ตั้งใจจะให้ข้อมูลดีๆกับประชาชนทั่วไปนะครับแล้วยังไงเอาตรงนี้เป็นสิ่งที่เรียนรู้ข้อผิดพลาดแล้วก็พัฒนากันต่อไปนะครับผมเชื่อว่าถ้าคนเราต้องการที่จะพัฒนาอะไรดีๆแล้วเนี่ยมันสามารถทำวิธีต่างๆให้ดีขึ้นได้นะครับตรงนี้ต้องบอกว่าทั้งหมดที่ผมอ่านมาวันนี้ผมอาจจะโชคดีกว่าคนอื่นที่มีความรู้ทางด้านการแพทย์บ้างแต่ไม่ใช่ว่าผมฟังทุกอันแล้วผมจะมีความรู้ด้านนั้นตอบได้ทันทีเหมือนกับอาจารย์เจษดานะเพราะผมไม่ได้มาทางด้านของวิทยาศาสตร์แบบนี้ 100% ทางด้านของอุตสาหกรรมนี้ยังไม่มีความรู้แต่ผมใช้สามัญสำนึกในข้อที่ผมตอบไม่ได้เนี่ยฟังสามัญสำนึกผมสามารถรู้ได้เลยว่าอันเนี้ยไม่ถูกต้องแหละโดยที่ไม่ต้องไปหาข้อมูลอะไรเลยด้วยซ้ำไปดังนั้นผมอยากจะให้ทุกคนเวลาฟังเห็นหรือไปอ่านที่ไหนใช้สามัญสำนึกเยอะๆคิดดูก่อนเลยว่ามันมีเหตุผลไหมที่มันเป็นแบบนั้นถ้ามันเป็นข้อมูลในเชิงลบเหตุผลอะไรที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นโดยตรงไม่ได้ออกมาพูดส่วนใหญ่ไม่มีนะครับมันต้องมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาพูดเราถึงจะเชื่อมันได้ถ้าเขาไม่พูดอย่าเพิ่งเชื่อครับระมัดระวังให้ดีโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้ดังด้านนั้นอย่างชัดเจนโอเควันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรคอมเมนต์ก็ส่งมาได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ

0: ของชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็มีรายงานงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเมลาโทนินซึ่งทำให้หลายคนที่กำลังจะกินหรือกินอยู่เนี่ยตกใจไปตามๆกันแล้วก็สับสนว่าจะต้องทำยังไงดีต่อไปเราจะกินได้หรือเปล่าเพราะงานวิจัยนี้บอกไปว่าคนที่กินเมลาโทนินต่อเนื่องกันเกินปีนึงเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการเกิดโรคหัวใจวายถึง 90% เพิ่มอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจวายถึง 3.5 เท่าและเพิ่มอัตราการเสียชีวิตจากสาเหตุโดยรวมถึง2เท่าเลยทีเดียวเพจต่างๆก็มีการเอาข้อมูลอันนี้ไปวิเคราะห์มากมายนะครับแล้วก็ทำให้คนสับสนเราก็ไม่รู้จะทำยังไงดีดังนั้นวันนี้ผมก็จะเอางานวิจัยต้นเรื่องมาอ่านให้ทุกคนฟังเลยนะครับแล้วก็ชี้ให้เห็นว่าเราจำเป็นจะต้องทำยังไงกับข้อมูลอันนี้ถ้าเรากำลังจะกินเมลาโทนินหรือเรากินอยู่ควรจะต้องทำไงเดี๋ยวไลฟ์ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับตอนนี้ต้องบอกนะครับว่ามีหลายเพจเอาเรื่องนี้ไปวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีเพจดังอยู่เพจนึงบอกเลยครับว่าอย่ากินเมลาโทนินเกินวันละ3มิลลิกรัมซึ่งบอกเลยครับผิดครับเพราะงานวิจัยตัวนี้ถ้าคุณเข้าไปอ่านเนี่ยไม่มีการพูดถึงขนาดของเมลาโทนินที่คนเขากินกันนะครับดังนั้นก่อนที่จะให้คำแนะนำอะไรก็ควรจะต้องไปอ่านตัวต้นเรื่องแบบที่ผมจะทำให้ทุกคนดูวันนี้นั่นแหละครับนะเดี๋ยวเราไปอ่านกันเลยงานตัวนี้นะครับเป็นงานวิจัยที่ตีพิมพ์เพียงแค่บทคัดย่อหรือ abstract นะครับไม่ใช่งานวิจัยที่ตีพิมพ์มาทั้งเรื่องดังนั้นอันนี้จะยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับเรียกว่าไม่มี peer review นะครับถ้าไม่มี peer review เนี่ยอัตราความน่าเชื่อถือจะต่ำอยู่นะครับอย่างไรก็ตามงานวิจัยตัวนี้ได้รับการตีพิมพ์ทางด้านของบทคัดย่อหรือ abstract ในงานโรคหัวใจที่ใหญ่มากของโลกนั่นก็คือ American Heart Association Meeting ปี2025ซึ่งเรื่องนี้มันก็ออกมาในโลกออนไลน์ในวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานี่เองนะครับโดยข้อมูลที่ผมจะอ่านทุกคนฟังวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดที่เรามีตอนนี้นะครับยังไม่มีข้อมูลวิเคราะห์อย่างอื่นหรืองานวิจัยตัวเต็มเลยนะครับถ้ามีงานวิจัยตัวเต็มเราก็ต้องมาอ่านอีกรอบหนึ่งแต่เราไปดูตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็น abstract หมายเลข4371606นะครับชื่อว่า effect of long term melatonin supplementation on incidence of heart failure in patients with insomnia ก็คือผลระยะยาวของการกินเมลาโทนินเสริมต่ออัตราการเกิดโรคหัวใจวายในคนที่มีโรคนอนไม่หลับนะครับโดยเขาให้เหตุผลว่าเหตุที่เขาทำงานวิจัยตัวนี้เนื่องจากประชากรที่เป็นผู้ใหญ่นะครับมีการเกิดโรคนอนไม่หลับเรื้อรังถึง1ใน3เลยทีเดียวและเมลาโทนินเนี่ยก็เป็นยานอนหลับที่เราสามารถหาซื้อได้ทั่วไปนะครับโดยมีการโปรโมทไอ้เมลาโทนินตัวนี้ว่าเป็นยาที่มีผลดีต่อทางด้านของหัวใจและระบบเผาผลาญบางคนยังออกมาบอกว่ามันเป็นยาที่ใช้ย้อนวัยนะครับถ้าเรากินกลางคืนเป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกนะครับอันนี้ผมพูดเสริมเองให้ในงานไม่ได้พูดนะครับแต่ว่ามันมีคนพูดอย่างนั้นจริงนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าแต่เรายังไม่มีข้อมูลระยะยาวของการใช้เมลาโทนินเลยดังนั้นเขาจึงอยากจะทำงานนี้ขึ้นมานะครับโดยวิธีการที่เขาทำเนี่ยเขาบอกว่า we curate the TriNet X Global Research Network for adults at least 18 years with an insomnia diagnosis ICD-10 of F51.0 คือเขาใช้ข้อมูลของ TriNet X นะครับ TriNet X เนี่ยมันเป็นข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลเกือบจะทุกอย่างเลยเกี่ยวข้องกับคนไข้ในหลายประเทศนะครับทั้งยุโรปทั้งอเมริกามารวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับแต่เขาจะเป็นข้อมูลที่เราเรียกว่า de-identified ก็คือไม่สามารถบอกได้ว่าข้อมูลคนนี้มาจากคนไข้คนไหนเพื่อป้องกันเรื่องของความเป็นส่วนตัวของคนไข้นะครับ ข้อมูล Trident X เนี่ยใครจะเข้าไปก็ได้นะครับเพื่อที่จะไปค้นหาในสิ่งที่เราอยากจะทำงานวิจัยแล้วข้อมูลตัวนี้มันทำมาตั้งแต่ประมาณปี2013แล้วถือเป็นข้อมูลที่ถ้าใครอยากจะได้ Big Data จริงๆเพื่อทำงานวิจัยอะไรสักอย่างเนี่ยก็เป็นสิ่งที่หลายคนเข้าไปใช้งานกันนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เขาทำนะครับเขาก็เลือกดูเฉพาะในคนที่เป็นคนอายุอย่างน้อย18ปีแล้วมีการวินิจฉัยว่าเป็นโรคนอนไม่หลับนะครับตรงนี้ผมว่าพลาดข้อหนึ่งเขาไม่ได้บอกว่าการนอนไม่หลับเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะบางคนนอนไม่หลับมันก็มีโรคต่างๆมากมายที่ทำให้นอนไม่หลับนะฮะถ้าเราไม่ได้รักษาต้นตอของการนอนหลับก็มีปัญหาและต้นตอของโรคนอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันส่งผลทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายได้ด้วยนะครับโรคนอนไม่หลับมันจะมีโรคนอนไม่หลับแบบ primary insomnia หมายความว่าคุณหาทุกสาเหตุและไม่เจอนะครับพวกนี้อาจจะใช้ยานอนหลับหรือการจะใช้วิธีอื่นๆเช่นการสะกดจิตการทำ cognitive behavioral therapy การจัดสิ่งแวดล้อมต่างๆได้นะครับแต่มันจะมี secondary insomnia ก็คือเป็นจากเหตุผลอื่นๆเช่นการหยุดหายใจในขณะหลับนะครับโรควิตกกังวลโรคเศร้านะครับโรคที่แขนขากระตุกตอนนอนพวกนี้ทั้งหมดถ้าเกิดคุณไม่ไปหาต้นตอแล้วแก้ไขนะครับมันจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ซึ่งถ้าเกิดคุณไม่แยกว่าเป็น primary หรือ secondary insomnia เนี่ยผลของคุณที่ออกมามันจะเป็นการรวมทั้ง2กลุ่มเข้าด้วยกันและอาจจะมีผลชี้นำไปทางใดทางหนึ่งก็ได้นะตรงนี้เป็นสิ่งซึ่งต้องระมัดระวังนะครับดังนั้นตรงนี้ต้องระมัดระวังในการแปลผลนะต่อไปนะครับก็เขียนว่า the exposed cohort required at least one melatonin prescription and at least 365 exposure days controls has no melatonin exposure patients with prior heart failure or other prescription hypnotics were excluded คือเขาบอกว่าในกลุ่มคนที่ใช้เมลาโทนินเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย1ครั้งที่ได้ใบสั่งยาเมลาโทนินนะครับและจะต้องกินต่อเนื่องกันไปอย่างน้อย365วันเห็นปัญหาอย่างนึงไหมครับเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเมลาโทนินเป็นสิ่งที่หาซื้อได้ตามเคาน์เตอร์ยาทั่วไปไม่จำเป็นต้องใช้ใบสั่งแพทย์แต่ข้อมูลตรงนี้ทั้งหมดนะครับใน Trident X มีแค่1ประเทศที่ต้อง

ใช้ใบสั่งแพทย์นั่นก็คือประเทศอังกฤษที่เหลือคุณไปซื้อเองได้แปลว่าอะไรครับมันก็แปลว่าในกลุ่มที่บอกว่าไม่ได้ใช้เมลาโทนินมันอาจจะใช้ก็ได้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนเข้าไปในผลการตรวจคนไข้ไม่ได้เขียนเข้าไปใน OPD card ของคนไข้ว่าใช้เมลาโทนินเพราะมันไม่ได้ใช้ใบสั่งแพทย์ไงครับก็แปลว่าทั้ง2กลุ่มเนี้ยที่เขาบอกว่ากลุ่มนึงใช้เมลาโทนินกับกลุ่มนึงไม่ใช้ไอ้กลุ่มไม่ใช้เนี่ยมันอาจจะใช้ก็ได้แล้วอ่ะนะครับตรงนี้เป็นจุดบอดหลักมากๆเลยของงานวิจัยตัวนี้ถ้าอ่านมาแค่แป๊บเดียวแล้วก็เจอแล้วนะครับต่อมาเขาบอกว่าเขาตัดคนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจวายออกไปและตัดคนที่ได้รับยาฮิปโนติกส์หรือยากล่อมประสาทออกไปซึ่งถือว่าดีนะครับเพราะเขาต้องการดูซิว่าการกินเมลาโทนินต่อไปในอนาคตมันจะเกิดหัวใจวายหรือไม่ดังนั้นถ้าเกิดมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยเป็นหัวใจวายมาก่อนหน้านี้มันก็ไม่ยุติธรรมใช่ไหมครับถ้าเราจะเอาคนนั้นมารวมด้วยอันนี้ถือว่าทำถูกต้องนะครับแล้วก็ตัดเรื่องของ prescription hypnoticsก็คือเรื่องของยากล่อมประสาทซึ่งตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่ายาอะไรมันครบทุกยาหรือไม่ส่วนใหญ่คนก็จะบอกว่าฮิปโนติกส์ที่เขาใช้ก็คือยากลุ่มเบนโซไดอะซีปีนเช่นลอราซิแพมนะครับก็ถ้ากลุ่มนี้เฉยๆโอเคเข้าใจได้ว่าเป็นยานอนหลับแล้วกลุ่มอื่นล่ะพวกกลุ่ม Z drug นะครับหรือกลุ่มใหม่ๆนะครับเนี่ย Lemborexon มีหรือเปล่าและยังไม่รวมถึงยาในกลุ่มจิตเวชที่อาจจะมีฤทธิ์ให้นอนหลับดีขึ้นนะครับไม่ได้เอามารวมแล้วถ้าเกิดเราถามถึงว่ายากันชักบางตัวกินแล้วง่วงยาที่รักษาอาการบาดเจ็บของปลายประสาทนะครับเช่นกาบาเพนตินพรีกราบาลินพวกนี้กินแล้วง่วงมันเอามารวมในกลุ่มที่เขาตัดทิ้งหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับดังนั้นตรงนี้ต้องรองานวิจัยตัวเต็มแล้วไปอ่านดูซิว่าเขาตัดออกไปหมดจริงๆหรือเปล่าถ้าเขาตัดแค่บางอย่างแล้วไอ้ที่เหลือไม่ตัดเนี่ยปัญหาละนะครับเพราะมันอาจจะเป็นผลของยาตัวอื่นก็ได้ถูกไหมครับไม่ใช่เมลาโทนินนี่ต่อมาเขาบอกว่า propensity score matching 1:1 caliber 0.1 balance 65,414 melatonin users with 65,414 controls on demographics and 15 comorbidities and others คือตรงนี้เขาใช้วิธีในการแบ่งกลุ่มออกเป็น2กลุ่มนะครับเขาศึกษาในคนประมาณ 130,000 คนโดยแบ่งออกเป็นครึ่งนึงที่เขาใช้เมลาโทนินและอีกครึ่งนึงไม่ได้ใช้เมลาโทนินโดย2กลุ่มนี้เขาทำให้มันคล้ายกันมากที่สุดในเรื่องของการใช้ยาโรคประจำตัวและอื่นๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นการทำงานวิจัยที่ถูกต้องเราต้องการให้2กลุ่มเนี่ยมันเหมือนกันทุกอย่างยกเว้นอย่างเดียวคือเมลาโทนินนะครับดังนั้นอันนี้ถือว่าถูกต้องเท่าที่เขาพอจะทำได้นะครับแล้วก็บอกว่า the primary endpoint was incident of heart failure ก็คือจุดประสงค์หลักของงานวิจัยครั้งนี้เขาจะต้องดูว่ามีการเกิดหัวใจวายขึ้นมาหรือไม่นะส่วนจุดประสงค์รองคือ secondary endpoints were heart failure hospitalization and all cause mortality คือเขาจะดูว่าคนที่เป็นหัวใจวายเนี่ยนอนโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ดูซิว่าอัตราการตายโดยรวมๆนะคือเช่นเป็นสโตรกตายหรือเป็นติดเชื้ออะไรตายหรืออะไรสักอย่างทั้งหมดรวมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับเมื่อเทียบคนที่ไม่ได้ใช้เมลาโทนินนะครับทีนี้เขาเจออะไรนะครับบอกว่า during 5 year follow up คือเขาตรวจไป5ปีเลยนะครับตรงนี้คือหมายความว่าพอเขาแบ่งกลุ่มเสร็จปุ๊บเขาก็ดูไปยาวๆ5ปีว่ามันจะเกิดผลอย่างที่เขาต้องการติดตามออกมาหรือเปล่านะครับเขาเจอว่านี่ incident of heart failure occurred in 3,021 melatonin users or 4.6% versus 1,797 controls or 2.7% corresponding to a hazard ratio of 1.89 an absolute risk difference of 1.9% ตรงนี้มันบอกว่าอัตราการเกิดโรคหัวใจวายในกลุ่มที่ใช้เมลาโทนินมันสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้ถึง 90% นะครับถึง 90% แต่อย่างที่บอกนะตรงนี้ถ้าคุณย้อนไปในเรื่องของวิธีการทำคุณแบ่งกลุ่มได้ไม่ชัดเจนตั้งแต่แรกนะครับเพราะเมลาโทนินที่ต้องใช้ใบสั่งแพทย์มีแค่ที่อังกฤษที่เหลือไม่ต้องใช้นะมันโดนอาจจะโดนไปรวมอยู่ในกลุ่มที่เขาไม่ได้ใช้เมลาโทนินก็ได้นะครับแต่โดนตีไปว่าเขาไม่ได้ใช้เมลาโทนินแบบนี้นะครับดังนั้นก็ต้องระมัดระวังตรงนี้แล้วก็นี่ครับเขาบอกว่าHeart failure related hospitalization occurred in 12,411 users and 4,309 controls, a hazard ratio of 3.44. ก็คือตรงนี้บอกว่าการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายเนี่ยในคนที่ใช้เมลาโทนินมันสูงกว่าคนที่ไม่ได้ใช้เมลาโทนินถึง 3.44 เท่าหรือประมาณ 3.5 เท่าตรงเนี้ยทุกคนเห็นอะไรอย่างหนึ่งไหมถ้าเป็นคนที่

งานวิจัยเป็นจริงๆอ่ะหรือเป็นกูรูด้านนี้จริงๆนะจะจับพิรุธตรงนี้ได้เป๊ะเลยถ้าคนทั่วไปอ่านแล้วจับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่แปลกนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนที่อ่านวิจัยเป็นจริงๆแล้วเอามาวิเคราะห์ตามที่ต่างๆคุณต้องจับตรงนี้ให้ได้ผมเงียบแป๊บนึงเพื่อที่จะดูว่าใครคิดออกบ้างนะครับอ่ะผมจะชี้ให้คนที่มองไม่ออกมองเห็นนะครับนั่นก็คืออัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายมีมากกว่าอัตราการถูกวินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจวายมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้โดยปกติแล้วทุกคนที่เป็นหัวใจวายเนี่ยสมมติมี100คนเป็นหัวใจวายใช่ไหมครับมันก็ต้องมีแค่100คนเท่านั้นแหละที่ไปนอนโรงพยาบาลถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเนี่ย100คนนี้เป็นหัวใจวายแต่มีอีก 10,000 คนที่ไปนอนโรงพยาบาลด้วยหัวใจวายที่โรงพยาบาลมันเป็นไปได้ไงอ่ะเอาแล้วไอ้9,900คนคือไม่ได้ถูกวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายหรือไงตรงนี้เข้าใจไหมฮะนั่นแหละนั่นแหละคือปัญหาใหญ่เลยซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องถูกอธิบายเพิ่มเติมว่าแล้วขั้นตอนการที่คุณไปเอาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการหัวใจวายในโรงพยาบาลมาเนี่ยมันไปเอาข้อมูลเนี่ยโดยใส่พารามิเตอร์อะไรเข้าไปในการหาข้อมูลดึงข้อมูลตรงนี้ออกมาถ้าให้ผมสงสัยนะมันน่าจะเป็นการที่บอกว่าเราหาข้อมูลของคนที่ได้เมลาโทนินกับคนที่ไม่ได้มาเนี่ยแล้วไปดูซิว่าคนพวกนี้เวลานอนโรงพยาบาลใครบ้างที่มีการเขียนวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายแต่อันเนี้ยมันผิดครับเพราะปกติเวลาที่คนไปนอนโรงพยาบาลเนี่ยแล้วออกจากโรงพยาบาลจะมี discharge summary นะครับหรือสรุปการนอนโรงพยาบาลโดยแบ่งเป็น primaryนะครับ reason คือ primary indication ที่เขาจะต้องนอนโรงพยาบาลเนี่ยคือเหตุผลหลักที่เขานอนโรงพยาบาลอาจจะเป็นกระดูกหักอาจจะเป็นปอดอักเสบอาจจะเป็นสโตรกหรืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เหตุผลรองอาจจะเป็นหัวใจวายซึ่งเขาอาจจะมีหัวใจวายอยู่ก่อนแล้วแต่เอามาเขียนเป็นเหตุผลรองเฉยๆเรียกว่า comorbidity นะครับไม่ใช่ primary diagnosisและโดยทั่วไปเวลาที่เรากำลังพูดถึงว่าคนที่เป็นหัวใจวายแล้วกินเมลาโทนินมีโอกาสในการไปนอนโรงพยาบาลสูงกว่าเรามักจะมีความเข้าใจว่าคนคนนั้นไปนอนโรงพยาบาลด้วยอาการหัวใจวายเนี่ยเขาเขียนว่า heart failure related hospitalization ซึ่งแปลเป็นอื่นไม่ได้เลยแปลว่าเขาจะต้องนอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายเท่านั้นไม่ใช่กระดูกหักไม่ใช่ปอดอักเสบหรืออย่างอื่นดังนั้นสิ่งที่ควรทำก็คือprimary diagnosis จะต้องเป็น heart failure เท่านั้นถึงจะนับว่านอนโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจวายแต่ถ้าเกิดคุณไม่กำหนดว่า primary diagnosis เป็น heart failure คุณไปกำหนดว่าทั้งหมดไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่มีคำว่า heart failure หรือหัวใจวายคุณเอามาเป็นกลุ่มตัวอย่างหมดเลยนี่ผิดครับผิดอย่างมหันต์ด้วยนะครับแล้วแค่นี้ก็ยังไม่เพียงพออีกมันจะต้องมีการดูซิว่ามีการวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายด้วยอะไรมีการให้ยาขับปัสสาวะไหมหรืออื่นๆอะไรไหมนะครับเพราะตรงนี้คุณต้องอย่าลืมว่าคุณกำลังทำ observational study คุณมองย้อนกลับไปในช่วงเวลาสั้นๆนะครับคุณไม่ได้ไปอยู่เห็นหน้ากับคนที่เขาเป็นคนป่วยนี่เองแล้วคุณวินิจฉัยด้วยตัวเองหรือว่าดูชาร์ตคนไข้ที่เขาวินิจฉัยแต่นี่คุณกำลังดูประวัติที่คนอื่นเขาเขียนมาดังนั้นโอกาสในการผิดพลาดในการสุ่มตัวอย่างและเลือกมาเนี่ยมันมีได้การที่เราจะสุ่มตัวอย่างให้มันครอบคลุมชัดเจนเนี่ยมันจึงเป็นจำเป็นจะต้องมีการกำหนดให้ชัดเจนว่าเราจะเอาอะไรบ้างไม่ใช่แค่บอกว่า heart failure แล้วทุกคนเอามารวมกันหมดไม่ได้นะครับงั้นอันนี้ผิดพลาดแล้วไม่ใช่แค่นั้นครับการที่ทำแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ปัญหาคือเกิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นผลบวกลวงนะ false positive นะหรือว่าเป็น inflated associations นะครับก็คือในเมื่อคุณบอกว่า2กลุ่มนี้มันเกี่ยวข้องกันกับเมลาโทนินในการเกิดไอ้โรคหัวใจวายใช่ไหมแล้วนอนโรงพยาบาลในคนกินเมลาโทนินเป็นหัวใจวายนอนโรงพยาบาลเยอะกว่าผลของมันจะใหญ่เบ้อเริ่มเทิมเลยเพราะว่ามันมากกว่าคนที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นหัวใจวายเยอะเลยซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งนักวิเคราะห์งานวิจัยเนี่ยเขาต้องถามแน่ๆแล้วก็คนที่เขียนงานวิจัยครั้งนี้จะต้องหาคำตอบที่เหมาะสมให้เขาให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นงานวิจัยตัวนี้อาจจะไม่ได้ตีพิมพ์จริงๆก็ได้นะครับนี่เป็นการตีพิมพ์แค่บทคัดย่อเท่านั้นนะครับงั้นตรงนี้ผมชี้จุดบอดให้ทุกคนฟังนะต่อไปนะครับก็บอก all cause mortality was

higher in melatonin users, 5,118 versus 2,820 hazard ratio of 2.09ก็คืออัตราการเสียชีวิตโดยรวมนะครับจากทุกสาเหตุเลยของคนที่กินเมลาโทนินเนี่ยสูงกว่าประมาณ2เท่านะครับ Results were consistent in sensitivity analysis requiring at least 2 melatonin fields over 90 days apart คือตรงนี้เนี่ยเขาก็สงสัยว่าแล้วไอ้ที่เขากินเมลาโทนินนานเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาเก็บข้อมูลย้อนหลังเขาไม่แน่ใจหรอกว่าคนทุกคนกินมันนานอย่างนั้นจริงๆเขาเลยลองไปดูซิว่าสมมติเขาไปหาข้อมูลว่าในชาร์ตของคนไข้คนนี้มีการถูกสั่งเมลาโทนินอย่างน้อย2ครั้งนะครับโดย2ครั้งนี้ห่างกันอย่างน้อย90วันเป็นการยืนยันว่าคนคนนี้ได้เมลาโทนินจริงๆวิเคราะห์หรอกแล้วมันอาจจะได้ผลเหมือนกันป่ะปรากฏว่าได้ผลเหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้มันมีสิ่ง1สิ่งซึ่งเมื่อกี้ผมบอกว่าเพจดังเพจนึงเอาไปบอกว่าห้ามกินเมลาโทนินเกิน3มิลลิกรัมตรงนี้มีตรงไหนบอกเกี่ยวข้องกับมิลลิกรัมไหมครับไม่มีตรงไหนเลยนะครับบอกว่าเมลาโทนินกินกี่มิลลิกรัมตรงนี้ไม่มีสักประเด็นประการใดเลยดังนั้นเพจเนี้ยผมคิดว่าไม่น่าถูกต้องแล้วครับคุณน่าจะต้องอ่านข้อมูลให้มันชัดเจนกว่านี้นะครับการไปแนะนำแบบนี้มันไม่สมควรเท่าไหร่นะครับแล้วก็บอกว่าสรุปนะครับ in a large multinational real world cohort rigorously matched onmore than 40 baseline variables, long-term melatonin supplementation in insomnia was associated with an 89% higher hazard of incident heart failure, a threefold increase in heart failure-related hospitalizations, and doubling of all-cause mortality over 5 years. These findings challenge the perception of melatonin as a benign chronic therapy and underscore the need for randomized trials to clarify its cardiovascular safety profile. คือตอนนี้เขาสรุปว่าเมลาโทนินอาจจะไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดแล้วนะครับจำเป็นจะต้องมีการทำ randomized trial นะครับเพื่อที่จะบอกว่ามันใช่หรือไม่ใช่ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาก็คือแปลว่าเจ้าตัวเองอ่ะเขาแค่สงสัยว่ามันเจอผลของเมลาโทนินเป็นแบบนี้แต่ยืนยันไม่ได้นะครับเขาบอกได้เลยว่าเมลาโทนินนี้เขาไม่ได้ยืนยันว่ามันเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคหัวใจวายไม่ได้ยืนยันว่ามันเกิดโรคหัวใจวายจนต้องไปนอนโรงพยาบาลหรือเพิ่มอัตราการเสียชีวิตงานวิจัยนี้ไม่ได้ยืนยันแบบนั้นถ้าจะทำงานแบบนั้นจะต้องทำอีกงานหนึ่งเพื่อมายืนยันนะครับตรงนี้คือสิ่งที่งานวิจัยเขาบอกนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่สามารถบอกนะครับว่าเมลาโทนินเกี่ยวอะไรหรือไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจวายหรือเกี่ยวอะไรกับไม่เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตบอกไม่ได้นะครับตรงนี้แล้วก็งานตัวนี้เป็นแค่บทคัดย่อยังไม่ถูกตีพิมพ์จริงๆดังนั้นไม่มี peer review เชื่อยังไม่ได้ข้อจำกัดของมันนะครับโอ้เยอะแยะตั้งแต่เมื่อกี้ผมกล่าวมาแล้วบอกว่าอังกฤษเป็นประเทศเดียวที่ต้องใช้ใบสั่งยาในการสั่งเมลาโทนินประเทศอื่นเขาไปซื้อได้นะครับจากร้านขายยาทั่วไปหรือร้านขายอาหารเสริมทั่วไปซึ่งตรงนี้มันทำให้2กลุ่มกลุ่มเมลาโทนินกับกลุ่มไม่เมลาโทนินเนี่ยแยกออกจากกันไม่ชัดเจนนะครับกลุ่มที่ไม่ใช้เมลาโทนินอาจจะจริงๆมีคนใช้เมลาโทนินอยู่ในนั้นก็ได้นะครับแล้วเรายังไม่รู้เลยว่าเมลาโทนินที่กินเนี่ยกินโดสเท่าไหร่กินทุกวันจริงหรือไม่นะครับแล้วที่กินไอ้กลุ่มที่ได้ prescription ก็คือเป็นใบสั่งยาเนี่ยมันจะได้เมลาโทนินแบบที่ควบคุมด้วย FDA จริงๆส่วนคนที่ไปซื้อจากร้านมาเนี่ยไม่แน่นะครับว่าเมลาโทนินในนั้นอาจจะมีน้อยหรือมีมากกว่าที่ฉลากระบุก็ได้แล้วมันก็อาจจะมีการปนเปื้อนของสารอื่นๆซึ่งอาจจะทำให้เกิดผลอะไรสักอย่างต่อหัวใจก็ได้ตรงนี้ก็ตอบไม่ได้อีกด้วยงานวิจัยตัวนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการนอนไม่หลับยังไม่มีใครบอกเลยครับว่านอนไม่หลับเนี่ยรุนแรงขนาดไหนนะครับถ้านอนไม่หลับรุนแรงมากกับรุนแรงน้อยมันก็ต่างกันแล้วเราจะเหมารวมกันไม่ได้ครับนอกเหนือจากนี้ยังไม่มีการบอกว่าวินิจฉัยเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านของโรคทางจิตเวชซึ่งอาจจะมีผลอะไรสักอย่างที่ไม่ดีต่อหัวใจก็ได้นะครับตรงนี้เราลองคิดง่ายๆดูซิว่าถ้าเรากินเมลาโทนินเข้าไปแล้วมันเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าเราจะมองให้ลึกๆจริงว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่ใช่เมลาโทนินก็ได้นะเพราะคนที่เขานอนไม่หลับจริงๆอ่ะมันอาจจะมีเหตุผลอื่นๆอย่างเช่นที่ผมบอกไปเป็น obstructive sleep apnea คือนอนแล้วมีทางเดินหายใจอุดกั้นขณะหลับนะครับมี restless leg syndrome ก็คือมีขาที่มันขยับไปมีโรคของซึมเศร้าวิตกกังวลหรือมีเหตุผลอะไรอย่างอื่นที่นอนไม่หลับไอ้พวกนั้นน่ะอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเหล่านี้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นโรคหัวใจวายก็ได้ไม่เกี่ยวกับเมลาโทนินก็ได้ตรงนี้งานวิจัยนี้ยังตอบไม่ได้นะครับในประเด็นนี้

0: งานวิจัยนี้ก็ยังบอกไม่ได้ว่ามันเป็นเพราะเหตุผลอื่นหรือเปล่าเขาคนที่ใช้เมลาโทนินเนี่ยถึงเป็นคนที่เกิดโรคหัวใจวายเพิ่มมากขึ้นมันอาจจะไม่เกี่ยวกับเมลาโทนินก็ได้ตรงนี้งานวิจัยบอกอย่างเงี้ยและถ้าใครเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ American Heart Association ตรงพารากราฟสุดท้ายนะครับคุณจะเห็นเขาบอกเลยว่างานวิจัยตัวนี้ไม่ได้ถูก endorse หรือยอมรับโดย AHA ก็คือ American Heart Association เป็นเพียงแต่งาน abstract ที่เอามา present ให้ดูเท่านั้นไม่ได้หมายความว่าคุณจะไปบอกได้ว่าเฮ้ย American Heart Association บอกว่าเมลาโทนินทำให้เกิดโรคหัวใจวายถ้าใครพูดแบบนี้นะผิดเลยเพราะขนาดเจ้าตัวเองยังบอกว่าไม่ใช่เลยนะครับเขาไม่รับรองตรงนี้นะครับตรงนี้เด่นที่สุดเลยดังนั้นพอมาถึงสุดท้ายถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าผมจะใช้อะไรจากงานตัวนี้บ้างถ้าเราฟังมาอย่างเงี้ยแล้วเราจะใช้ยังไง1ครับใช้เมลาโทนินในระยะสั้นเท่านั้นถ้าคุณใช้มาเกิน1เดือนคุณควรต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมคุณถึงนอนไม่หลับทำไมถึงนอนไม่หลับเพราะเหตุผลที่คุณนอนไม่หลับมันอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายกับคุณนะครับอย่างที่2เวลากินเมลาโทนินเนี่ยควรจะกินให้ตรงกับเฟสของร่างกายคืออะไรผมเคยพูดเรื่องของวงจรชีวิตหรือ circadian rhythm ไปแล้วใช่ไหมครับคนเราเนี่ยมีวงจรการหลับตื่นที่ชัดเจนถ้าเรานอนเวลาเดิมตลอดเวลาและตื่นเวลาเดิมเป็นสิ่งที่ดีร่างกายต้องการถ้าเรากินเมลาโทนินเราก็กินเวลาเดิมทุกครั้งนะครับให้มันไปตรงกับช่วงเวลาที่เราเริ่มหลับอันเนี้ยมันจะซิงค์หรือไปตรงกับเฟสของการนอนหลับของเราพอดีซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราไปกิน out of syncก็คือไปกินเวลาโน้นเวลานี้บ้างเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือการนอนหลับของเราเนี่ยมันเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆวันนี้นอน2ทุ่มวันพรุ่งนี้นอนตีหนึ่งวันต่อไปตอน4ทุ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยเมลาโทนินในร่างกายกับเมลาโทนินที่คุณกินเข้าไปข้างนอกเนี่ยมันอาจจะไปตรงเฟสคนละที่กันก็ได้และเมลาโทนินเนี่ยมันทำให้เราเริ่มต้นการนอนหลับนะครับเมลาโทนินจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่ยานอนหลับนะแต่มันเป็นการปรับวงจรข้างในให้หลับได้ง่ายขึ้นปรับวงจรไม่ใช่ว่าคุณกินเมลาโทนินแล้วคุณจะง่วงแต่มันเป็นการบอกว่าเฮ้ยนี่กลางคืนแล้วนะนอนได้แล้วบอกร่างกายอย่างนี้ส่วนจะหลับไม่หลับอีกเรื่องหนึ่งดังนั้นเมลาโทนินจึงไม่ใช่ยาที่มันกินแล้วหลับได้ง่ายนะครับตรงนี้ต้องบอกให้ชัดเจนเพราะบางคนบอกกินเมลาโทนินแล้วไม่หลับเพราะอะไรก็นี่แหละครับเหตุผลมันไม่ใช่ยานอนหลับนั่นเองนะครับนั้นถ้าเราจะกินต้องมีวงจรการนอนหลับตื่นที่มันคงที่แล้วเรากินตอนช่วงก่อนนอนนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียจากเมลาโทนินส่วนโดสเนี่ยงานวิจัยตัวนี้ไม่ได้บอกเราก็ต้องรอดูงานวิจัยตัวเต็มดูซิว่ามีการตีพิมพ์มาแล้วเขาจะบอกเรื่องโดสไหมเช่นเขาอาจจะเจอว่าโอ้โดสสูงเจอผลข้างเคียงเยอะกว่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันตอนนั้นแต่ปัจจุบันนี้ก็แนะนำว่าทานได้ผมเคยทำคลิปเรื่องเมลาโทนินไปแล้วนะครับถ้าใครสงสัยว่าต้องทานยังไงก็ไปฟังคลิปนั้นดูโดสส่วนใหญ่เราจะให้เริ่มโดสต่ำก่อนเช่นประมาณ3มิลลิกรัมเพราะถ้ามากกว่านั้นในบางคนที่กินไปเนี่ยอาจจะฝันเยอะนะครับฝันจนตกใจไม่ได้นอนหรือกลัวไปเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีปัญหาเรื่องนี้ก็ค่อยๆเพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับส่วนใหญ่ถ้าเกิดมันถึง10มิลลิกรัมหรือ12มิลลิกรัมแล้วไม่หลับเนี่ยไม่ต้องเพิ่มนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ผลสำหรับคุณคุณไปหาเหตุผลอื่นที่นอนไม่หลับจะดีกว่านะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าใครใช้ไปนานๆก็ไปตรวจแล้วกันว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้นอนไม่หลับไหมนะครับนั้นทั้งหมดสรุปนะครับผมไม่รู้สึกกลัวการใช้เมลาโทนินแต่อย่างใดคุณใช้ได้นะครับถ้ามีเหตุผลให้ใช้และส่วนใหญ่เมลาโทนินเนื่องจากมันไม่ใช่ยานอนหลับจึงไม่มีความจำเป็นที่คุณจะกินไประยะเวลานานๆ นะครับถ้าเกิดคุณกินไประยะเวลานานเพียงเพราะว่า1เข้าใจว่าคุณอาจจะหลับได้เพราะเมลาโทนินหรือ2คุณอาจจะเห็นว่ามันเป็นยาเรื่องของยาย้อนวัยยาที่ลดเรื่องของอนุมูลอิสระแล้วคุณจะกินนานๆอันนี้แล้วแต่คุณแล้วครับงานวิจัยตัวนี้ยังไม่ได้บอกว่าการกินเมลาโทนินนานๆมันทำให้เกิดปัญหานะครับงานวิจัยตัวนี้บอกอย่างนั้นไม่ได้นะครับไม่ได้ต้องรอตัวเต็มออกมาแล้วมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับนะก็ประมาณนี้ครับผมไม่รู้สึกกลัวเมลาโทนินเลยแม้แต่น้อยถ้าเกิดว่าคุณอ่านแล้วคุณกังวลกับการใช้เมลาโทนินคุณจะหยุดไปก็ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเกิดคุณจะใช้ต่อก็เข้าใจอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วกันถ้ามันใช้นานมากก็ควรจะไปตรวจว่ามีเหตุผลอะไรไหมที่คุณนอนไม่หลับเพราะนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่อันตรายกับคุณจริงๆก็ได้นะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการบำรุงและถนอมผิวพรรณด้วยน้ำมันมะรุมออร่าโมลิงก้าออยล์น้ำมันมะรุมสกัดแท้ 100% อุดมไปด้วยวิตามิน A, C และ E ที่ช่วยฟื้นฟูสภาพผิวโดยช่วยให้การสร้างคอลลาเจนดี

ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นกระจ่างใสแก้ปัญหาผิวที่แตกหยาบและแห้งกร้านช่วยลดริ้วรอยป้องกันสิวฝ้ากระและจุดด่างดำบนใบหน้าลดรอยฟกช้ำผดผื่นคันและฟื้นฟูสภาพผิวพรรณของคุณกับน้ำมันมะรุมออร่าโมริงก้าออยล์

โปรเซสฟู้ดไม่แนะนำนะครับน้ำมันผ่านกระบวนการคือน้ำมันอัลตราโปรเซสฟู้ดนะครับเพราะนั้นผมอยากให้ทุกท่านพิมพ์มาว่าไม่เอาอาหารแปรรูปไม่เอาอาหารแปรรูปนะครับต่อมาครับน้ำมันอะโวคาโดนะครับน้ำมันอะโวคาโดเนี่ยสามารถทนความร้อนได้สูงกว่าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินดังนั้นน้ำมันอะโวคาโดสามารถผัดที่ไฟแรงขึ้นมาหน่อยได้ไม่ว่าจะเป็นผัดผักนะครับหรือการรวนเนื้อสัตว์ต่างๆที่มีอุณหภูมิ180-190อย่างเงี้ยยังพอไหวแต่ถ้าน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินแนะนำให้ใส่ในสลัดผักจะดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยเราเอามาผัดเอามาทอดโดยมีความร้อนมากกว่า180องศาก็คือจุดเกิดควันของมันแบบนี้น้ำมันที่ดีจะกลายเป็นน้ำมันที่เลวทันทีครับต่อมาครับเนยครับเนยมี2แบบเนยแท้กับเนยเทียมเนยเทียมคือสิ่งที่ท่านต้องหลีกเลี่ยงครับมันคือเนยที่เกิดจากอัลตราโปรเซสกระบวนการอุตสาหกรรมแบบขีดสุดและสุดทางมันสามารถเก็บได้นานเป็นปีอยู่บนเชลล์ไลฟ์นานมหาศาลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่มีอายุยืนยาวหมายถึงว่ามันไม่บูดไม่เน่าอายุท่านจะสั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานอาหารที่อายุสั้นอายุท่านจะยืนยาวท่านพิมพ์มาครับทานอาหารอายุยืนท่านอายุสั้นทานอาหารอายุสั้นท่านอายุยืนหมายความว่าอะไรครับอาหารอายุสั้นก็คืออาหารสดอาหารที่ไม่ผ่านการปรุงแต่งอาหารที่ไม่ผ่านกระบวนการพวกนี้เนี่ยจะเก็บนานไม่ได้ยกเว้นกลุ่มสกัดเย็นหรือฟรีซไดอันนั้นเป็นข้อยกเว้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่อาหารผ่านกระบวนการต่างๆนะครับน้ำมันพืชแบบนี้นะครับเนยเทียมแบบนี้โอ้โหเสร็จเลยท่านเนยให้กินเนยแท้และท่านเลือกได้แบบสุดๆเลยขอให้เนยแท้นั้นมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่าเขาเรียกว่า grass fed meat นะฮะตรงนี้เขาเรียกว่า grass fed butter นะครับเป็นเนยที่เลี้ยงมาจากวัวที่เลี้ยงด้วยย่านะครับแต่ไม่ซีเรียสหรอกฮะก็อย่างน้อยขอให้เป็นเนยแท้ก็แล้วกันนะมาต่อกันข้อที่2ครับก่อนไปพิมพ์มาครับ222นะครับพิมพ์มาครับ222โอเคนะครับก็ข้อที่2ครับอันนี้ตรงไปตรงมาครับงดน้ำตาลทานแป้งต่ำทำ IF นะครับงดน้ำตาลกับทานแป้งต่ำก็คือการลดแป้งขาวเส้นขาวขนมปังขาวพวกนี้ถือว่าเป็นแป้งที่ผ่านกระบวนการสูงหรือเป็นแป้งที่มีการทำโปรเซสค่อนข้างมากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานแป้งขัดสีเยอะๆหรือน้ำตาลเยอะๆการศึกษาจาก American Journal of Clinical Nutrition นะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่น่าเชื่อถือมากๆเลยเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเนี่ยนะครับพบว่าอาหารที่ผ่านการขัดขาวนะครับก็คือเอาของดีออกเหลือแต่ของไม่ดีกับความอร่อยคือมันจะอร่อยมันจะนุ่มมันจะหวานมันจะง่ายมันจะเคี้ยวมันจะเพลินมันจะหยุดไม่ได้นั่นแหละฮะมันคือกระบวนการที่ทำให้ท่านทานไม่หยุดและอร่อยแต่มันได้ดึงเอาของดีออกไปดึงเอาเปลือกออกไปดึงเอาวิตามินออกไปดึงเอากากใยออกไปนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดของท่านนั้นพุ่งเร็วหรือที่เรียกว่า sugar spiking เมื่อเกิด sugar spiking สิ่งที่ตามมาคือ insulin spiking เมื่อ insulin spiking นานๆนะครับมี roller coaster ก็คือ insulin กับน้ำตาลเนี่ยสวิงขึ้นสวิงลงสวิงขึ้นสวิงลงบ่อยๆร่างกายจะเกิดภาวะดื้ออินซูลินนะครับดื้ออินซูลินนานๆ5ปีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเบาหวานดังนั้นถ้าท่านทานแป้งขัดขาวไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆน้ำตาลไปเยอะๆไปเยอะๆไปเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือท่านจะเป็นเบาหวานในอนาคตภายใน5ปีนะครับผมไม่ได้ห้ามนะครับท่านจะทานก็ทานนะเพราะชีวิตใครชีวิตมันอยู่แล้วจริงป่ะเออสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้เนี่ยผมไม่เคยบังคับให้ใครทำนะครับแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำตามผมด้วยแล้วท่านก็ไม่จำเป็นต้องเชื่อผมด้วยท่านสามารถดูที่ผมเล่าให้ฟังได้ท่านสามารถใช้ความคิดของท่านตัดสินใจด้วยตัวเองว่าท่านจะเชื่อผมหรือท่านจะเชื่อคนอื่นก็ไม่ผิดครับมันเป็นสิทธิ์ของท่านท่านจะทำตามผมหรือไม่ทำตามผมก็เป็นสิทธิ์ของท่านอีกเช่นกันครับโอเคไหมนะฮะโอเคครับต่อมาครับทางเลือกที่ดีกว่าอันนี้คือเทคนิคของผมเทคนิคของผมนะครับท่านจะทำตามหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับผมจะแนะนำว่าถ้าท่านยังอยากทานแป้งและน้ำตาลอยู่นะครับให้แนะนำให้เปลี่ยนเป็นข้าวกล้องนะครับหรือว่าบะหมี่ที่แบบเขาเรียกว่าค่อนข้างธรรมชาติมากๆเป็นบะหมี่ผักนะครับแล้วก็เป็นโลคาร์บนูดเดิลคือบะหมี่ที่มีแป้งต่ำหรือเส้นอัลมอนด์อย่างนี้พอได้แต่ดีที่สุดก็คือทานให้น้อยที่สุดและถ้าท่านเป็นเบาหวานท่านมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงค่าฮีโมโกลบิน A1C น้ำตาลสะสมสูงผมแนะนำให้งดครับ

ให้งดไปเลยครับท่านไม่ต้องกลัวว่าท่านจะขาดแป้งขาดน้ำตาลร่างกายเราเนี่ยสามารถสร้างน้ำตาลได้จากตับครับเรียกกระบวนการนี้ว่า gluconeogenesis ดังนั้นท่านไม่ทานน้ำตาลและแป้งเลยแม้แต่คำเดียวตลอดเดือนท่านก็ไม่เป็นอะไรครับถ้าท่านทานอาหารโปรตีนและไขมันดีได้ถูกต้องตับของท่านจะสร้างน้ำตาลให้ท่านเองโอเคครับมาต่อข้อที่3ครับพิมพ์มาครับ333หวานแทนหวานด้วยสารให้ความหวานธรรมชาติบางคนเนี่ยนะฮะหลงมัวเมาไปกับเรื่องของสารทดแทนความหวานไปตามหาสารทดแทนความหวานที่ดีที่อร่อยที่ฟินสุดท้ายแล้วสารทดแทนความหวานมันก็คือน้ำตาลเทียมโอเคครับอย่างน้อยๆแคลอรี่มันน้อยกว่าน้ำตาลแต่ไม่ใช่ว่ามันดีนะครับมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโอเคไหมฟังผมชัดๆนะครับน้ำตาลหรือสารทดแทนความหวานเนี่ยมันดีกว่าน้ำตาลปกติก็จริงแต่มันไม่ได้ดีมันแค่เลวน้อยกว่าเท่านั้นเองโดยเฉพาะน้ำตาลสารทดแทนพวกกลุ่มแอสปาร์แตมซูคราโลสพวกนี้นะครับจะทำให้จุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเสียสมดุลหรือโปรไบโอติกท่านทานนานๆเนี่ยลำไส้ท่านจะรั่วท่านจะเกิดภาวะภูมิแพ้ระบบขับถ่ายมีปัญหาลำไส้แปรปรวนสิวขึ้นสิวเห่อร่างกายไม่ดีนะครับร่างกายของท่านจะงงนะครับจะมีเมตาบอลิกคอนฟิวชั่นคือร่างกายแยกแยะความหิวไม่ออกและท่านจะหิวง่ายหิวบ่อยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านทานสารทดแทนความหวานบ่อยๆท่านจะหิวบ่อยและกินเยอะหลังจากที่ท่านทานน้ำหวานต่างๆที่ใส่สารทดแทนความหวานงานวิจัยต่างๆนะครับสนับสนุนว่าการให้สารทดแทนความหวานแทนที่น้ำตาลไม่ได้ช่วยลดโรคอะไรแถมท่านยังทานเยอะกว่าเดิมโดยไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำจากที่จะดีกลายเป็นแย่โอเคไหมครับสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมอย่าคิดว่าโจรเป็นคนดีครับเหมือนกับอย่าคิดว่าสารทดแทนความหวานนั้นเป็นสิ่งที่ดีผมไม่ได้ห้ามท่านทานครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าท่านเปลี่ยนจากน้ำตาลเป็นสารทดแทนความหวานมันก็เลวน้อยลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านเลิกได้ลดได้อันนั้นคือสุดยอดโอเคไหมคือพยายามลดลงให้ทดแทนได้แต่ไม่มากจนเกินไปนะครับนะทางเลือกธรรมชาติโอเคมีสารทดแทนความหวานที่พอใช้ได้ไหมพอใช้ได้ไหมก็มีครับในกลุ่มพวกหญ้าหวานสตีเวียนะครับหรือว่ามังฟรุตนะครับหล่อหางกล้วยหรืออิริทริโอลนะครับพวกนี้จะกระตุ้นอินซูลินน้อยลงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็อยากให้ทานน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพราะว่าพอคนศึกษาเรื่องนี้เยอะๆแล้วเนี่ยก็ไปทานสตีเวียไปทานหล่อหางกล้วยไปทานอิริทริโอลในปริมาณที่เยอะมากๆสุดท้ายคือร่างกายก็แย่เหมือนกันสมองก็แย่เหมือนกันดังนั้นไม่เอาโอเคนะมาต่อกันข้อที่4ครับพิมพ์444มาลัวๆครับเป็นความเข้าใจผิดมานานนะครับแล้วก็ทำให้คนหลงผิดงงงวยมานานนั่นคือการเลือกทานโยเกิร์ตครับหรือนมต่างๆที่เขียนว่า 0% fat แล้วทุกคนจะโดนหล่อหลอมว่าถ้าเกิดเราเลือกกินนมให้สุขภาพดีต้อง 0% fat โอเคเลือกโยเกิร์ตให้สุขภาพดีต้อง 0% fat ที่เราเข้าใจถูกต้องไหมแต่จริงแล้วมันผิดครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น 0% fat แปลว่าเขาได้ดึงส่วนที่ดีที่สุดนั่นก็คือไขมันดีที่ต้องการเพิ่ม HDL ในร่างกายของท่านนั่นแหละออกไปจากโยเกิร์ตออกไปจากนมแต่สิ่งที่เขามักเติมเข้ามาเพราะเวลาเนี่ยความอร่อยของอาหารมันเกิดจาก2 อย่างครับไม่ไขมันก็น้ำตาลเขาดึงไขมันออกเขาเติมอะไรครับเขาเติมน้ำตาลเข้ามาเขาก็กลัวว่าท่านจะมาดูว่าน้ำตาลมันเยอะขึ้นเขาก็ใส่สารทดแทนความหวานที่ผมบอกเข้ามาเมื่อกี้สุดท้ายคือร่างกายท่านพังเขาขายดีครับก็แค่นี้นะครับนะถ้าเรามีความรู้เราก็จะไม่มัวเมาอะไรกับเรื่องพวกนี้จริงไหมเพราะนั้นหลายคนเชื่อว่าไขมันต่ำคือสุขภาพดีร่างกายมนุษย์ต้องการไขมันครับเราอย่าไปหลงผิดนะครับโอเคคนที่น้ำหนักเยอะมากๆมีไขมันทั่วตัวเราอาจจะลดปริมาณไขมันลงเพราะว่าถ้าเกิดเขาทำได้ถูกต้องเขาสามารถใช้ไขมันของร่างกายตัวเองได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าท่านแบบเฮ้ยชีวิตปกติถ้าท่านไม่มีไขมันเข้าไปในร่างกายเลยเนี่ยฮอร์โมนท่านจะสร้างยังไงครับสารตั้งต้นในการสร้างฮอร์โมนซึ่งหนึ่งก็คือคอเลสเตอรอลที่ท่านกลัวกันนั่นแหละครับผมไม่ได้แนะนำให้ท่านมีคอเลสเตอรอล500แล้วท่านดีใจไปชนะคนอื่นนะฮะผมว่ามันก็ไร้สาระแต่สิ่งที่ผมแนะนำก็คือว่าอย่ากลัวคอเลสเตอรอลจนเกินไปถ้าท่านสูง200 220 250คอเลสเตอรอลแต่สิ่งที่สูงคือ HDL 90มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวเลขไม่ได้บอกว่าท่านจะแย่หรือไม่แย่สุขภาพกายกับความรู้สึกในตอนเช้ากับร่างกายที่แข็งแรง

นั่นคือบอกว่าท่านดีหรือไม่ดีโอเคหรือยังนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกโยเกิร์ตให้เลือกเป็นกรีกโยเกิร์ตก่อนนะครับอันที่2ครับให้เลือกเป็นฟูลแฟตอันที่3ครับให้เลือกเป็นแบบธรรมชาติไม่เติมน้ำตาลไม่เติมสารปรุงแต่งเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านมีรสชาติเมื่อไหร่ก็ตามโยเกิร์ตของท่านหวานอร่อยเมื่อไหร่ก็ตามของท่านโยเกิร์ตของท่านมีรสผลไม้ต่างๆให้นึกไว้เสมอครับนั่นคือขนมครับไม่ใช่โยเกิร์ตและไม่ใช่อาหารสุขภาพครับเป็นอาหารสุขภาพที่ใส่ขนมหวานลงมาครับแล้วท่านมักให้ลูกหลานของท่านกินเข้าไปเยอะๆถ้าลองพลิกหลังฉลากโยเกิร์ตรสผลไม้ต่างๆดูระวังนะครับน้ำตาลมากกว่า 5-6 ช้อนชานะครับหรือถ้าไม่มีน้ำตาลก็มีสารทดแทนความหวานที่ทำลายจุลินทรีย์ในลำไส้ของท่านถ้าจึงท้องผูกไม่หายซะทีอย่างเงี้ยมันก็เป็นซะอย่างนี้นะเอาล่ะต่อมาครับผักเยอะไม่ใช่ว่าดีเสมอไปโดยส่วนตัวผมเป็นคนชอบทานผักนะครับแต่ผักที่เยอะเกินไปก็จะเกิดออกซาเลตในร่างกายสูงแล้วก็ทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาผมไม่ได้ห้ามทานผักนะครับโดยเฉพาะสปินาชหรือผักโขมที่มีออกซาเลตสูงท่านสามารถทานได้เลยครับผมก็ทานครับเพียงแต่ว่าท่านไม่ควรที่จะทานแบบปริมาณเยอะๆบางคนทานผักโขมทุกวันแล้วเยอะแบบเยอะจริงๆไอ้อย่างนี้เป็นแต่ถ้าท่านทานแบบวันละนิดวันละหน่อยหรือว่าวันเว้นวันไอ้อย่างนี้ไม่เป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้แค่ระมัดระวังไว้ในกลุ่มนี้นะครับผักบางชนิดไม่ว่าจะป่วยเล้งผักโขมใบชะพลูผักกูดพวกนี้มีออกซาเลตสูงนะครับถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านเป็นเกาต์ท่านปวดข้อนะครับหรือว่าเสี่ยงเกิดการเป็นนิ่วอันนี้ท่านก็ต้องระมัดระวังพวกนิ่วออกซาเลตงานวิจัยจาก Harvard Health นะครับแนะนำให้หมุนเวียนผักอย่างหลากหลายเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าแนะนำให้ทานผักวันหนึ่ง5ชนิดขึ้นไปวันหนึ่ง7ชนิดยิ่ง10ชนิดยิ่ง15ชนิดนี่ยิ่งดีคือยิ่งโรเตชันยิ่งมีหลากหลายเท่าไหร่โอกาสการสะสมนะครับของสารไม่ดีมันก็น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นหมุนเวียนเป็นประจำนะครับเพราะนั้นเนี่ยครับดูกราฟตัวไหนไม่เยอะสุดไม่ว่าผักโขมก็จะเยอะไล่ลงมาแต่ไม่ได้ห้ามทานผักโขมผมก็กินไม่ได้ผิดอะไรอย่างผมเนี่ยนะฮะผมชอบทานผักแต่เราทานผักไม่ได้ทุกวันถูกต้องไหมเราจะทานผักทุกวันเวลาวันไหนทำงานยุ่งอยากจะกินสลัดผักสักจานเนี่ยมันไม่ได้มันไม่มีเวลานะครับบางคนบอกเนี่ยผมถามคนไข้ทานผักทุกวันไหมทานทุกวันทานยังไงเวลาสั่งกับข้าวมามีผักแซมข้างๆเล็กนิดนึงไม่ใช่นะฮะการทานผักให้พอต่อวันคือ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับ3ถ้วยใหญ่เท่านี้ครับหรือถ้าเปรียบเทียบกับปริมาณเฉยๆนะผัดผักบุ้งไฟแดงจานเล็กๆอ่ะเวลาเราไปร้านข้าวต้มอ่ะ9จานนั่นแหละคือที่เรียกว่าผักพอท่านทานพอไหมล่ะท่านทานพอก็โอเคถ้าท่านทานไม่พอก็หาผักเสริมเข้าไปอย่างผมก็ไม่พอผมก็กินเนี่ยผักผงของผมเนี่ยนะฮะดูแลสมดุลร่างกายดูแลพวกกินผักเนี่ยยิ่งกินก่อนอาหารเนี่ยน้ำตาลไม่สวิงอาการดื้ออินซูลินเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับผมดื่มก่อนอาหารทุกมื้อแล้วก็จิบดื่มได้ทั้งวันด้วยไม่มีน้ำตาลไม่มีสารทดแทนความหวานพวกผักผงเนี่ยไม่ใช่อาหารเสริมนะครับบอกงี้ก่อนผักผงไม่ใช่อาหารเสริมนะผักผงเป็นอาหารจริงนะครับลงทะเบียนอาหารจริงนะครับทานได้ไม่หลุด IF ผมทานเป็นประจำนะครับตื่นมาตอนเช้าทานเลยสดชื่นผสมน้ำเย็นได้ผสมน้ำอุ่นได้นะครับเติมน้ำแข็งได้ผสมชาเขียวได้ผสมนมได้ผสมโปรตีนได้หมดเลยโรยข้าวได้เด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีไม่มีฟันยิ่งแฮปปี้คือท่านบอกให้ผู้สูงอายุอ่ะกินผักเยอะๆกินผักเยอะๆกินไงอ่ะเคี้ยวไม่ได้อ่ะท่านบอกให้คนป่วยกินผักเยอะๆลำไส้มันไม่ย่อยอ่ะคือร่างกายมันไม่ได้อ่ะท่านบอกให้ลูกท่านกินผักเยอะๆแทบจะง้างปากออกมากินไม่ได้อ่ะผงผักนะผมสร้างมาเพื่อกินเองเพื่อให้ครอบครัวกินเพื่อให้ลูกกินฮะรสชาติเหมือนน้ำใบเตยนะครับไม่มีสารทดแทนความหวานเพียวออริจินออริจินอลของผัก15ชนิดมาจากเพชรบูรณ์เกษตรอินทรีย์ไม่มีสารตกค้างไม่มียาฆ่าแมลงไม่มีไข่พยาธิไม่มีเชื้อพยาธิคือใครอยากกินผักสดแบบสะอาดๆชัวร์ก็ลองดูนะครับมาต่อข้อ6ครับเสริมธาตุเหล็กดีจริงเหรอบางคนเนี่ยชอบเสริมธาตุเหล็กเพราะว่าธาตุเหล็กบำรุงเลือดเนาะเวลาเราอ่อนเพลียเราก็บอกเสริมธาตุเหล็กดีกว่าเสริมธาตุเหล็กดีกว่าต้องระวังนะครับการทานธาตุเหล็กเกินเนี่ยมันก็มีปัญหานะคนที่อายุ40บวกขึ้นไปซึ่งไม่ได้มีภาวะโลหิตจางและอยู่ดีไปเสริมธาตุเหล็กมากเกินไปเนี่ยจะทำให้ร่างกายเนี่ยเซลล์เสื่อมเร็วกว่าปกติโดยไม่จำเป็นนะก็คือหาเรื่องไงและถามมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหม Journal of Nutrition ชี้ว่าธาตุเหล็กที่มากเกินไปกระตุ้นภาวะร่างกายแย่แล้วก็เสื่อมโทรมลงคำแนะนำที่เหมาะสมนะครับถ้าท่านจะทานธาตุเหล็กเสริมท่านไปตรวจก่อนท่านเลือดจางว่าถ้าท่านเลือดจางทานธาตุเหล็กเสริมได้หรือเลือกเหล็กจากธรรมชาติเช่นสาหร่ายนะครับตับหอยนะครับเนื้อสัตว์ได้หมดเลยนะครับผงผักก็ได้

ผักใบเขียวเข้มต่างๆเนี่ยนะฮะเหมาะมากนะครับในตัวเวจี้บาลานซ์เนี่ยมีสาหร่ายคอเลล่ากับสาหร่ายสไปรูลินานะครับพวกนี้ก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับก็ถือว่าครบๆเลยจริงๆนะครับสำหรับบำรุงเลือดนะครับร่างกายสมดุลน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่นะครับต่อมาครับข้อที่7ครับโปรตีนครับจริงๆแล้วเนี่ยการทานโปรตีนเนี่ยผมไม่ได้ติดอะไรนะครับผมเป็นคนที่ทานโปรตีนเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นไข่วันหนึ่ง3ฟองนะครับเนื้อสัตว์วันหนึ่ง 2-3 ฝ่ามือถึง4ฝ่ามือก็ผมก็ทานได้นะครับแต่ต้องสลับกันทานนะครับโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงแล้วก็ผ่านความร้อนสูงๆพวกนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยที่คนที่ไตยังไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับก็ต้องลดตัวนี้ลงหรือเปลี่ยนจากเนื้อแดงนะครับให้เป็นเนื้อขาวเปลี่ยนจากเนื้อขาวนะครับให้เป็นโปรตีนพืชสลับกันไปนะครับโปรตีนแม้เป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญจริงๆขาดไม่ได้เลยแต่ถ้ามากจนเกินไปเกินเหตุเกินการโดยเฉพาะเนื้อแดงถ้ากินเนื้อแดงทุกวันทุกมื้อแล้วผ่านความร้อนสูงนะครับแล้วเติมน้ำตาลเข้าไปโอ้โหร่างกายจะเร่งนะครับ IGF-1 นะครับซึ่งทำให้การเสื่อมของร่างกายเนี่ยเกิดขึ้นเร็วขึ้นนะครับงานวิจัยจาก University of Southern California เนี่ยยืนยันว่าการที่เราทานโปรตีนเนี่ยหลากหลายไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับสลับโปรตีนสัตว์บ้างโปรตีนพืชบ้างโฮลฟู้ดแพลนเบสบ้างสามารถช่วยทำให้อายุไขเรายืนยาวขึ้นให้ร่างกายเราดีขึ้นผิวพรรณเราดีขึ้นนะครับเซลล์ต่างๆเราดีขึ้นนะครับแล้วก็เหมาะที่สุดคือถ้าให้ผมแนะนำครับให้กินโปรตีนหลากหลายถ้าวันหนึ่งท่านทาน2มื้ออย่างน้อยๆโปรตีนควรได้ 30-45 กรัมต่อมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF16/8 ด้วยนะครับถ้าท่านทาน3มื้อโปรตีนสัก 25-30 กรัมต่อมื้อนั่นก็คือโอเควันหนึ่งผมแนะนำว่าคนไทยก็โปรตีนประมาณ60-80 กรัมต่อมื้อนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปลานะครับทานให้หลากหลายโปรตีนสัตว์ผสมโปรตีนพืชสลับไปสลับมาสลับไปสลับมานะครับแล้วก็ผ่านความร้อนที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรับสารอาหารต่างๆได้ดีแล้วก็ไม่มีสารที่มาทำลายเซลล์ต่างๆของเรามากจนเกินไปนั่นเองนะจ๊ะนะครับการบริโภคโปรตีนที่เหมาะสมก็สำคัญจริงๆนะครับเพราะนั้นอันดับแรกคำนวณโปรตีนผมคำนวณให้แล้ว 60-80 กรัมต่อวันท่านเขียนมาครับ 60-80 กรัมต่อวันคือโปรตีนที่ท่านควรได้รับเลือกโปรตีนให้หลากหลายกระจายโปรตีนในแต่ละมื้อนะครับแล้วก็ทำ IF Intermittent Fasting นี่ก็คือ4ขั้นตอนที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านได้แน่นอนนะครับโอเคครับมาต่อกันข้อ8ครับพิมพ์มาครับ888ก่อนที่เราจะไปต่อกันนะครับระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่เรียกว่า Ultra Processed Food หรือกลุ่มพวก UPF นั่นเองครับอาหารแปรรูปสูงต่างๆเช่นของทอดซอสที่อยู่ในขวดขนมขบเคี้ยวที่เป็นถุงมีสารกันเสียสารกันบูดเติมน้ำตาลเติมเกลือไขมันทรานส์ก็อะไรที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อแล้วฉีกมาแล้วท่านกินแล้วไม่หยุดไม่หมดไม่เลิกนั่นแหละพวกนั้นแหละฮะนั่นแหละครับอัลตร้าโปรเซสฟู้ดเขาสร้างมาเพื่อให้ท่านต้องกินหมดเท่านั้นเพื่อให้ท่านหยุดไม่ได้เพื่อให้ท่านกินต่อไปเรื่อยๆเพื่อให้ท่านหิวตลอดเวลางานวิจัยเนี่ยมาจาก British Medical Journal ปี2023นี่เองนะครับย้ำว่าคนที่กิน UPF มากๆเนี่ยมีแนวโน้มการเกิดภาวะสมองเสื่อมมากกว่าถึง25เท่าซึ่งเอาจริงๆผมว่าเขาเกรงใจแล้วนะฮะจริงๆผมว่าน่าจะเสื่อมสัก 50% นะ 25% เป็น 50% นะฮะเพราะนั้นแนะนำนะครับให้สวิตช์จาก Ultra Processed Food นะครับเปลี่ยนเป็น Whole Natural Foods นะครับก็จะดีกว่าก็คือเปลี่ยนจากอาหารแปรรูปเป็นอาหารสดนะครับอาหารสะอาดอาหารที่มีอายุสั้นจะทำให้เราอายุยืนนั่นเองนะครับอาหารแปรรูปสูงมีอะไรบ้างของทอดซอสขวดขนมขบเคี้ยวอาหารเครื่องสำเร็จรูปวิธีที่ง่ายที่สุดอาหารเรียลฟู้ดครับท่านเดินไปตลาดนั่นแหละเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเรากินเป็นประจำนั่นแหละเรียกว่าเรียลฟู้ดอะไรก็ตามที่เด็กๆสมัยนี้ชอบทานเป็นขนมขบเคี้ยวส่วนใหญ่เป็นอัลตร้าโปรเซสฟู้ดมันเป็นเรื่องจริงครับ นะฮะแล้วก็กินที่มันไม่แปรรูปกินผักกินผลไม้ก็กินผักกินผลไม้อย่าไปกินแบบพวกน้ำหวานนะครับผลไม้ที่แบบคั้นสดออกมาพวกนี้น้ำตาลเยอะต้องระมัดระวังอยากให้ท่องไว้นิดนึงครับแค่นี้เลยง่ายๆสมมุติว่าท่านแบบโหฟังแล้วโอ้โหยากหวานคือไม่ดีพิมพ์มาครับหวานคือไม่ดีไม่ใช่ห้ามทานนะครับแต่ว่าให้น้อยลงหน่อยหวานคือไม่ดีโอเคเนาะมาต่อกันข้อที่9ครับอันนี้สำคัญมากเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักงงไหมฮะเติมผักในมื้อที่ไม่มีผักโดยปกติเนี่ยถ้าให้ดีสมมติเรากินข้าว3มื้อแล้วคนก็เราก็ควรกินผัก3มื้อถูกต้องไหมแล้วท่านกินได้ไหมฮะท่านคิดว่าท่านกินได้ไหมกินผัก3มื้อยากมากจริงป่ะแล้วบางวันเนี่ยบางที3วันแล้วผักแทบไม่ตกถึงท้องเลยท่านเชื่อไหมเวลาท่านไปเมืองนอกอ่ะท่านหาผักสด

0: ได้ไหมล่ะยากมากนะยกเว้นว่าบุฟเฟ่ดีๆตอนเช้าก็ยังพอหาสลัดผักได้แต่บางคนก็อิ่มกินไม่ไหวพอจะกินตอนเย็นก็ไม่ค่อยมีผักแล้วเนี่ยมันยากตรงนี้เพราะนั้นต้องเติมผักเข้าไปในมืออ่ะอย่างผมเนี่ยผมพกเวจี้บาลานไปตลอดอันนี้ไม่แล้วแต่เลยท่านจะซื้อหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ผมแนะนำเฉยๆว่าถ้าเกิดท่านไม่สามารถนะครับทานผักได้เป็นประจำเราก็มีตัวช่วยแค่นั้นเองซึ่งมันเป็นอาหารจริงเป็นอาหารธรรมชาติไม่ใช่อาหารเสริมฮะผมก็ทำมาทานผมเองนะครับเพราะนั้นเนี่ยทำ IF นะครับดื่มน้ำเปล่าดื่มกาแฟดำดื่มชาทุกอย่างดีหมดเลยแต่ลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารเพราะนั้นท่านอย่าลืมเติมผักเข้าไปในมื้ออาหารอันดับแรกแหละผมแนะนำให้เป็นผักสดนะครับหรือว่าผักผัดหรือผักอะไรที่สะอาดนะครับปราศจากเชื้อโรคถ้าท่านมั่นใจว่าผักของท่านซื้อมาแล้วออร์แกนิกสะอาดปราศจากเชื้อโรคเป็นเกษตรอินทรีย์ไม่มีสารเร่งโตไอ้แบบนี้ทานเลยแต่ท่านไม่มั่นใจก็ต้องลองดูครับอย่างพวกเวจี้บาลานซ์เนี่ยเราคัดมาแล้วนะครับเพราะผมทานเองนะครับผมไปเลือกที่เพชรบูรณ์มาก็ผมเนี่ยเข้าไปในแปลงเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแล้วก็ไปดูพวกใบมอนเอ้ยนะครับไปดูเคลเอ้ยไปดูใบเตยเอ้ยนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนแปลงชีวิตของเกษตรกรไปช่วยเหลือเขานั่นแหละครับเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับเสร็จแล้วก็เราก็ได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเราก็ไปดึงผลิตภัณฑ์เนี้ยนะครับมาเพื่อนะครับทำให้คนในเมืองกรุงเนี่ยที่ห่างจากธรรมชาติเนี่ยกลับมามีสุขภาพดีได้ง่ายนั่นเองจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวกับเมืองกรุงหรอกใครก็ตามที่กินผักยากอ่ะผมก็มั่นใจว่าเวจี้บาลานซ์เนี่ยช่วยท่านได้แน่นอนนะครับก็ตามชื่อฮะมันไม่ใช่ยาวิเศษครับมันคืออาหารที่เป็นผงผักเป็นผักธรรมชาติจริงๆเพียงแต่ว่ามันทำให้มันง่ายขึ้นเท่านั้นเองนะครับผมก็ทานทุกเช้านะครับถ้าท่านเห็นผมไลฟ์สดตอนเช้าผมก็วิ่งดื่มผงผักตลอดนะฮะผมทำมาทานเองนะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ทานทำให้ลูกทานทำให้คนที่ผมรักทานทุกคนนั่นเองนะครับก็สนใจก็นะครับแอดไลน์ไปตามนี้ได้เลยนะครับท่านสามารถครอปหน้าจอนี้ไปแล้วก็บอกว่าได้ส่วนลด 5% นะครับครอปหน้าจอนี้ไปนะครับและแอดไปที่ไลน์นี้ก็จะได้ส่วนลด 5% นั่นเองนะครับมาต่อข้อที่10ครับกินช้าเคี้ยวนานล้างพิษลำไส้วิธีกินเนี่ยแหละครับก็สำคัญครับไม่ใช่แค่อาหารที่เรากินนะแต่วิธีกินต่างๆเนี่ยสำคัญมากจาก University of Tokyo นะครับพบว่าการเคี้ยวช้าๆช่วยลดฮอร์โมนความเครียดกระตุ้นการย่อยและลดการอักเสบในลำไส้นะครับมีเทคนิคง่ายๆนะครับ3ข้อวางช้อนระหว่างคำคือถ้าเรากินตลอดเราก็จะกินเยอะสมองเรายังไม่ทันรับรู้ว่าเฮ้ยเราเริ่มกินมันใช้เวลา20นาทีนะฮะจากคำแรกเข้าไปดังนั้นเนี่ยสิ่งเทคนิคที่สำคัญนะผมแนะนำให้ดื่มผมเนี่ยจะดื่มน้ำผักก่อนแก้วหนึ่งก่อนมื้ออาหารสัก10นาทีเนี่ยไอ้ตรงน้ำผักเนี่ยแหละมันจะไปกระตุ้นสมองว่าเราจะเริ่มทานอาหารแล้วเพราะนั้นเราทานไปแป๊บเดียวเนี่ยร่างกายเราจะสัมผัสได้ว่าอาหารเนี่ยเราพอแล้วแต่มนุษย์ปกติท่านรู้ไหมถ้าท่านไม่ดื่มน้ำหรือน้ำผักเข้าไปก่อนตอนแรกเนี่ยกว่าที่ท่านจะรู้สึกตัวว่าอาหารเข้ากระเพาะเนี่ยประมาณ15นาทีดังนั้นเวลาคนท่านจะเกิดความรู้สึกที่ว่ากินตอนแรกไม่อิ่มสักทีเลยกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆพออิ่มปุ๊บเท่านั้นแหละจุกเลยก็คือจริงๆมันเลยจุดความอิ่มมา15นาทีแล้วแต่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นนะครับเทคนิคไม่ว่าจะเป็นดื่มน้ำนะครับเขาเรียก pre-loading เทคนิคนะครับกินผักก่อนดื่มน้ำผักนะครับวางช้อนระหว่างคำเนี่ยทำให้ท่านไม่พลาดในการกินเยอะจนเกินไปเคี้ยวให้นานใช้เวลาในการกินให้นานแต่ไม่นานจนเกินไปมื้ออาหารมื้อนึงเนี่ยผมอยากให้ท่านใช้เวลาในการกินประมาณสัก 15-30 นาทีถ้าใครกิน5นาทีนี่ถือว่าเร็วไปมากยัดทนานหมดเลยแล้วถ้าใครกิน1ชั่วโมงผมก็ว่ามันนานเกินไปประมาณสัก 15-30 นาทีกำลังสวยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าถ้าเกิดมีเพื่อนกินด้วยนะฮะเราก็นั่งกินนั่งคุยกันไปได้ไม่เป็นไรนะครับแบบสบายๆนะครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสมองเราจะรับรู้ว่าเราอิ่มเร็วแล้วลำไส้ของท่านจะแฮปปี้มากๆเพราะท่านเคี้ยวอย่างละเอียดลำไส้ท่านก็ไม่ต้องทำงานหนักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทำอย่างเงี้ยท่านจะไม่ง่วงหลังกินถ้าเกิดลำไส้ท่านทำงานหนักมันจะดึงเลือดมาที่ลำไส้แล้วท่านจะง่วงหลังกินตลอดแล้วฮะและถ้าเกิดยิ่งท่านกินหวานมันจะสวิงน้ำตาลท่านจะง่วงนะครับเพราะนั้นเทคนิคง่ายๆครับวางช้อนระหว่างคำเคี้ยวเกิน15ครั้งต่อคำสมองจะอิ่มเร็วแล้วก็ลำไส้ของท่านจะขอบคุณท่านสุดๆเลยนั่นเองนะครับแล้วก็นี่ก็คือ10ข้อนะครับที่ผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับทุกคนนะครับ
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดมีคุณสมบัติอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอีกมากเช่นช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตา ลดความเครียดและป้องกันโรคตับแข็งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลจะช่วยให้คุณได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน

0: เช่า
1: ที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังเช่าอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังเช่าได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆ

0: ากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: คุณผู้ฟังหลายคนที่กังวลเรื่องอาหารที่มีน้ำตาลสูงหรือเริ่มมีภาวะเบาหวานคงคิดว่าการคุมเบาหวานต้องลดข้าวอดของอร่อยหรือเปลี่ยนทั้งชีวิตแต่ความจริงคือบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับการกินเริ่มจากกินผักในคำแรกอาจจะสามารถลดน้ำตาลหลังอาหารลงได้มากถึง 37% คุณจะเชื่อไหมคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เทคนิคง่ายๆที่มีงานวิจัยยืนยันว่าได้ผลจริงแล้วทำไมผักคำแรกถึงเปลี่ยนชีวิตคนที่มีภาวะเบาหวานได้และที่สำคัญวิธีปฏิบัติง่ายๆแบบไทยๆที่ทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงวัยใกล้หมอและลุงหมอมาโกโตะทนากะผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้สูงอายุมากกว่า60ปีจะมาเปิดเผยความลับง่ายๆที่เปลี่ยนวิธีมองการคุมเบาหวานไปฟังกันเลยค่ะ
3: หากคุณชื่นชอบเนื้อหาของช่องเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่สนับสนุนและเป็นกำลังใจให้เราเสมอมาค่ะ
2: ลุงหมอคะเรื่องที่ผักคำแรกช่วยลดน้ำตาลได้ 37% ใน1ชั่วโมงฟังแล้วน่าตื่นเต้นมากแต่มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะทำไมแค่เปลี่ยนลำดับการกินถึงมีผลขนาดนี้
4: คุณนุ่นเรื่องนี้น่าตื่นเต้นมากเลยครับเพราะมันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการคุมเบาหวานไปเลยการศึกษาหลายชิ้นจากญี่ปุ่นและอเมริกาพบว่าการกินผักก่อนแป้งหรือข้าวสามารถลดระดับน้ำตาลหลังอาหารได้อย่างชัดเจนบางการศึกษาพบว่าลดลงได้ 29% ที่30นาทีหลังกินและลดลงได้ถึง 37% ที่60นาทีหลังกินเมื่อเทียบกับการกินข้าวก่อนผักสิ่งที่น่าประทับใจคือคนที่ใช้วิธีนี้อย่างสม่ำเสมอสามารถคุมน้ำตาลได้ดีขึ้นต่อเนื่องถึง2ปีครึ่งแค่เปลี่ยนลำดับการกินที่น่าสนใจคือแม้แต่คนที่กินเร็วถ้าเริ่มจากผักก่อนยังคงได้ประโยชน์ดีกว่าการกินข้าวก่อนผักเสียอีกนี่แสดงให้เห็นว่าลำดับการกินสำคัญกว่าที่เราคิดมากครับ
2: โอ้โหคำอธิบายที่ลุงหมอบอกนี่ชัดเจนมากเลยค่ะแต่นุ่นสงสัยว่าทำไมผักถึงมีพลังพิเศษขนาดนี้มันทำงานในร่างกายเรายังไงดันแน่คะ
4: เรื่องนี้เข้าใจง่ายมากครับลองคิดภาพแบบนี้ผักมีไฟเบอร์หรือใยอาหารซึ่งทำหน้าที่เหมือนกำแพงป้องกันธรรมชาติเมื่อเรากินผักก่อนใยอาหารจะไปเคลือบผนังกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กเวลาที่เรากินข้าวหรือของหวานตามมาน้ำตาลจะไม่สามารถทะลักเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วเหมือนเดิมการดูดซึมจะช้าลงสม่ำเสมอขึ้นไม่พุ่งกระฉูดแบบเดิมนอกจากนี้ผักยังช่วยกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่ช่วยควบคุมน้ำตาลเช่นกลูกาคอนไลท์เพปไทด์1ซึ่งจะช่วยให้ตับอ่อนทำงานได้ดีขึ้นและยังทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นกินข้าวได้น้อยลงโดยธรรมชาติครับ
2: ว้าวไฟเบอร์เหมือนกำแพงป้องกันนี่เข้าใจง่ายมากเลยค่ะแล้วผักทุกชนิดได้ผลเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีผักบางชนิดที่ช่วยได้ดีเป็นพิเศษ
5: คำถามดีมากครับการวิจัยพบว่าผักที่มีไฟเบอร์สูงจะได้ผลดีที่สุดโดยเฉพาะผักใบเขียวเช่นกะหล่ำปลีผักกาดขาวผักบุ้งและผักที่เป็นลักษณะกรุบกรอบเช่นแตงกวาเซลลอรี่มะเขือเทศส่วนผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทถึงจะเป็นผักแต่ควรกินเป็นอันดับหลังที่น่าสนใจคือในการศึกษาจากญี่ปุ่นพวกเขาใช้สลัดผักใบเขียวธรรมดาประมาณ100ถึง150กรัมก็ได้ผลดีแล้วไม่ต้องเยอะมาก
2: แล้วถ้าคนที่ไม่ชอบกินผักดิบล่ะคะกินผักลวกหรือผักที่ปรุงแล้วได้ผลเหมือนกันไหม
5: ได้เหมือนกันครับผักลวกผักต้มหรือแม้แต่แกงจืดผักยังคงมีไฟเบอร์อยู่

0: พียงแต่อาจจะน้อยลงเล็กน้อยจากการปรุงแต่ยังได้ประโยชน์อยู่สิ่งสำคัญคือต้องกินก่อนข้าวไม่ใช่กินพร้อมกันหรือกินหลังข้าวการศึกษาพบว่าแม้แต่ส้มตำที่เราทานกันเป็นประจำก็ยังช่วยได้เพราะมีผักดิบเป็นหลัก
1: อ๋ออาหารไทยที่ลุงหมอแนะนำนี่เป็นของที่เราหาทานได้ง่ายและคุ้นเคยมากเลยค่ะฟังแล้วทำให้รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพไม่ต้องเป็นเรื่องยากเย็นแค่ใช้สิ่งที่มีอยู่รอบตัวให้เป็นประโยชน์แต่นุ่นสงสัยว่าเทคนิคนี้จะเหมาะกับทุกคนเหมือนกันไหมคะหรือว่ามีกลุ่มคนบางกลุ่มที่ควรให้ความสำคัญกับวิธีนี้เป็นพิเศษคะ
0: คนที่ควรลองมีหลายกลุ่มครับคนที่เริ่มมีน้ำตาลสูงคนที่เป็นเบาหวานระยะเริ่มต้นที่ยังไม่ต้องฉีดอินซูลินคนที่มีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือแม้แต่คนที่แค่อยากป้องกันก็ควรนำไปปรับใช้ครับแต่ผมอยากถามคนฟังว่ามีใครบ้างที่เคยสังเกตว่าหลังกินข้าวหรือของหวานรู้สึกง่วงนอนหรือหิวเร็วผิดปกติ
1: คำถามนี้นุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงมีประสบการณ์แบบนี้เพราะนุ่นเองก็เคยรู้สึกแบบนี้หลังกินข้าวเย็นเยอะๆมักจะง่วงนอนผิดปกติไม่รู้ว่าเป็นเพราะอายุที่เพิ่มขึ้นหรือว่าน้ำตาลที่พุ่งขึ้นลงเร็วเกินไปถ้าใช้เทคนิคผักก่อนข้าวนี้จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ไหมคะ
0: ช่วยได้ครับอาการง่วงหลังกินข้าวหรือที่เรียกว่า postprandial somnolence หรือความง่วงหลังอาหารเกิดจากน้ำตาลที่พุ่งขึ้นเร็วแล้วตกลงเร็วเมื่อเราใช้วิธีกินผักก่อนข้าวน้ำตาลจะขึ้นช้าลงคงที่นานขึ้นไม่มีการตกลงกระฉูดร่างกายจึงไม่ง่วงและที่สำคัญคือจะไม่หิวเร็วด้วยเพราะระดับน้ำตาลในเลือดคงที่ดีกว่านี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีมากสำหรับคนที่อยากเริ่มดูแลตัวเอง
1: ฟังแล้วก็รู้สึกว่าวิธีนี้ไม่ได้ยากเลยนะคะแค่เปลี่ยนลำดับแต่ได้ประโยชน์เยอะมากแต่นุ่นสงสัยว่ามันทำงานในระดับเซลล์หรือระดับโมเลกุลยังไงกันแน่คะนุ่นหมอ
0: เรื่องการทำงานในระดับเซลล์นี้น่าสนใจมากครับคุณนุ่นลองนึกภาพว่าลำไส้เป็นเหมือนท่อน้ำเมื่อเรากินข้าวเปล่าๆน้ำตาลจะไหลเข้าสู่กระแสเลือดเหมือนน้ำที่ไหลแรงผ่านท่อเปล่าแต่เมื่อเรากินผักก่อนไฟเบอร์จะไปสร้างเหมือนตาข่ายในท่อทำให้น้ำตาลไหลช้าลงสม่ำเสมอขึ้นการวิจัยพบว่าไฟเบอร์และไขมันดีจากผักจะช่วยชะลอการย่อยคาร์โบไฮเดรตนอกจากนี้เมื่อผักไปถึงลำไส้มันจะกระตุ้นให้เซลล์ในลำไส้หลั่งฮอร์โมน GLP-1 ซึ่งทำหน้าที่เหมือนผู้จัดการโรงงานน้ำตาลในร่างกายมันจะไปบอกตับอ่อนให้ทำงานได้ดีขึ้นและยังไปบอกกระเพาะให้ย่อยอาหารช้าลงทำให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่หิวเร็วเหมือนเดิมที่สำคัญคือการศึกษาพบว่าการกินโปรตีนและผักก่อนคาร์โบไฮเดรตจะลดระดับกลูโคสและอินซูลินในเลือดลงอย่างมีนัยสำคัญแปลว่าตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปไม่เหนื่อยล้าสามารถทำงานได้ยาวนานขึ้น
1: ว้าวการเปรียบเทียบท่อน้ำกับตาข่ายนี้เข้าใจง่ายมากเลยค่ะนี่หมายความว่าไฟเบอร์ทำหน้าที่เหมือนระบบควบคุมการจราจรของน้ำตาลไม่ให้รถติดหรือแซงกันทำให้การไหลเวียนสม่ำเสมอและ GLP-1 ที่ลุงหมอพูดถึงก็เหมือนผู้จัดการที่คอยสั่งงานให้ตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปแล้วถ้าเราอยากใช้วิธีนี้ในชีวิตประจำวันแบบคนไทยควรเริ่มยังไงดีคะลุงหมอ
2: เริ่มง่ายมากครับไม่ต้องไปหาผักแปลกใช้ของที่มีในครัวไทยปกติได้แล้วมื้อเช้าเริ่มด้วยแตงกวาหั่นชิ้นหรือมะเขือเทศกับผักสลัดเล็กน้อยแล้วค่อยกินข้าวต้มหรือโจ๊กตามมื้อเที่ยงถ้าชอบส้มตำให้เลือกแบบไม่ใส่น้ำตาลปี๊บเยอะหรือใส่มะขามเปียกแทนกินผักสดแล้วต้องกินก่อนข้าวเหนียวมื้อเย็นกินแกงจืดผักกาดขาวหรือผักบุ้งก่อนแล้วค่อยกินข้าวกับข้าวสิ่งสำคัญคือผักต้องกินก่อนข้าวประมาณ 10-15 นาทีหรืออย่างน้อย5นาทีให้ไฟเบอร์ไปเตรียมพื้นที่ก่อนและปริมาณผักไม่ต้องเยอะมากประมาณ 100-150 กรัมหรือราวๆ1กำมือก็เพียงพอแล้วไม่ต้องเครียดกับปริมาณครับ
1: วิธีที่ลุงหมอแนะนำฟังดูทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพราะใช้วัตถุดิบที่หาง่ายในครัวแต่นุ่นคิดว่าหลายคนคงมีปัญหาเหมือนกันคือเราไม่ได้ทำอาหารทานเองตลอดบางทีต้องออกไปทานข้างนอกที่เราไม่สามารถควบคุมเมนูหรือวิธีการปรุงได้แล้วในสถานการณ์แบบนี้เราจะปรับใช้เทคนิคผักก่อนข้าวได้อย่างไรดีคะลุงหมอ
0: ปรับได้ง่ายมากครับต้องไปร้านอาหารสั่งผักลวกหรือยำผักเป็นจานแรกก่อนที่อาหารหลักจะมากินผักให้หมดก่อนแล้วค่อยกินข้าวตามถ้าไปงานเลี้ยงบุฟเฟ่ไปตักสลัดหรือผักดิบที่โต๊ะผักก่อนกินให้อิ่มแล้วค่อยไปตักข้าวและเมนูอื่น
2: ถ้าไปกินในร้านที่ไม่มีผักเสิร์ฟให้ดื่มน้ำเปล่า1แก้วเพื่อให้กระเพาะมีของรองรับก่อนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลย
1: เทคนิคเวลาออกไปข้างนอกที่ลุงหมอแนะนำนี่น่าสนใจมากเลยค่ะโดยเฉพาะการสั่งเมนูผักก่อนหรือไปตักสลัดก่อนที่บุฟเฟ่ทำให้รู้สึกว่าเราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แม้อยู่นอกบ้านแล้วถ้าเราทำอาหารทานเองที่บ้านหรือไปร้านที่มีเมนูให้เลือกได้เยอะลุงหมอมีเมนูผักไทยๆที่แนะนำเป็นพิเศษไหมคะ
2: มีเยอะเลยครับแกงเลียงใส่ผักรวมกินได้ทั้งผักและได้ไฟเบอร์เยอะต้มจับฉ่ายที่มีทั้งเห็ดผักโขมกะหล่ำปลีหรือยำผักที่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะหรือแม้แต่ผักบุ้งลวกก็ดีครับที่สำคัญคือต้องเน้นผักเป็นหลักไม่ใช่เครื่องปรุงรสและควรกินในปริมาณที่พอดีไม่ต้องกินจนอิ่มมากแค่ให้ท้องมีของรองรับก่อนกินข้าว
1: แล้วถ้าใครไม่ชอบกินผักมากๆหรือเด็กๆที่เลี่ยงผักจะมีวิธีอื่นไหมคะลุงหมอ
2: สำหรับคนที่ไม่ชอบผักลองเริ่มจากผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูงเช่นแอปเปิลไม่ปอกเปลือกฝรั่งมะละกอกินก่อนอาหารหลักหรือถ้าชอบดื่มลองน้ำผักผลไม้ปั่นที่ไม่กรองเพื่อให้ได้ไฟเบอร์แต่ต้องระวังอย่าใส่น้ำตาลหรือน้ำผึ้งเยอะสำหรับเด็กลองให้กินข้าวโพดต้มก่อนข้าวหรือมันต้มก่อนข้าวเพราะแป้งในข้าวโพดและมันจะดูดซึมช้ากว่าข้าวขาวช่วยได้บ้างแต่ไม่ดีเท่าผักครับ
1: เมนูผักไทยๆที่ลุงหมอแนะนำนี่หลากหลายมากเลยค่ะฟังแล้วอร่อยและได้ประโยชน์ด้วยแต่นุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเราเริ่มทำจริงจังกินผักก่อนข้าวสม่ำเสมอจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะเริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเองคะลูกหมอ
0: ผลจะเริ่มเห็นได้เร็วมากครับใน 3-7 วันแรกจะสังเกตได้ว่าหลังกินข้าวไม่ง่วงนอนเหมือนเดิมไม่หิวเร็วผิดปกติใน 2-3 เดือนหากไปตรวจเลือดจะเห็นว่าค่าน้ำตาลสะสมดีขึ้นแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องทำสม่ำเสมอไม่ใช่ทำวันเว้นวันและยังคงกินอาหารครบ5หมู่เพียงแต่เปลี่ยนลำดับการกินนี่คือความงามของวิธีนี้ไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องลดข้าวแค่ให้ผักเริ่มก่อนแล้วร่างกายจะทำงานได้ดีขึ้นเอง
1: ลุงหมอคะเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันมาฟังดูทำได้ไม่ยากเลยแต่นุ่นสงสัยว่ามีเคล็ดลับพิเศษหรือข้อผิดพลาดที่คนมักทำที่ลุงหมออยากเตือนไหมคะ
0: มีเยอะเลยครับคุณนุ่นข้อผิดพลาดแรกที่พบบ่อยมากคือคิดว่าต้องกินผักเยอะมากจนอิ่มความจริงแล้วแค่100ถึง150กรัมหรือราวๆ1กำมือก็พอแล้วกินมากเกินไปกลับจะทำให้อิ่มเกินไปไม่อยากกินข้าวและกับข้าวข้อผิดพลาดที่2คือกินผักพร้อมกับข้าวแทนที่จะกินก่อนต้องแยกเวลาให้ชัดเจนอย่างน้อย 5-10 นาทีข้อผิดพลาดที่3คือเลือกผักที่มีน้ำตาลสูงเช่นแครอทบีทรูทมาใช้แทนผักใบเขียวผักพวกนี้ดีแต่ควรกินเป็นอันดับรองไม่ใช่ตัวหลักข้อผิดพลาดที่4คือคิดว่าทำได้แค่บางมื้อก็พอความจริงแล้วต้องทำสม่ำเสมออย่างน้อยมื้อละครึ่งเพื่อให้ร่างกายปรับระบบการทำงานและข้อผิดพลาดสุดท้ายคือคาดหวังผลเร็วเกินไปถึงแม้จะเริ่มเห็นผลใน 3-7 วันแต่การเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงต้องใช้เวลาอย่างน้อย 2-3 เดือนการศึกษาพบว่าคนที่ปรับวิถีชีวิตอย่างสม่ำเสมอสามารถคุมเบาหวานได้ดีขึ้นแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอนะครับ
1: คุมน้ำตาลได้ดีขึ้นนี่ให้กำลังใจมากเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากเพิ่มประสิทธิภาพของเทคนิคนี้มีวิธีอื่นที่ช่วยเสริมไหมคะ
2: วิธีเสริมอื่นๆที่ผมแนะนำวิธีแรกเดินย่อยหลังอาหาร 10-15 นาทีจะช่วยให้น้ำตาลดูดซึมได้ดีขึ้นไม่พุ่งขึ้นรุนแรงวิธีที่2ดื่มน้ำเปล่าก่อนกินข้าว 20-30 นาทีจะช่วยให้กระเพาะเตรียมพร้อมและทำให้อิ่มเร็วขึ้นวิธีที่3ถ้าเป็นไปได้ลองกินข้าวกล้องข้าวแดงหรือข้าวหอมมะลิผสมข้าวกล้องแทนข้าวขาวล้วนจะช่วยให้น้ำตาลขึ้นช้าลงอีกวิธีที่4เคี้ยวอาหารช้าๆอย่างน้อยคำละ 20-30 ครั้งจะช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและสมองจะได้รับสัญญาณอิ่มเร็วขึ้นวิธีสุดท้ายหลีกเลี่ยงขนมหวานหรือผลไม้หวานๆทันทีหลังอาหารถ้าอยากกินให้รอ 2-3 ชั่วโมงหลังกินข้าวเพื่อไม่ให้น้ำตาลพุ่งขึ้นซ้อนกัน
0: และสำคัญมากเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มอย่าเครียดกับความสมบูรณ์แบบเริ่มจากมื้อละครั้งทำได้เท่าไหร่ก็ดีแล้วไม่ต้องทำให้ครบทุกมื้อตั้งแต่วันแรกค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆสำหรับคนที่ลองแล้วแต่ไม่เห็นผลลองตรวจสอบดูว่ากินผักพอไหมแยกเวลาชัดเจนไหมทำสม่ำเสมอไหมและอาจจะต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเช่น

0: การดื่มชาหรือกาแฟพร้อมอาหารการนอนไม่พอหรือความเครียดที่สำคัญคืออย่าท้อแท้การเปลี่ยนแปลงของร่างกายต้องใช้เวลาบางคนเห็นผลเร็วบางคนช้าแต่ถ้าทำถูกต้องและสม่ำเสมอผลจะตามมาแน่นอนการดูแลตัวเองด้วยการเลือกทานอาหารเป็นเรื่องดีครับแต่ผมอยากเตือนว่าสิ่งที่ดีสำหรับคนหนึ่งอาจไม่เหมาะกับอีกคนหนึ่งและต้องไม่ขัดแย้งกับคำแนะนำของแพทย์ที่ดูแลอยู่ข้อมูลที่ควรระวังคือการอ้างว่าแก้ปัญหาได้ 100% ด้วยวิธีเดียวหรือการแนะนำให้เปลี่ยนการรักษาโดยไม่ปรึกษาแพทย์แบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณให้มากนะครับ
1: นี่เป็นมุมมองที่สมดุลมากเลยค่ะทำให้เราเข้าใจว่าการดูแลตัวเองกับการรักษาตามแพทย์ควรเดินคู่กันไม่ใช่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งและที่สำคัญคือการใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูลนะคะทุกท่าน
2: ลุงหมอคะจากทุกสิ่งที่เราได้คุยกันมานุ่นเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเทคนิคผักก่อนข้าวนี้ไม่ใช่แค่เรื่องการควบคุมน้ำตาลแต่มันเหมือนการเปลี่ยนความสัมพันธ์ของเรากับอาหารจากที่เคยกลัวเคยเครียดกลายเป็นมีความมั่นใจว่าเราสามารถจัดการได้การที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นไม่ต้องเครียดกับอาหารนี่สำคัญมากเลยนะคะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เป็นเบาหวานแต่อยากป้องกันวิธีนี้ช่วยได้ไหมคะ
3: ช่วยได้มากเลยครับการป้องกันเบาหวานดีกว่าการรักษาเสมอคนที่มีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีคนในครอบครัวเป็นเบาหวานหรือเริ่มมีน้ำหนักเกินถ้าใช้วิธีนี้ตั้งแต่เนิ่นๆจะช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมากเพราะมันช่วยฝึกให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นตับอ่อนไม่ต้องทำงานหนักเกินไปอีกทั้งยังช่วยควบคุมน้ำหนักได้อย่างธรรมชาติที่สำคัญคือมันสร้างนิสัยการกินที่ดีทำให้เราใส่ใจเรื่องผักมากขึ้นโดยไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ
2: การที่ลุงหมอบอกว่าวิธีนี้ช่วยได้ทั้งคนที่มีเบาหวานแล้วและคนที่อยากป้องกันทำให้นุ่นรู้สึกว่ามันเป็นนิสัยที่ดีที่ทุกคนควรมีแต่นุ่นรู้ว่าการสร้างนิสัยใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายโดยเฉพาะเมื่อต้องเปลี่ยนสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตลุงหมอมีอะไรที่จะช่วยให้เทคนิคนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราได้ง่ายๆไหมคะ
0: เริ่มจากมื้อที่ทำได้ง่ายที่สุดบางคนเริ่มจากมื้อเช้าเพราะมีเวลาบางคนเริ่มจากมื้อเย็นเพราะกินที่บ้านไม่ต้องเริ่มทุกมื้อพร้อมกันคำแนะนำที่2เตรียมผักไว้พร้อมกินเช่นหั่นแตงกวาใส่ตู้เย็นหรือซื้อสลัดพร้อมกินเพื่อไม่ให้ขี้เกียจและอย่าเครียดถ้าบางวันทำไม่ได้กลับมาทำในวันถัดไปนิสัยดีๆเกิดจากการทำซ้ำๆไม่ใช้ความสมบูรณ์แบบคำแนะนำสุดท้ายหาคนที่สนับสนุนอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่พร้อมจะลองทำด้วยกันการมีคนร่วมทางจะทำให้มีกำลังใจทำได้นานขึ้นผมอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าการมีภาวะเบาหวานไม่ได้หมายความว่าชีวิตจะสิ้นหวังหรือต้องอดทุกอย่างที่อร่อยมันเป็นเพียงการปรับตัวการเรียนรู้วิธีใหม่ในการใช้ชีวิตเทคนิคผักก่อนข้าวที่เราคุยกันวันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องซับซ้อนบางครั้งแค่เปลี่ยนลำดับง่ายๆก็สามารถสร้างความแตกต่างได้มากคุณยังคงสามารถกินข้าวกับเพื่อนไปงานเลี้ยงทานอาหารที่ชอบได้แค่เพิ่มขั้นตอนเล็กๆที่ทำให้ร่างกายจัดการกับน้ำตาลได้ดีขึ้นที่สำคัญที่สุดคืออย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารเริ่มจากผักคำแรกเริ่มต้นเส้นทางสู่ความเป็นอิสระจากความกังวลเรื่องน้ำตาล
2: ประโยคที่ว่าอย่าให้ความกลัวมาขโมยความสุขในการกินอาหารนี้สะเทือนใจมากเลยค่ะเพราะหลายคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำตาลมักจะเครียดกับการกินจนไม่มีความสุขแต่วันนี้เราได้เรียนรู้ว่ามีวิธีง่ายๆที่ช่วยให้เรากลับมามีความสุขกับอาหารได้อีกครั้งขอบคุณลุงหมอมากค่ะสำหรับข้อมูลและกำลังใจที่มีค่ามากวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าการคุมเบาหวานไม่ใช่เรื่องยากแค่เริ่มจากผักคำแรกปรับลำดับการกินไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องกลัวข้าวแต่ทำให้ร่างกายทำงานได้ดีขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือการมีความสุขกับอาหารอีกครั้งนี่คือเส้นทางสู่อิสรภาพจากความกังวลเรื่องน้ำตาลเริ่มต้นได้ตั้งแต่มื้อต่อไปสรุปให้คนฟังนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้3สิ่งสำคัญ 1. กินผักก่อนข้าวช่วยลดน้ำตาลได้มากถึง 37% 2. ไม่ต้องอดอาหารหรือลดข้าวแค่เปลี่ยนลำดับการกิน 3. ใช้เมนูผักที่หาง่ายเช่นแกงจืดส้มตำผักลวกทำได้ทันทีลองเริ่มจากมื้อต่อไปเลยนะคะเริ่มด้วยผักคำแรกแล้วสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองแล้วมาแชร์ประสบการณ์ในคอมเมนต์ว่ารู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากเปลี่ยนลำ ำดับการกินถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงวัยใกล้หมอดูแลตัวเองให้ดีนะคะ
4: นัดช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv

.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com

เพื่อนๆคนไหนมีน้ำมันรำข้าวอยู่ในห้องครัวบ้างคะแล้วรู้ไหมว่าเจ้าน้ำมันรำข้าวเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายของเราบ้างฟังคลิปนี้ให้จบนะคะแล้วเราจะรู้กระจ่างแท้เกี่ยวกับน้ำมันรำข้าวเลยค่ะน้ำมันรำข้าวคืออะไรน้ำมันรำข้าวก็คือน้ำมันพืชชนิดนึงนะคะที่สกัดมาจากส่วนสีน้ำตาลของตัวเมล็ดข้าวนั่นเองซึ่งจะอุดมไปด้วยสารมีประโยชน์มากมายเลยเอาเฉพาะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือส่วนที่เกิดมาจากตัวสเตอรอลรวมกับตัวเฟอรูริกแอซิดนะคะออกมาเป็นตัวแกมมาโอลิซานอลนั่นเองซึ่งสารตัวนี้นะคะจะอยู่ในพวกของจมูกข้าวนะคะรำข้าวรวมถึงพวกธัญพืชไม่ขัดสีหรือโฮเกนั่นเองค่ะแล้วถามว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยเขาสามารถชะลอวัยต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกได้ค่ะซึ่งก็คือเขาสามารถเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ได้หรือเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระได้นั่นเองค่ะรวมถึงเขายังมีฤทธิ์เรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันหรือก็คือต้านการอักเสบในร่างกายของเรานั่นเองทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอลิซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอลิซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริจินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอลิซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้

างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันลำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันลำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันลำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสริมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลาเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกรุ้งทิ้งไว้จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆจากหมอนะคะ

เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาไปค้นพบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซซามัมอินดิคัมนะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้ง2 อย่างนี่นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงาเนี่ยก็จะมีเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซาโมลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามินอีในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมัน

ร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทําให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับโลกเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้นะครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่างๆซึ่งงานวิจัยในวันนี้ที่ผมจะเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นงานวิจัยของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นเขาทำในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมุติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนคนก็ตายด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหมคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทำไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องเอามาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์ไปอย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซซามินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ย

มันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลับไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่า Control Protective and Anti-Inflammatory Effects of Sesamine อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้

แต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่2นะครับ inhibitory effects of sesamine on human osteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclast เซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก chondroprotective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมนะข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่2ที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสติโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamine attenuates VEGFA induced angiogenesis via inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ vascular endothelial growth factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอหลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็งมีครับยาตัวนี้มีชื่อว่าเบวาซิซูแมปนะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลย3งานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับ Effects of sesamine on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytes ทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะSesamine protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstances through modulating P38 and JNK signaling pathways. อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครกลีออนของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอไมโครกลีออนเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่าการใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้5งานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesamine stimulates osteoblast differentiation through P38 and ERK1/2-MAPK signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่า osteoblast นะครับเซลล์ osteoblast เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ osteoclast เมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายนะครับถ้าสร้างมากกว่าก็ดีกระดูกหนานะครับแต่หนาเกินไปก็มีปัญหาถ้าทำลายมากกว่ามากๆกระดูกมันก็พรุนนะครับเขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าไอ้เซลล์ออสติโอบลาสต์เนี่ยเวลาได้เซซามินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันเนี้ยผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครเกลียลที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8

นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of program cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamine อันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่าโปรแกรมเซลล์เดธไลแกนด์1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น triple negative breast cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1เอสโตรเจนรีเซพเตอร์โปรเจสเตอโรนรีเซพเตอร์และ HER2 นะครับ3อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกที่ว่าเราจะรักษา Triple Negative Breast Cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยกันทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามินเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมีโปรแกรม cell death ligand 1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ sesamine promotes neuroid outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulations อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่า pheochromocytoma cell มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10Sesamine induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไอ้งาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ยก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างนึงตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอตัวสารเซซามินเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame Extract Promotes Chemopreventive Effect of Hesperidin on Early Phase of Diethylnitrosamine Initiated Hepatocarcinogenesis in Rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทางระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลอง
ในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาในอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามีนมันทำแบบนั้นได้จริงๆอะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังละทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามีนเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดท้องอืดแน่นท้องท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริษะมากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะฮะระวังมากๆและถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้อันแน่นอนต้องหยุดแต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากsesame oil ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงอันแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคลด์เพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคลด์เพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะ
เนี่ยคือสิ่งที่

ดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสตรักไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสตรักคือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งอย่างนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสตรักสารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละโลงเป็นแสนน่ะนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยอ่ะหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซีดเอ็กสตรักเท่าไหร่ซึ่งเซซามิซีดเอ็กสตรักอย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซีดเอ็กสตรักมีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้นเมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามินจริงๆไม่ใช่เซซามินซีดเอ็กสตรักนะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินเซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามีนที่มันไม่ใช่เซซามีนจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามีนซีดเอ็กสตรักหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามีนอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามินจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือ

0: คุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามีนไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามินเนี่ยมันมีอาจจะมีลายปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามินเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออย่างอื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันเอ้ยมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามินนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามินเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามินมีประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้างนะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่งทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วพลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับแต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วย Aura Back Sesamine เมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ก็เป็นกันทั่วเมือง
1: ไหนไหนขึ้นหน้าตาบ่คือแ
2: ท้ของกลิ่นเด้อโทรศัพท์ซะบัดนี
1: ้เห็นโทรศัพท์
2: บ่
1: ลง
2: บ
1: ่เป็น
2: อ๋อผู้บ่าวซื้อบ่คือเด้อผู้สาวบ่
3: สาวบ่บ่มีแฮนมู

0: ื่อนผู้สาวไหม
1: ไอ้ที่ร้านแกคิดตัวไปสันหลังบุ
2: กเปลี่ยนจักรยานดิมองแข็งๆมัน
0: ฮะ
2: มองกลางมันแจ๊ะแวะสมะแจ๊ะจันทบุย
1: มันเปลวยังจัด
2: จันทบุยเสียโคยลอยน้ำ
3: เฮ้ยจันทบุย
1: ก็ดีแหละ
3: สูงก็ดีแล้วป่ะ
1: ไอ้เลือกเป็นไทย
2: เลือกแต่ว่าเลือกเปล่ายา

0: ก็โหลดแต่ไม่ค่อยมาหักพอกัน
1: เฮ้ยสู้แล้วเราไป
2: ไปโรงเรียน
3: ขึ้นนี่

0: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ต้นเลือดมังกรหรือต้นดากอนบลัดมีถิ่นกำเนิดในป่าดงดิบแถบอเมริกาใต้ตามลุ่มน้ำอเมซอนเป็นต้นไม้ที่ชาวเปรูยกย่องให้เป็นต้นไม้มหัศจรรย์โดยชาวอินคาโบราณหรือชาวพื้นเมืองเปรูได้นำเอายางไม้สีแดงของต้นเลือดมังกรไปใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพรมากมายเช่นรักษาโรคมะเร็งสมานแผลและฟื้นฟูผิวพรรณเพราะสามารถกระตุ้นการเกิดและเรียงตัวใหม่ของคอลลาเจนในชั้นผิวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงยางไม้สีแดงจากต้นดราก้อนบลัดเป็นหนึ่งในสารที่มีปริมาณแอนตี้ออกซิแดนต์สูงที่สุดมากกว่าวิตามินอีและวิตามินซีหลายสิบเท่าแม้กระทั่งซุปตาดังๆในฮอลลีวูดอย่างแองเจลิน่าโจลี่เลดี้กาก้าและเซเลบคนดังอีกหลายท่านก็หันมาให้ความสนใจผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมชั้นยอดจากดราก้อนบลัดในการฟื้นฟูผิวพรรณให้เต่งตึงกระชับและ

0: อ่อนวัยปัจจุบันผลิตภัณฑ์ดูแลผิวยอดนิยมที่มีส่วนผสมของต้นเลือดมังกรคือ Dragon Blood Collagen Firming Mask หรือที่ลูกค้าเรียกกันติดปากว่ามาร์กเลือดมังกรมาร์กเลือดมังกรมีส่วนผสมสำคัญของสารสกัดจากยางไม้สีแดงจากต้นเลือดมังกรช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนในชั้นผิวได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูและบำรุงให้ผิวคงความสวยทั้ง5มิติจนทุกคนที่ใช้สัมผัสได้ถึงสุขภาพผิวที่ดีขึ้นตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ลอง
1: สวัสดีครับเรามาดูกันว่าเลือดมังกรนั้นช่วยอะไรนะครับในเครื่องสำอางที่มีส่วนประกอบของเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับเลือดมังกรนั้นเป็นต้นไม้ครับอยู่ในประเทศเปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลือดมังกรที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลือดมังกรนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามินอีหรือวิตามินซีในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามินอีถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามินซีถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนยาวแล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นนึงเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นก็จะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้ว ก็เปรียบเสมือนกับการที่เรา

0: ไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช้นะครับ
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้น

ส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่

0: ซึ่งการเดินทางไปค้นหาเลือดมังกรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าจุดที่ค้นพบเลือดมังกรนั้นก็คือที่ลุ่มน้ำอเมซอน
1: ในขณะที่กำลังล่องเรือไปตามแม่น้ำก็ได้พบกับสัตว์หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นปิรันย่าหรือแม้แต่อนาคอนดาที่น่ากลัวไปกว่านั้นครับเด็กๆที่นี่หลายคนมีร่องรอยบาดแผลขนาดใหญ่ที่ดูแล้วก็เหมือนกับเคยถูกสัตว์เหล่านี้ทำร้ายมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง
2: คือตัวลูกเขาเนี่ยถูกอนาคอนดากัด
0: อ
2: นาคอนดากัดแล้วก็ลองลากลงแม่น้ำ
3: เขาถูกอนาคอนดากัด
2: ไปอยู่ริมน้ำอ่ะมันก็โผล่ไปไหนมันงับเข้าที่แขนตรงเนี้ยแล้วก็ลากลงน้ำไปก็ร้องเด็กก็ร้องก็พ่อเขากับเพื่อนบ้านและหญิงต้องวิ่งไปช่วยก็สามคนไปช่วยกันสู้งดึงขึ้นมาพอดึงขึ้นมาได้เนี่ยก็ปรากฏว่า
0: เป็นแผล
2: ยาวประมาณนี
0: ้
2: คือตอนที่เราไปเนี่ยนะมันผ่านมาประมาณ3อาทิตย
0: ์
2: แต่ว่าแผลเนี่ยกลายเป็นแผลเป็นไปแล้วคือหายไปแล้วก็ถามเขาว่าแล้วรักษายังไงเขาก็บอกว่าเขาใช้เลือดมังกร
1: เลือดมังกรคือยางของต้นไม้ซึ่งอยู่ในป่าลึกของประเทศเปรูในลุ่มน้ำอเมซอนที่มีความพิเศษในด้านของการรักษาอาการของโรคของคนที่นั่นซึ่งก็มีคุณสมบัติในการสมานแผลและเป็นยาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนที่นั่นโดยเฉพาะ
3: ชมดูนะครับสีมันแดงจริงๆเลยนะครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าเราถูเร็วๆๆๆนะครับมันจะออกมาเป็น
4: faster
3: เลย
4: faster
3: มาตรงนี้เนี่ยเป็น faster เลย
4: ต้องใช้
3: นะครับเห็นไหมฮะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าสมมติว่าถ้าเราเป็นแผลตรงนี้นะครับเขาก็จะเอาเนี่ยครับมาเคลือบแผลเนี่ยเลือดก็จะหยุดไหล
0: ประสบการณ์ที่พี่เอ๋ได้ไปสัมผัสมาจนเลือดมังกรเนี่ยมันมีความแปลก
2: มันเป็นเมจิกทีเลยนะเพราะว่ามันรักษาได้สารพัดโรคคนเปรูเขาถึงบอกว่ามันเป็นพืชมหัศจรรย์
0: ครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่เอไพโรจน์สังบริบุตรมากๆนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นแขกรับเชิญพิเศษกับรายการของเราขอบคุณมากครับ
5: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วย
6: ชอบมากไอ้แก้คันเป็นผื่นไอ้หน้าร้อนน่ะแม่ชอบคันเนื้อคันตัวไปหมดเลยคันแบบว่านอนไม่ได้อ่ะมันคันยิ่งเหมือนอะไรตัวอะไรไก่อ่ะลูกขึ้นอาบน้ำอาบน้ำเสร็จก็หายนะหายคันแล้วเป็นตุ่มเล็กๆๆๆอย่างเงี้ยใช้แป้งไอ้ใช้สบู่นี่ก็หายเลยใช้ดีแม่ชอบแล้วถึงได้สั่งประจำเลยแม่มันค่ะเขาบนเขาก็ถามอยู่บอกว่าทำไมหน้าอยู่ขาวบอกเอ้าล้างสบู่อาบน้ำล้างหน้าเลือดมังกรอายุจะล้างหน้าด้วยเหลือก็ใช้สิอาบก็อาบทั้งตัวแล้วล้างหน้าด้วยแม่วางนี้เขาบอกเห็นหน้าแม่ขาวไง
5: สั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่แนทช้อปปิ้งอย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยธาตุเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
6: มันดีฟันก็ไม่

0: ไม่ปวดแล้วก็หายแต่ก่อนปวดแล้วไปถอนฟันสี่เล่มนู่นน่ะทีนี้มาใช้ยาสีฟันนี้แล้วมันไม่ปวดแล้วก็มาโยกอีกดีไม่ปวดไม่โยกเย็นสบายไปมานานแล้วแต่เปิดแนททีวีนู่น
1: สั่งซื้อได้ที่แนทช้อปปิ้ง1-800-341-4041
2: พร้อมแล้วครับฟังเพลงหวานๆนะครับ

0: ับนักร้องศิลปินตลกนักร้องมาเยอะมากมายเราเอาก็สักเพลงเดียว
1: ขอบพระคุณพี่นายเดอะคอมบันเดียน
0: ครับ
1: นะให้เราขึ้นมา
0: ครับขอบพระคุณมากๆเลยให้แซมกันนิดนึง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระ
1: ก็
2: ค
1: ืออนุมูลอิสระ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีน
1: ี้
2: อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้าง มาจากแสงแดดแสง UV นะคะ
1: แสง UV ครับ
2: ควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะ
1: ดี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ้าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด์ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
1: ี้
2: ยนะคะเยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลายพอรู้ว่ามันมีเราก็กินหลากหลายแต่ไม่ต้องกระหน่ำกินจนล้นนะคะไม่ได้บอกว่ามีแล้วซดอ๋อมันมีออริจินัลเยอะซดครึ่งขวดเลยดีไหมหรือตื่นเช้ามาซดเป็นช้อนก็
1: ไม่จำเป็น
2: นะคะอันนี้ก็คือข้อดีนะคะทีนี้ก็ย้อนมาว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยจริงๆเป็นน้ำมันที่ผลิตในบ้านเราแต่ก็จะมีที่นำเข้าจากจีนจากอินเดียนะคะที่ขายในตลาดบ้านเราแต่เราก็ควรจะสนับสนุนเนื่องมาจากว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตใน
1: บ้านเรา
2: ในบ้านเรานะคะตัวน้ำมันรำข้าวเองข้อดีที่เราเคยพูดไปบ้างแล้วก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: มันจะมีสัดส่วนของกรดไขมันตัวดีก็คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวจำได้ไหมคะนะคะก็มันจะมีสูงแต่ว่าสูงไม่เท่ากับน้ำมันมะกอกนะคะน้ำมันเมล็ดชาสูงที่สุดคือประมาณ 77% แล้วก็คาโนล่าออยล์นะคะรองลงมาก็คือรำข้าวจะมีประมาณ 48% นะคะของตัวนี้เพราะฉะนั้นตัวมันเองก็คือมีโมโนอันแซตูเรตเตฟาตตี้แอซิดหรือเราเรียกว่ากรดไขมันไม่ประเชิงเดียวซึ่งตัวมันเองจะช่วยในการลดคอเลสเตอรอลในเลือดนะคะในเลือดคือเราไปตรวจร่างกายแล้วเขาก็จะหมอก็จะบอกว่าคอเลสเตอรอลสูงนะก็คือคอเลสเตอรอลรวมซึ่งไม่ควรเกิน200นะคะตัวเลขแล้วก็ตรวจไลปิดก็จะตรวจ LDL ก็คือเป็นตัวคอเลสเตอรอลชนิดหนึ่งก็คือที่มีความหนาแน่นต่ำ
1: เป็นตัวดี
2: นะตัวเลวค่ะ LDL
1: LDL ครับ
2: ถ้ามันเยอะแปลว่ามันทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: LDL หรือ HDL คร
2: ับ LDL ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: LDL อ๋อโอเค
2: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายที่จมอยู่ในหลอดเลือดนึกถึงหลอดเลือดเหมือนท่อน้ำอะค
1: ่
2: ะก็หรือเกิดตะกรันในท่อน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะ
1: ครับ
2: แต่ถ้า HDL เหมือนอยากได
1: ้ลอย
2: ตัวดีค่ะเพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวล

0: เราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ยไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40นะคะ
1: ครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในกรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก
1: ็
0: คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: คร
0: ับ ก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที่ม
1: ี
0: ไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะเป
1: ็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะข้าวไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟบโอแลกกับแฟบมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับหลังที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกเลยนะครับ nutrient dense เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมันมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟบเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ 4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆ
0: ค่ะทีนี้คำถามต่อมาก็คือเอ๊ะ 8,000 กับ 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟบนี่ใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือเราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะคะ
0: อันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ
1: 220
0: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เรากุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะ
1: ครับ
0: เพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะ
1: ค
0: นะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดแบบที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
1: ็
0: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
1: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
0: ก็คือเช่น
1: ยกตัวอย่าง
0: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
1: ๆครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลละกันนะครับว
0: ่
1: าให
0: ้
1: คอเลสเตอรอลในเลือด
0: ไม่สูงใช่ไหมคะ
1: เอาขอในเลือดนะครับ
0: ขอในเลือดก็ค
1: ือ
0: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
1: การกินอาหารเราก็เลี่ยง
0: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
1: ค
0: ืออยากจะเรียกว่าเป็น

0: การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
1: ออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกายอย่างที่เขาแนะนำก็คือ20ถึง40นาทีต่อ
1: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
0: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
1: ์
0: แล้วก็เป็นคนแอคทีฟก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่องฟิสิคอลแอคทิวิตี้คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี่
1: คร
0: ับค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
1: ์
0: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะกินเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือ
1: ค
0: ต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพ
1: อครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะครับคอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอเรนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อมLiving Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มินขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน C U R C U M I N นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oilส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ C U R C U M I N O I D คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีเรดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Super Oxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของกลูตาไทโอนเพอร์ออกซิเดสเป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียกดีท็อกซิฟิเคชันนะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอนในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือ anti inflammatory เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF kappa B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่าเสื่อมเจ้าตัวคูคูมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่ออีโคไลเจ้าตัวนี้ไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับ มีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวคูโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวคูโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกระตับเป็นพิษกระไตดีไม่ดีต้องตรวจสอบด้วยว่ามีสารโลหะปนเปื้อนไหมพืชประเภทหัวเนี่ยต้องระวังว่าบางทีมีสารหนูบางทีมีปลอดบางทีมีตะกั่วการจะรับประทานเนี่ยต้องปรึกษาแพทย์หรือการรับประทานนานๆเนี่ยควรจะไปเจาะเลือดตรวจโลหะหนักในเลือดด้วยและอาจจะมีผลกับยาที่ทำงานเมตาบอลิซึมผ่านไซโตโครม P450 นะครับเอาเป็นว่าถ้าเราทานอย่างเหมาะสมนะครับก็คือโอเคละครับล้างให้สะอาดนะครับทานกับน้ำพริกนะครับทานกับแกงทานเหมือนที่อาหารไทยเราทานเนี่ยขมิ้นชันก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่มีส่วนช่วยในการบำรุงร่างกาย

0: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วยลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่

0: ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะก็จะได้คอลลาเจนจากอาหารค่ะ
1: เพื่อค่ะแพทย์หญิงพนิดาจันทร์สุภรินทร์จากแอดไลฟ์คลินิกนะคะในวันนี้เราจะมาพูดกันถึงชนิดของคอลลาเจนกันค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่เป็นโปรตีนที่มีมากที่สุดในร่างกายนะคะโปรตีนประกอบไปด้วยอะมิโนแอซิดค่ะซึ่งคอลลาเจนจะประกอบจากอะมิโนแอซิด3ชนิดก็คือโพลีนไกลซีนและไฮดรอกซีโพลีนค่ะซึ่งการเรียงตัวของอะมิโนแอซิดที่แตกต่างกันนะคะทำให้เกิดคอลลาเจนชนิดที่แตกต่างกันค่ะในปัจจุบันเราพบว่ามีคอลลาเจนถึง28ชนิดนะคะในวันนี้เราจะมาพูดถึงคอลลาเจน4ชนิดที่มีความสำคัญกับร่างกายของเราค่ะคอลลาเจนชนิดที่1นะคะคอลลาเจนไทป์1นะคะจะเป็น 90% ของคอลลาเจนที่มีในร่างกายนะคะจะเป็นองค์ประกอบหลักของผิวผมเนื้อเยื่อต่างๆในร่างกายนะคะจึงมีความสำคัญมากกับผิวค่ะคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญกับข้อต่อค่ะเพราะเป็นองค์ประกอบในบริเวณกระดูกอ่อนนะคะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้จะมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันนะคะสุดท้าย
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้

10ประโยชน์ของงาดำหลายคนถามผมเยอะเลยว่าเอ๊ะมีคนบอกว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมันมีประโยชน์อะไรบ้างหมอทีมช่วยบอกได้ไหมนะครับผมจะมาคลี่ให้ฟังนะครับพูดจากงานวิจัยล้วนๆเลยอันที่1นะครับเขาพบว่าเวลากินงาดำนะครับเราจะได้โปรตีนค่อนข้างสูงเขาพบว่างาดำ1ช้อนโต๊ะจะมีโปรตีนประมาณ5กรัมก็พอๆกับนมเกือบกล่องหนึ่งเลยนะครับข้อที่2นะครับเขาพบว่าเวลาเรากินงาดำเป็นประจำทุกวันวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยจะได้ผลในการลดความดันโลหิตสูงประมาณ 6% ใน1เดือนแรกและถ้ากินติดกัน2เดือนนะครับมันจะช่วยลด LDL ลดไตรกลีเซอไรด์ได้ 10% ข้อที่4นะครับคือมันช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้เพราะเขาพบว่าไขมันประมาณ 80% เลยนะที่อยู่ในงาดำเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นการใช้ไขมันสะสมดังนั้นมันจึงช่วยในขบวนการดึงไขมันสะสมมาใช้ในคนที่กำลังลดความอ้วนได้ด้วยและแถมอิ่มนานด้วยนะครับลองกินดูข้อที่5เนี่ยมันมีแคลเซียมสูงนะครับดังนั้นเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยทำให้แคลเซียมเนี่ยไปฟื้นฟูทำให้คนที่เป็นวัยทองอาจจะลดโอกาสการเป็นกระดูกพรุนได้นะครับหรือคนที่เป็นเด็กๆถ้ากินงาดำก็จะช่วยทำให้เพิ่มความสูงหรือทำให้มวลกระดูกเนี่ยหนาแน่นได้เร็วนะครับข้อที่6มันมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B3 มีวิตามิน B6 นะครับวิตามิน B1 3และ6เนี่ยพบว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ด้วยนะครับข้อที่7นะครับมีธาตุเหล็กสูงดังนั้นการมีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยบำรุงเลือดได้ด้วยสำหรับคนที่มีภาวะโลหิตจางจะขาดธาตุเหล็กการกินงาดำเป็นประจำก็ช่วยบำรุงเลือดได้อย่างดีนะครับข้อที่8มันมีเซเลเนียมมีเซเลเนียมนะครับแล้วก็มีทองแดงนะครับซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันดังนั้นคนที่กินงาดำเป็นประจำก็จะลดโอกาสการเป็นไข้หวัดได้นะครับคนที่กินงาดำเป็นประจำเนี่ยข้อดีอย่างนึงคือตัวเซเลเนียมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนไทรอยด์ทำให้อัตราการเผาผลาญดีขึ้นถ้าฮอร์โมนไทรอยด์เราทำงานปกติข้อที่9นะครับถ้าเรากินต่อเนื่องนะครับเขาพบว่ามันลดอาการปวดข้อได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำมันที่อยู่ในงาดำเนี่ยถ้ากินเข้าไปมันจะไปช่วยหล่อลื่นทำให้ข้อเนี่ยลดการอักเสบลงแล้วก็ลดอาการปวดนะครับแล้วทำให้ขยับได้ดีขึ้นถ้ากินต่อเนื่องอย่างน้อย2เดือนติดกันนะครับข้อที่10ก็คือมันเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติคล้ายๆกับไฟโตเอสโตรเจนที่อยู่ในถั่วเหลืองเวลากินเข้าไปมันจะช่วยลดอาการวัยทองได้ช่วยป้องกันมะเร็งเต้านมนะครับในผู้หญิงได้แล้วก็ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกพรุนในผู้หญิงสูงอายุได้ด้วยนะครับดังนั้นใครชอบงาดำกินได้นะครับผมแนะนำกินแบบปลอดภัยเริ่มจากการกินเพียงแค่วันละ1ช้อนโต๊ะก่อนก็เพียงพอครับแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่ากินวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยไม่

0: ค่อยสะดวกทำยังไงดีในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะครับมีทั้งงาดำผสมถั่วเหลืองงาดำผสมข้าวกล้องงอกงาดำผสมนมที่ขายอยู่ในมินิมาร์ททั่วไปสามารถเลือกได้ครับแต่ใครก็ตามนะครับบอกว่าเอ๊ะงาดำพวกนี้สามารถเอาไปทาผิวได้ไหมทาได้นะเขาพบว่าตัวงาดำเนี่ยมันมีวิตามินอีอยู่นะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแกมมาโทโคเฟอรัลนะครับแกมมาโทโคเฟอรัลเนี่ยจะสามารถเอาไปผสมตามพวกครีมต่างๆแล้วช่วยลดการอักเสบหรือช่วยชะลอวัยจากแสงแดดได้นะอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ในคลินิกจะมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อกันแดดอัลติเมทตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสมโทโคเฟอรัลไปด้วยซึ่งช่วยลดการอักเสบจากผิวที่โดนแสงแดดมานะก็คือพูดง่ายคือลดอาการเบิร์นหรือลดอาการแสบร้อนจากการโดนแสงแดดได้นะถ้าใครสนใจจะดูตัวอย่างนะครับกันแดดอัลติเมทก็พิมพ์คำว่ากันแดดคำเดียวใต้คลิปนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวคุณโยนผมจะส่งตัวอย่างให้ดูแล้วคุณก็ไปอ่านดูอ๋อคำว่าโทโคเฟอรัลเป็นแบบนี้เองนะถ้าใครจะพยายามไปหาในอินกรีเดียนของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ความงามแล้วหาคำว่าวิตามินอีจะไม่มีนะครับเวลาเราใส่ในอินกรีเดียนเราจะเขียนว่าโทโคเฟอรัลนะครับดังนั้น T O C O P H E R O L ประมาณนี้ครับโทโคเฟอรัลนะครับอาจจะเขียนผิดเขียนถูกแต่ใกล้ๆประมาณนี้เลยนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบงาดำก็กินได้หรือเอาน้ำมันงาดำมาทาผิวเพื่อความสวยงามก็ได้ครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพความงามต่างๆก็เจอกันใน YouTubeFacebook IG ที่ชื่อว่าหมอทีมดร.ทีมและ TikTok ที่ชื่อว่าหมอทีมทีวีครับสวัสดีครับ
1: Net Shopping ขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
1: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

พลิกวิธีใช้แตะพลิกขึ้นมาเพียงนิดเดียวถูลงบนฝ่ามือทาถูสักพักหนึ่งเพื่อให้เกิดความร้อนนำมาสูดดมเพื่อความสดชื่นแล้วนำมานวดตามข้อต่างๆเพื่อจัดกระจายเลือดลมยามองสูดพิษนี้สามารถจะแก้ไมเกรนได้ไมเกรนวิธีแก้เพียงแตะขึ้นมาเพียงเล็กน้อยทาที่ขมับทาที่ต้นคอทาที่บ่าเพื่อนวดนวดเสร็จแตะลงบนฝ่ามือถูและนำมาสูดดมอีกหนึ่งครั้งวิธีแก้อาการของปวดท้องประจำเดือนเพียงแค่แตะทาถูบริเวณหน้าท้องเพื่อรักษาเกี่ยวกับการปวดท้องประจำเดือนได้อย่ามองสูตรพริกนี้เป็นสูตรเด็ดที่ดีจริงๆครับอีกสูตรหนึ่งที่จะลืมไม่ได้อย่ามองขิง

0: การใช้นวดทั่วบริเวณร่างกายหรือทาสูตรดมคล้ายกับยาหมองพริกแต่วิธีการนวดตามเส้นเอ็นปวดข้อปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนึกถึงยาหมองขิงถ้าปวดท้องประจำเดือนไมเกรนนิ้วล็อกนึกถึงยาหมองพริกครับดีจริงๆครับ
1: แก้ปัญหาการไมเกรนนิ้วล็อกปวดเมื่อยปวดประจำเดือนตามที่ต่างๆนึกถึงยาหม่องสูตรพลิกปวดคอกระดูกและเส้นเอ็นหรืออาการไซนัสนึกถึงยาหม่องสูตรขิงยาหม่องสูตรพลิกและสูตรขิงสูตรพิเศษจาก Net Shopping ผลิตจากสมุนไพรปลอดสารพิษผลิตโดยเภสัชกรแผนโบราณ
2: Net Shopping ขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

0: ุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก NetTV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่า1,000เรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: โอ้เหร
2: อค่ะ
1: ชวนทุกคน
2: มาร่วมสัมผัสค่ำคืนแห่งเสียงเพลงและความประทับใจนะคะในงานก็จะได้พบกับคุณโตศักดิ์สิทธิ์ค่ะบทเพลงแล้วก็มีสีสันด้วยพลังเสียงของคุณดาเอนโดฟิน
1: คอนเสิร์ตครั้งนี้ย้ำว่าจัดขึ้นในรูปแบบชาริตี้คอนเสิร์ต
2: รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะสมทบเข้ากองทุนโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์สุขภาพวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ตลอดจนสนับสนุนการเรียนการสอนการวิจัยและการบริการวิชาการบริการด้านสุขภาพสัตว์แก่ประชาชนในภาคอีสานและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงค่ะ
1: เชิญชวนท่านผู้ชมนะคร
2: ับ สำรองบัตรได้ผ่านเว็บไซต์นะคะแล้วก็ LINE Official Account ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ค่ะ
1: เชิญชวนนะฮะศิษย์เก่ามาเลยขอนแก่นนี่ก็มากและประชาชนคนทั่วไปเพราะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครย้ำว่าวันที่1พฤศจิกา1ทุ่มสำรองบัตรผ่านเว็บไซต์อะไรนะ
2: เว็บไซต์ Event Pop ค่ะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอค่ะ
1: เสร็จสับเราว่ากันต่อน้ำมันในประเทศไทยไม่มีการประกาศปรับขึ้นหรือปรับลงแต่มีการลดการชดเชยน้ำมันดีเซล B7 ลงมา39สตางค์โดยลดการชดเชยลงมาจาก2.64 บาทเหลือ2.00 บาทส่วนโซฮอล9591ก็ลดการชดเชยลงมาเช่นเดียวกันอีก
2: 69สตางค์ค่ะเดิมชดเชยอยู่ลิตรละบาท78สตางค์ก็เป็นชดเชยลิตรละ1.09 บาทสตางค์นะคะ
1: แรงความว่าน้ำมันดีเซลกับน้ำมันเบนซินของโลกเนี่ยลดลงแต่เราไม่ลดราคาขายปลีกเปลี่ยนเป็นการไม่ใช่เปลี่ยนใช้วิธีการ
2: ลดชดเชยแทนค่ะ
1: เพื่อลดภาระกองทุนน้ำมันขนาดที่น้ำมันโลก2ตลาดมีความแตกต่างกันน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอนเนี่ยค่อนข้างทรงตัวเล็กพดลงเล็กน้อยหลังมีข่าวว่าสหรัฐอเมริกากำลังพิจารณาผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อกองเรือบรรทุกน้ำมันลับทั่วโลกขณะที่น้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเทอร์เนชั่นแนลของสหรัฐสวนทาง
2: ขึ้นเกือบ3ดอลลาร์ค่ะหลังจากที่ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบลดลงอย่างมาก
1: นี่ราคาน้ำมันขึ้นมาน้ำมันดิบเบรนท์ลอนดอน
2: นี่ปิดตัวลดลง14เซนต์นะคะหรือว่าลงไป 0.13% ปิดที่ 105.92 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะ
1: ขณะที่นิวยอร์ก
2: เวสเท็กซัสอินเทอร์เนชั่นแนลของสหรัฐปิดตัวเพิ่มขึ้น 2.88 ดอลลาร์หรือว่าบวกขึ้นไป 3.03% ปิดที่ 97.97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะหลังจากที่ปริมาณสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐลดลงอย่างมากนะคะเลยทำให้ราคาเวสเท็กซัสนิวยอร์กเนี่ยขึ้นร้อนแรงเลย
1: ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกไปนะครับที่ประมาณสำรองน้ำมันดิบและน้ำมันกลั่น